0: กระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ซึ่งจะมี CEO มาจากทั่วโลกและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งสำคัญต่อแนวทางการต่อสู้คดีละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกหลังคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระพบความผิดของสโมสรจำนวน114จากทั้งหมด115ข้อกล่าวหาแม้ว่าทางเรือใบสีฟ้าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินจะไปทางการแต่ทว่าแนวทางที่สำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมใช้ในการต่อสู้ทางกฎหมายกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลังมีเอกสารจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2015ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Etihad Airways ปรากฏขึ้นโดยเอกสารดังกล่าวที่ถูกเปิดเผยกับมีเนื้อหาขัดแย้งกับข้อโต้แย้งอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก Etihad Airways เคยยืนยันว่ารัฐบาลอาบูดาบีไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินสำหรับสัญญาสปอนเซอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งส่วนทางกลับคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นให้กับคณะกรรมการอิสระเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1ฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1อิตาลีชนะทูเคีย3-1ลีก A กลุ่ม4บอสเนียชนะโปแลนด์1-0โรมาเนียแพ้สวีเดน0-1ลีก B กลุ่ม2ยูเครนแพ้ฮังการี1-2ขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเจ้าภาพชนะดวลแต่จุดโทษทีมช้างศึกไทยที่เหลือ10คน4-2หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที2-2พร้อมกับคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จต่อหน้ากองเชียร์ของตนเองสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดรนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายกันเป็นประจำเช่นเคยครับ
0: ครับเช้าวันนี้เราทักทายด้วยบทเพลงที่มีความหมายชื่อเพลงอะไรนะครับ
1: ครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงเคียงข้างประชาชนนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องขอบคุณทีมโฆษกองทัพบกนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ก็ให้ได้นำมาเปิดนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงเรื่องของการลงพื้นที่ถ้าสมมติว่าไปดูมิวสิกวิดีโอที่ทีมโฆษกเขาทำเนี่ยนะครับจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่เขารวบรวมไว
0: ้
1: เป็นในส่วนของหน่วยทหารจากพื้นที่ต่างๆเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับที่ได้มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนในขณะพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้แหละครับ
0: ครับอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอในทุกโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีภัยเกิดขึ้นนะครับภัยแล้งน้ำท่วมไฟไหม้หรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะมีพี่น้องทหารอยู่เคียงข้างเสมอนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับช่วงนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าโอ้โหปราจีนบุรีเนี่ยนะครับอ่วมเลยครับ
1: หนักเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยปัจจุบันคุณผู้ฟังก็เข้าขั้นที่เขาบอกว่าเป็นวิกฤตนะครับ โดยน้ำท่วมสูงเกือบ 100% ครอบคลุมทั้ง9ตำบลนะครับแล้วก็ถนนทุกสายได้ถูกตัดขาดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งล่าสุดก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ15 เซนติเมตรเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุ
0: ร
1: ีถนนสายหลักแล้วก็สายรองเนี่ยถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะฮะพี่น้องประชาชนก็ต้องใช้รถยกสูงนะครับซึ่งก็เป็นรถของทหารแล้วก็มีเรือบางส่วนเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับถนนสายพนมบ้านสร้างเส้น3076เนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็มีทหารนะครับในส่วนของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาเข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับท่านั้นก็มีค่ายจักรพงศ์ค่ายพรหมโยธีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่นะครับก็ขอให้รอดปลอดภัยทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องทหารด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับนอกจากนั้นก็ยังมีแถวนครนายกก็มีใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องนะฮะ
0: น้ำจากนครนายกนี่ไหลข้ามถนนองครักษ์มาบางน้ำเปรี้ยวนะครับชาวบ้านแถวพระอาจารย์ศรีสะกระบือเนี่ยขนของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถกันจ้าละวันเลยนะฮะ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับขณะนี้ก็พบมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเข้ามาแล้วนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเป็นการแจ้งด่วนเมื่อวานนี
0: ้
1: ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกก็คือแจ้งประชาชนในพื้นที่เนี่ยออกมาในช่วงเย็นเลยอาจารย์ช่วงประมาณ18:15เสร็จเนี่ยนะครับ ก็มีการประกาศแจ้งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ย้ายสิ่งของที่จำเป็นนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรเหล่านี้ไปไว้อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าจากที่ตามดูสถานการณ์เนี่ยก็บอกว่าในบางส่วนของที่องครักษ์แล้วก็บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเห็นถ่ายคลิปถ่ายรูปว่าบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วครับ
0: นี่นะฮะโดยเฉพาะแถวตำบลพระอาจารย์แล้วก็ตำบลศรีสะกระบือของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับ
1: ครับ
0: โอ้พี่น้องทหารทั้งกองทัพบกกองทัพเรือนะครับบางคนก็คงจะได้ยินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพที่นำมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์นี้เช่นเรือผลักดันน้ำอย่างเงี้ยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็มาใช้ในภารกิจนี้ด้วยนะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรามีรายละเอียดแล้วก็มีการนำเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือเนี่ยลงพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ทักทายสักหน่อยสิครับ
1: ครับก็มีคุณสวัสดิ์ชาดานะครับคุณนิตยาบางกรวย
0: คุณธิดาโตมาศครับ
1: ครับคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับ
0: คุณลวงลักษณ์หนองบัวล่างครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณเชอรี่ก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วย
0: เชอรี่มนัญญาเนี่ยนะ
1: อ๋
0: อนะแฟนรายการหลายท่านก็คงจะได้คุ้นเคยกับชื่อนี้ละนะครับมาช่วยจัดรายการในภาคเช้า5:00 ถึง 5:30 คุณรัตนัฐออนคุณหนูนาเหมือนราชาจาก101ด้วยนะครับเอาวันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมนะครับในรายการของเรานี้สามารถที่จะคอมเมนต์นะฮะ บอกเล่าถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้แถวบ้านของท่าน
1: เป็นอย่างไร
0: เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะบอกต ตำบลหรือบอกอำเภอบอกจังหวัดนะครับว่าน้ำเป็นอย่างไรที่กลับรถเป็นอย่างไรบางคนกังวลเรื่องนี้แหละ
1: ถูกต้อง
0: ออกจากซอยออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยหน้าปากซอยเนี่ยกลับรถได้หรือไม่หรือต้องไปกลับรถที่เกือกม้าหรืออย่างไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ Army Radio นะครับแฟนเพจ Facebook พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ Army เว้นวรรค Radio ครับ
1: ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ
1: ครับในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับคณะมูลนิธิได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยใน2เขตของกรุงเทพมหานครรวมแล้วทั้งหมดนะครับ639ชุดด้วยกันก็ที่คลองสามวาเนี่ยก็ได้แก่ชุมชนร่วมพลังพัฒนานะครับแล้วก็มีในส่วนของชุมชนต่างๆในพื้นที่อีกด้วยขณะที่เขตลาดกระบังล่ะครับอาจารย์ครับ
0: หมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิครับรวมไปถึงชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับภาพนี้สวยมากเลยนะครับก
0: ็
1: เป็นภาพที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกนี่แหละที่ได้มีการสนับสนุนร่วมกันเคลื่อนย้ายสิ่งของพระราชทานเป็นถุงนะครับแล้วก็สกีนตามที่เราทราบกันดีว่า
0: พระราชทาน
1: นะครับกำลังเคลื่อนย้ายไปส่งให้ถึงมือกับพี่น้องประชาชนขอบคุณด้วยนะครับและต้องทีนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมไปดูกันที่สั่งการของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเช้านะครับเขาก็จะมีการประชุมกันเป็นประจำทุกวันโดยมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมนะครับแล้วก็มีการพูดถึงสั่งการต่างๆหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงภาพรวมหลายๆพื้นที่ว่าโดยรวมแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่ายังมีบางจังหวัดเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรายังมีสภาพน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็ยังคงต้องอพยพประชาชนออกมาอยู่ในศูนย์พักพิง อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครก็มีหมู่บ้านฟลอราวิลนะแถวสุวินทวงศ์โอ้หนักเลยเขาบอกเกือบ10วันเนี่ย
1: โอ้โห
0: แล้วก็มีบางจุดก็น้ำเน่าเหม็นแล้วด้วย
1: อ่วมเลยเนี่ยนะ
0: ครับใช่ครับเมื่อวานก็เร่งระดมในการสูบน้ำออกหวังว่าวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้รถราต่างๆสามารถที่จะเข้าได้โดยสะดวกโดยเฉพาะรถเล็กๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ปิดทำการนะครับซึ่งก็ขอบคุณฮะท่านนายกขอบคุณฝั่งกองทัพบกที่ได้ให้การสนับสนุนทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ทำให้การดูแลรักษาคงความต่อเนื่องไปได้พร้อมกับชื่นชมผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายที่ได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดให้มีโรงพยาบาลสนามทำให้การรองรับผู้ป่วยในสภาวะอุทกภัยนั้นดำเนินต่อไปได้ครับ
1: ครับแล้วก็ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ของการประชุมนะครับช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำก็คือในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยทั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วยนะครับให้ครอบคลุมให้มีการสำรวจนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างทันทีโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าไม่ต้องรอนะครับก็คือถ้าสมมติว่าได้ข้อมูลแล้วมีคิวเข้ามาแล้วเนี่ยให้โอนทันทีเลยไม่ต้องรอว่าจะต้องซ่อมแซมหรือว่าน้ำลดก่อนค่อยโอนตรงนี้ท่านบอกว่ามันช้าไปก็คือให้ดำเนินการทันทีนะครับขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกเพิ่มเติมจากกรณีนี้นะครับบอกว่าปภ.เนี่ยได้มีการโอนเงินสำหรับการเยียวยาทั้งก้อนไปที่ธนาคารออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วรอระหว่างประมวลผลว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนหรือว่าตำบลไหนเสร็จก่อนธนาคารออมสินเนี่ยโอนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการนะครับซึ่งการคาดการงบฉุกเฉินที่ตั้งไว้ในปี69เนี่ย 4.7 พันล้านบาทก็คือ 4,700 ล้านแต่ถ้ามันไม่พอหรือว่าเขาคาดการว่ามันไม่น่าจะพอหรอกก็อาจจะมีการตั้งงบฉุกเฉินของปี70เนี่ยเข้ามาใช้เนื่องจากคาดการกันว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขนาดนี้ครับ
0: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือทำเร็วทำด่วนบางครั้งก็อาจจะขาดความรอบคอบรัดกุม ทำช้าก็ไม่ทันอย่างใจเพราะว่าประชาชนนั้นเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพนะครับของเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนแล้วก็ในการที่จะดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับขณะที่ในสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกชุกหนักมากนะครับซึ่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยในเรื่องที่จะมีผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำโดยระบุว่าหากพื้นที่ใดที่ยังสามารถระบายน้ำได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการในทันทีพร้อมกับย้ำว่าหากต้องมีการปรับแผนหรือว่าขอรับเครื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือว่ากำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นๆก็ขอให้แจ้งเข้ามาอย่างส่วนกลางเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับขณะที่พื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ดูแลอย่างเต็มที่เตรียมเส้นทางและยานพาหนะอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่เขตลาดกระบังก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผลกระทบอยู่แต่ว่าในเรื่องของแนวโน้มการระบายน้ำต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ดีนะครับก็บอกว่าคลองสายหลักที่ใช้ระบายน้ำในพื้นที่อย่างคลองประเวศบุรีลมเนี่ยมีแนวโน้มลดลงดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการทหารบกท่านลงพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
0: ครับท่านพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ บกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาก็ลงพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครติดตามการบรรเทาสาธารณภัยรับฟังรายงานความพร้อมและสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับก็จุดแรกที่ท่านไปก็คือที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์เนี่ยนะครับเอาไว้วัดเนี่ยนะฮะขออภัยก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปติดตามดูในเรื่องของการรายงานรับฟังจากหน่วยในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมีการตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานมีการซักถามในเรื่องของการประกอบอาหารแล้วก็ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆจากนั้นนะครับก็เดินทางไปที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรับฟังในเรื่องของภาพรวมการช่วยเหลือจากกรมกิจการพลเรือนทหารนะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมจุดบริการทางการแพทย์สอบถามเรื่องของยาเวชภัณฑ์ด้วยซึ่งก็หลายคนได้มีการห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาในส่วนของรัฐบาลในส่วนของท่านนายกเองก็กำชับไปที่สาธารณสุขในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านยาเวชภัณฑ์เนี่ยนะครับ
0: ครับก็ถือว่าแถวนั้นเนี่ยนะครับเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็จะมีหน่วยทหารก็คือกองพันทหารสื่อสารที่12ดูแลอยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งในช่วงท้ายรองผู้บัญชาการทหารบกก็นะและคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าโซนที่10ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเนี่ยฮะรบพิเศษมาเองเลยนะฮะแล้วก็กรมแพทย์ทหารบกพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลและก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยเหลือและก็ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพบกยังคงเดินหน้าระดมสรรพกำลังแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเราดำเนินการกันอยู่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับเมื่อสักครู่เห็นภาพนะครับที่ทหารจากพระมงกุฎเกล้าใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นกรมแพทย์ทหารบก
1: ถูกต้อง
0: นะครับได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่เขตลาดกระบังนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกครับเมื่อวานนี้ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่มีกำลังพล20นายลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อดูแลประชาชนที่รับผลกระทบทีมแพทย์ก็ให้บริการตรวจรักษาแล้วก็จ่ายยาที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังขณะที่ผู้พักพิงส่วนใหญ่ก็เริ่มทยอยกลับเข้าที่พักหลังจากที่ระดับน้ำลดลงพร้อมกับจัดทีมแพทย์4ชุดใช้รถกระบะเข้าพื้นที่โซน9และ12เพื่อตรวจรักษาประชาชนถึงชุมชนเลยครับ
1: ครับก็มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่ประมาณ378รายด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาป่วยเล็กน้อยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อไขวัดผิวหนังอักเสบโรคกระเพาะท้องเสียก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำกัดเท้านะฮะซึ่งทีมแพทย์เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการตั้งจุดแล้วก็เดินลงพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เลยไปที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยแหละครับ
0: กับเรื่องของโรคที่มากับน้ำเนี่ยบางท่านบางคนเขาบอกว่าโอ้โหมันจากเรื่องเล็กๆที่มันคันๆแล้วเกาพอเกาแล้วมันกลายเป็น แพร่กระจายเลย
1: ลุกลามเนี
0: ล
1: ่ย
0: ุกลามเลยอันนี้ก็
1: ค
0: ต้
1: ร
0: อ
1: ัง บ
0: ระมัดระวังด้วยนะครับถ้ายังไงเสียมีเจ้าหน้าที่เข้าไปก็สอบถามในเรื่องของหยกยาเวชภัณฑ์ต่างๆ
1: ค
0: ท
1: รับ
0: ี่ถูกกับโรคนะครับไม่ใช่ว่าทุกโรคทุกยาจะใช้ได้หมดเลยนะ
1: ต้องถาม
0: บางยาก็อันตราย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เออนี่นะฮะอ่ะทางด้านกองทัพเรือเห็นว่าจัดส่งเรือผลักดันน้ำถึง90เครื่องกระจาย4พื้นที่เลย
1: ถูกต้องครับก
0: น
1: ็
0: ะครับ
1: จะมีที่กรุงเทพมหานครใน16เครื่องนะครับนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรปราการอีก24เครื่องนะครับเพื่อเร่งผลักดันน้ําออกสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับที่ท่านได้นํายุทธภพกรแล้วก็สรรพกำลังของทุกเหล่าทัพเนี่ยระดมอย่างเต็มที่
0: ครับ
1: เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรือผลักดันน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: คืออะไร
0: ัน
1: แล้ว
0: มันมีมือไหม
1: ไม่มีนะฮะแต่น่าจะเป็นในส่วนของกลไกที่
0: อ๋
1: ช
0: อ
1: ่วยในการทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้น
0: อืม
1: อาจารย์กองทัพเรือบอกว่าไอ้เครื่องผลักดันน้ำหรือว่าที่เราเรียกเรือผลักดันน้ำเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นระบบ water jet นะครับที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรของกองทัพเรือว่าน่าภูมิใจ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผลิตเอง
1: ผลิตเองด้วย
0: ครัน บ
1: ะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยใช้กำลังเครื่องยนต์ที่ผลักดันน้ำนะครับให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับก็เป็นการเพิ่มความเร็วของกระแสน้ำนะครับแล้วก็เป็นการเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่สามารถผลักดันน้ำได้สูงสุดนะครับ 4,362 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ1เครื่องนะครับ
0: ล้านใช่
1: อ
0: ไหม
1: ๋อละลูกบาศก์เมตรฮะ
0: ครับเป็นล้านลูกบาศก์เมตรเ
1: ถ
0: ล
1: ู
0: ย
1: ก
0: นะ
1: ต้อง
0: ค
1: น
0: ระ ั
1: ค
0: บ
1: รับต่อ1เครื่องเนี่ยนะครับซึ่งก็มักจะถูกไปใช้ในปัญหาในพื้นที่ที่มีการระบายน้ําได้ช้าอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มนะฮะพื้นที่ที่เป็นแอ่งบึงหรือว่าบริเวณที่เป็นคอขวดเวลาเขาเอาไปติดตั้งเนี่ยจะเป็นภาพตามที่เราเห็นนะครับที่คุณสมโพศเอาขึ้นที่เพจ Army Radio เขาจะไม่ได้ติดตั้งเครื่องเดียวนะถ้าเป็นพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ใหญ่เขาจะตั้งเรียงด้านหน้าแบบนี้เล
0: ด
1: ย
0: ้านหน้าเข้ามาเลยนะ
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นทิวแถวนะครับ
0: เครื่องผลักดันน้ำไม่ใช่เครื่องดูดน้ำ
1: ไม่ใช่
0: ต้องบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็ดันน้ำออกไป
1: ถูกต้อง
0: เพื่อเร่งความเร็ว
1: ระบายน้ำ
0: ในการระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ดูดน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ใช
1: ่
0: นะครับนี่ก็เป็นเครื่องผลักดันน้ำนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับบางพื้นที่ที่ฟื้นฟูนะครับระดับน้ำลดลงเนี่ยก็ทำการทำความสะอาดแล้วก็มีการกำจัดสิ่งคราบโคลนขยะสิ่งปฏิกูลออกจากพื้นที่นะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของที่สระแก้วนะครับโรงเรียนบ้านแก้งบ้านแกงวิทยาเนี่ยนะครับก็มีการดูแลช่วยเหลือนะครับโดยการฟื้นฟูก็จะเป็นในส่วนของกองพลทหารราบที่2โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นะครับก็เข้าไปทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่กันแล้วเช่นเดียวกับที่กำแพงเพชรด้วยครับ
0: ใช่ครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ก็ลงพื้นที่วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมพร้อมฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ40ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่สถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มคลี่คลายครับระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยก็ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงนะครับ
1: เขาดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกมิติเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์กลางสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนกำลังลำบากเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยนะฮะช่วงที่มีการฟื้นฟูอันนี้ก็ลำบากเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆมันมากับน้ำเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาไปดูกันที่มิติของความมั่นคงกันเซ็กนิดนึงนะครับช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่1นะครับได้มีการสนับสนุนการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาล่าสุดคุณผู้ฟังครับได้มีการดำเนินการสับเปลี่ยนกำลังประจำปี2570นะครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลในการสับเปลี่ยนกำลังของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งประกอบด้วยหลากหลายหน่วยเขาจะไปทำงานในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเช่นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งคือพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตก็จะไปเป็นผบ.หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในครั้งนี้ด้วยนะครับก
1: ็
0: รับฟังแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็โอวาทจากท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับ
1: ถูกต้องครับทั้งนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยได้มีการสับเปลี่ยนแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกําลังตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยใช้ทั้งอากาศยานแล้วก็ยานยนต์ในการเคลื่อนย้ายซึ่งเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่1ในพิธีบรรยากาศนี้คุณสุพจน์เอาขึ้นมาพอดีเลยนะครับซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนนะครับท่านได้มอบวัตถุมงคลแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือกองทัพภาคที่3ด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางก็ได้ร่วมในการแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดนะครับร่วมกับปลัดจังหวัดลำปางนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางมณฑลทหารบกที่32นะครับก็จับกลุ่มยาบ้าได้ถึงโอ้โห 630,000 เม็ดนะฮะยังไม่หมดนะฮะยังมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ
1: ครับก็ถ้าจะดูจากการประชุมนกต.ที่ผ่านมาก็คือการประชุมพุ่งครับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยนะครับสรุปในรอบเดือนที่ผ่านมาก็คือล่าสุดที่แล้วเนี่ยไอ้ยาบ้าเนี่ยเราสามารถที่จะจับกลุ่มได้39ล้านกว่าเม็ดแล้วก็มียาเสพติดประเภทอื่นอีกจำนวนมากตัวเลขนี้สะท้อนถึงความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกที่ดูแลพื้นที่ยาเสพติดต้องหยุดไว้ที่ชายแดนนั่นเองครับ
0: ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์ผ่านเพจ Army Radio ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยเข้าไปตอบคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมส่งกันเข้ามาครับเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีและทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานนะครับคือต้องบรรจุในขวดแก้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ขวดแก้วนี่ก็จะมีโอกาสลมเข้าได้ก็บูดได้ฉะนั้นเปิดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับท่านผู้ฟังสมุนไพรที่ใส่ก็มี24ตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็มีใบแปะกล้วยนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ากิงโกไบกิงโกไบโลบ้าแปะกล้วยนี่ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับใช้กันมาหลายพันปีท่านผู้ฟังมันมีฤทธิ์ช่วยให้เลือดลมนี่ไหลดีนะครับทำให้เม็ดเลือดแตกตัวไม่เกาะตัวไม่หนืดแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดของเราเนี่ยมันไหลได้ดีไหลได้ง่ายนะครับเนื่องจากเลือดที่ไหลดีนี่ก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความจำนะครับช่วยให้สมองการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นช่วยให้เลือดเลี้ยงหล่อเลี้ยงในลูกตาของเราเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นก็ช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับยับยั้งความเสื่อมของสมองแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศไม่ค่อยดีนี่นะครับโดยเฉพาะท่านชายนี่ใบแปะกล้วยนี่เขาว่านะครับเขาว่าช่วยได้แล้วก็บรรเทาโรคพากินสันได้อันนี้เป็นสรรพคุณทั่วๆไปของใบแปะกล้วยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หนึ่งในสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นของเราฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านที่ต้องการที่จะให้รางวัลกับร่างกายกับสังขารของตัวเองลองดูนะครับนะอย่าเพิ่งเชื่อลองดูก่อน2ขวด3ขวด3ขวดนะครับอยากให้ลองสัก3ขวดกินแล้วไม่ดีอย่ากินต่อถ้ากินแล้วดีค่อยกินต่อขอบคุณครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องผีคลองบางเขนเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเรื่องของผีเนี่ยเป็นตำนานเล่าขานกันมานานหลายชั่วโคตรชั่วคนแล้วบางคนก็เคยเห็นผีมาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันขึ้นอยู่กับว่าผีตนนั้นจะปรากฏกายให้ใครเห็นแต่ก็มีผีบางรายก็เผยโฉมหน้ามาขอส่วนบุญจากคนผีบางตนก็มีเจตนาจะหลอกก็มีแล้วก็การตายของแต่ละศพนั้นก็ไม่ค่อยจะตายเหมือนกันนะแต่ที่เอามาคุยกันวันนี้ก็คือผีที่ตายลอยน้ำครับมาติดใต้ตอไม้นะมาขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งตลบอบอวนจนจำไม่ได้ว่าผู้ตายเป็นใครตายมาจากอะไรตายมาจากไหนนะเมื่อก่อนโน้นคลองบางเขนเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกพอประมาณยามน้ำหลากจะมีน้ำไหลเชี่ยวพัดพาสารพัดสิ่งมาครั้นยามหน้าร้อนน้ำในคลองก็แทบจะไม่มีไหลต่อมามีผู้คนเข้ามาปลูกบ้านพักอาศัยกันมากขึ้นคลองที่ว่านี่ก็ค่อยๆตื้นเขินและแคบลงมาไม่ทราบว่าทุกวันนี้เขาถมไปแล้วหรือยังแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองมากเหมือนสมัยนี้บ้านของชาวบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันมากไปมาหาสู่กันก็จะใช้เรือพายนี่แหละเป็นพาหนะหรือไม่ก็เดินตามคันนาการเดินทางไปไหนมาไหนค่อนข้างจะลำบากพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยแต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้คลองก็เห็นศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดตามกระแสน้ำพัดมาก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะไปเก็บศพคนตายที่ลอยน้ำมาเพราะกลัวผีคนตายจะหลอกก็ต้องปล่อยให้ศพคนตายนะลอยไปตามยถากรรมจนฝ่าศพนั้นจะลอยไปติดกับตอไม้บ้างหรือว่าไปติดอะไรที่มันกีดขวางถึงกระนั้นชาวบ้านก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับศพคนตายเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายในฐานะพลเมืองดีก็ต้องวิ่งแจ้นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้มาดูศพที่ลอยน้ำมาแล้วตามริมถนนที่ว่าเนี่ยจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังมีผักตบชวาขึ้นประปรายในลำคลองบางครั้งก็มีศพหมาตายขึ้นอืดลอยน้ำมามีอีแรงจำนวนมากลงมากินศพสุนัขที่เน่าเปื่อยและเมื่อก่อนโน้นยามใดที่มีซากสุนัขตายก็จะเห็นมีบรรดาอีแรงบินอยู่บนท้องฟ้าบางกลุ่มก็จะลงมากินซากสุนัขที่ตายแล้วเป็นจำนวนมากแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีอีแรงมาบินหรือว่ามากินซากสุนัขตายไม่ว่าจะตามชนบทบ้านนอกหรือว่าที่ไหนก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชื่อลุงอุ่นครับแกเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองแห่งนี้อายุเกือบ70แล้วแกเล่าว่าแกเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเห็นศพคนตายขึ้นอืดลอยน้ำมาตามคลองนี้ตอนนั้นกำลังวางเบ็ดและตาข่ายเพื่อจะจับปลาพอเห็นศพคนตายลอยมาก็รีบพายเรือจำอ้าวอ้าวกลับบ้านไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแทนที่ญาติญาติจะไปช่วยกันเอาศพคนตายขึ้นจากน้ำกลับบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งอ่ะปล่อยให้ศพคนตายมันลอยไปกับน้ำถ้าศพคนตายมันลอยไปติดค้างที่ไหนที่นั่นแหละดวงวิญญาณมันจะสิงอยู่เพื่อหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาแล้วก็เป็นความจริงตามที่ญาติญาติผู้ใหญ่พูดศพคนตายที่ผู้เล่าเห็นนั่นลอยไปไกลจากที่แกพบหลายสิบกิโลเมตรศพไปลอยติดค้างอยู่ที่ตอไม้หรือว่ารากไม้ที่มีต้นไม้อยู่ริมคลองชาวบ้านไปเห็นแล้วก็คงจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รู้นะอีกหมู่บ้านนึงก็เลยมีการนำศพเหยื่อเคราะห์ร้ายนี้ขึ้นจากน้ำแล้วก็เอาศพไปเก็บไว้ที่วัดเพื่อรอญาติคนตายมารับศพไปฝังหรือว่าไปเผาตามประเพณีของชาวพุทธแต่รออยู่หลายวันทางวัดก็ไม่เห็นมีญาติคนตายมารับศพก็เลยจัดการฝังไว้ท้ายวัดเลยหลังจากนั้นมายามกลางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องครวญครางของคนน่ะดังขึ้นที่ในคลองตรงที่มีศพคนตายลอยน้ำมาติดค้างตึงอยู่ที่รากตอไม้ริมตลิ่งของคลองและคืนวันพระเดือนมืดก็เคยมีชาวบ้านที่พายเรือมาวางเบ็ดหรือว่าวางตาข่ายมาเจอคนผิวคล้ำนั่งอยู่บนรากไม้เอาขาทั้งสองข้างแขวงน้ำเล่นแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตอไม้กระโดดลงน้ำเสียงดังตูมทำเอาชาวบ้านที่เห็นไม่พอใจพานโกรธขึ้นมาเพราะมาเล่นกระโดดน้ำจนกระเพื่อมอย่างนี้ปลาในน้ำมันก็ตกใจว่ายหนีกันหมดก็คิดจะเล่นงานไอ้ดำที่ว่าเนี่ยก็พายเรือเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมคลองเพื่อจะต่อว่าหรือไม่ก็ไล่ให้ไปเล่นน้ำที่อื่นลุงอุ่นแกเล่าว่าพอชาวบ้านคนนี้พายเรือเข้าไปใกล้ๆ ผู้ชายคนนั้นปรากฏว่ายืดตัวยาวสูงอย่างกับต้นไม้เหมือนกับผีเปรตทำเอาชาวบ้านรายนี้ผงะตกใจขนหัวลุกสู้เลยเจอผีเข้าแล้วแม้ว่าเวลานั้นจะมืดสลัวก็ตามแต่ก็พอมองเห็นเพราะระยะมันห่างกันไม่กี่วาชาวบ้านรายนี้กระโจนลงจากเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งวิ่งเพ่นหนีกลับบ้านไม่กี่วันคนเนี้ยก็ป่วยเป็นไข้หัวโกรนต้องให้หมอพระผู้เก่งทางไสยศาสตร์รักษาอาการถึงได้ค่อยดีขึ้นชาวบ้านหน้าไหนก็ตามที่พายเรือผ่านต้นไม้ริมคลองต้นนั้นไปจะต้องพบกับสิ่งประหลาดสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นหลายอย่าง

0: ประมาณปีพ.ศ. 2528ตำรวจสถานีบางเขนได้รับรายงานจากชาวบ้านมามีศพจำนวน3ศพลอยน้ำในคลองนี้มาตำรวจเขาก็ยกกำลังไปที่เกิดเหตุพบว่าศพคนตายทั้ง3นี้เป็นผู้ชาย2หญิง1ตามร่างกายมีกระสุนปืนเจาะเข้าที่สำคัญตำรวจก็สืบหาแหล่งที่มาของศพทั้ง3นี้แต่ก็ไม่พบความกระจ่างว่าเป็นศพของใครแต่คาดเดาว่าจะต้องมีคนร้ายฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพคนเหล่านี้มาโยนทิ้งในคลองซึ่งก็คงจะอยู่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุหลายสิบกิโลเมตรทีเดียวแล้วศพทั้ง3นี้คาดว่าตายมาแล้วหลายวันเพราะแต่ละศพนี้ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่ามีบรรดาหนอนชอนชัยตามตัวเต็มไปหมดและศพทั้ง3นี้ลอยมาติดต่อใต้สะพานฝั่งตรงข้ามกันกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานใหม่แล้วก็อีก2ศพลอยมาค้างผักตบชวาใกล้ๆกับบ้านลุงอุ่นที่ปลูกบ้านอยู่ริมคลองติดกับสะพานปูน
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวผีคลองบางเขนยังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฟังกันเพลินเลยท่านผู้ฟังครับคืออยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าคือเชื้อโควิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะระบาดไปทั่วจะมีโอกาสติดกันทุกคนเหมือนกับโรคหวัดเพราะว่ามันเริ่มที่จะกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงตัวเองบางคนหลังๆนี่เป็นโรคโควิดโดยที่ตัวไม่ร้อนนะครับคนที่ติดเชื้อนี่ดูไม่ออกสังเกตไม่ออกบางคนแค่เป็นผื่นแดงๆเขาบอกว่ามันมีการฟักตัวแตกต่างกันไปโดยที่ไม่สามารถตรวจพบได้ตรวจไม่เจอนะครับในท้ายที่สุดนั้นจะไม่สามารถควบคุมได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังที่รักเราจำเป็นก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองก่อนเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันของเราคือการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับการติดเชื้อโควิดนะครับทำภูมิคุ้มกันให้ดีนะครับอย่าพึ่งแต่หน้ากากหรือว่าล้างมือเพียงอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เผยไม่ให้มันกระจายออกไปที่ดีแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับพวกเราทุกคนนี่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ไวที่สุดกับท่านผู้ฟังอันดับแรกนี่นอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างน้อยวันหนึ่ง7ชั่วโมงนะครับถ้านอนน้อยภูมิคุ้มกันมันจะลดนะครับฟังรายการวิทยุถ้าฟังไปเอ๊ะมันดึกจังไม่เป็นไรนะครับนอนกลางวันชดเชยเอาแต่นอนให้อิ่มอันที่2นี่ต้องกินให้ดีนะกินดีนี่ไม่ได้หมายถึงว่ากินอาหารที่มันแพงหรือว่ามีอาหารรสเลิศมันต้องอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็คือกินอาหารที่มีคุณภาพสูงที่มีโปรตีนเวลาไปเข้าค่ายกักกันเขาให้กินไข่วันละฟองนะครับท่านผู้ฟังนะครับคือกินอาหารที่มันสามารถผลิตเขาเรียกภาษาฝรั่งแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะครับแต่กินดีก็อย่าลืมควบคุมปริมาณน้ำตาลของเราอย่างเคร่งครัดนะครับการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยไม่ทำงานเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงนะครับน้ำตาลที่ผ่านการฟอกขาวมากเกินไปต้องคุมอาหารนะครับประการที่3ก็บอกว่าไอ้ไวรัสเนี่ยจะมีวิธีการแพร่พันธุ์เยอะหรือว่ามากขึ้นทวีคูณในหน้าหนาวบางคนก็แนะนำให้เราตากแดดมากๆช่วยได้ท่านผู้ฟังเพิ่มวิตามินดีสร้างภูมิคุ้มกันของเราหลายคนก็ได้ทำการวิจัยแล้วก็เผยแพร่ปรากฏว่าการที่เรากินวิตามินดีเสริมเนี่ยจะช่วยลดการติดเชื้อทางเดินหายใจได้2ใน3ถ้าไม่สามารถอาบแดดได้จริงๆนะครับก็เลือกที่จะกินวิตามินดีนะครับกินวิตามินดีแทนได้แต่บ้านเราแดดเยอะนะท่านผู้ฟังตากแดดทำงานตากแดดรับรองโดนแดดไม่เกิน5นาทีมันตายหมดนะครับทีนี้ในงานวิจัยของประเทศรัสเซียชิ้นหนึ่งเขาพบว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะครับเราจะต้องบ้วนปากและกลั้วคอบ่อยๆเมื่อกลับบ้านคือไปข้างนอกมากลับเข้าบ้านมาก็ต้องกลั้วปากเอาน้ำเกลือกลั้วปากนะครับทำไมเพราะว่าไวรัสทุกชนิดมีกุญแจเข้าสู่เซลล์ของเราพอไวรัสเข้ามาแรกๆอันดับแรกนี่มันต้องมาที่ประตูก่อนเจาะรูที่ประตูนะครับประตูก็คือปากก็คือจมูกของเรานะครับมันจะเริ่มเจาะผนังเซลล์เพื่อเข้าสู่เซลล์เป้าหมายและกระจายเชื้อฉะนั้นถ้าหากเราออกนอกบ้านปั๊บกลับมาถึงบ้านเป็นแค่กลั้วคอและบ้วนปากจะเป็นน้ำหรือจะเป็นน้ำเกลือหรือน้ำธรรมดาหรือเบตาดีนที่เจือจางในน้ำน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำชา ็ได้ผลดี

0: นะครับบางทีมันติดมากับลมหายใจของเราแล้วก็ในญี่ปุ่นแล้วก็อิสราเอลฟินแลนด์เนี่ยเขาศึกษาเขาบอกว่าการอาบน้ำร้อนทุกวันเนี่ยเป็นการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้เพียงพออันนี้เมืองหนาวท่านผู้ฟังแต่ว่าบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอาบก็เหงื่อแตกพรักอยู่แล้วนะครับอย่าคืออย่าไปอยู่ในที่เย็นมากๆเกินไปนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเขาบอกว่าอาบน้ําร้อนวันละ4ครั้งขึ้นไปแต่ละสัปดาห์ทําให้การติดเชื้อลดลงถึง 60% นะครับทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับร่างกายของเราคือตัวภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายน้ำมคุฏผสมสมุนไพร24ชนิดช่วงนี้เราไปฟังดูก่อนว่าน้ำมคุฏของเราน่ะมีขายที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
1: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมคุฏคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารี

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีคลองบางเขนตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสามูลนิธิเอาศพทั้งสามไปแล้วไล่หลังไม่กี่วันก็มีชาวบ้านที่ขับรถผ่านสะพานเห็นคนสวมเสื้อผ้าขาดวิ่นมอมแมมเดินทอดน่องข้ามถนนจนคนขับรถรายนี้รีบเบรกรถซะตัวโก่งไม่อย่างนั้นก็มีหวังได้ชนคนตายคาถนนแน่พอรถจอดสนิทอยู่กลางถนนแสงไฟจากหน้ารถส่องไปกระทบคนข้ามถนนรายนี้ปรากฏว่าเขาไม่มีหัวครับตัวอ้วนฉุคล้ายๆคนขึ้นอืดมีแมลงวันและหนอนไต่ตอมตามตัวและผู้ชายคนนี้ไม่มีเงาเหมือนคนทั่วไปเขาตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นตัวแข็งทื่อไปหมดเลยสติเลื่อนลอยจนรถคันหลังที่จอดจ่อท้ายอยู่บีบแต่ส่งสัญญาณหลายครั้งนั่นแหละคนขับรถรายนี้ถึงได้สติรีบขับรถทะยานเพ่นไปจากที่นั่นชนิดอกสั่นขวัญแขวนคิดว่าคงจะต้องไปอาบน้ำมนต์หลายวัดละและเจ้าของบ้านไม้ที่อยู่ใกล้สะพานติดคลองคือลุงอุ่นเนี่ยยังเคยเจอผีหลอกมากระแกคนกับคนในบ้านหลายครั้งนะครับมีแม่ค้าขายส้มตำในซอยข้างบ้านของเหยื่อที่โดนผีหลอกนั่นน่ะเล่าบอกว่าพอตกกลางคืนจะมีเสียงเคาะฝาบ้านเดี๋ยวเคาะตรงโน้นเดี๋ยวเคาะตรงนี้จนคนในบ้านสับสนไปหมดพอเดินออกมาดูก็ไม่เห็นคนที่มาเคาะฝาบ้านครั้นเข้าบ้านหมายจะหลับเอาแรงมันก็เคาะอีกและบางครั้งบางคืนก็มีเสียงโครมครามบนหลังคาที่มุงเป็นสังกะสีนึกว่าเป็นแมวก็ออกมาดูแต่ที่ไหนได้ไม่เห็นอะไรเลยมันก็น่าแปลกเป็นอยู่อย่างนี้หลายเดือนจนเกือบประสาทกันทั้งบ้านนะจนกระทั่งวันหนึ่งไปทำบุญที่วัดก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังท่านก็นั่งทางในดูสักครู่แล้วก็ลืมตาบอกกับเจ้าของบ้านรายนี้บอกว่ามันไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกที่ทำอย่างนี้แต่เป็นวิญญาณของผีที่ยังไม่ยอมไปเกิดก็ป้วนเปี้ยนอยู่ที่สะพานแล้วก็แนะนำให้ทำบุญแผ่กุศลกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณผีด้วยถ้าเขาได้กินได้รับส่วนกุศลแล้วบางทีอาจจะไม่มาหลอกอีกก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะไอ้เรื่องผีเนี่ยมันลึกลับมากยากที่จะยังรู้ได้เพราะว่ามนุษย์กับจิตวิญญาณหรือผีเนี่ยมันอยู่กันคนละภพเจ้าของบ้านก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วก็ยังนิมนต์พระ9รูปมาสวดมนต์ไร้คาถาปัดรังควานตามพิธีกรรมของศาสนาพุทธแรกๆก็หายไปพอต่อมาก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็เลยต้องทำใจปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอยากจะหลอกก็หลอกไปเถอะตามใจถ้ามันไม่กลัวบาปก็ช่างเจ้าของบ้านก็เลยไม่ทำบุญทำทานแผ่กุศลไปให้วิญญาณเหล่านี้อีกเลยหลายปีต่อมามันก็หายไปเองคาดเดาว่าดวงวิญญาณผีทั้งสามตนนี่คงจะถูกยมบาลมาจับตัวไปพิพากษาลงโทษแล้วถึงได้ไม่มาหลอกคนในบ้านหลังนี้อีกจากการสืบทราบภายหลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีบางเขนเขาบอกว่าคนตายสามคนเนี้ยที่ลอยน้ำขึ้นอืดมาเมื่อหลายปีก่อนนั้นน่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้หญิงเป็นคนสวยแล้วก็มีเงินขั้นเศรษฐีแต่ว่ามีสามีแล้วแต่ว่าไปมีชู้กับผู้ชายทั้งสองคนนี้ต่อมาสามีสืบทราบว่าเมียมีชู้ก็ส่งมือปืนรับจ้างไปเก็บเงียบมือปืนที่ถูกว่าจ้างก็ยิงทิ้งคนทั้งสามตายอย่างอนาถเลยแล้วก็นำเอาศพทิ้งลงคลองให้ลอยน้ำมาตามยถากรรมแต่ว่าตำรวจไม่มีหลักฐานพอที่จะสาวไปถึงตัวบงการสั่งฆ่าเหยื่อเคราะห์ร้ายสามศพนี้ได้ก็เลยต้องปิดบัญชีส่งสำนวนไปยังอัยการยังไม่สั่งฟ้องแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังนั้นดวงวิญญาณคนทั้งสามนี่อาละวาดหลอกหลอนชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนอีกคนนึงเล่าว่าในคลองนี้หรือว่าคลองอื่นๆนี่มักจะมีศพคนตายถูกฆ่าตายอย่างอนาถถูกทิ้งลงน้ำลอยขึ้นอืดมากว่าศพจะลอยโผล่ขึ้นมาก็ดูไม่ได้แล้วว่าเป็นใครตายมาจากที่ไหนบางศพนี่เละเน่าเวะเนื้อลุ่ยหลุดเหลือแต่กระดูกก็มีให้เห็นบ่อยๆทีนี้ถ้าคนตายรายไหนมันมีแรงอาฆาตแค้นผูกพยาบาทเมื่อศพเอาขึ้นที่ไหนมันก็จะไปสิงอยู่ที่นั่นนะคอยหลอกหลอนชาวบ้านต่อไปเรื่องแบบเนี้ยมีชาวบ้านนับไม่ถ้วนที่ถูกผีลอยน้ำตายมาหลอนมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องอำนาจไสยศาสตร์เป็นสิ่งลี้ลับที่เกิดจากพลังของดวงวิญญาณคนตายสำแดงฤทธิ์นั่นเองผีที่มาในรูปแบบนี้ครับค่อนข้างจะเฮี้ยนแล้วก็ดุถ้าเขานึกอยากจะหลอนใครขึ้นมาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแม้พระสงฆ์หรือมนักบวชศาสนาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแผลงฤทธิ์อวดศักดาอาละวาดปรากฏกายหลอกหลอนในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปน่าเกลียดน่าขยะแขยงบางครั้งก็สำแดงพื้นไม่น่ากลัวโดยเฉพาะคลองที่ว่าเนี่ยมันน่ากลัวน่าหวาดสะพรึง แต่ละปีจะมีศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดมาประจำแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผีมันเฮี้ยนแล้วก็ดุได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคลองที่มีน้ำไหลเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับอาจจะมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือว่าผีที่สิงอยู่ในคลองที่มันเคยจบชีวิตเป็นศพลอยน้ำมาแล้วก็ประป้วนเปี้ยนปรากฏกายให้เห็นยามค่ำคืนก็อย่าไปเดินผ่านตามลำพังคนเดียวหรือว่าเพียงคนสองคนนะจะบอกให้ดีไม่ดีผีมันจะแผลงฤทธิ์อาละวาดหลอกเป็นไข้หัวโกรนได้สิ่งลี้ลับแปลกๆอย่างเงี้ยมันมีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไปอีกนานแค่ไหนนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณประเสริฐเล่าให้ฟังครับคุณประเสริฐเล่าว่าเมียเขาเนี่ยก่อเรื่องไม่ดีไม่งามหนุ่มคนงานก่อสร้างมาทำงานต่อเติมบ้านใกล้ๆเกิดไปลักลอบได้เสียกันกับเมียเขาความจริงนายประเสริฐก็เป็นคนมีฐานะดีแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพไม่ดีนักสามเมียก็อยู่ในวัยที่อ่อนกว่าเขาตั้ง10กว่าปีเขา40กว่าจะ50แล้วเมีย30กว่าเองมีลูกกัน2คนเมียก็ไม่ได้คิดถึงลูกแต่อย่างใดพลั้งเผลอใจไปกับหนุ่มก่อสร้างเขาจับได้กลางวันแสกๆเมียพาหนุ่มก่อสร้างมากเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้เอะอะโวยวายสงสารลูกก็เลยอยู่กันอย่างนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีการตกลงกับเมียเป็นที่เรียบร้อยตอนหลังเขาหวั่นเกรงว่าเมียจะทิ้งลูกไปอยู่กับชู้ที่ต้องย้ายไปทำงานที่โน่นที่นี่ห่างไกลเขาก็เลยเช่าบ้านให้หนุ่มก่อสร้างอยู่ในซอยนั่นแหละ
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด็ดประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำช่วง6-11ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: 11ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
1: เพื่อคุณเร่งรีบตอนนี้
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เช้านี้นายกเป็นประธานการประชุมการป้องกันการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำและการเยียวยาประชาชนส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 9:30 น.มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่เขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าน้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ทางนางสาวทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวประเด็นการฟื้นฟูและการเยียวยาหลังน้ำท่วมส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและอีกหลายพื้นที่ยังหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพ้นวิกฤตฝนถล่มส่วนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับฝนตกหนักเร่งขุดคลองแจกกระสอบทรายชาวบ้านแห่รับกระสอบทรายป้องกันล่วงหน้า 13:30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องของแม่ผันแม่ผันนี่แกมีลูกอยู่5คนอายุแก70กว่าจบป.3นะครับสามีแกตายตั้งแต่ลูกยังเล็กอายุได้2ขวบแม่พันธุ์แกก็เลี้ยงลูกคนเดียวหนักเอาเบาสู้ทำไร่ทำสวนทำทุกอย่างเป็นคนขยันประหยัดมัธยัสถ์ทีนี้ด้วยความที่คิดว่าตัวเองด้อยการศึกษาก็แกก็ตั้งใจส่งลูกเรียนตามความสามารถของแต่ละคนจนจบปริญญาตรีกันทุกคนยกเว้นลูกคนโตแกนะครับชื่อนุชคือลูกคนโตนี่แกออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประถมต้นช่วยแม่ปลูกผักขายของที่ตลาดแล้วก็หาเงินเลี้ยงน้องทุกคนนะครับด้วยความอดทนแม้จะเคยนึกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองบ้างแต่ก็สู้นะครับเพื่อน้องๆทีนี้ลูกชายคนที่2นี่เรียนเก่งแล้วก็พอเรียนจบแล้วก็ไปทำงานบริษัทไต่เต้าจนได้เป็นผู้จัดการโรงงานอยู่ต่างประเทศมีฐานะดีแต่งงานมีครอบครัวที่นั่นไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับส่งเงินมาช่วยทางบ้านบ้างเป็นช่วงๆแล้วก็เดือนหนึ่งก็โทรมาคุย 2-3 ครั้งแค่นี้แม่ก็ดีใจเพราะว่าแกมีลูกชายคนเดียวทีนี้ลูกสาวอีก3คนก็มีครอบครัวแยกย้ายกันไปอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดกันหมดแม่ผันก็อยู่กับนุชมาตลอดจนมาเมื่อไม่นานนะครับแม่ผันแกอายุพอ70กว่าแกก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสนะครับกินอาหารได้น้อยผอมลงแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลพอหนักขึ้นเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดหมอเขาก็ตรวจเขาก็พบว่าแม่ผันนี่เขาเป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่2แล้วก็รักษาด้วยเคมีบำบัดฉายแสงอยู่ร่วมปีท่านผู้ฟังทีนี้ช่วงแรกแกก็แพ้ยานะครับผมร่วงมีอาการอาเจียนตลอดเวลานุชแกก็อยู่กับแม่คนเดียวนะครับลูกสาวคนโตส่วนลูกสาวอีก3คนก็ผัดกันมาเยี่ยมอยู่เฝ้าไข้ได้ 2-3 วันก็กลับเพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่มีการงานมีลูกนะครับลาไม่ได้มาได้แต่เสาร์อาทิตย์ลูกชายที่อยู่ต่างประเทศนี่แม่ผันแกก็สั่งลูกว่าอย่าบอกเพราะว่าไม่อยากให้เป็นห่วงไม่อยากให้ทิ้งงานมาเยี่ยมทีนี้แกก็ดีขึ้นอยู่พักหนึ่งก็เริ่มหนักอีกนะครับขาซ้ายไม่มีแรงพูดไม่รู้เรื่องไม่ค่อยรู้สึกตัวบ่อยๆนะครับเวลาแม่ได้สติแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะครับปล่อยแม่ไปเถอะนะครับอยากกลับไปตายที่บ้านเราก็คืออยากจะให้ออกจากโรงพยาบาลนุชแกก็บอกว่าก็ให้กำลังใจแม่แล้วนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแม่นะครับแต่ไม่รู้จะบอกใครทีนี้แม่ก็อยู่ห้องป่วยหนักผู้ป่วยหนักตรวจเลือดเอ็กซเรย์สุดท้ายหมอบอกด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่ามีก้อนในสมองด้านขวาอาจจะเป็นก้อนมะเร็งแพร่เข้าสู่สมองได้แล้วว่าก็สอบถามญาติว่าจะให้ส่งไปรักษาที่กรุงเทพไหมคือถ้าประเมินแล้วสามารถผ่าตัดได้หลังผ่าตัดอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่ออาหารและหากปัสสาวะเองไม่ได้ก็ต้องคาสายยางเอาไว้ตัวเองนุชก็คิดว่าเราเรียนมาน้อยก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาญาติและน้องๆก่อนก็เลยโทรไปตามน้องชายที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็น้องสาวทั้ง3คนมาดูแม่น้องสาวที่เป็นครูก็บอกอยากจะเอาแม่ไปกรุงเทพไปรักษานะครับอีก2คนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกจะรักษาแบบพื้นบ้านแต่ว่าทีนี้พอลูกชายมาถึงเนี่ยนะครับก็ลูกชายมาถึงแกก็ลางานกลับมานะครับพอมาเห็นก็พบแม่อาการทรุดหนักก็โกรธนะครับต่อว่าพี่สาวตัวเองแล้วก็น้องๆทุกคนว่าดูแลแม่ยังไงให้อาการมากหนักมากอย่างนี้นะครับน้องๆเขาก็เงียบนะครับนุชก็เงียบก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าเป็นลูกชายที่แม่รักมากที่สุดลูกชายเขาก็ส่งแม่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนด่วนที่สุดแล้วก็กำชับหมอให้ช่วยแม่ให้ถึงที่สุดให้ปั๊มหัวใจใส่ท่อหายใจทำทุกอย่างให้แม่รอดพ้นวิกฤตถึงตอนนี้ครอบครัวแม่ผันนะครับทุกคนก็ซึมนั่งร้องไห้กันทุกคนแกรักษาอยู่โรงพยาบาลเอกชนประมาณ10กว่าวันไม่ไหวก็ต้องย้ายกลับบ้านเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากลูกชายเองก็อยู่แม่ได้ดูแลแม่ได้10กว่าวันนะครับก็ถูกตามกลับไปต่างประเทศเนื่องจากว่ามีงานต้องไปทำอีกแต่ก็กำชับว่าให้ดูแลให้แม่ถึงที่สุดทีนี้ในที่สุดแม่ผันแกก็ไม่ไหวนะครับแกก็จากไปด้วยความทรมานแต่สิ่งที่ผมเล่านี่นะครับผมไม่ระบุ ในรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่เล่าให้ท่านผู้ฟังว่าคือลูกชายเนี่ยเป็นคนที่รักแม่แม่ก็รักลูกชายมากแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคมที่ภาวะกตัญญูเฉียบพลันที่พบเห็นได้บ่อยนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มักจะเกิดขึ้นกับลูกหลานในช่วงชีวิตที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ทั้งในเวลาปกติและยามเจ็บป่วยพอถึงช่วงเจ็บป่วยระยะสุดท้ายก็มักจะทุ่มเททั้งเงินทองและความพยายามทุกอย่างเพื่อให้แพทย์ได้รักษาพ่อแม่ตัวเองเพื่อให้รอดชีวิตจนลืมคิดไปว่านั่นนะครับกระบวนการรักษานั้นผู้ป่วยเนี่ยมันทรมานนะครับถึงจะยื้อเพียงเพื่อจะยื้อชีวิตจากความตายที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองตั้งรับไม่ทันทําใจไม่ได้คือมันเกิดขึ้นในสังคมเราท่านผู้ฟังที่จริงแล้วผมก็อยากจะบอกลูกๆทุกคนว่าการรักพ่อรักแม่กตัญญูเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาเฉพาะตอนที่พ่อแม่ป่วยนะครับหาเวลามาพูดมาคุยถึงไม่มีเงินก็ต้องมาพูดมาคุยอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กับพ่อแม่ร่มเงาญาตินั้นเย็นที่สุดท่านผู้ฟังครับนะครับดูแลเอื้ออาทรกันถึงไม่มีเงินคำพูดที่ดีๆนะครับการป้อนข้าวการซักเสื้อผ้าการบีบการนวดการกอดการหอมแก้มพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะครับการกอดกันพ่อแม่กอดลูกลูกกอดพ่อแม่การหอมแก้มการบีบการนวดใจนี่สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าแต่เงินอย่างเดียวอันนี้ก็เล่าให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในภาวะปัจจุบันนี้นะเล่าไปเรื่อยเลยท่านผู้ฟังนะเสียเวลากินเวลาไปเยอะแต่อยากเล่าให้ฟังจริงๆท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวของแม่ผันแต่ว่าไม่ระบุว่าท่านอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนที่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปมีปัญหากับชีวิตของเขาช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันก่อนดีกว่าท่านผู้ฟังต่อจากตอนที่แล้วแล้วก็เรื่องกรรมตีวัวเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ตอนไปหาเช่านะไปกับแม่เด็กมียายแก่นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนั้นด้วยคือยายแสบวาอยู่ที่นั่นพอดีแกก็พูดเสียงดังอย่าไปให้มันเช่าไปให้มันเช่าทําไมจะให้มันเช่าทําไมให้มันอยู่ทําไมไม่ไว้หน้าเลยแล้วบอกว่าแขกใครเขาเช่าบ้านกันเขามีบ้านอยู่ทั้งนั้นก็ให้เขาสิเขาไม่มีที่อยู่นั่นน่ะแกก็บอกกับเขาแกดีเท่านั้นแขกทั้งนั้นส่วนใหญ่ดีแต่บางคนก็คนทุกข์คนร้อนไม่สนใจถามหาบ้านบอกไม่รู้ไม่บอกว่างั้นตอนที่อยู่ที่นั่นมีเพื่อนเช่าอยู่ใกล้ๆชื่อไอ้กรเคยเช่าอยู่ด้วยกันสองห้องติดกันขึ้นลงบันไดเดียวกันรุ่นน้องรักกันมากมันชวนไปหาปลามันก็บอกจะไปหาที่ไหนเดี๋ยวก็โดนลูกกระสุนไปเถอะนะไปนะกับข้าวไม่มีจะกินแล้วเขาหวงนะไปเถอะนะไปเป็นเพื่อนกันหน่อยเอาไปก็ไปเลี่ยงไปไกลๆไม่ให้เห็นหาท่อแถสักกระเดี๋ยวมันมายืนทำตาปริบปริบหลับหลับลืมลืมทำตาเหลือกเหลือกอยู่แค่เอื้อมเนี่ยมันเข้าใจทำเธอด้วยกับพริบปริบถี่ยิบเลยกลางคืนนึกว่าผีถ้ามันฟันนะเสร็จมันแน่เอาไฟฉายส่องทำตาปริบปริบมันว่าเนี่ยทำไมต้องมาหากินแถวนี้มาทอดแหนะเห็นผลมันตกไม่ได้ปลาแถวนี้ห้ามนาแถวนี้ห้ามเข้าใจไหมนาของพวกเรานี่ห้ามจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านเล่นงานเขาว่างั้นให้ไปเสียดีๆตกลงทอดไม่ได้ฮะสองคนกับเพื่อนต้องกลับแม่มันหวงจริงๆไม่ให้หากินในนามเลยแต่มีอยู่คืนหนึ่งไอ้กรไม่อยู่ฝนมันตกทีนี้คุณธนงก็อดที่ลูกเมียก็อดไม่มีอะไรกินก็ออกไปหาปลาคราวนี้ไม่โดนคนนะโดนผีแขกหลอกมันเป็นดวงไฟแล้วก็มีหน้าคนมีหนวดคราวสีดำเห็นเลยมันพุ่งเข้ามาใส่คุณธนงเนี่ยวิ่งน้ำบานเลยหงแหทิ้งหมดเอามาไม่ได้มันถ่วงวิ่งไม่คล่องมันไล่มาติดๆเลยวุดวิดวุดวิดจะโดนมันเล่นงานข้างหลังมันไล่มาจนถึงบ้านโอ้ยแทบตายตอนกลางวันถึงได้ไปถามหาแหเอากลับมาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละคุณธนงถึงได้เชื่อบอกผีมีจริงโอ้ยผีมีเยอะไม่ใช่แต่จะมีผีตายหงตายเก้งอะไรยังมีผีขโมดผีกระหังผีสากยังมีเลยแกบอกเอาไว้วันหลังแล้วจะเล่าให้ฟังยังมีอีกเยอะมาขนาดแกอายุขนาดนี้ยังรู้เห็นเจอผีมาซะไม่รู้ตั้งกี่อย่างแล้วนะแกเล่าให้ฟังครับคุณธนง
2: ที่จังหวัดอยุธยาปีนั้นหนาวกลางเดือน12น้ำนองตะลิ่งเนี่ยเขาลอยกระทงกันแต่ว่าตะขุนนี่แกไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นเพราะแกนอนเจ็บมานาน3เดือน แกไปหาหมอหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าแกเป็นโรคตับแข็งอายุก็มากตั้ง70กว่าแล้วถ้าผ่าตัดก็ต้องเสี่ยงมากอีกทั้งร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงเลยหมอก็ให้ลูกกับเมียหารือกันว่าจะเอายังไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าลูกเมียก็คุยกันลูกๆ3คนกับยายเนื่องเมียแกก็ปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดแล้วก็ตกลงกันว่าจะเอากลับไปรักษาที่บ้านไปกินยาไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากให้ตาขุนตายเร็วอยากจะให้อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยเอามาบ้านชาวบ้านก็มาเยี่ยมถามข่าวกันว่าเป็นยังไงมั่งพอรู้ว่าตาขุนเป็นโรคตับแข็งก็แปลกใจเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนตับแข็งก็พวกที่กินเหล้าเมายาหนักๆแต่ตาขุนแกคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาแล้วแกจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงยังไงก็ตามมาหมอเขาก็บอกอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยพากันพูดว่าคนไม่กินเหล้าก็ตับแข็งได้เอ๊ะประหลาดจริงว่าอย่างนั้นตาขุนนี่แกเป็นคนดีไม่มีเรื่องมีราวกับใครเขาแกทำแต่งานวันๆก็อยู่แต่ในไร่ในนาแล้วก็ในสวนทำงานออกกำลังตลอดวันไม่เกี่ยวข้องกับเหล้ากับยาตาขุนนอนเจ็บอยู่ที่บ้านลูกเมียก็หายาต้มยาโบราณมาให้กินควบกันไปกับยาหมอจากโรงพยาบาลช่วยกันสองยาเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอาการมีแต่ทรุดหนักลงไปทุกวันต้องนอนจนสะโพกเน่าเพราะว่าเป็นแผลกดทับยายเนื่องก็พูดกับตาขุนอย่างสงสารบอกว่านี่มันเป็นเวรกรรมอะไรของแกวะเนี่ยตาขุนมันถึงได้เป็นอย่างนี้แกทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้มั่งหรือเปล่าวะเนี่ยข้าก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ยายเนื่องงั้นสงสัยจะเป็นกรรมจากชาติก่อนนะแกต้องทำมาไว้แน่แกอย่าคิดมากนะมันเป็นเวรกรรมคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นถึงชาตินี้ไม่ได้ทำชาติก่อนก็อาจจะทำไว้ก็ได้เออข้ารู้แกไม่ต้องพูดหรอกแล้วยายเนื่องก็คุยกับลูกๆบอกว่าตาขุนนี่ทำกรรมอะไรไว้ถึงได้สะโพกเน่าลูกก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทำให้พ่อเป็นอย่างนั้นก็ตัวเขาเองยังไม่รู้คนอื่นจะรู้ได้ยังไงเสร็จแล้วยายเนื่องก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งตาขุนเนี่ยเคยทำบาปไว้เมื่อครั้งที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่มีลูกมีเต้านี่ตาขุนแกเคยทำบาปเอาไว้หนหนึ่งแกจำได้หรือเปล่าโอ้ยก็นึกไม่ออกอะแกเคยเลี้ยงวัวแกจำไม่ได้หรอบ้านเราไม่เคยเลี้ยงวัวนี่ทำไมจะไม่เคยตอนแต่งกันใหม่ๆยังไงล่ะที่แม่แกให้มาตัวนึงอะไอ้ตัวใหญ่ๆมันชื่ออะไรนะเนี่ยเด็ดๆนึกไม่ออกตาขุนแกก็คิดตั้งนานเสร็จแล้วแกก็พยักหน้าเออใช่ๆก็นึกออกแล้วมันชื่อไอ้แดงเออนั่นแหละไอ้แดงนั่นแหละแกโมโหตีมันจนขาหักลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้นอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่ในคอกแกจำได้ยังจำได้เออใช่ข้าว่าแกนี่ก็คงเหมือนอย่างวัวนั่นแหละกรรมวัวมันมาหาแกแล้วอะตาขุนตาขุนแกเงียบไม่พูดอะไรอีกแต่ว่ายายเนื่องยังพูดต่อตาขุนก็บอกให้ยายเนื่องหยุดพูดได้แล้วไม่อยากฟังก็ว่างั้นทำไมอะข้าไม่ชอบข้าอยากจะลืมข้าไม่คิดถึงมันนานแล้วคิดทีไรข้าปวดหัวทีนั้นแกอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะยายเนื่องก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ข้าเห็นว่าเป็นความจริงแกทำกับวัวไว้กรรมมันก็สนองแกข้าบอกให้หยุดพูดยังไงล่ะก็ไม่อยากจะฟังเออไม่พูดก็ไม่พูดยายเนื่องแกไม่พูดกับตาขุนแต่แกไปเล่าให้ลูกๆฟังว่าแกนึกออกแล้วตาขุนโดนกรรมอะไรเข้ากรรมทำไว้กับวัวหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวกันแล้วกรรมมันมาตามสนองตาขุนนะดูมันว่าไอ้เรื่องเนี้ยทำให้ตาขุนนี่กระวนกระวายใจมากแกถึงก็นอนลืมตาโพลงแล้วก็บอกกับยายเนื่องว่าแกกลัวตาย
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องกรรมตีวัวค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดมีมาตรฐาน GMP ให้สับแล้วก็สินค้ามีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากไลฟ์สไตล์สูตรนะครับทำมาหลายปี 7-8 ปีมานี้ลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ซื้อหาทดลองไปดื่มไปกินดู10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าลองทำดูในโบราณเขาว่าไว้ผมพูดก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อใครพูดก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อใครจะว่าดียังไงก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อเพราะว่าผมเชื่อว่าเราลองกันได้เงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนนะครับไม่ได้ทำให้เราจนเงิน 1,000 บาทไม่ได้ทำให้เราจนแต่ถ้ากินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นมาก็ถือว่าคุ้มคุ้มครับท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดนะครับร่างกายของเราเนี่ยให้มันดูแลรักษาตัวเองให้ได้นะครับการที่ร่างกายจะดีมันต้องดีโดยองค์รวมนะครับไม่ใช่ดีจุดใดจุดหนึ่งเราไปหาหมอนะครับถ้าเราป่วยหลายอย่างเราเป็นโรคกระดูกเราก็เจอหมอกระดูกในขณะที่เราเป็นความหวานเบาหวานด้วยเราก็ได้ยาเบาหวานเป็นความดันด้วยเราก็ได้ยาความดันนะครับเป็นโรคผิวหนังด้วยก็ได้ยาผิวหนังเป็นโรคประสาทด้วยก็ได้ยาประสาทนอนไม่หลับก็ได้ยานอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ก็ได้ยากินข้าวไม่ได้ถ่ายไม่ออกก็กินยาถ่ายยามันก็เยอะขึ้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดนี่ผมอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าทำให้ร่างกายมันดีขึ้นโดยองค์รวมองค์รวมคืออะไรระบบขับถ่ายดีระบบหมุนเวียนโลหิตดีระบบหายใจดีนะครับระบบกล้ามเนื้อดีนะครับระบบย่อยอาหารดีพอมันดีทุกส่วนแล้วร่างกายมันจะค่อยๆเยียวยารักษามันเองทำยังไงเราจะทำให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองให้ได้อันนี้สำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นจึงอยากจะฝากน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลิมให้กับท่านผู้ฟังที่รักไปทดลองดูนะครับลองดูสัก15วันนะไม่ใช่ลองดูขวด2ขวดเอาสัก3ขวดขึ้นไปให้ได้สัก15วันนะครับแล้วก็พิจารณาตัวเองดูกับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
5: ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณถามตัวเองว่าคุณรักที่จะเป็นอะไรและเดินไปทำในสิ่งที่คุณรักและถ้ามันยากก็ให้บอกตัวเองว่ายากเพราะคิดสำเร็จเพราะทำลงมือทำเถอะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จ

0: ของผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปฝึกนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานเรื่องกรรมตีวัวแล้วก็เรื่องผีตะเคียนแผลงฤทธิ์จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เอ้ยตาขุนแกจะไปคิดอะไรวะคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแกอย่าพูดเรื่องตายดิข้ายังไม่อยากตายข้ากลัวไอ้วัวตัวนั้นมันตายยังไงข้าจำได้ไม่ลืมเลยมันนอนลืมตาโพลงยายเนื่องนะพยายามไม่พูดเรื่องวัวเพราะว่านึกสงสารผัวก็เลยนิ่งเงียบเสียแต่ว่าตาขุนก็ยังพูดเรื่องที่วัวมันต้องตายเพราะว่าแกไปตีมันแกเคยห้ามไม่ให้ยายเนื่องพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้แกกลับพูดซะเองคือเจ้าวัวตัวนั้นมันดื้อรั้นไม่เชื่อไม่ฟังแกก็เลยฟาดมันไม่ยั้งตามเนื้อตามตัวตีตามตัวไม่สะใจตีขามันเข้าอย่างไม่นับเลยจนกระทั่งมันล้มลงในคอกจากนั้นก็ไม่ลุกอีกเลยนอนจมสิ่งสกปรกอยู่ในคอกนี่นานเป็นเดือนสีข้างก็เน่าเฟะมันร้องอย่างน่าสงสารเสร็จแล้วก็ตายไปในที่สุดแล้วแกจะพูดทำไมอะตะขุนก็ไหนแกห้ามไม่ให้ข้าพูดนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องพูดเออสงสัยเขาจะให้แกพูดสารภาพบาปที่แกทำมาไว้อะมั้งใครให้พูดอะก็เจ้ากรรมในเวรนะที่แกอย่าพูดไอ้เรื่องน่ากลัวข้ายังไม่อยากให้เจ้ากรรมในเวรมันมาตอนนี้หรอกตาขุนนี่แกกลัวตายมากแม้แกจะไม่ไหวแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่อยากตายบอกยายเนื่องให้ไปหาพระมาไว้ใกล้ๆเพราะว่าแกเห็นผีวัวมาหาตอนดึกๆเงียบๆคนนอนหลับกันหมดเนี่ยแกตื่นมาเห็นวัวผีมายืนตรงหัวนอน มันมาจริงๆแล้วตาขุนฮะ นี่ยายเนื่องเขาจะหลอกแกหาสวรรค์อะไรมันจะขวิดข้าข้าหนีมันไม่ได้แกไปเอาพระมาตั้งที่หัวนอนข้านี่มันจะได้ไม่มากวนข้ายายเนื่องก็ไปยกพระบูชามาตั้งไว้หัวนอนตาขุนก็ยกมือไหว้ท่วมหัวโอ้สาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถอะเสร็จแล้วกลางคืนตอนดึกตาขุนก็เพ้อยายเนื่องนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ปลุกผัวลุกนั่งนิ่งฟังอยู่ว่าตาขุนละเมอเรื่องอะไรก็เรื่องวัวนั่นแหละข้าไม่ได้ตั้งใจทำเองนะข้าไม่ได้ตั้งใจก็เองมันดื้อข้าไม่อยากจะทำหรอกไม่อยากจะทำเองยกโทษให้ข้าด้วยนะอย่าทำข้านะยายเนื่องได้ยินตะขุนร้องดังมากก็เขย่าตัวปลุกให้แกตื่นแกก็ตื่นมาพร้อมกับความหวาดกลัวยายเนื่องก็บอกว่าแกฝันไปฝันเหรอโอ้ยทำไมมันเหมือนวัวมาจริงๆเลยวะยายเนื่อง
2: ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรหรอกตะขุน
1: แกก็ปลอบผัวแกจนสงบพอม่อยหลับไปตะขุนก็ร้องเอะอะขึ้นมาอีกคราวนี้ตะขุนไม่ได้หลับแต่ว่าลืมตาอยู่โบกมือไปโบกมือมาโอ้ยายักวิดเจ็บโอ้ยเจ็บไปพ้นไปยายเนื่องเขย่าแขนตะขุนรู้ตัวแต่ว่าตะขุนนอนตาเหลือกเนี่ยโบกมือร้องลั่นแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวบอกยายเนื่องว่าวัวมาควิดเอา
2: ควิดที่ไหนอ่ะ
1: หัวนอนน่ะ
2: อุ้ยหัวนอนน่ะมีแต่พระวัวผีไม่มาหรอก
1: ตะขุนยกมือไหว้ท่วมหัวพึมพำสาธุสาธุตาขุนบอกยายเนื่องว่าวัวมันจะมาเอาแกไปแกไม่อยากไปก็ไล่มันก็ควิดแกเจ็บมากเจ็บไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแกนี่เป็นแผลไปหมดแล้วยายเนื่องก็บอกตาขุนว่าไม่ได้เป็นอะไรตาขุนก็ไม่เชื่อบอกว่าเจ็บไปหมดเลยวัวมันควิดมันจะเอาแกไปอยู่ด้วยแกกลัวมากไม่อยากไปไม่อยากตายไปนิมนต์พระมาที่บ้านหน่อยอยากจะถวายสังฆทานอย่าว่างั้นตอนเช้ายายเนื่องวันนี้มนต์พระมาให้ตาขุนถวายสังฆทานตาขุนก็สบายใจมากขึ้นที่ได้ทำบุญแกก็บอกยายเนื่องว่ายังไม่อยากตายแต่ถ้าเขามาเอาตัวไปจริงๆแกก็คงจะขัดขืนเขาไม่ได้แกให้ยายเนื่องเรียกลูกๆมาพร้อมหน้ากันทั้ง3คนแล้วก็สั่งเสียให้รักใคร่ไม่ทะเลาะกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันอย่าคิดเล็กคิดน้อยทำอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอล่วงเกินกันก็ต้องให้อภัยกันแล้วที่สำคัญอย่าทำเวรทำกรรมเพราะมันหนีไม่พ้นดูแกเป็นตัวอย่างทำยังไงก็ได้อย่างนั้นชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกลูกเมียก็น้ำตาไหลพรากสะอึกสะอื้นบีบมือบีบแขนแกหลังจากแกสั่งเสียเสร็จแล้วตาขุนก็พูดไม่ได้อาการเพียบหนักนอนลืมตาโพลงตั้งแต่บ่ายไม่พูดอะไรเลยแล้วขาดใจตายตอน2 ทุ่ม
2: ลืมตาโพลงเหมือนกับวัวตัวนั้นยายเนื่องต้องปิดตาให้แกกลั้นสะอื้นด้วยความสงสารจับใจครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวหน่อยผู้ใหญ่โสครับแกเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณสัก20กว่าหลังคาเรือนที่กลางดงสีชมพูเขตอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายหมู่บ้านนี้อยู่กลางดงทึบชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาดำรงชีวิตอย่างสงบที่หมู่บ้านนี้ก็มีผู้ชายวัย28ปีชื่อนายทวนนี่ปลูกกระท่อมอยู่ท้ายไร่ผู้ใหญ่โสนายทวนคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมขลังโดยเฉพาะเรื่องมนต์เสน่ห์เมตตานี่มหาระรวยนี่เป็นที่เรื่องลือว่าขลังว่ากันว่านายทวนนี่ไปเรียนวิชาไสยศาสตร์กับพระธุดงค์เขมรได้รับการถ่ายทอดไสยเวทมนต์ขลังมาไม่น้อยจนสามารถบังคับพูดผีวิญญาณร้ายได้ชาวบ้านคนไหนถูกผีเข้าวิญญาณสิงนี่ต้องพึ่งพานายทวนนี่ไปขับไล่ให้ชาวบ้านก็เลยเรียกกันหมอทวนหมอทวนเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามคุณผู้หญิงคนไหนที่หมอทวนพึงใจนี่ยากนักที่จะรอดพ้นเงื้อมมือไปได้แล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกอยู่เหมือนกันที่หมอทวนไม่ได้มีรูปร่างหน้าสนิทเสน่หาต่อเพศตรงข้ามสักเท่าไหร่เป็นชายหนุ่มหน้าตาพื้นๆธรรมดาแต่ว่าหญิงสาวหลายหมู่บ้านที่หมอทวนเข้าไปมีไมตรีผูกพันเนี่ยจะยินยอมให้หนุ่มคนนั้นร่วมพิรมสมสู่ทุกรายไปแต่ว่าหมอทวนนี่ไม่เคยรับผู้หญิงคนไหนเป็นเมียมาอยู่ด้วยอย่างออกหน้าออกตาแต่ละวันก็จะตระเวนไปหลับนอนกับผู้หญิงที่ตกเป็นเมียคนนั้นคนนี้เป็นที่สำราญจนกระทั่งได้รับสมญาว่าหมอทวนขุนแผนหมอทวนขุนแผนไม่ได้ทำไร่ทำนาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนอื่นถึงจะมีเมียมากมายหลายคนก็ไม่ได้เคยเลี้ยงดูมีหนำซ้ำยังเป็นฝ่ายพึ่งพาผู้หญิงพวกนั้นอีกต่างหากทำตัวเหมือนกับคนร้อนวิชาไม่เคยอยู่เป็นที่หรือว่าอยู่ที่ไหนนานๆเช้าวันหนึ่งหมอทวนขุนแผนก็มาหาผู้ใหญ่โสนะพอเห็นหน้าผู้ใหญ่ก็บอกว่าพี่ผู้ใหญ่ครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะผมต้องบอกพี่ผู้ใหญ่ตรงๆก่อนว่าลูกสาวพี่ผู้ใหญ่เนี่ยผมขอเป็นเมียนะเองจะบ้าไปแล้วไอ้ทวนเขายังไม่มีเมียจะมีลูกสาวได้ยังไงก็ลูกสาวพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงต้นตะเคียนท้ายไร่ใกล้กระท่อมที่ผมอยู่ไงลูกสาวพี่ผู้ใหญ่อยู่ในเขตไร่ของพี่ก็ต้องขอกันก่อนตามธรรมเนียมให้มันถูกต้อง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องผีตะเคียนแผงลิฟยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่ออีกตอนหนึ่งก็จบแล้วจากน้ำมังคุดแตรพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือโทรในเบอร์โทรที่เขาประกาศในรายการที่ผมประกาศออกไปเลยโทรหาเขาเอามาส่งให้หน่อยไม่อยากจะไปโควิดไม่ไปแล้วไม่ออกจากบ้านแล้วกักอยู่คนเดียวนะครับให้เขามาส่งที่บ้านถ้ากลัวว่ากล่องที่เขามาส่งมันกลัวติดเชื้อเอาตากแดดสัก10นาที2 3นาทีมันก็ตายแล้วแหละที่จริงไอ้เชื้อโควิดเนี่ยตากแดดก่อนเข้ามาส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจได้ของยื่นหมูยื่นแมวกับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตรามานาพนาลินฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านมากๆนะครับที่ได้ซื้อเมตตาน้ำมังคุดไปดื่มไปกินไปทานกันนะครับใช้ดีก็บอกต่อนะครับถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมจะได้มีกำลังอยู่กับท่านผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องเราดีๆมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องผีตะเคียนแผลงฤทธิ์จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ไอ้ที่เองพูดเนี่ยเองหมายถึงนางตะเคียนหรือยังไงก็จะมีใครที่อีกครับผู้ใหญ่ก็ฉันเห็นออกมายืนรับลมมา3วันแล้วสวยจับตาจับใจเหลือเกินผิวงี้ขาวนวลผ่องไปทั้งตัวรูปร่างก็ดีไอ้ทวนนี่เองคิดจะลามปามกับนางตะเคียนจะแล้วนางตะเคียนเขาไม่ใช่คนนะเว้ยก็รู้ว่านางตะเคียนเป็นผีก็ฉันมีเมียเป็นคนมาเยอะแล้วคราวนี้จะลองมีเมียเป็นผีนางตะเคียนมองไม่ได้

ว่าผมจะเอานางตะเคียนมาเป็นเมียได้หรือเปล่าเมื่อหมอทวนขุนแผนจากไปแล้วผู้ใหญ่โสก็อดจะหวาดแทนไอ้เจ้าหนุ่มทรนงคนนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณว่าอิทธิฤทธิ์นางตะเคียนร้ายกาจรุนแรงถ้าใครละเมิดล่วงเกินก็มักจะเกิดเพศภัยแก่ตัวเองต่างๆนานาแต่ไอ้หนุ่มทวนมันกลับกำเริบเสบสารถึงขั้นจะเอานางตะเคียนเป็นเมียย่อมถือได้ว่ามันมีเจตนาหมิ่นหยามผู้มีฤทธิ์ตรงๆแล้วอะไรจะเกิดกับมันหมอทวนขุนแผนนี่ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจะเอานางตะเคียนเป็นเมียแต่มันทำจริงๆนั่นก็คือจัดแจงเอาได้สายสินไปพันรอบต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็โยงได้เข้าไปในกระท่อมที่อยู่แต่คนเจ้าชู้จะประกอบพิธียังไงก็ไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าหมอทวนกำลังทำอะไรเพราะว่าในคืนแรกที่หมอทวนทำพิธีก็เกิดเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกแล้วคือขณะที่หมอทวนทำพิธีอยู่ในกระท่อมเนี่ยต้นตะเคียนก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกราวกราวเหมือนหนึ่งจะหักโค่นทลายราบลงกับดินปฏิกิริยาน่ากลัวปรากฏที่ต้นตะเคียนทั้งคืนจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์ถึงได้สงบเงียบพอถึงคืนที่สองหมอทวนขุนแผนก็ทำพิธีเหมือนเดิมแล้วต้นตะเคียนก็สั่นไหวเกลียวกราวเช่นเมื่อคืนก่อนแต่ดูมันว่าคืนนี้จะสั่นหนักยิ่งกว่าคืนแรกเช้าวันรุ่งขึ้นหมอทวนขุนแผนก็ออกจากกระท่อมด้วยท่าทางเป็นปกติดูกระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาเจอหน้าผู้ใหญ่โสจวนสำเร็จแล้วพี่ผู้ใหญ่คืนนี้แหละนางตะเคียนไม่รอดมือฉันได้อย่างเด็ดขาดเลยคืนนี้แหละผู้ใหญ่ก็ดูผู้ใหญ่โสก็พูดอะไรไม่ออกจะตักเตือนมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไอ้เจ้าหมอทวนลงมือทำการเกินเลยไปไกลแล้วแล้วก็ทีท่าที่มั่นใจทั้งไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็ทำให้ผู้ใหญ่โสเองก็เกิดความลังเลเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าชู้อหังกาคนนี้มันจะสามารถสยบนางตะเคียนได้อย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามที่หมอทวนขุนแผนทำพิธีจะกำราบนางตะเคียนให้ยอมเป็นเมียตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนกระทั่งเวลาล่วงไปจนดึกต้นตะเคียนที่เคยสั่นไหวเกลียวกราวกลับเงียบเสียงนิ่งสนิทผู้ใหญ่โสแล้วก็ชาวบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนก่อนหรือว่าหมอทวนมันทำได้อย่างที่มันคุยเอาไว้แล้วนั่นก็คือสยบนางตะเคียนจนกระทั่งยอมเป็นเมียมันไปแล้วเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่โสและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านผู้ใหญ่ก็ผวาตื่นเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติดังลั่นมาจากกระท่อมหมอทวนเป็นเสียงหมอทวนร้องโวยวายให้คนช่วยพร้อมกับมีเสียงโครมครามเหมือนกับกระท่อมจะพังทลายผู้ใหญ่โสคิดว่าอาจจะมีใครทำร้ายมันก็รีบจุดใต้คว้าปืนลงจากบ้านพอดีมีชายชะกันลูกบ้านอีก 5-6 คนถือใต้พร้อมอาวุธครบมือวิ่งมาสมทบทั้งหมดก็เลยดิ่งตรงไปกระท่อมหมอทวนไปถึงกระท่อมพอโผล่ประตูเข้าไปก็เห็นหมอทวนขุนแผนเนี่ยยืนถือดาบขวัดแกว่งฟันไปรอบตัวเหมือนกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในกระท่อมเนี่ยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยปากมันก็ร้องโวยวายให้ช่วยตื่นกลัวสุดขีดแล้วที่น่าประหลาดก็คือมันหลับตาสนิทไม่ได้ลืมตาเหมือนทุกคนผู้ใหญ่โสก็ตวาดเรียกชื่อหลายคำเพื่อให้มันได้สติแต่ไม่ได้ผลน่ะมันยังใช้ดาบฟันอากาศครุมครามครุมครามไม่ยอมหยุดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในกระท่อมตั้งหลายคนผู้ใหญ่โสก็ตัดสินใจจังหวะที่หมอทวนฟันดาบฝังคมติดแน่นกับเสากระท่อมดึงไม่ออกโดดเข้ารัดคอพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันจับตัวแม้จะจับตัวได้และกดลงกับพื้นให้สงบหมอทวนก็ยังไม่ได้สติก็หลับตาดิ้นรนร้องโอยโอยเหมือนกับถูกทำร้ายเสียงดังลั่นอยู่ๆก็ชักตาตั้งตัวแอนเหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนตายในลักษณะเหลือกลานตาเหลือกเบิ่งค้างเหมือนกับพบความน่ากลัวสยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจผู้ใหญ่โสและลูกบ้านหมดความสามารถที่จะช่วยชีวิตหมอทวนขุนแผนเอาไว้ได้แล้วที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งก็คือทันทีที่หนุ่มจอมเจ้าชู้สิ้นใจตายตลอดร่างของมันปรากฏเป็นรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทุบตีผุดขึ้นมายิ่งตรงรอบคอมีรอยแดงเป็นผื่นไม่ผิดกระถูกมือทรงพลังบีบเค้นแทบคอหักผู้ใหญ่โสเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณเทพชูทับทองฟังว่าเมื่อเห็นสภาพศพหมอทวนขุนแผนแล้วเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พรั่นพรึงอย่างที่สุดการเสียชีวิต

0: ชายหนุ่มคนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องตายด้วยเงื้อมมือของนางตะเคียนแน่นอนเป็นการตายของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นการตายของคนที่คิดแต่เรื่องเจตนาลามกบัดสีโดยที่แบบนี้ฟ้าดินไม่ให้อภัยหรอกครับอย่าว่าแต่นางตะเคียนเลย
1: ท่านผู้ฟังครับคนเราพออายุมากขึ้นนี่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความเสื่อมในเรื่องกระดูกคนสูงอายุนี่เขาบอกว่ากระดูกมันจะเปราะท่านผู้ฟังเปราะแล้วก็หักง่ายนะครับล้มห้องน้ำนิดเดียวมันก็เปราะแล้วแคลเซียมที่สลายออกจากกระดูกนี่ก็จะไปเกาะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนเช่นชายโครงทำให้การเคลื่อนไหวของทรงอกลดลงความยาวของกระดูกสันกระดูกสันหลังนี่มันจะลดท่านผู้ฟังมันจะลดลงนะหมอนรองกระดูกจะบางลงกระดูกสันหลังก็จะเริ่มผุมากขึ้นหลังก็จะค่อมหลังค่อมเอียงมากขึ้นนะครับความสูงจะลดลงถ้าในช่วงอายุ 20-70 ปีนี่ความสูงมันจะลดลงประมาณ2นิ้วกระดูกมันจะกลวงฉะนั้นในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่นะครับการกินแคลเซียมอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆนี่ก็จะช่วยได้กินนมกินอะไรบ้างแล้วมีอย่างหนึ่งที่มันจะเสื่อมในระบบผู้สูงอายุครับท่านผู้ฟังก็คือระบบประสาทความจำนะพูดง่ายๆนะคนแก่ได้หน้าลืมหลังนะความจำในอดีตคนเราพออายุ70เนี่ยความจำในอดีตเนี่ยจะจำได้เป็นบางเรื่องแล้วก็ความจำในเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับก็จะจำได้เป็นบางเรื่องแต่บางคนนี่เอาผ้าขาวม้ามัดหัวเอาไว้แต่พักเอ้ยพาเขามาฉันไปไหนเนี่ยบางทีมัดหัวไว้ก็ลืมผมก็ยังเคยเป็นแว่นตาบางคนใส่ตาอยู่ดีๆแล้วก็ดึงขึ้นไปเสยศีรษะเอาไปเสยผมเสียบไว้บนผมก็หาแว่นตาก็มีบางคนออกจากบ้านเดินไปสักพักหนึ่งเอ๊ะฉันล็อกบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยกลับมาดูใหม่อ๋อล็อกแล้วก็มีนะผมก็เป็นนะคือมันลืมอะไรง่ายๆอย่างนั้นนะครับพออายุมากเนี่ยมันลืมง่ายๆนะครับบางคนก็จำได้เป็นบางเรื่องแต่ที่จำดีเนี่ยผมสังเกตท่านผู้ฟังนะคือคนที่ยืมตังค์นะผมสังเกตเนี่ยเก็บตังค์ไว้ตรงไหนผมสังเกตยายผมนี่จำดีนะใครยืมตังค์เอาตังค์ไปเท่าไหร่นี่จำดีนะแต่ว่าบางคนนี่ลืมดียืมตังค์คนอื่นบางคนจำไม่ได้อ๋อฉันเป็นหนี้เธอเหรออย่างนี้ก็มีไม่ถูกนะครับถ้าความจำแบบนี้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือคนเราพออายุมากขึ้นนี่มันเสื่อมครับท่านผู้ฟังมันเสื่อมอะไรก็เสื่อมนะครับกระดูกก็เสื่อมระบบความจำก็เสื่อมน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรนี่ผมไม่อยากบอกว่ามันเหมือนกับการมาชาร์จแบตให้ร่างกายของเรานะครับเหมือนกับการมาชาร์จแบตให้ร่างกายของเราสมมติว่าแบตมันจะหมดเนี่ยเราไปชาร์จมันก็จะได้ไปอีกเฮือกนึงเหมือนกันนะครับบางคนร่างกายที่ผมไปเจอมาทั่วประเทศนะครับทรุดลงนะอะไรก็ไม่ดีมือก็ชาตาก็ฟางหูก็ฝ้าได้ยินไม่ค่อยชัดระบบหมุนเวียนโลหิตก็ไม่ค่อยดีพอได้ดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเข้าไปเนี่ยเหมือนเขามีฟื้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเยอะมากครับหลายคนที่เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นใครที่เจอภาวะอาการเสื่อมนะครับอยากจะยืดตัวเองออกไปสักพักหนึ่งอย่างแข็งแรงให้ทดลองดูนะครับทดลองดีกว่านะครับไม่อยากจะบอกว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เหมือนโฆษณาอยากจะขายของมากเกินไปลองเถอะนะครับท่านผู้ฟังนะครับเราลองมาหลายอย่างกินมาหลายที่นะครับทดลองมาหลายแบบลองน้ำมังคุดอีกสักตั้งหนึ่งเอานะกัดฟันลองมันดูนะครับลองแล้วเป็นยังไงแบบไหนโทรมาหาโทรมาคุยกันนะครับโทรมาหากับผมพันโทไพโรจน์พนาลินหรือว่าท่านใดที่กินแล้วมันดีเอ้ยฉันกินดีวะอยากจะบอกอยากจะเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองกินนะมันดียังไงให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศนะครับผมเปิดไปทั่วประเทศทุกจังหวัดให้เขาฟังกันเนี่ยฉันกินดีนะเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลก็โทรมานะครับถ้าหากว่าได้เจอกันก็โชคดีไม่เจอไม่เป็นไรฝากเบอร์ไว้ผมจะโทรกลับเองจะได้ไม่เปลืองตังค์กับท่านผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีก มาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ

0: ังคาร
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับน้ำหลากในพื้นที่อำเภอบ้านฮ้องจังหวัดลำพูนชาวบ้านเดือดร้อนกว่า200หลังคาเรือนและติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: เซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ลำพูนแจ้งเตือนระดับน้ำแม่ทาล้นตลิ่งโดยขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยหละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจพบปริมาณน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วพัดผ่ากิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมจนทำให้ต้นไม้หักโค่นและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุในอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบความเสียหายบัญชาการเหตุการณ์ให้เร่งการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วมาต่อที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้เมื่อเวลา6 นาฬิกาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่944 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 108% มีการระบายน้ำ500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังทรงตัวส่วนที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่719 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังคือบริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอ็นและปากทาทั้งนี้แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี429Bที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 2,283 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่านักบินผู้ช่วยที่พยายามจะควบคุมเครื่องบินจากนครรัฐดูไบไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดิมมีแผนที่จะก่อเหตุในเดือนกรกฎาคมแต่เลื่อนออกไปอาจเป็นเพราะมีเพื่อนอยู่ในทีมลูกเรือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นเหตุให้สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้โจ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่รักอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นนี่มีความเสื่อมกันทุกคนร่างกายของคนเราก็เหมือนรถทำจากเหล็กแท้ๆขับไปขับมา 3-4 ปีแรกนี่แทบไม่ต้องซ่อมพอปี5ปี6อันนั้นก็ผุอันนี้ก็พังอันนั้นก็มีปัญหารถยนต์นี่พอมีปัญหาสักนิดหนึ่งเราก็ต้องรีบซ่อมเพราะว่าถ้ามันมากขึ้นค่าซ่อมมันแพงนะครับอะไรมันมีนะครับอะไรมันมีรถยนต์นี่แต่ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันหาอะไรยากอะไรมันไม่มีอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักมากท่านผู้ฟังเขาบอกว่าการรักษาโรคที่ดีที่สุดนี่ก็คือทำให้ร่างกายรักษาโรคด้วยตัวมันเองทำให้ร่างกายของเรารักษาโรคด้วยตัวมันเองนะคือโดยธรรมชาติทางการเขาเรียกว่าธรรมชาติในการอยู่รอดทางชีวะของร่างกายเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการซ่อมแซมร่างกายของตัวมันเองนะครับแต่คนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆถดถอยลงระบบต่างๆมันจะค่อยๆเสื่อมลงนะครับถ้าหากว่าเราไม่สร้างปัจจัยเอื้อให้มันแข็งแรงนะครับไปกินเหล้าไปดูดบุหรี่นอนไม่เป็นเวลาเครียดมากทำงานหนักขาดสารอาหารไม่ค่อยดื่มน้ำไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับกินของไม่ระมัดระวังอันนี้คือปัจจัยเอื้อทำให้สุขภาพมันเสื่อมลดศักยภาพในการให้มันซ่อมแซมตัวเองแทนที่มันจะอยู่ได้นานๆอายุมันก็สั้นลงเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนอันดับแรกท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสัก 3-4 ครั้งครั้งละ 15-20 นาทีอันที่หนึ่งอาหารนะครับกินอาหารให้เป็นเวลากินพอประมาณแล้วก็สลับเวียนกันไปอย่าไปกินอย่างเดียวอะไรอร่อยกินซ้ำๆซากๆอาหารอร่อยก็มีโทษถ้ากินมากเกินไปอาหารที่มีคุณภาพดีที่สะอาดถ้าเรากินซ้ำซากอย่างเดียวก็ไม่ดีกินเวียนกันไปสารอาหารก็จะได้เปลี่ยนแปลงกันไปแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีที่มันตกค้างก็จะไม่เป็นภาระกับตับกับไตนะครับอากาศอยู่ในที่อากาศถ่ายเทบริสุทธิ์ช่วงนี้ในประเทศไทยในฝุ่นเยอะนะครับก็ต้องระวังเรื่องฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าให้เลือดหนืดหนึ่งออกกำลังกายช่วยได้แต่ที่สำคัญจิบน้ำบ่อยๆท่านผู้ฟังเนี่ยน้ำใส่ขวดเนี่ยขวดเล็กๆขวดละ10บาทที่เราซื้อกันเนี่ยถือเอาไว้ไปไหนมาไหนไม่ต้องกินเยอะนะครับจิบทีละอึกจิบไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงหยิบอึกหยิบมาอึกหยิบมาเอื้อมากินมาชิมนะครับเหมือนฝรั่งไปไหนมาไหนก็จะถือขวดน้ำไปด้วยถ้าเลือดไม่หนืดเนี่ยจะไม่ค่อยปวดหัวสุขภาพจะดีผิวพรรณจะดีท่านผู้ฟังครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารักษาอารมณ์ทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ดีถ้าใจมันดีแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีถ้าเราโกรธเราเครียดขึ้นมาโมโหใครขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะสร้างสารที่เป็นพิษเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามรักษาจิตใจของตัวเองให้มีความผ่องใสให้เป็นกุศลทำใจให้ดีนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราโกรธคนอาฆาตคนนะครับเครียดมากๆเนี่ยร่างกายจะสร้างมลพิษขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายแก่ลงไปเครียดลงไปทรุดโทรมลงไปได้ไวทำใจให้สบายท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดมากนะครับอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังอะไรมากอย่าไปเศร้าโศกกับอดีตมากอยู่กับปัจจุบันเศร้าโศกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคาดหวังอะไรไปบางทีมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างหวังนะครับใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เราก็จะมีความสุขครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ไวขึ้นได้ดีขึ้นต้องลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเรื่องโดนผีหลอกแล้วก็ต่อด้วยกรรมทอดทิ้งเป็ดนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกผีมันหลอกแกเพราะว่าแกคงไปทำอะไรเอาไว้ในสิ่งที่มันไม่พอใจนะคุณวัฒนาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ทำได้อย่างเดียวเพ่นหนีเพราะว่าแกเป็นคนที่อย่างว่าแหละครับอยู่บ้านนอกคอกนาบ้านนอกบ้านนามันน่ากลัวอยู่แล้วพอตกค่ำก็น่ากลัวแล้วครับแสงไฟอะไรก็ไม่มีสาดมีส่องที่พูดอยู่ถึงอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นสมัยก่อนนะสมัยนี้มันก็มีไฟฟ้าส่องสว่างแล้วแต่ยังไงมันก็ยังน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าตอนที่แกโดนผีหลอกกันนะตอนนั้นยังเด็กอยู่แกยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนักแล้วแกก็เป็นคนกลัวผีอย่างยิ่งปีนั้นยายมั่นแกตายยายมั่นเนี่ยเป็นแม่เพื่อนคุณวัฒนาเพื่อนแกก็เรียนอยู่ด้วยกันเรียนที่โรงเรียนวัดนั่นแหละพอเขารู้ว่าแม่ตายเขาก็กลับบ้านส่วนคุณวัฒนาขากลับบ้านก็ต้องผ่านหลังสวนมะม่วงบ้านนั้นแล้วเขาก็ตั้งศพยายมั่นเอาไว้ที่บ้านตกกลางคืนแกก็กลัวผีเพราะว่าตัวแกเองก็รู้จักมักจีกับยายมั่นแกเป็นเพื่อนของแม่คุณวัฒนาสนิทกันด้วยชอบชวนกันไปฟังเทศฟังธรรมตามประสาคนบ้านนอกสมัยโน้นพอมีของอะไรก็แบ่งปันหยิบยื่นให้กันแบ่งกันกินยายมั่นแกเป็นคนตัวเล็กนิดเดียวกระฉับกระเฉงเดินคล่องแคล่วผัวชื่อตาตีตาตีเป็นคนจีนมีเชื้อจีนทำนองนั้นตัวสูงใหญ่ผิวขาวตาตีนะค้าขายส่วนยายมั่นลูกชาวนามาเจอกันได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนยายมั่นจะตายเขาเล่ากันว่าแกไม่ได้เจ็บป่วยเป็นอะไรเลยแกอยู่ของแกดีๆแกไม่ได้ไปช่วยตาตีค้าขายแต่อย่างใดเช้าวันที่แกจะตายแกยังออกไปทำสวนอยู่มีคนเห็นแกเดินเข้าไปในสวนหายเข้าไปนานก็ไม่ออกมาสักทีก็ไม่มีใครสงสัยคนที่บ้านแกนั่นแหละเห็นว่ามันบ่ายแล้วแต่ทำไมแกยังไม่กลับมากินข้าวกลางวันสักทีก็เลยออกไปดูตามที่สวนก็ไปเจอว่าแกนอนอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกับคนนอนหลับธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นนั่นแหละก็คือการตายของแกตั้งแต่ยายมั่นตายคุณวัฒนาเดินผ่านหลังสวนของแกทีไรถ้ามาคนเดียวก็จะวิ่งแต่ถ้ามีเพื่อนมาด้วยก็แค่จำอ้าวอ้าวกันเท่านั้นที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะระแวงเดี๋ยวจะเจอกับอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวเข้าแล้วที่แปลกประหลาดก็คือผ่านท้ายสวนมะม่วงนั้นทีไรคุณวัฒนาเป็นต้องอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันมีสายตาใครก็ไม่รู้มองออกมาจากในป่าสวนมะม่วงนั้นเย็นไขสลังวาบวาบก็เลยรีบพาตัวเองผ่านตรงนั้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่าแกจะกลัวสวนมะม่วงยายมั่นแต่ถ้ามีเพื่อนแกก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก่อนโน้นที่ยายมั่นยังไม่ตายแกก็กลัวสวนนี่อยู่บ้างเหมือนกันกลัวความครึ้มของมันกลัวลมเย็นๆที่พัดออกมาจากสวนมืดๆแต่ถ้ามองเห็นมะม่วงลูกโตๆแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าแกกับเพื่อนเคยขโมยมะม่วงไปกินกันทุกปีแหละเอาไม้คว้างบ้างเอาก้อนดินกว้างบ้างแต่บางทีกล้าถึงขนาดปีนป่ายขึ้นไปเก็บเอามากินกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่คุณวัฒนานะที่ขึ้นไปแกให้เพื่อนขึ้นเพื่อนนะชื่อไอ้ชายมันเก่งขึ้นต้นไม้คล่องพอมันขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วคุณวัฒนาก็คอยชี้บอกมันเอาลูกนั้นเอาลูกนี้เหมือนกับว่าสั่งมันอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้สั่งก็ไม่ใช่เจ้านายมันนี่เป็นเพื่อนกันแต่ตอนที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกกันนะไอ้ชัยไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านแล้วมันออกจากโรงเรียนวัดย้ายไปโรงเรียนอื่นเพราะพ่อแม่มันย้ายบ้านมันก็ต้องไปกับพ่อแม่มันบ้านไอ้ชัยฐานะยากจนไม่มีที่นาทำกินที่ปลูกบ้านก็ไม่มีต้องอาศัยเขาพ่อแม่ทำงานรับจ้างก็ไม่ค่อยมีกินมีอยู่ชีวิตมันลำบากลำบนพอพูดถึงเพื่อนแล้วก็นึกถึงว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามันตายไปแล้วกินเหล้าหนักก็เลยป่วยทีนี้วันที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกวันนั้นเดินผ่านสวนไปคนเดียวพอได้ยินเสียงมะม่วงร่วงปุ๊บก็เหลียวขวับไปมองไปก็ไม่เห็นมะม่วงหรอกเห็นแต่ยายมั่นยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงที่ร่มครึ้มเต็มไปด้วยความน่ากลัวแกนุ่งผ้าจงกระเบนสีดำเสื้อคอกระเช้าสีขาวตัดผมสั้นแบบผู้ชายแกยืนทื่อไม่ได้พูดไม่ได้ส่งเสียงอะไรแม้แต่คำเดียวแค่แกยืนทื่ออยู่แค่นั้นนะคุณวัฒนาก็หัวหดแล้วก็แกตายไปแล้วเผาไปแล้วจะมายืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคิดได้แค่นั้นก็เพ่นสิวิ่งไม่คิดชีวิตเลย ไม่มีใครเลยวิ่งคนเดียวตั้งหลักได้อีกทีที่บ้านเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกโกหกแล้วยังพูดอีกว่ายายมั่นเขาไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะจะมาหลอกแกทำไมกลับบ้านช้าแล้วกุเรื่องหลอกใช่ไหมกลัวจะโดนไม้เรียวใช่ไหมคุณวัฒนากลัวแทบตายวิ่งจนเหนื่อยแต่แม่กลับไม่เชื่อเย็นนั้นวัฒนากลับบ้านช้าจริงๆเพราะว่ามัวเล่นกับเด็กวัดเล่นจนเพลินใกล้มืดค่ำก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะต้องกลับแม้แต่พี่สาวก็ไม่เชื่อเอ๊ะทำไมพวกเขาไม่เชื่อก็ไม่เคยได้โกหกอะไรพวกเขานี่นะก็คิดเอาเองนะที่ยายมั่นหลอกเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าเคยขโมยมะม่วงสวนแกบ่อยๆแน่เลยนึกดูสาเหตุอื่นไม่มีอะไรอีกแล้วไอ้ที่แกมาหลอกเนี่ยมายืนทื่ออยู่แกคงจะหวงมะม่วงอะว่างั้นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่แม่คุณฉลวยเล่าให้ฟังครับคุณฉลวยบอกว่าแม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องผีพุ่งใต้เพราะว่าคนแต่ก่อนเขาเชื่อเรื่องนี้ว่าถ้าผีพุ่งใต้ตกบ้านไหนบ้านนั้นจะมีเด็กเกิดก็คือจะมีลูกกันที่บ้านหลังนั้นแต่ก่อนนี้คุณฉลวยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลัวของกลางคืนมันมีอะไรแปลกๆก็กลัวหมดละนกที่มันร้องตอนกลางคืนก็ยังกลัวไม่ว่าจะเป็นนกข้าวแมวนกฮูกนกแสกบ้านนอกแต่ก่อนน่ากลัวพอมืดแล้วน่ากลัวมากเมื่อยังเด็กในกลัวผีมากกว่าอะไรทั้งหมดพวกผู้ใหญ่ก็ชอบเล่าเรื่องผีกันซะจริงเนี่ยนอกจากเรื่องผีพุ่งใต้แล้วแม่ก็ยังเล่าเรื่องผีกระสืออีกด้วยพอได้ฟังทำไมจะไม่กลัวเรากลัวกันทั้งนั้นแหละเล่าว่าผีกระสือเนี่ยกินของโสกปรกโสโครกกินของที่คนขับถ่ายออกมากินแล้วก็เอาปากไปเช็ดกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านเขาตากข้ามคืนไว้จนเกิดเป็นรอยเปื้อนถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นกระสือก็เอาผ้าผืนนั่นไปต้มก็จะได้ตัวคนเช็ดปากก็จะรู้ได้ทันทีแล้วว่าคนไหนเป็นกระสือเพราะมันจะร้อนปากจนอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งโร่มาหาผ้าที่ต้มแม่คุณฉลวยเคยโดนผีหลอกหนหนึ่งตอนอายุ17ปีเดินไปดูลิเกกับเพื่อนขากลับเพื่อนถึงบ้านก่อนก็เลี้ยวเข้าบ้านตัวเองปล่อยให้แม่เดินกลับคนเดียวระหว่างที่อยู่อีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านแม่ก็เจอผู้ชายตัวสูงใหญ่คนนึงยืนขวางทางอยู่ก็คิดว่าเป็นคนแถวบ้านเป็นใครสักคนที่ตัวใหญ่ๆแม่ชะงักหยุดเดินกึกแต่ก็นึกไม่ออกว่าคนนี้เป็นใคร
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องโดนผีหลอกนะพูดเรื่องผีนี่คือมันลุ้นๆบางคนก็อยากจะเห็นแต่บางคนก็ไม่อยากจะเห็นนะผมนี่ก็เป็นคนที่จะว่ากลัวก็ไม่เชิงไม่กลัวก็ไม่เชิงนะครับแต่ตอนเป็นเด็กนี่กลัวมากโตมาอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็กลัวอยู่ถ้าไปอยู่คนเดียวในป่าคนเดียวก็ยังเสียวๆอยู่นะท่านผู้ฟังครับจากน้ำมคุฏตราพนารินท่านผู้ฟังก็คงรู้จักคงคุ้นกันดีที่ดื่มที่กินอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังครับถ้าผมอยากจะถามท่านผู้ฟังว่าอะไรที่เป็นเพื่อนแท้หรือว่าที่เป็นคู่ชีวิตของท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังว่าใครที่เป็นแบบเป็นแท้ๆเป็นเพื่อนแท้ๆเลยนะครับคนที่รักเรามากที่สุดเป็นคู่ชีวิตของเราเลยนี่พ่อแม่ภรรยาลูกสามีลูกสาวเพื่อนที่จริงแล้วสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตอยู่กับเราตลอดก็คือร่างกายของเราท่านผู้ฟังเมื่อร่างกายของเรานี่เขาบอกว่าถ้ามันไม่ตอบสนองก็ไม่มีใครอยู่กับเรานะครับถ้าร่างกายเราตายเมื่อไหร่ไม่มีใครอยู่กับเราเราน่ะอยู่กับร่างกายของเราตั้งแต่เกิดจนตายเราทำอะไรกับร่างกายของเราบ้างนะครับที่เป็นความรับผิดชอบของเราเองนะครับเราทำอะไรกับมันบ้างนะครับถ้าเราทำดีกับมันมันก็มีผลย้อนกลับมาหาเราถ้าเราทำไม่ดีก็มีผลย้อนกลับมาหาเรานั้นถ้าเรายิ่งดูแลร่างกายของเราดีเท่าไหร่ร่างกายของเราก็จะยิ่งดูแลเราดีเท่านั้นนะครับเรากินอะไรเราทำอะไรที่ทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ฟิตแข็งแรงเราจัดการกับความเครียดยังไงเราให้การพักผ่อนกับร่างกายมากเพียงไหนเยอะแค่ไหนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดตัวตัดสินว่าร่างกายเนี่ยมันจะกตัญญูจะตอบแทนของเรายังไงนะครับท่านผู้ฟังให้เราก็ต้องจำนะครับจำไว้ว่าร่างกายของเราเป็นที่อยู่ถาวรแห่งเดียวเท่านั้นที่เราจะอยู่กับมันได้ร่างกายของเราคือทรัพย์สินเป็นทั้งทรัพย์สินเป็นทั้งหนี้สินที่ไม่มีใครมาแบ่งได้ถ้าทำดีมันก็เป็นทรัพย์สินถ้าทำไม่ดีมันก็เป็นหนี้สินเป็นหนี้สินเพราะว่ามันจะต้องไปรักษาก่อนหนี้ให้เรา นะครับฉะนั้นร่างกายของเราคือความรับผิดชอบของเราเองท่านผู้ฟังเพราะว่าเราคือคู่ชีวิตของร่างกายร่างกายก็คือคู่ชีวิตของเราฉะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงนะครับดูแลตัวร่างกายของเราให้ดีเงินทองมันมาแล้วมันก็ไปญาติมิตรมาแล้วก็ไปนะครับไม่ใช่สิ่งที่ถาวรไม่มีใครสามารถช่วยร่างกายของเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับเราก็ต้องฝึกควบคุมลมหายใจเพื่อปอดเราเองฝึกนั่งสมาธิเพื่อจิตใจของเราเองฝึกเดินเพื่อหัวใจที่แข็งแรงอาหารการกินที่ดีเพื่อลำไส้ของเราเองสร้างความคิดที่ดีเพื่อจิตวิญญาณของเราเองทำความดีเพื่อบุญกุศลที่จะคอยเกื้อหนุนชีวิตของเราเองครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับร่างกายคือคู่ชีวิตที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราละร่างกายไปแล้วนะครับสิ่งที่จะช่วยเราดีที่สุดก็คือบุญกุศลครับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่าผมทำดีแล้วเท่าที่ผมทำได้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินในสิ่งที่ดีที่ผมตั้งใจทำต้องลองนะครับท่านผู้ฟังลองดูก่อนกินดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดตราพนารินขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แม่ไม่กล้าเดินเข้าไปหาแต่ถ้าจะกลับบ้านก็ต้องผ่านเขาคนนั้นไปไม่มีทางอื่นนะดึกสงัดไม่มีใครผ่านทางนี้เลยเพราะเป็นเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่ได้ใช้สัญจรกันมันแยกมาจากทางใหญ่เดินลึกเข้ามาทางด้านหลังของหมู่บ้านแม่ก็ยืนหยุดยืนคิดอยู่คิดไม่ออกจะทำยังไงก็กลัวจนตัวสั่นแต่แม่ก็คิดหาทางหนีทีไล่เอาไว้บ้างถ้าคนนั้นเดินเข้าหาก็จะวิ่งหนีและร้องให้คนช่วยแต่คนนั้นก็ยังยืนอยู่เฉยๆไม่กระดุกกระดิกอยู่ห่างกันราวๆสัก 3-4 วาเหมือนกับยืนจ้องกันอยู่แล้วก็เหมือนกับยืนดูเชิงกันอยู่ด้วยว่าอีกฝ่ายจะเอายังไงแม่ก็ตัดสินใจร้องถามไปว่าใครนะคนนั้นก็ไม่ตอบไม่ขยับตัวด้วยแม่ก็ถามอีกนะก่อนจะทำอย่างนั้นแม่เนี่ยรวบรวมความกล้าอย่างมากมายเลยที่ถามมันนะเขาไม่ตอบอะยืนอยู่กลางทางถ้ายืนอยู่ข้างๆทางแม่บอกว่าบางทีอาจจะเสี่ยงวิ่งไปแม่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามไปว่าคนหรือผีอะร่างนั้นยกมือข้างซ้ายขึ้นทันทีมือนั้นใหญ่มากแขนก็ยาวมากด้วยแม่ว่ามือนั้นใหญ่อย่างกับใบตาลแม่เห็นเข้าสะดุ้งเฮือกหนาวสะท้านเลยเย็นไขสลังวาบวาบลงทำมือใหญ่เท่าใบตาลก็ไม่ใช่คนแล้วแม่หันหลังวิ่งหนีทันทีปากก็ร้องให้คนช่วยแต่ว่าเชื่อไหมไม่มีเสียงออกจากปากแม่เลยแม่พยายามแหกปากร้องเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลแม่บอกว่าพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วแต่ขาของแม่น่ะมันแข็งวิ่งไปก็เหมือนซอยเท้าอยู่กับที่เหมือนกับว่ามีมือมาฉุดรั้งแม่จากทางด้านหลังจนแม่ต้องเหลียวกลับไปมองก็ไม่เห็นจะมีใครฉุดรั้งแต่อย่างใดหันมองไปก็เห็นแต่คนมือใหญ่นั่นกำลังก้าวเข้ามาพร้อมกับโบกมือใหญ่ไปมาแม่ว่าดูไปแล้วไม่ใช่เขากำลังโบกอ่ะแต่เหมือนกำลังกวักมือเรียกแม่อยู่พอดีแม่นึกถึงพระที่ห้อยคอไว้ได้หลวงพ่ออะไรแม่ก็ไม่รู้ยายให้ห้อยก็ห้อยเอาไว้พอนึกได้ก็รีบเอามือข้างหนึ่งจับหลวงพ่อที่อยู่ในเสื้อจับองค์ท่านได้แม่ก็ระลึกถึงท่านขอให้ท่านช่วยด้วยเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อว่าแม่ก้าวขาออกวิ่งหนีได้แม่ไม่ได้ทันออกไปมองดูอีกเลยว่าชายมือใหญ่นะตามมาหรือเปล่าวิ่งลูกเดียววิ่งจนถึงบ้านเพื่อนตะโกนเรียกเพื่อนในเปิดประตูรับเสียงลั่นเลยแม่ก็เลยนอนค้างบ้านเพื่อนหลังจากเล่าปากคอสั่นให้เพื่อนและพ่อแม่ของเพื่อนฟังจนจบแล้วแล้วก็ทำให้แม่นอนหวาดผวาอยู่ตลอดทั้งคืนส่วนยายกระตาอยู่บ้านไม่รู้เรื่องว่าแม่โดนผีหลอกมารู้ตอนเช้าที่แม่กลับมาที่บ้านแต่ทั้งตาทั้งยายก็คาดเดากันอยู่แล้วว่าที่แม่ไม่กลับมานอนบ้านเราคงจะนอนค้างบ้านเพื่อนในสมัยนั้นแม่ของคุณฉลวยนี่ออกจะเป็นพวกทอมทอมเก่งกล้าเหมือนผู้ชายแต่พอเจอผีหลอกแม่บอกว่าความเก่งกล้าของทอมหายไปหมดสิ้นเลยผู้ชายสูงใหญ่มือใบตาลที่แม่เห็นคงจะเป็นผีจริงๆเพราะหลายสิบปีก่อนแม่เกิดมีชายสูงใหญ่คนหนึ่งโดนฆ่าตายที่บริเวณนั้นเขานอนตายอยู่ใกล้ๆกับต้นมะขามเทศเขาเป็นคนมาจากที่อื่นมาชอบพอผู้หญิงแถวบ้านแล้วก็เกิดมีเรื่องมีราวกับเจ้าถิ่นก็เลยโดนรุมฆ่าเสียตายที่ว่าโดนรุมก็เพราะพวกเจ้าถิ่นมีด้วยกันทั้งหมด3คนแล้วอีตาสูงใหญ่เนี่ยมีเพียงคนเดียวแม้ว่าร่างกายจะสูงใหญ่แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธอะไรติดมือก็ย่อมสู้พวกนักรุมไม่ได้แถมคนนึงมีมีดอยู่ในมือซะด้วยพวกรุมฆ่าโดนจับติดคุกมือฆ่าเนี่ยโดนหนักกว่าเพื่อนมือมีดคนเนี้ยเขาชอบสาวคนนั้นอยู่แต่สาวไม่เล่นด้วยเพราะนิสัยเขาเกเรสาวกลับชอบชายต่างถิ่นหลังจากที่ชายคนนั้นโดนฆ่าตายวิญญาณน้องเขาไม่เคยสงบได้เลยเพราะเป็นวิญญาณที่ก่อนจะสิ้นลมหายใจเขามีความหวาดกลัวสุดขีดวิญญาณนั้นยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนอยู่นานหลายปีต่อมามือฆ่าออกจากคุกกลับมายังหมู่บ้านไม่นานนักเขาก็สติไม่ดีหน้าร้อนปีนั้นเขาเพ้อคลั่งว่าเขาเหาะเหินเดินอากาศได้เที่ยวปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปสูงๆพลาดท่าตกลงมาเกือบตายหลายครั้งหลายหนญาติพี่น้องต้องจับล่ามโซ่เอาไว้แต่เขาก็หนีหลุดมาได้บ่อยๆวันหนึ่งก็เอามีดดาบไล่ฟันผู้คนชาวบ้านหนีกระเจิงต่อมาอีกเขาก็มีอาการเหมือนหมาบ้าส่งเสียงเห่าหอนดุร้ายเที่ยวไล่กัดคนชาวบ้านเพ่นหนีด้วยความหวาดกลัวแม้แต่กลางวันก็ต้องพากันปิดบ้านอยู่กันแต่บนบ้านชักบันไดขึ้นไม่ให้เขาบุกขึ้นไป ต่อมาเขาก็โดนหมารุมกัดจนตายเพราะเขาไปไล่กัดพวกมันพวกมันก็เลยหันเขาเล่นงานเขาบ้างเออเวรกรรมแท้ๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญนี่วันนี้จะพูดถึงเรื่องที่คุณประยูนเล่าให้ฟังคุณประยูนนี่ไปซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมทีนี้บ้านทางซ้ายมือของแกเนี่ยมีที่หลังบ้านอยู่2เม็ดเพราะว่าเป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆเหมือนกันแต่แกก็อุตส่าห์หาเป็ดมาเลี้ยงไว้ทั้ง3ตัวเออบ้าๆบอๆคุณประยูนก็คิดอย่างนั้นบ้านเล็กๆแคบๆใครเขาเลี้ยงสัตว์แบบนี้กันบ้างล่ะมันร้องหนวกหูแล้วก็เหม็นสิ่งที่มันขับถ่ายออกมาอีกด้วยขี้เป็ดนี่มันหอมนักหรือไงไม่รู้อยากจะถามเขาอยู่เหมือนกันเขาว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาน่ะไม่อยากเลี้ยงหรอกแต่ว่าลูกๆเขาอยากจะเลี้ยงกันเขาก็เลยไม่อยากขัดเขาเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่พวกมันตัวเล็กๆร้องเสียงไม่ดังพอโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ดังขึ้นตามลำดับเขาให้เมียไปขอเศษผักที่แม่ค้าตลาดเขาทิ้งหัวปลามั่งเศษอาหารที่เขาทิ้งมั่งก็เอามาให้พวกมันกินพวกมันก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยโตวันโตคืนส่งเสียงดังกราบกราบกราบเอ็ดอึงพวกมันยิ่งหิวก็ยิ่งร้องแล้วก็ดูเหมือนพวกมันจะหิวกันทั้งวันกลิ่นก็เหม็นตลบไปหมดยิ่งนานวันยิ่งเหม็นมากคุณประยูนไม่ชอบเลยทนไม่ไหวก็พูดกับเขาเขาก็บอกว่ามันก็อย่างนี้แหละไม่ว่าเป็ดที่ไหนมันก็มีกลิ่นบ้างเป็นธรรมดาเขายังบอกอีกว่าเป็ดมันดีนะเลี้ยงมันยังได้กินไข่ดีกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมาไม่เคยไข่ให้กินเนี่ยแล้วแมวที่บ้านเนี่ยเคยไข่ให้กินไหมล่ะแล้วแมวขี้เหม็นไหมหมาขี้เหม็นไหมแล้วตัวหมาเองก็เหม็นไหมมันเคยไข่ให้กินหรือเปล่าคุณประยูนก็เลยไม่อยากจะพูดกับคนพันอย่างนี้มันไส้เออเถียงไม่เข้าเรื่องเข้าราวเป็ดสามตัวเป็นตัวเมียหมดไข่ให้กินอย่างน้อยวันละ2ฟองใบตัวโตเขาก็มีอ่างน้ำให้มันลงไปเล่นอาบน้ำกันมันน่ะสกปรกแน่นอนเขาทำเล้าเอาไว้ไม่กว้างอ่ะพวกมันก็อยู่กันได้ก็แหกปากร้องกันทั้งวันกินกันถ่ายกันอุตลุดเขาคุยฟุ้งว่าเป็ดไข่ให้เขากินกินไม่หมดก็ให้เมียเอาไปขายคนก็ชอบซื้อเพราะว่ามันเป็นไข่ที่ไม่มีการผสมพันธุ์เพราะไม่มีเป็ดตัวผู้บางคนก็บ้ามาเรียกขอซื้อไข่เป็ดที่บ้านเขาทำยังกับว่ามีเป็ดสักร้อยตัวข้างบ้านนะเขาเหม็นกันจะตายก็กลับไม่สนใจอยากจะเอายาเบื่อให้กินให้ตายมันจะได้เงียบเสียงหนวกหูพวกมันก็ตื่นกันแต่มืดจะส่งเสียงจะกินกันแล้วเมียเขาไปขอเศษผักของกินที่ตลาดมาตลอดเลยลูกๆเขาตอนที่เป็ดมันเล็กๆก็ชอบไปหยอกไปเย้าแต่พอพวกมันโตสกปรกก็ไม่สนใจกัน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องโดนผีหลอกนะครับต่อด้วยกรรมทอดทิ้งเป็ดยังไม่จบนะครับยังมีตอน2ในตอนต่อไปจะจบในชั่วโมงนี้แหละท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังในช่วงนี้ผมภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญตราบ่มบุญท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุด 60%ผสมน้ำผลไม้รวม 20% นะครับก็จะมีสมุนไพรอีก 20% นะครับประกอบด้วยมังคุดเสาวรสโกจิเบอร์รี่ทับทิมอาซาอิเบอร์รี่น้ำฟักข้าวน้ำขิงน้ำสมอไทยน้ำสมอพิเภกน้ำมะขามป้อมน้ำขมิ้นชันน้ำเจียวกุหลาบน้ำเถาวัลย์เปรียงน้ำเห็ดลิ้นจือน้ำมะตูมทำไมจึงชื่อว่าบ่มบุญคือเวลาเราไปวัดเนี่ยบางคนไม่รู้จะซื้ออะไรไปถวายพระนะครับบางคนเอาน้ำอัดลมน้ำส้มโอ้อันตรายท่านผู้ฟังเอาน้ำขวดน้ำผลไม้บางทีก็เป็นน้ำใสสีพระท่านก็เลือกไม่ได้นะครับพระก็จะพูดไม่ได้นะโยมอย่าคือเอาอะไรมาถวายท่านก็รับมีอะไรท่านก็ฉันอย่างนั้นนะครับบางคนนี่ก็คือเราก็รู้กันนะท่านผู้ฟังนะนะผงชูรสกินมากก็ไม่ดีน้ำตาลกินมากก็ไม่ดีไอ้น้ำมันใส่มากก็ไม่ดีมันต้องพอประมาณพระท่านก็บอกไม่ได้เอามาอะไรให้ก็ฉันยิ่งไปกว่านั้นนะครับบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยากจะทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ตัวเองอยากจะทำบุญอุทิศให้คนที่เรารักไอ้คนที่เรารักชอบกินอะไรก็จะใส่นั้น นะพระชอบไปชอบไปรู้แหละแต่แม่ฉันที่มันตายไปแล้วชอบฉันจะทําบุญให้แม่ฉันแม่ฉันชอบกินแกงหน่อไม้กินหน่อไม้ส้มอู้ชอบกินแกงหน่อไม้ถวายพระซุปหน่อไม้ถวายพระยำหน่อไม้ถวายพระหมกหน่อไม้ถวายพระหน่อไม้ทุกวันทําไมแม่ชอบนะพระก็ไม่รู้จะทํายังไงหน่อไม้เช้าหน่อไม้เพลหน่อไม้เช้าหน่อไม้เพลหน่อไม้ฉันไปฉันมาอ้าวกดยูริกขึ้นเป็นเกาซะแล้วนะครับเป็นเกาซะแล้วนะครับคืออยากจะเรียนท่านผู้ฟังในตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยอาหารที่จะถวายพระอาหารที่จะทำบุญกับพระนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอะไรก็ใส่อันนั้นพ่อแม่ชอบอะไรก็ใส่อันนั้นขอแต่เป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์สามารถกลับกลายเป็นเลือดเนื้อให้พระคุณเจ้าได้ก็ได้บุญได้กุศลนะก็สำเร็จประโยชน์เหมือนกันพ่อแม่ก็ได้รับอานิสงส์เหมือนกันเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วถ้าท่านเกิดเป็นเขาเรียกว่าเอางี้มีสองทางเนาะคนตายไปถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสมมุติสัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารของเขาถ้าเป็นสัตว์นรกก็มีอาหารของเขาหรือไม่มีเลยถ้าเป็นเทวดาก็มีอาหารที่อิ่มทิพย์ของเขาเขาจะไม่ได้กินซุปหน่อไม้เขาจะไม่ได้กินลาบหมูจะไม่ได้กินแกงผักกาดผัดผักกาดจะไม่ได้กินผักขมผักอะไรของเราอย่างนี้นะครับอันนี้คืออาหารของมนุษย์ฉะนั้นเราทำบุญก็คัดสรรอาหารที่หลักก็คือว่าให้ดีหน่อยให้สะอาดหน่อยให้เสมอที่เรากินเรากินยังไงทำบุญอย่างนั้นหรือทำให้ดีกว่าที่เรากินอย่างนั้นไม่ใช่เรากินยังไงแล้วทำให้มันด้อยอะไรที่เราไม่กินเอาไปใส่บาตรอะไรที่เราไม่ชอบเอาไปถวายพระไอ้อย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับอย่าเป็นทาสของทานทานนี่จะมี3อย่างสหายทานให้ของที่เสมอกับตัวเองทาสทานให้ของที่เลวกว่าตัวเองสามีทานคือให้ของที่เลิศกว่าตัวเองกินกว่าตัวเองใช้นะครับฉะนั้นน้ำคุตราบ่มบุญเนี่ย6ขวด6ขวดขวดละ100มิลลิลิตรขวดไม่ใหญ่มากนะครับ390บาทบรรจุในกล่องสวยงามอยากจะให้ท่านลองซื้อไปถวายพระที่วัดซื้อไปถวายท่านนะครับ6ขวดท่านฉันแล้วท่านได้สุขภาพก็จะเป็นบุญของเราบุญของท่านสุขภาพท่านแข็งแรงขึ้นซื้อที่ไหนซื้อยังไงโทรเข้าไปในรายการท่านผู้ฟังนะครับเบอร์ที่ให้ไว้อยากจะซื้อน้ำมะกรูดตราบ่มบุญจะเอาไปลองกินดูก็ได้ 60% ผสมสมุนไพรนะครับและน้ำผลไม้ขวดกล่องหนึ่ง6ขวด390บาทก็ทดลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น

อ้วนๆมามันก็กระเดือกลงท้องไปแล้วคุณประยูนก็ถามเขาว่าไม่สงสารกันมั่งหรือไงนะอึ่งอ่างนะมันทำอะไรให้อ่ะไอ้พวกเป็ดมันก็ไปกินกันอย่างอื่นมีถมถืดไปแต่ดันไปกินอึ่งอ่างเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้มันกินนะแต่มันไปเจอเขาเองแล้วอีกอย่างอึ่งอ่างมันมาให้เป็ดกินเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะช่วยมันได้ยังไงคุณประยูนก็บอกว่าเป็ดเขาน่ะมันทุเรศจริงๆเหม็นก็เหม็นร้องก็หนวกหูเอาไปไว้ที่อื่นแล้วเถอะอย่าไปเลี้ยงมันเลยเขาตอบว่ามันเรื่องอะไรล่ะที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไข่ให้กินไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไข่อีกอย่างอาหารที่ให้พวกมันกินก็ไปเก็บเอาของที่เขาทิ้งมาหัวปลาที่ตลาดแม่ค้าทิ้งเยอะแยะไปอย่างเขานี่แหละคือความเป็นอยู่อย่างพอเพียงที่คนเขาพูดกันเขาชวนให้เอาอย่างเขาบ้างจะได้มีเงินเหลือให้ลูกไปซื้อขนมกินโอ้ยคุยจริงๆไม่ชอบเลยมีอยู่วันหนึ่งนกที่มันทำรังอยู่บนต้นมะม่วงใกล้ๆบ้านนั้นน่าจะเป็นนกเขาลมพัดแรงลูกของมันก็พลัดตกลงมาตกปุ๊ลงไปในเล้าเป็ดอ้าวพอดีเลยสิเจ้าพวกนั้นก็คว้าหมับแงนหน้าอ้าปากขยอกลงคอคุณประยูนเห็นเขาพอดีอีกเหมือนกันตอนที่ออกไปเก็บผ้าที่ตากไว้เพราะฝนมันมาลมพัดแรงพอเห็นแล้วคุณประยูนก็ร้องห้ามพวกมันอย่ากินเร็วเข้าช่วยลูกนกด้วยเจ้าของเป็ดเหรอก็อย่างที่เคยอ่ะกว่าจะขยับออกมาจากบ้านได้พวกเป็ดผีนรกเนี่ยมันก็ขยอกลูกนกหายลงคอไปเรียบร้อยแล้วเออเอาอีกแล้วน่าสงสารมันพอดีปีนั้นไข้หวัดนกระบาดรุนแรงไม่ว่าใครก็กลัวเป็ดไก่ตายกันเป็นเบื่อเลยเขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่กันยกเล้าเลยทีเดียวนกพิราบนกอะไรต่างๆก็บินอยู่ตกลงมาตายสร้างความหวาดผวาให้อย่างมากเลยทีนี้เป็ดมันอยู่ติดบ้านเลยคุณประยูนคนหนึ่งละที่ไม่ยอมทนรอให้ไข้หวัดนกมันมาเยือนก็เลยพูดกับเขาไปตรงๆว่านี่เป็ดนะมันจะเอาไข้หวัดนกมาให้นะเอาไปไว้ที่อื่นซะเถอะหรือจะทำอะไรก็ทำก็สักอย่างก่อนที่คนแถวนี้จะล้มหายตายจากด้วยไข้หวัดนรกนี่เขาก็ถามว่าจะให้ทำยังไงอ้าวไม่รู้หรือว่าจะทำยังไงยังจะมาย้อนถามอีกแหมอยากจะด่าซะจริงๆแต่มันทำไม่ได้กลัวคนจะหาว่าปากคอร้ายกาจไม่อยากจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นบ้านอีกข้างหนึ่งเขาก็ช่วยกดดันให้เอาไปที่อื่นไปบ้านนอกคอกนาอะไรก็ได้ทำเข้าสักอย่างให้มันพ้นไปจากละแวกนี้เขาก็บอกเขาเสียดายมันกำลังไข่ดีเลยคืนหนึ่ง3ฟองเต็มๆคุณประยูนก็ขู่ว่าไม่อย่างนั้นจะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการนะระวังติดคุกก็แล้วกันท่าทางเขาก็กลัวอยู่เหมือนกันก็รีบขอร้องว่าบอกอย่าแจ้งเลยเขาจะจัดการเองว่าอย่างนั้นคุณประยูนก็บอกว่าเร็วๆนะทำทันทีเลยถ้าขืนรอช้านี่แจ้งจริงๆเขาบ่นเสียดายแต่ก็จำใจจับเป็ด3ตัวใส่ลังกระดาษที่เจาะรูยกมัดขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์เมียเขาบอกว่าเขาเอาไปไว้บ้านน้องสาวที่อยุธยาคุณประยูนก็ถอนให้ใจโล่งอกสบายใจแล้วไม่ต้องหวาดผวาไข้หวัดนกพออยู่ต่อมาข่าวไข้หวัดนกซาไปเขาก็ไปเอากลับมาเลี้ยงต่ออีกคุณประยูนตื่นนอนวันอาทิตย์ได้ยินเสียงกราบกราบก็รู้ว่าเสียงอะไรโอ้นี่มันอะไรกันนี่เอากลับมาทำไมก็เจอหน้ากันก็ถามไปตรงๆไม่อ้อมค้อมเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณประยูนไม่ชอบก็มันเป็ดของผมเอาแล้วคนอื่นเป็นไข้หวัดนกนะจะว่ายังไงอะเป็ดพวกนี้มันไม่มีเชื้อหรอกมันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเป็ดอื่นแล้วถ้าเป็นล่ะอาจจะไปติดมาจากที่อื่นก็ได้ไม่ใช่เป็ดพวกนี้นี่เออมันไม่ได้มีแต่เป็ดพวกนี้นกก็มีเชื้อไข้หวัดไก่ก็มีอย่ามาโทษแต่เป็ดบ้านผมอยู่มันไม่ถูกต้องฮะนี่อย่าหาว่าขู่นะเดี๋ยวฉันแจ้งนะอย่าแจ้งนะถ้าแจ้งจะเอาเป็ดโยนเข้าไปในบ้านเลยคุณประยูนตกใจที่เขาจะทำอย่างนั้นเออเขาทำจริงไหนคนคนนี้บ้าบ้าบอบวมๆอยู่ด้วยอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะลูกฉันยังเล็กเด็กเล็กๆมันติดโรคง่ายแกก็เป็นห่วงลูกชายตัวเล็กที่อยู่อนุบาล2คุณประยูนยอมรับว่าต้องอดทนกับครอบครัวเลี้ยงเป็ดนี่อย่างมากเลยไม่รู้จะทำยังไงแต่แล้วก็ได้ยินเขาบ่นว่าเป็ดไข่บ้างไม่ไข่บ้างและหนักเข้าพวกมันก็หยุดไข่ไปดื้อเท่านั้นเองเขาก็เริ่มพูดเรื่องจะเอาเป็ดทำอะไรดีเพราะมันไม่ไข่แล้วฟังดูเหมือนว่าเขาอยากจะฆ่าเป็ดพวกนี้วันหนึ่งได้ยินเขาพูดโทรศัพท์จะเอาเป็ดไปให้ใครสักคนแต่ทางโน้นไม่ยอมรับเขาโมโหมากพูดอะไรวะให้ยังไม่เอาอีกประตูก็เป็ดมันแก่แล้วไม่ไข่แล้วใครเขาจะเอาไปทำไมได้ยินเขาคุยกับเมียว่าเขาบอกให้เป็ดกับน้องสาวแล้วทางโน้นไม่เอา
เขาพ

0: พูดอีกทำนองว่าเขาจะเชือดทำเป็ดพะโล้ดูเหมือนเมียเขาจะขัดไม่ให้ทำอย่างนั้นเขาก็เลยพูดว่าเออไม่กินมันก็ได้แต่ไม่เลี้ยงแล้วเบื่อต้องคอยให้อาหารมันกินไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ววันหนึ่งเงียบเสียงเป็ดคุณประยูนก็ถามเมียเขาก็ได้รู้ว่าเขาเอาพวกมันไปปล่อยในคลองใกล้หมู่บ้านให้พวกมันหากินกันเองคุณประยูนมารู้ตอนหลังว่าแถวนั้นอ่ะมีป่าไผ่ขึ้นอยู่ตามชายคลองตะกรวดและตัวเงินตัวทองมันชุกชุมมากก็ลองคิดดูเถอะว่าเป็ดพวกนั้นมันจะเอาตัวรอดไปได้ยังไงมันมีอาวุธเขี้ยวเล็บอะไรบ้างอ่ะไม่มีหรอกแล้วมันจะป้องกันตัวได้เหรอก็ไม่อยากจะคิดอ่ะเอ๊ะทำไมเขาเป็นคนอย่างนั้นทำอะไรไม่เคยคิดบ้างเลยอายุก็ไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่เด็กๆแล้วฮึทำตัวยังกับเด็กทารกหน้าขยะแขยงซะจริงคนประเภทแบบนี้คุณประยูนคาดว่าเป็ดพวกนั้นแค่คืนเดียวก็จะไม่เหลือแม้แต่กระดูกชีวิตของอีตาเจ้าของเป็ดหลังจากนั้นก็ลุ่มดอนๆคุณประยูนไม่อยากจะใส่ใจเลยแต่เท่าที่รู้ที่เห็นก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรมีปากเสียงทะเลาะกับเมียด่าเมียดุเมียปากคอก็ร้อร้ายเป็นผู้ชายที่ร้ายกาจยิ่งแก่ก็ยิ่งอารมณ์ประหลาดหลายปีต่อมาวันหนึ่งก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกับเมียรุนแรงถึงขั้นขึ้นมึงขึ้นกูกว้างปาข้าวของเสียงดังตึงตังโครมครามสนั่นไปหมดมารู้อีกทีก็ไม่เห็นเมียเขาอยู่ที่บ้านอีกแล้วตามธรรมดาเห็นไปซื้อกับข้าวทุกวันทุกตอนเช้าแต่ว่าหลังจากคืนนั้นก็ไม่เห็นหน้าอีกก็เลยได้รู้ว่าเมียเขาหนีไปแล้วแต่ว่าลูกๆยังอยู่ก็อยู่กันแบบไม่สงบสุขอะเพราะว่าเขาขี้บ่นมากพูดจากับลูกก็ไม่น่าฟังอยู่ต่อมาพอลูกๆสองคนเขาเรียนจบพวกเขาก็พากันไปทำงานที่อื่นทำงานได้ไม่นานก็มีแฟนกันทั้งพี่ทั้งน้องแล้วแต่งงานมีครอบครัวกันไปในที่สุดแต่งงานแล้วก็ไม่อยู่บ้านกับพ่อหรอกพากันไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวช่วยเหลือตัวเองบ่นตัวเองด่าตัวเองอะไรของเขาก็ไม่รู้อยู่อย่างเดียวดายอายุที่มากกว่านำโรคภัยไข้เจ็บมาให้เป็นหลายโรคเลยทีเดียวเบาหวานเอ่ยความดันไขมันเกาด้วยโอ้แย่เลยผอมเดินกระย่องกระแย่งโรครุมเร้าเขาหนักจนได้ยินเขาบ่นอยากตายแต่ยังไม่ตายหรอกคงจะต้องทรมานไปอีกนานเขาน่ะทอดทิ้งเป็ดเอาเป็ดไปปล่อยอย่างหน้าอดสูและอายใจเขาก็เลยโดนลูกเต้าทอดทิ้งบ้างดีสมน้ำหน้า
1: ท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีกมาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกเผยโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแล้วกว่า600รายสั่งหน่วยงานเร่งดำเนินการต่อเนื่องพร้อมกำชับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่ภาคใต้ช่วง 4-14 ตุลาคมนี้ย้ำกาดอย่าตกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลนายกได้กล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องในวันที่7ซึ่งหลายสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้ฉะนั้นจึงขอให้จังหวัดระดมกำลังเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมส่วนในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์ของฝนในช่วงวันนี้ตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมซึ่งถือเป็นช่วง10วันอันตรายจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอโดยจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์ก็ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งอย่าให้กาดตกหรือการสื่อสารขาดตอนและให้เร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยสำหรับเรื่องการเยียวยาได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเริ่มมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายและเริ่มทยอยเงินไปเรื่อยๆโดยทำตามรายชื่อที่ได้รับพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอที่จะต้องสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ว่าขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีแนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมจากสสส.ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
12: แนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วม 1. ขยะประเภทเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวันขยะเปียกกล่องโฟมถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารแล้วไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำในแต่ละวันให้รวบรวมลงในถุงขยะมัดปากให้แน่นเก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์กัดแทะและรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือกรณีที่ต้องจัดการเอง
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
14: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ทวีปมาแล้วค่ะ10:05 นฟังข่าวแล้วป้าป้าลุงลุงคนหนุ่มคนสาวหรือจะเป็น FC ของเพศัตว์รอให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวเนาะหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ลพบุรีหรือใกล้เคียงคนไกลก็เยอะหนุ่มโคราชอย่างเงี้ยหนุ่มชัยนาทหนุ่มอุทัยธานีป้าป้าลุงลุงจากตาคลีนครสวรรค์หรือจะอยู่อู่ทองอ่างทองก็เยอะนะตอนนี้นะคะท่านฟังค่ะเราก็จะต้องมาปลุกนะคะความมั่นใจให้กับตัวเองกันค่ะคนเราเนี่ยความมั่นใจมีหลายอย่างถ้าผิวสวยเราก็เกิดความมั่นใจนะคะคนเราไม่ชอบผิวหมองผิวคล้ำตอนนี้ก็เลยได้เวลาที่เราจะมาทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาเปล่งประกายถามหน่อยเถอะมีใครเคยเป็นบ้างไหมเวลาซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งแล้วก็แอบเซ็กซี่โชว์ผิวแต่กลับต้องพับเก็บอีกเนาะเก็บไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่เคยหยิบมาใส่อีกเลยเพราะเรามัวนอยแต่ผิวอยู่ไม่คิดว่าเอ๊ะเราจะต้องแก้ไขนะถ้าผิวหมองผิวคล้ำเนี่ยผิวไม่สดใสอย่างเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าผิวหมองคล้ำจุดด่างดำเต็มไม่สดใสไม่มั่นใจนะแล้วอย่างนึงเวลาแต่งตัวเราต้องปิดมิดชิดเพราะผิวของเราไม่สว่างกระจ่างใสไม่เรียบไม่เนียนซ่อนผิวเลยไม่อยากที่จะอวดใครอย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นอย่าไปปิดกั้นโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะได้เวลาเลิกซ่อนผิวแล้วหยิบเอาโลชั่นของเภสัชนี่มาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกกันนะคะมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดเตรียมชุดตัวเก่งออกมาแล้วออกไปสาดนะคะแสงสว่างวาบให้กับโลกได้เห็นว่าทุกวันนี้ฉันผิวสวยแล้วนะเพราะมีโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะอยากใช้ไหมเดี๋ยวทวีปจะบอกเลยทีเดียวเราจะมาเจาะสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรของโลชั่นเภสัชกันค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ FC ของเรานะคะจะชอบมากๆเลยเพลงวิไลหลายใจเนี่ยลุงสายก็เคยชอบนะลุงสารพงษ์เป็นไงกันบ้างหนุ่มๆจากรังสิตค่ะบอกตอนนี้ก็ห่วงเรื่องน้ำอยู่คุณทวีปแต่ถึงยังไงก็ยังเปิดวิทยุฟังคุณป้าแสงเทียนน่ารักสุดๆบำมนเนาะหรือจะเป็นป้าบุญช่วยที่อยู่พระนครศรีอยุธยาทวีปก็ส่งใจไปให้กำลังใจทุกพื้นที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเราแถวบ้านล่อมก็มีประปรายเวลาฝนตกอะเนาะบ้านทวีปเนาะแต่ยังไงก็ยังไม่ถึงกับท่วมจนมากมายค่ะหันมาดูแลตัวเองกันนะคะท่านฟังค่ะนะเรามาเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมนี่สปาร์คผิวออร่าทุกสีทุกสูตรกันก่อนเราจะพูดถึงโลชั่นที่มีคุณภาพดีของเภสัชเขาบอกต่อกันมานานและเพราะว่าอยู่ดูแลผิวมานานนานทุกบ้านต้องมีเพราะก่อนจะออกไปจากบ้านเขาก็จะต้องลูบไล้ไปด้วยโลชั่นของเภสัชนะคะนะเขาขึ้นชื่อล่ะท่านผู้ฟังขาใช้แล้วไม่ผิดหวังขึ้นชื่อในเรื่องของช่วยปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสให้กลับมาเปล่งประกายใสสว่างมีออร่าเนาะใครๆก็ชอบผิวมีออร่าใส่เสื้อสีอะไรคุณก็สวยออร่ามาแต่ไกลหลายคนก็ถามเลยถ้าอยากให้ใช้สีไหนดีจริงๆแล้วเราใช้กันมานานแต่ทวีปขอบอกทุกสีทุกสูตรของเขาเนี่ยจะดีหมดเลยเพราะมีวิตามิน B3 ไปช่วยนะฮะไปช่วยอัพผิวสว่างกระจ่างใสแถมมีสารสกัดที่พรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าจากต่างประเทศอย่างวิตามินอีวิตามินอีนี้จากประเทศญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีนะใช้แล้วขอบอกเลยทีเดียวผิวคุณสวยออร่าคุณพุ่งพุ่งทุกสูตรเลยทั้งสูตรคอลลาเจนนะสูตรคอลลาเจนในสีชมพูอ่อนอัลฟาอะบูตินสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงในสีฟ้าสูตรที่ปรับปรุงใหม่ก็สีชมพูเลดเลิฟแอปเปิลทุกสูตรเนี่ยจะเร่งผิวสว่างกระจ่างใสแบบคูณ2นะคะท่านฟังเพราะนั้นโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นทำให้ผิวคุณสวยได้ทุกสูตรเลยทีเดียวใช้แล้วขอบอกเลยว่าผิวคุณสวยจริงๆนะใครที่เขาได้ใช้แล้วบอกแม้ออร่าพุ่งจริงๆจะใส่เสื้อสีไหนดูเข้ากันผิวละเอียดอ่อนเยาว์ไวปรารถนาที่จะสวยคุณสวยได้แต่คุณต้องลูบไล้อยู่เป็นประจำนะใช้อยู่เป็นประจำนะคะท่านฟังใช้เช้าใช้กลางวันก็ได้นะคะเวลาผิวแห้งก็ทาไปไม่ต้องกลัวเลยทีเดียวว่าจะเหนียวเหนอะหนะผิวเปื้อนเสื้อผ้าไม่เป็นนะคะทาแล้วเนื้อโลชั่นจะซึมเร็วค่ะรีบหาซื้อใช้นะจะซึมไปดูแลผิวชั้นในคนเราถ้าจะปรนิบัติผิวต้องใช้แบบต่อเนื่องแล้วก็จริงจังผิวคุณสวยได้จริงๆต้องลองนะถ้าใครได้ใช้แล้วประทับใจมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะน้องชนทิชาที่อยู่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์บ้านเดียวกับป้าสมบูรณ์หรือเปล่าจะป้าจ๋าเพราะจะแอบเป็นกำลังใจกันมาทุกช่วงอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณบุญส่งหรือจะเป็นคุณพี่สมปองด้วยทวีตต้องกราบขอบพระคุณน้องสมปองเพราะชื่อสมปองนี่พ้องกันมีที่หน้าอนามัยเพื่อสุขภาพลำสนธิด้วยดูแลผิวกันวันนี้ด้วยโลชั่นดีๆของเภสัชนะขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจแล้วก็แนะนำเพลงโทรศัพท์กลับมาคุยอย่างคุณสะอาดนะคะอยู่ไกลไกลถึงกำแพงเพชรคุณสมควรอย่างเงี้ยที่อยู่ชัยนาทก็มีลุงแขกเนี่ยเนาะแล้วก็เลยไปอุทัยธานีคุณพี่ชูชาติลุงไทยนี่หรือจะเป็นป้าๆของทวีปหลายพื้นที่เลยฟังกันอีกเพลงนะคะเพลงนี้นะคะว่าเป็นเสียงร้องของนักร้องสาวที่ใครต่อใครชื่นชอบค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ใช้กันแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังคะโลชั่นของเภสัชเนี่ยค่ะเนาะเพราะเดี๋ยวอีกไม่ช้าไม่นานลมหนาวมาผิวจะได้ตึงตึงรอรับลมหนาว ผิวไม่เหี่ยวไม่ย่นริ้วรอยต่างๆที่เกิดกับผิวของเราก็จะหมดไปทวีปถึงบอกว่าใช้เป็นประจำใช้มากก็ได้เทใส่ฝ่ามือไปเลยแต่ละสีละสูตรจะปกป้องผิวให้กระจ่างใสมีออร่าอันนี้เรื่องจริงเลยทีเดียวเราก็ต้องอัปเดตผิวสวยกันโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเขาจะปรับผิวของเราให้สว่างกระจ่างใสจริงๆจุดด่างๆดำๆสีผิวไม่สม่ำเสมอจางลงนะใช้แบบต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องคือใช้เป็นประจำผิวจะยิ่งเนียนใสนะคะใครก็ชอบเนาะผิวเนียนใสกระจ่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะเนื้อโลชั่นเข้มข้นค่ะท่านฟังค่ะแต่เขาซึมเร็วนะไม่ต้องกลัวว่าจะเปลอะเปื้อนเสื้อผ้าหรือบะหรือเปล่าทาบ่อยก็ไม่เป็นไรนะทาบ่อยไม่เป็นไรเลยทีเดียวคุณใช้ได้เท่าที่ต้องการทาไปเลยลูบไล้ไปเลยวนไปวนมาเช้ากลางวันหรือจะเป็นก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่าก็มาเต็มๆถ้าคุณใช้เป็นประจำนี่ระยะเวลาไม่นานคุณจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวสวยนะมีออร่ามาหาคุณเลยค่ะนี่หัวใจของเรานี่เกินร้อยอยู่แล้วแล้วชวนเพื่อนสาวหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่นะมาดูแลผิวสวยๆเลิกกันทีซ่อนผิวหมองๆแล้วออกไปโชว์ไปโชว์เลยไปโชว์ให้ชาวโลกเขารู้ว่าฉันสวยแล้วนะทุกวันนี้สวยแล้วนะเพราะโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยสวยแล้วต้องโชว์ค่ะสังเกตได้เลยใครที่ผิวสวยดูดีมีออร่าไม่ว่าคุณจะหยิบเสื้อผ้าสีไหนมาใส่คุณก็สวยค่ะนะเกิดความมั่นใจขึ้นมาเลยทีเดียวจะไปอยู่ตรงมูไหนโอ้โหความมั่นใจคุณเต็มร้อยรีบดูแลผิวสวยอ่อนเยาว์วัยอ่อนนุ่มละมุนเหมือนเด็กอ่อนทายอายุไม่ถูกอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าโลชั่นของเภสัชเขาอยู่ดูแลผิวสวยกันมาเนิ่นนานทุกคนนี่ไว้วางใจเลยค่ะทวีปลาตรงนี้นะรักคิดถึงกันก็บ่ายโมงถึงสองโมงเย็นพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่0899031782

0: 0638 0638
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดริมป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99

0: 5%โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
1: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะไปกันได้ค่ะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะที่นี่ศูนย์บริการแบบครบวงจรทั้งฝ่ายขายทั้งหลังการขายทั้งศูนย์สอมสีและตัวถังรถยนต์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ยังว่างงานอยู่นะคะทางบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเขารับสมัครพนักงานที่ปรึกษาการขายด้วยหลายอัตราด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่คุณสมบัติเนี่ยวุฒิการศึกษาปวช.หรือว่าเทียบเท่าขึ้นไปก็กรอกข้อมูลได้นะคะไปที่เพจของบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีก็ได้นะคะจะมีเงินเดือนประจำเนี่ย 8,000 บาทมีคอมมิชชั่นเนี่ยไม่จำกัดนะคะไม่กดดันยอดขายใช้สื่อออนไลน์ได้ทุกชนิดมีใจรักในการบริการยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่นะคะไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน35ปีสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0815524735 0815524735หรือว่าใครที่อาจจะเป็นช่างนะคะตอนนี้เขาก็เปิดรับสมัครพนักงานช่างยนต์1ตำแหน่งคุณสมบัติวุฒิการศึกษาปวช.นะคะหรือว่าเทียบเท่าก็ได้ติดต่อที่086322 1869นะคะอันนี้แผนกช่างอันนี้ติดต่อกันได้ทางแผนกช่างนะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายขายเนี่ย0815524735กับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าน้ำนะน้ำล้นถนนหลายๆพื้นที่ใครที่ใช้รถมิว X อยู่เนี่ยนะคะฝนตกน้ำเริ่มเจิ่งนองเนี่ยนะคะรถเขาก็จะลุยน้ำได้สูงสุดถึง800มิลลิเมตรด้วยกันมั่นใจทุกเส้นทางนะคะอีซูซูทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกที่สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะให้ต้นไม้ของคุณเจริญเติบโตงอกงามดีนะคะปรับปรุงดินกันก่อนเลยโครงสร้างดินถ้าหากว่าดินดีทุกอย่างปัญหาจบเลยนะคะต้นสมบูรณ์พืชแข็งแรงผลผลิตมั่งคั่งยั่งยืนด้วยนะคะทำให้ต้นไม้ของคุณเนี่ยเจริญเติบโตลองไปใช้ที่บ้านกันดูก่อนก็ได้หากว่าสนใจโทรคุยกันได้นะคะที่0638564789 0638564789ค่ะช่วงนี้นะคะคุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันนะคะออกอากาศเพิ่มเติมกันที่สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะบางครั้งหลายๆท่านบอกว่าฟัง AM จริงๆอย่าไปคิดถึงสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเขาบอกว่า AM เนี่ยจะเชยบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้เนี่ย AM เป็นระบบสเตอริโอนะเป็นระบบสเตอริโอเสียงดังฟังชัดแล้วก็ฟังได้ไกล AM 612เนี่ยฟังได้ไกลประมาณ30กว่าจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆท่านที่อยากจะสนับสนุนรายการกับดีเจหน่อยนะคะยินดีทุกท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะฟังบทเพลงที่แนะนำกันมาจากช่องสาลิกากันก่อนเลยตอนนี้แนะนำกันไว้แล้วกับบทเพลงยอดกัลยาณีค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
2: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 564789 063854789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายนะคะของรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณในช่วงของบทเพลงลูกกรุงกันแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะหลังข่าวเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันต่อกับบทเพลงลูกทุ่งในช่วงหน้าฟังเพลงลูกกรุงช่วงนี้ส่งท้ายกันไว้ก่อนเลยค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
10: จะเรียนทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำที่มีคราบน้ำมันด้านเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งวางทุ่นดักจับคราบน้ำมันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: ปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบลักษณะคล้ายน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลหัวว่าขอไปครับตำบลหัววาขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสและใช้น้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบคุณทิตารีสายสว่างเรียนครับ
4: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรีออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลังพบสิ่งผิดปกติบนผิวน้ำเป็นคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแนวยาวในพื้นที่น้ำท่วมประมาณ1กิโลเมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำงดลงเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบหากจำเป็นต้องปฏิบัติงานใกล้พื้นที่เสี่ยงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือยางรองเท้าบูทกันน้ำงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่ออุปโภคหรือบริโภครวมทั้งหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำหรือเก็บพืชในบริเวณนั้นมารับประทานหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคราบหนาแน่นเพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยที่อาจจะทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะทั้งนี้หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำในประกาศโดยหากสัมผัสบริเวณผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและหากมีอาการผิดปกติเช่นผื่นคันแสบตาคลื่นไส้เวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์ณสถานพยาบาลใกล้เคียงทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้เร่งลงพื้นที่ดำเนินการวางทุ่นเพื่อดักจับคราบน้ำมันแล้วทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดเสนารักษ์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวอบต.เกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยปัจจุบันมีประชาชนอพยพเข้าพักพิงประมาณ250คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมพร้อมแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 0698564789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คนในช่วงที่3แล้วนะคะช่วงของบทเพลงลูกทุ่งนะคะมีแนะนำบทเพลงเข้ามาหลายสายแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงจัดให้เนาะรวมถึงสายล่าสุดนะจากช่องสาริกานางฟ้าสีขาวก็เดี๋ยวตะเรียงกันตามลำดับกันเลยทีเดียวนะช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะวันนี้วันที่6ตุลาคม2569นะคะวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะมีปริมาณน้ำเก็บกักไว้เนี่ย944ล้านลูกบาทเมตรนะคะก็คือ 108% ของเขื่อนเนาะของความจุนะคะระบายน้ำเนี่ย500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือแบบทรงตัวนะคะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่าน719 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนะคะท้ายเขื่อนพระราม6เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะคะ1เมตรถึง1ถึงเมตร20นะคะพื้นที่เฝ้าระวังก็คือบริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสาลาลอยวังแดงโพเอนแล้วก็ปากท่าด้วยแม่น้ำป่าสักเนี่ยนะคะจะไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี429Bอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครนะคะปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยเฉลี่ย 2,283 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะควบคุมไม่เกิน 3,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเขาบอกว่าไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่นะกรุงเทพมหานครด้วยหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบกันเพราะนั้นท่านใดที่มีข่าวสารอะไรหรือฝากอยากฝากข่าวสารอะไรก็โทรกันมาได้นะคะที่0899031782ค่ะแต่สำหรับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเขามากกว่าความช่วยเหลือนั่นก็คือเดินเคียงข้างคุณในทุกเวลานะคะอีซูซูห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะมอบส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ด้วยนะคะ 30% เลยทีเดียวฟรีบริการตรวจเช็คสภาพรถนะคะยกเว้นอุปกรณ์ประดับยนต์แบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็ยางรถยนต์ด้วยที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูทุกทั่วประเทศนะคะเงื่อนไขเนี่ยก็ตามที่บริษัทกำหนดนะคะเพราะนั้นใครที่มีรถยนต์อีซูซูอยู่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย11สิงหาคมถึง30ธันวาคม2569ก็สามารถนำรถไปตรวจเช็คกันได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามกันที่081-552-4735-036-425-191-3 ค่ะบ้านติดรีสอร์ทนะคะตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยถ้าหากว่าใครที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แวะพักบ้านติดรีสอร์ทได้นะคะบ้านพักจะอยู่ห่างจากเขื่อนประมาณ4กิโลใกล้ตลาดพัฒนานิคมด้วยใกล้วังม่วงนะเพราะว่าวังม่วงเนี่ยจะเป็นเขตที่ติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยมาเที่ยวเขื่อนมาชมเขื่อนมาไหว้หลวงปู่ใหญ่ไปชมเขาขึ้นไปเขาพญาเดินธงอากาศสูงอากาศดีวิวสวยนะคะแล้วก็ลงมาชมรถไฟลอยน้ำต่อกันนะคะหรือท่านใดที่อยากจะเช็คอินกันก่อนหรือว่าจะเช็คอินทีหลังก็โทรได้ที่0899031782กับ0899031782นะคะและสำหรับหลายๆท่านที่ปลูกพืชอยากจะให้งอกงามดีเจริญเติบโตดีนะคะต้นแข็งแรงใบเขียวเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีใช้ปรึกษาซับไบโอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงดินทำจากธรรมชาติใช้ง่ายแค่หว่านลงดินเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะดูแลดินให้ดีได้ดินดีดินสมบูรณ์ต้นไม้ของคุณก็จะดีด้วยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะจะใช้ขนาดแบบทดลองนะคะเขามีขนาดทดลองด้วยถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจจะซื้อไปใช้ก่อนนะคะโทรได้ที่0638564789 0638564789ค่ะฟังเพลงเรียงลำดับกันไปเลยนะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจจากพี่ประชุมแล้วก็จุดอับสัญญาณจากคนหลังเขาอุทัยธานีค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
3: พันเจริญลบบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 064789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236
3: ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ ทิพย์เทวีอโรมานะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่อยากจะโทรพูดคุยกันเนาะว่าผลสมุนไพรทิพย์เทวีเนี่ยเขามีอะไรบ้างเนี่ยนะคะโทรคุยได้โทรปรึกษาเรื่องสมุนไพรก็ได้นะคะที่063-856-4789 063-856-4789ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะดื่มกาแฟให้แบบหอมกรุ่นกลิ่นกาแฟแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรแล้วก็ประโยชน์จากวิตามินด้วยเนี่ยนะคะกาแฟทิพย์เทวีนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังนะคะดื่มกาแฟกันก็เพื่อผ่อนคลายเนาะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยแต่ยังได้ประโยชน์ของสมุนไพรและวิตามินเพิ่มอีกด้วยสนใจสอบถามกันได้นะคะที่063-856-4789 063-856-4789ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะได้รถยนต์ที่มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งแข็งแรงประหยัดค่าบำรุงรักษาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงนะคะอีซูซุทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกที่เลยมาพิสูจน์ความพร้อมกันได้นะคะกับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีทั้ง Mil X ทั้ง D-Max หรือว่าจะเป็นรถบรรทุกเราก็มีนะคะท่านใดที่อยากจะทดลองรุ่นที่เราต้องการจะซื้อไปใช้ไม่ว่าจะเป็น Mil X หรือ D-Max เนี่ยนะคะโทรคุยได้จะสอบถามดอกเบี้ยสอบถามเงินดาวหรือว่าอยากรู้ว่าโปรโมชั่นที่เราต้องการเนี่ยหรือว่าข้อเสนอที่เราต้องการเนี่ยมีแบบนี้ไหมนะคะโทรได้เลย0815524735 0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ห่างประมาณ4กิโลเมตรพักผ่อนสบายๆได้นะคะกับบ้านดิดรีสอร์ทบ้านดิดรีสอร์ทเนี่ยบ้านพักจะเป็นหลังๆนะคะเป็นส่วนตัวไม่แออัดเป็นแบบสบายๆจอดรถหน้าห้องพักก็สามารถที่จะเดินเข้าห้องพักกันได้เลยนะคะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้ที่0899031782ค่ะ089-903-1782ค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของฝนฟ้าตกลงมาหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ก็น้ำท่วมสูงนะคะเพราะนั้นการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดอุทกภัยหรือว่าบางท่านเนี่ย อาจจะท่วมอยู่แล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยศึกษาแล้วก็วางแผนเส้นทางการอพยพไปยังจุดปลอดภัยแล้วก็พื้นที่สูงเตรียมอุปกรณ์ช่วยลอยตัวนะคะที่หาได้ง่ายอย่างเช่นพวกเสื้อชูชีพถังแกนลอนพลาสติกเปล่าปิดฝาไว้หรือว่ายางรถยนต์อันนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารยารักษาโรคไฟฉายนะคะแล้วก็เก็บเอกสารไว้ที่สำคัญไว้ในซองที่สามารถกันน้ำได้จะได้ปลอดภัยนะคะการป้องกันเนี่ยมีเขาบอกว่ามีหลักอยู่4ห้ามแล้วก็4ให้นะคะ4ห้ามก็คือห้ามหาปลาในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะ คะในโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำเขาเรียกว่าไหลหลากเนี่ยนะคะเพราะว่าเสี่ยงจากการถูกน้ำพัดพาไปแล้วก็พลัดตกจุดน้ำลึกไปได้ห้ามดื่มสุราแล้วก็ลงน้ำหรือว่าเล่นน้ำนะคะห้ามเดินผ่านหรือว่าขับรถผ่านฝ่าน้ำท่วมไปแล้วก็ห้ามลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมเพราะว่าอาจจะพลัดตกหรือว่าถูกกระแสไฟฟ้าดูดก็ได้อันที่4ให้ก็คือให้อพยพไปยังพื้นที่สูงให้สวมเสื้อชูชีพแล้วก็ให้เดินทางเป็นกลุ่มแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารด้วยนะคะฟังจากรายการของดีเจหน่อยก็ได้นะคะเราออกอากาศกันตั้งแต่ 9:00 นจนถึงเที่ยงที่สถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 MHz แล้วก็ทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612 GHz ด้วยนะคะแม่ดอกบัวแดงค่ะเสียงร้องของคุณไวยพ์เพชรสุพรรณแนะนำกันมาจากหน้าพลานต่อกันด้วยนางฟ้าสีขาวจากช่องสาริกาค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่น

0: ด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: ค่ะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้นะคะที่บ้านดิดรีสอร์ทค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำท่วมอย่างที่บอกกันนะทางกรมควบคุมโรคก็เตือนนะคะในช่วงของเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะเฝ้าระมัดระวังโรคของฉี่หนูนะคะเพราะว่าฉี่หนูเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายนะคะฉี่หนูหรือว่าเลฟโตไปโรซิสนะคะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกน้ำท่วมขังชื้นแฉะนะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆต้องระมัดระวังนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์นะคะที่มีอยู่อย่างเช่นพวกหนูสุนัขนะคะโคกระบือสุกรแพะแกะพวกนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโรคฉี่หนูเลยแต่ว่าติดจากเชื้อหลายๆพันหลายชนิดที่สัตว์นี่แหละนะคะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มหรือว่าเยื่อบุตาจมูกปากที่มาสัมผัสพวกน้ำหรือว่าดินโคลนที่มันปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะอาการก็จะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวกลิ่นต่างๆเนี่ยถ้ากลิ่นโคลนเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยโดยเฉพาะตามพวกน่องพวกอะไรพวกนี้เราก็จะปวดเมื่อยด้วยคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงถ้าหากว่ามีอาการดังกล่าวพวกนี้เนี่ยให้รีบไปพบแพทย์นะเพราะว่าอย่าซื้อยามากินเองจะเกิดอันตรายนะคะพบแพทย์เร็วก็ยิ่งมีโอกาสที่จะหายเร็วนั่นเองค่ะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเป็นห่วงกันด้วยกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะส่วนในช่วงที่หลายๆท่านนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่นะคะถ้าหากว่าอันนี้บอกกันไว้ก่อนเนาะเป็นการเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 3,000 บาทเนี่ยนะคะอันนี้ฝากข่าวกันมาจากทางเทศบาลตำบลท่าศาลานะคะคุณสมบัติเนี่ยผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดกรณีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้แบบรับรองได้นะคะเสียชีวิตแล้วมีใบมรณะด้วยแล้วก็ผู้ที่ไปยื่นขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพต้องมีนะคะช่องทางก็คือมีทั้งกรุงเทพมหานครยื่นที่สำนักงานเขตทั้งหมด50เขตด้วยกันต่างจังหวัดก็ยื่นที่พมจ.ก็ได้นะคะที่ว่าการอำเภออบต.เทศบาลหรือว่าที่เมืองพัทยาในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั่นแหละนะคะแล้วต้องยื่นขอภายใน6เดือนนะคะนับจากวันที่ออกใบมรณะมานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ช่วงท้ายกันพอดีนะคะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการทุกท่านเลยทั้งทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 MHz และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612 kHzด้วยนะคะความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะสำหรับในวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนลดค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนช่วยผู้ประสบภัยและสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่บางคล้าฉะเชิงเทรายังวิกฤตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
6: กรมการปกครองมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศตรงวันที่2ตุลาคม2569เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงน่าเป็นห่วงจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทั้งตำบลหัวไส่และตำบลบางจะเก็ดขอไปครับตำบลบางกระเจ็ดถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบเต็มพื้นที่กระแสน้ำไหลตัดผ่านถนนอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้ล่องเรือออกจากด้านหลังวัดลาดบัวขาวหมู่6ตำบลหัวไซมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดพบว่าน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวและบ่อกุ้งของชาวบ้านจนกลายเป็นผืนน้ำต่อเนื่องทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและสัตว์เลี้ยงซึ่งหลายจุดยังเป็นพื้นที่น้ำลึกและเข้าถึงได้ยากจำเป็นต้องใช้เรือในการนำสิ่งของและอาหารเข้าไปช่วยเหลือตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับขบวนการลำเลียงไอซ์ยึดของกลางได้ล็อตมหึมากว่า600กิโลกรัมคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
7: นายสินสุขถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มพร้อมได้ของกลางยาไอซ์600กิโลกรัมหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่เตรียมใช้รถเก๋ง2คันลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยใช้เส้นทางภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคกลางเพื่อส่งมอบให้กับเครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเปิดปฏิบัติการเกาะติดเฝ้าระวังและสะกดรอยติดตามความเคลื่อนไหวเป้าหมายกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายทั้ง2คันขับผ่านจุดตรวจ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลพบุรีค่ะ
9: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
10: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
11: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารสำหรับรายการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะ
3: ทุกคนคิดว่าประชาธิปไตยสำคัญไหมครับคำตอบของทุกคนน่าจะเหมือนกันนั่นก็คือสำคัญถูกต้องครับและเพราะความสำคัญนี้เราต้องให้ประชาชนทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของประชาธิปไตยกกต.จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมาหรือเรียกสั้นๆว่าสสปชต.โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของคนในตำบลเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้มีพลเมืองคุณภาพซึ่งเหมือนห้องสมุดประจำตำบลในการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือตำบลมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งกกต.ได้ส่งเสริมสสปชต.มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นวาระแห่งชาติผ่านภาคีเครือข่ายสสปชต.ที่มีอยู่ทุกตำบลทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปลูกฝังเด็กและเยาวชนตามหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างในแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนตลอดการเดินทางที่ผ่านมาสสปชต.ได้เติบใหญ่แข็งแกร่งอย่างเป็นรูปธรรมพูดง่ายๆคือสสปชต.เปรียบเหมือนโรงบ่มเพาะประชาธิปไตยในระดับตำบลที่ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตลอดไป
12: สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมเกียรติพงษ์ไหวพริบพนักงานการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีครับรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในวันนี้นะครับผมมีสาระความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าสสปชต.ว่ากรรมการเหล่านี้ท่านเป็นใครมาจากไหนและท่านมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้ตั้งแต่บัดนี้เลยครับ
13: สวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือกรรมการสสปชต.เราลองมาดูกันค่ะว่ากรรมการสสปชต.นั้นเป็นใครและมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเมื่อมีหลักสูตรพลเมืองคุณภาพแล้วมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้แล้วเราจึงต้องสร้างกลไกเชื่อมต่อความรู้สู่การลงมือทำสร้างศูนย์กลางในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยให้แผ่ขยายสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศใช่ค่ะโจทย์นี้ไม่ง่ายแต่เป็นจริงด้วยการเอาจริงเอาจังของผู้นำความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับการสานพลังภาคีเครือข่ายและประชาชนในท้องถิ่นอย่างที่ท่านผู้ชมได้ทราบมาแล้วการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยในระดับพื้นที่จากเดิมที่มีแต่กลไกของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนับจากนี้กกต.มีสสปชต.เป็นเครือข่ายและศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านยังผลให้กกต.ทำงานได้อย่างเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้นสสปชต.แต่ละแห่งจะมีกรรมการไม่น้อยกว่า9คนซึ่งที่มาของกรรมการนั้นมาจากประชาชนเช่นปลาชาวบ้านกรรมการหมู่บ้านกรรมการกองทุนกลุ่มสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และครูกศน.ตำบลเป็นต้นค่ะถ้าจะพูดกันแล้วสสปชต.จะเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของพลเมืองในการทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกลไกสำคัญก็คือกรรมการสสปชตซึ่งหากกรรมการไม่รู้จักบทบาทหรือหน้าที่ของตนหรือรู้แล้วแต่ไม่ทำภารกิจของสสปชตก็จะไม่ประสบความสำเร็จเป็นแน่ค่ะแล้วกรรมการสสปชตนี้มีหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะประการแรกบริหารจัดการศูนย์กรรมการสสปชตควรทำหน้าที่บริหารสสปชตให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆเช่นมีการจัดที่ทำการสสปชตให้มีความพร้อมในการทำงานมีการจัดประชุมกรรมการสสปชตเป็นประจำโดยจัดทำแผนปฏิบัติงานของสสปชตเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการทำงานรวมถึงการประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำองค์กรเครือข่ายรวมทั้งอาสาสมัครหน่วยงานในพื้นที่เช่นชมรมผู้สูงอายุกลุ่มสตรีอสม.กรรมการหมู่บ้านอสปช.เป็นต้นค่ะประการที่2ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกรรมการสสปชต.มีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองแก่ประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยสามารถดำเนินการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการอบรมให้ความรู้หรือวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนเพื่อให้เกิดเวทีการพูดคุยและสอดแทรกวิถีประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมของตำบลหมู่บ้านค่ะประการที่3ขยายเครือข่ายพลเมืองสร้างฐานพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหมู่บ้านกรรมการสสปชตไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จโดยลำพังจำเป็นต้องมีเครือข่ายครอบคลุมเข้าร่วมในการปฏิบัติงานจะได้เข้าถึงทุกพื้นที่และงานมีความต่อเนื่องดังนั้นกรรมการสสปชตจึงควรแสวงหาบุคคลที่มีความประสงค์เข้ามาร่วมปฏิบัติงานเพื่อเข้ามาเป็นเครือข่ายโดยจัดทำทะเบียนสมาชิกที่เป็นเครือข่ายแล้วถ่ายทอดแนวคิดและความรู้ในการปฏิบัติงานเมื่อมีภารกิจก็ประสานงานให้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานได้ค่ะประการที่4ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนกรรมการสสปชตผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนต้องทำให้เห็นว่าหมู่บ้านตำบลของตนก็มีความสามารถในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นได้ด้วยพลังของพลเมืองในชุมชนหากทำได้ก็จะเป็นแบบอย่างขยายผลถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นได้อีกด้วยเป็นการยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยและยังเป็นต้นแบบในการขยายผลให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าประชาชนสามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาชุมชนได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยโดยไม่นั่งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของชุมชนโดยกระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆได้และพัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะประการที่5ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในตำบลภารกิจการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยจะทำให้คนในสังคมรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสิทธิเสรีภาพหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีและปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่แตกแยกวุ่นวายบ้านเมืองพัฒนาได้อย่างเต็มที่สังคมมีความเป็นธรรมประชาชนมีความสุขคือสุดยอดปรารถนาของคนไทยทุกคนเช่นการใช้หลักประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่มาจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในชุมชนยึดหลักเหตุผลโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่และรับฟังเสียงข้างน้อยเมื่อได้กฎกติการ่วมกันทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติและประการที่6ประการสุดท้ายนะคะมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนดังนั้นกรรมการสสปชตจะมีบทบาททำให้การเลือกตั้งในตำบลหมู่บ้านเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะเข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งด้วยตนเองเช่นการรณรงค์ให้ความรู้การเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.แล้วกรรมการสสปชต.ยังควรจะสนับสนุนให้เครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นการให้ความรู้การรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์การร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเป็นอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งเป็นต้นค่ะในฐานะที่กรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้นำเครือข่ายองค์กรต่างๆในพื้นที่หากเราสามารถดึงสมาชิกในกลุ่มองค์กรมาร่วมสนับสนุนสสปชตได้ก็จะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จดังนั้นภารกิจของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรจึงมีดังนี้ค่ะประการแรกนะคะขยายผลหลักสูตรพลเมืองคุณภาพสู่สมาชิกกลุ่มองค์กรของตนเช่นการเล่าให้ฟังอธิบายสอดแทรกเนื้อหาในการประชุมอบรมในหลักสูตรอื่นๆหรือจัดอบรมตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพประการที่2แสวงหาอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสสปชตผลจากการขยายหลักสูตรจะพบว่าแต่ละกลุ่มองค์กรจะมีกรรมการหรือสมาชิกหลายคนที่มีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองและกระตือรือร้นสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมกับสสปชตดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะทาบทามชักชวนให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสสปชตและเพื่อสะดวกในการประสานกิจกรรมให้จัดทำฐานข้อมูลหรือทะเบียนอาสาสมัครไว้ด้วยประการที่3บูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับสสปชตกรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้นำกลุ่มองค์กรจึงสามารถบูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับแผนงานขององค์กรตนหรือบูรณาการแผนงานโครงการขององค์กรเข้ากับแผนงานโครงการหรือกิจกรรมของสสปชตได้ทั้งแผนประจำเดือนประจำปีจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและหนุนเสริมซึ่งกันและกันทำให้การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและมีพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยในหมู่บ้านตำบลมากขึ้นค่ะประการที่4นำหลักประชาธิปไตย6หลักเป็นแนวทางการทำงานในกลุ่มองค์กรกรรมการสสปชตต้องเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นแบบอย่างในการนำเอาหลักประชาธิปไตยทั้ง6หลักมาเป็นแนวทางการทำงานในกลุ่มองค์กรของตนเช่นหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมหลักสิทธิและเสรีภาพใช้สิทธิและเสรีภาพในขอบเขตโดยไม่ละเมิดคนอื่นหลักความเสมอภาคให้โอกาสทุกคนโดยเท่าเทียมกันหลักเหตุผลตัดสินใจลงมติวินิจฉัยปัญหาต่างๆโดยใช้เหตุใช้ผลยึดหลักเสียงข้างมากโดยเคารพและรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยหลักพลดอนภาพสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ไม่ใช้ความรุนแรงหลักนิติธรรมใช้กฎหมายระเบียบต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะเห็นว่าคณะกรรมการสสปชตโดยลำพังนั้นคงจะไม่สามารถทำให้ภารกิจที่สำคัญที่มีผลต่อการแก้ปัญหาชุมชนการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและความมั่นคงของบ้านเมืองสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสสปชตจะต้องทำงานร่วมกับคนหลายกลุ่มหลายภาคส่วนให้เกิดพลังการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนภายในชุมชนค่ะประชาธิปไตยที่มั่นคงยั่งยืนประชาชนต้องเป็นผู้สร้างเองซึ่งก็คือกรรมการสสปชตทุกท่านค่ะ
14: เพราะการสร้างประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตศูนย์กลางที่หลอมรวมผู้มีหัวใจมุ่งมั่นร่วมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสานพลังอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนขับเคลื่อนสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมด้านประชาธิปไตยในทุกมิติด้วยความเสียสละสร้างชุมชนที่ไร้ซึ่งการทุจริตสร้างสังคมแห่งความสงบสุข
15: การซื้อเสียซื้อเสียงเราก็เห็นบ้างหลังจากมีสสปชตขึ้นมาเราก็มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆเรื่องของการซื้อสื่อขายเสียงเขารู้จักหน้าที่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจในจุดนี
16: ้ได้ผลเยอะนะทุกหมู่บ้านออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากเกือบจะ 100% นะครับ
14: ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสสปชตที่มีความเข้มแข็งพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ทุกพื้นที่ทุกชุมชนสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความผาสุกความกินดีอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป รับชมเรื่องราวดีๆและติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งกกต.
12: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสสปชตท่านจะเห็นได้ว่านะครับตามแนวคิดพื้นฐานของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยเขาจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนตำบล นะครับในการร่วมคิดร่วมทำพัฒนาและก็ช่วยกันส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านนะครับที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในบทบาทของคณะกรรมการสสปชตที่ท่านได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับและก่อนจบรายการในวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือการเลือกตั้งอบต.นั่นเองครับซึ่งทั้งสมาชิกและนายกเนี่ยจะครบวาระพร้อมกันในวันที่27พฤศจิกายน2568และกกต.ได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่11มกราคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดยเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งสมาชิกอบต.และก็นายกอบต.นะครับเว้นแต่อบต.ใดเนี่ยที่นายกลาออกหรือเสียชีวิตและได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกไปแล้วนั้นในวันที่21มกราคม2569เนี่ยอบต.นั้นผู้มีสิทธิ์ก็จะเลือกตั้งได้เฉพาะสมาชิกอบต.เท่านั้นครับและท่านที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งท่านสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่1ถึง5ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลของท่านได้เลยนะครับแล้วพบกับรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
11: และรายการของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและอย่าลืมติดตามรับฟังรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันนะครับวันนี้ในช่วงเช้านะครับเราไปติดตามเหตุการณ์ในช่วงเช้ากันก่อนนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณฉวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ
2: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นการประชุมต่อเนื่องค่ะในวันที่7ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวรายสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังมีสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำไม่สามารถที่จะระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นแม้กระทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงที่อำเภอบางบานอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางประม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำขังอย่างต่อเนื่องในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาบ้างในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมค่ะ
1: ครับถึงแม้ว่ากระแสข่าวนะครับแล้วก็ความสนใจนี่จะไม่เข้มข้นนะเท่ากับน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่จะต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ต้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาเป็นรายชุมชนว่าใครนะครับยังไม่เข้าถึงการช่วยเหลือใครเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นจะต้องอพยพออกมาจึงต้องเร่งพาออกมาให้ได้และศูนย์พักพิงนะครับหากมีอะไรที่ขาดเหลือก็ขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้สำหรับเรื่องของการเยียวยานะครับในขณะนี้ก็รายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วนะครับประมาณ600รายโดยจะเริ่มทยอยโอนไปเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมาพร้อมเน้นย้ำนะครับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายอำเภอก็จะต้องสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังปภ.ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าเนื่องจากงบประมาณนะครับในส่วนของการเยียวยานะครับสำนักงบประมาณก็ได้รับอนุมัตินะครับจากคณะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เงินนะครับก็ได้จัดสรรมาให้ทางปภ.แล้วก็ปภ.ก็ได้โอนงบประมาณนี้นะครับไปยังธนาคารพร้อมที่จะจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอสถานการณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายอันนี้ก็ตามนโยบายและก็ข้อสั่งการที่ท่านได้สั่งการมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือเร่งส่งเข้ามาและเร่งโอนกลับเข้าไปนะครับซึ่งปภ.ก็ได้ประสานกับธนาคารอมสินก็ขอให้ธนาคารนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่ในการเร่งโอนเงินไปยังประชาชนนะครับซึ่งก็ไม่น่าว่าจะใช้เวลานานก็โอนไปยังบัญชีต่างๆแล้วก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพื่อความรวดเร็วเพราะฉะนั้นการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆนะครับก็ให้จบที่ปภ.ไม่ใช่ว่าส่งไปที่อมสินแล้วก็ไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็ ให้เชื่อถือนะครับปภ.เป็นเจ้าของหลักคือว่าเจ้าของบัญชีหลักนะครับตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความรวดเร็วครับ
2: ค่ะในช่วงท้ายของการประชุมนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยังได้เน้นย้ำค่ะสำหรับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จังหวัดน้ำท่วมหรือว่าในขณะนี้น้ำท่วมขังอยู่นะคะโดยขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงนายกอบจ.เพื่อที่จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนที่จะต้องย้ายที่พำนักอาศัยมาอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆด้วยมาตรฐานสูงสุดที่จะทำให้ได้รับความสะดวกถูกสุขอนามัยตามที่ได้มีการตกลงหารือกันไว้ค่ะ
1: นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับในช่วงวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะก็มีกำหนดการนะครับในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการเตรียมกำลังและเครื่องมือตลอดจนการบูรณาการความพร้อมนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับหากว่าเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับกำหนดการสำคัญนะคะในช่วงเวลาประมาณ 13:40 นาทีค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะนะคะจะไปตรวจพื้นที่ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองร.1ค่ะจากนั้นเดินทางไปยังกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42ที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากมณฑลทหารบกที่42และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลากรมอุตุนิยมวิทยาขออภัยค่ะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสงขลาสำนักทรัพยากรน้ำที่8เทศบาลนครหัดใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: นะครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้สั่งการนะครับนอกจากนี้

0: อีกประเด็นสำคัญนะครับก็คือจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมการรับมือกับแนวโน้มนะครับของสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตนได้เห็นประชาชนนะครับได้แชร์อินโฟกราฟิกกันอย่างแพร่หลายเรื่องของการเฝ้าระวังฝนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่14ตุลาคมถือว่าเป็นช่วง10วันอันตรายดังนั้นนะครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอและจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและก็เมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนก็จะต้องเน้นย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ประกาศไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้กาดตกหรืออย่าให้การสื่อสารขาดตอนช่วงนี้นะครับภาคใต้ก็จะต้องเร่งรัดนะครับในการจัดทำแผนเผชิญเหตุในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยเพราะว่าสถานการณ์ฝนก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านได้ลงพื้นที่ไปที่เขตลาดกระบังนะคะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและที่สำคัญค่ะไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านได้ตรวจการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมกับมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในศูนย์พักพิงภายในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะคะโดยรับฟังบรรยายสรุปค่ะจากการดำเนินการจากทางด้านของเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับตรวจเยี่ยมชุดแพทย์รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกรมแพทย์ทหารบกนะคะที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เคหะร่ม9โซน10นะคะและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีการประสานความช่วยเหลือและร่วมหารือแผนปฏิบัติต่างๆกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมขังท่วมบ้านเรือนประชาชนกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชนซึ่งกองทัพบกนะครับก็ยังคงติดตามและก็ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับบูรณาการนะครับกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในทันทีโดยได้เตรียมกำลังพลนะครับอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นนะครับยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ให้พร้อมนะครับสำหรับการรองรับสถานการณ์รวมทั้งการวางแผนรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความสูญเสียต่อประชาชนนะครับให้ได้มากที่สุดครับ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกองทัพบกเนี่ยได้มีการระดมสภากำลังและจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอย่างครอบคลุมในทุกมิติโดยมีทางด้านของผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์อย่างเช่นเรือยางเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและที่สำคัญนะคะการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะกลุ่มเปราะบางมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีเด็กนะคะในเรื่องของผู้สูงอายุอันนี้ก็ด้วยนะคะที่ยังคงติดค้างในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเนี่ยก็ให้ดำเนินการนะคะช่วยเร่งช่วยเหลือในเรื่องของการอพยพค่ะพร้อมกันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ที่เริ่มที่จะน้ำลดแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าทำความสะอาดแล้วก็จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลภายหลังน้ำลดด้วยค่ะ
0: นะครับก็ล่าสุดนะครับในช่วงบ่ายที่จะถึงนี้นะครับท่านรองผู้จัดการทหารบกก็พร้อมคณะท่านก็จะได้ลงไปตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมนะครับในจังหวัดปราจีนนะครับเดี๋ยวมีภาพยังไงเดี๋ยวก็จะได้นำเสนอต่อไปนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทชาคิดอุจรัตน์นะครับแม่ทัพภาคที่4ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับร่วมให้การต้อนรับและได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันโดยมีพลเอกสุริยจุลนนท์นะครับ ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายอารีวงอารยะนะครับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแล้วก็มีนายไพรัตน์เพชรยวนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

0: ฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมในให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงมิใช่เพียงการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เท่านั้นแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่เพิ่มความรู้ความเข้าใจและสร้างความผูกพันต่อเพื่อนและครอบครัวอุปถัมภ์อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับสำหรับโครงการสันจะได้สู่ใจใต้รุ่นที่47นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่4ของพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งประกอบด้วย3จังหวัดนะครับก็คือพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่ก็จะมีการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์นะครับจากทั้ง3จังหวัดจังหวัดละ20ครอบครัวที่มีความพร้อมนะครับในการดูแลเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาพำนักมาเรียนรู้สังคมใหม่มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆตลอดจนครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเพื่อเป็นการเปิดมุมมองของตนเองให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็นำความรู้เนี่ยพร้อมกับประสบการณ์กลับไปพัฒนาในท้องถิ่นของตนต่อไปครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของยอดผู้ที่สมัครพลทหารอาสากันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เนี่ยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนะคะก่อนที่เราจะมีการเข้ารายการเมื่อสักครู่นะคะคุณบุญยลิศก็มีการเช็คนะคะว่ามียอดผู้สมัครเนี่ยล่าสุดน่าจะเป็นประมาณ 12,522 นายนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเกิน 50% ของเป้าหมายนะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าหนึ่งในนี้จำนวนเป็นน้องเยาวชนอายุ 18-20 ปีที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้นะคะรวมไปถึงผู้สมัครกว่าครึ่งก็ได้มีการรับรู้ข้อมูลเนี่ยผ่านทางสัสดีซึ่งสะท้อนบทบาทสำคัญของเครือข่ายค่ะในพื้นที่ในเรื่องของการนำข้อมูลและโอกาสเนี่ยไปถึงน้องๆเยาวชนโดยตรงนะคะสำหรับโครงการรับสมัครพลทหารอาสาจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24มกราคม2570และจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนะคะก็จะมีพลทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสที่เลือกได้ทักษะที่เพิ่มขึ้นประสบการณ์ที่มีค่าและเส้นทางสู่อนาคตที่กว้างกว่าเดิมด้วยค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ผู้ฟังครับวันนี้วันอังคารนะครับช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับก็จะได้พูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลครับนักวิชาการและสื่อสารมวลชนตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับพวกเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวีริศคุณสุภาพรนะครับก็ฝนยังตกยังต่อเนื่องเลยนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็อุ่มอรไทยกันทั้งกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลแล้วก็ตามต่างจังหวัดทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นพระมหาคุณที่คุณอย่างยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ณีเนี่ยนะครับได้ถวายถุงจากมูลนิธิโอเคราชประชานุเคราะห์เนี่ยครับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าประมาณจำนวนพันกว่าถุงเนี่ยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทั้งหมดทั้งจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ย20,000กว่าถุงนะครับแล้วก็เชิญพระราชทานจำนวนทั้งหมด300ชุดก็มอบให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีในเรื่องของชุมชนในเรื่องของอุปโภคบริโภคต่างๆที่ลาดกระบังก็ดีนะครับมีท่านพลากรสุวรรณรัตน์เป็นท่านองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นี่นะครับก็ได้มอบ10,000ถุงนะครับขออภัยครับทั้งหมด19เขตด้วยกันที่สะพานสูงทั้งคลองสามวาทั้งลาดกระบังทั้งสายไหมทั้งบางนาทั้งคันนายาบึงกลุ่มแล้วก็พระที่วัดพระศรีหลวงเนี่ยครับบางกะปิหลักสี่แล้วก็ที่ที่โผลโยธินนะครับแล้วก็พระขนงสวนหลวงจตุจักรนะครับหนองจอกแล้วก็วังเขนมินบุรีวังขุนเทียนที่คลองเดือนะครับแล้วก็ปทุมธานีนะครับก็ประมาณมอทั้งหมด20,000กระถุงได้ข่าวจากเมื่อคืนนี้ผมทราบว่าที่จังหวัดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่แปดริ้วนี่นะครับก็ท่วมหนักมากเป็นคลื่นทะเลนี่นะครับที่บางคล้าเนี่ยเพราะว่ามีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางมังกงเนี่ยนะครับก็ไหลผ่านบางคล้าเนี่ยท่วมอย่างหนักมากเลยเนี่ยครับก็จนชาวบ้านบอกว่าเอามาเลยรับไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานใดๆเนี่ยเข้าไปดูเลยนี่นะครับแต่ผมเชื่อว่าวันเนี้ยน่าจะมีหน่วยงานเข้าไปดูแลแล้วเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในขณะเดียวกันที่คลองรังสิตก็เช่นเดียวกันนะครับระหว่างตั้งแต่คลอง2ไปจนถึงคลอง10กว่าเนี่ยก็น้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็หมดต้องเรียนตามตรงว่าอยากจะฝากไปสู่ทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุทกภัยเนี่ยช่วยไปดูแลพี่น้องประชาชนหน่อยเนี่ยนะครับบางมีคนมีผู้เฒ่าผู้แก่คนติดเตียงเนี่ยนะครับก็น้ำก็เรียกก็เคหะร่มเกล้าก็ดีเนี่ยน้ำยังขังอยู่แล้วก็มีคนละลอกใหม่ตกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าสาหัสสาหัสกันมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามท่านผลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชัดชัยวังชวดเนี่ยนะครับได้มีการได้รับมีการที่จะประกอบงานพระราชพิธีพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับในเดือนธันวาคมปีนี้69นี่นะครับและก็จะมีการและพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาเรนทิราทราวดีนี่นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์2570เนี่ยระหว่างวันที่15-19ธันวาคมเนี่ยครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องคอยติดตามเนี่ยครับเพราะว่าพระเจ้าพระพิธีเนี่ยคนไทยก็เฝ้ารอมานานมากแล้วเนี่ยนะครับก็วันที่15ธันวาคมเนี่ยพระพิธีทรงมอบเป็นพระราชกุศลออกพระเมรุนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับแล้วก็เวลา 17:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระบรมมาในไปยังพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นนะครับหรือประมาณสักเที่ยงครึ่งก็ได้นี่นะครับตามหมายกำหนดการบางส่วนจะถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับแล้วก็ในเวลา 8:00 นเนี่ยจะเก็บพระอัฐิของพระองค์ท่านนี่นะครับแล้วก็วันที่18ธันวาคมเนี่ยนะครับเวลา 17:00 นพระยิปิติทรงมาเป็นพระกุศลพระบรมศพเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรื่องที่เราต้องเรียกว่ามีการเตรียมตัวกันพอสมควรแล้วก็ช่วงเวลาต้นเดือนกุมภาพันธ์2570เนี่ยก็คงต้องรอการประกาศในเรื่องรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยก็เร่งสั่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ้าภายในสัปดาห์นี้นะครับไม่ต้องรอพื้นปูเสร็จต้องมีการเร่งระบายน้ำแล้วก็มีการรับมือในเรื่องฝนตกในเรื่องของ ระลอก2เนี่ยครับซึ่งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดูแลในเรื่องของยารักษาโรคในเรื่องของเครื่องเวชภัณฑ์เนี่ยนะครับก็มีท่านอนุทินเนี่ยก็เร่งในเรื่องของเก็บในเรื่องของจัดตั้งศูนย์อพยพให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยและการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการระดมทรัพยากรและเครือข่ายเนี่ยให้เข้าพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับในฐานะที่คุณอัจฉริยะเนี่ยซึ่งเป็นประกระทรวงมหาดไทยสมันทรัตน์เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูแลในกรณีดังกล่าวเลยพุ่งเป้าไปที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วโอนเงินประมาณ 4,700 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับไปยังธนาคารออมสินแล้วก็เร่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี้ยขอเรียกว่าผ่านแอปเนี่ยพุ่งประมาณ1ครัวเรือนต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้นี่นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจจะเกิดฝนตกหนักคาดว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะสูงสุดประมาณเกือบจะแตะถึง2เมตรนี่นะครับเก็บขยะพื้นที่ประสบภัยพันกว่าชุดเนี่ยต้องมีการเร่งรีบช่วยดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับมือฝนตกหนักใน2ช่วงนะครับก็จะมีการจัดเครื่องสูบน้ำเนี่ยปักหลักอยู่4เขตเสี่ยงเนี่ยครับซึ่งกทม.เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่เขตเสี่ยงแต่ใจกลางกรุงเทพมหานครน้ำไม่ท่วมนะครับก็ถือว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นน้ำท่วมที่จากว่าของปี2500ในปี54เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราต้องมีการเตรียมตัวกันแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็บอกว่าอันนี้นะครับถือว่าหนักที่สุดเลยเนี่ยนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรเนี่ยครับอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็บอกว่าสำหรับน้ำท่วมกรุงเทพในปีนี้69เนี่ยนะครับก็ได้ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณความเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะครับคาดว่าอาจจะเสียหายเนี่ยนับหลายล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าผลกระทบในระยะสั้นเนี่ยยังไม่ใช่ในเรื่องของทัวริซึมไครซิสเนี่ยในระดับประเทศนะครับจุดเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ปิดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหรอที่เครื่องบินที่จะขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้กระเป๋าเนี่ยโอ้เต็มแต่เต็มพิกัดเลยเนี่ยครับก็บ่นกันมากมายทีเดียวนะครับซึ่งกระทบต่อการเดินทางและทั้งนี้ก็ดูเรียกว่าหน้าของวันที่สุดก็คือจังหวะของเวลาและแต่ละพื้นที่ผลกระทบอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่อง image นะครับในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของความสำคัญต่างๆเนี่ยเราต้องดูแลกันเนี่ยครับ
1: คร
0: ับสุดท้ายเนี่ยครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็บอกว่าต้องมีการเตือนกันว่าอาจจะมีฝนตกระลอกใหม่และมีพายุลูกใหม่เนี่ยติดตามมาเนี่ยครับข่าวสุดท้ายจริงๆเลยจะมีการประชุมธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศใน IMF เนี่ยนะครับในซึ่งจะมีการสร้างโอกาสแล้วก็รายได้กระตุ้นเศรษฐกิจความเชื่อมั่นในการเงินและการคลังระดับโลกเนี่ยนะครับในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดก็ถือว่าเป็นวันที่เรื่องที่เรามีการปิดถือว่าเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะครับก็เราคงจะต้องดูแลในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมเนี่ยน่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับทั้งหมดอยู่3วันด้วยกันครับท่านผู้ว่าครับก็เป็นข่าวเช่นนี้ทั้งหมดเนี่ยของวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับก็ทุกวันอังคารพบกับท่านได้นะครับก็ปิดท้ายนะครับมาดูการปฏิบัติงานของกองกำลังกันบ้างนะครับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับโดยส่วนสกัดกั้นนะครับของนบยศ24 กองบังคับการควบคุมที่2กรมฐานราบที่13นะครับได้ร่วมกับสถานีเรือหนองคายนะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายนะครับก็ได้ทำการลาดตระเวนและก็เฝ้าตรวจหลังจากที่ได้รับการแจ้งข่าวนะครับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเรือกีบนะครับจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาในบริเวณริมแม่น้ำโขงแล้วก็ก่อนที่จะเร่งเรือกลับไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบนะครับพบว่ามีกระสอบสีดำนะครับจำนวน2กระสอบวางอยู่ก็ได้ตรวจสอบนะครับภายในก็พบเป็นยาบ้านะครับจำนวน 520,000 เม็ดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจยึดของกลางนะครับแล้วก็ส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมายนะครับพร้อมที่จะขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปนะครับอันนี้ก็การปฏิบัติการของกองกำลังชายแดนนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนรื้อขันกั้นน้ำปราจีนนครนายกชี้ต้องเร่งทำความเข้าใจและกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนรื้อขันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกด้านอธิบดีปภ.ชี้ต้องทำความเข้าใจเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรณีรื้อคันกั้นน้ำเพราะต่างฝ่ายต่างได้รับความเดือดร้อนว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ขณะที่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำถึงผลกระทบและการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งนี้สถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกยอมรับว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลไปที่ปราจีนบุรีแต่ไปออกที่บางประกงซึ่งเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำไหลขณะที่เครื่องสูบน้ำทั้งสองของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการรวมไปถึงหน่วยงานต่างทั้งกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็มีการบริหารทรัพยากรกันแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าจะใช้อย่างเต็มกำลังและเป็นหนึ่งเดียวกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สำนักงานเขตวัฒนาประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสำนักงานเขตวัฒนาขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้บริเวณต่อไปนี้โปรดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วยคลองแสนแสบคลองพระโขนงและคลองตันทั้งนี้ทางหน่วยงานจะคอยติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะเช่นเดียวกับสำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวราวุธเร่งช่วยภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสียหายกว่า 2,100 ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
11: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศเพื่อจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยข้อมูลณวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบใน55จังหวัดรวม 4,523 รายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทขณะที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่ามีโรงงานได้รับความเสียหายประมาณ 180-190 แห่ง
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีเฟื่องสกุลค่ะ
13: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
14: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณน้ำใจไมตรีที่ยังมีให้เนาะและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือสวยตัวที่สนับสนุนรายการตรงนี้อย่างดีตลอดมาเนิ่นนานพร้อมๆกับเสือสวยตัวนะคะเสือเสียตัวนี่โอ้โหอยู่คู่กับคนไทยมานานเพราะว่าตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายเราจะรู้จักถ้าจะใช้ยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าเขาจะเจาะจงกันเลยทีเดียวต้องเสือเสียตัวเท่านั้นนะแล้วเขาก็จะปรับปรุงมาตลอดเลยเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของเมืองไทยที่เติบโตด้วยคุณภาพค่ะเพราะนั้นที่ทวีปจะบอกและอธิบายให้ฟังเป็นประจำอยากให้ท่านผู้ฟังเลือกเสือเสียตัวไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้เลือกเลยค่ะเขามีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำมีสูตรโสมเกาหลีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมแล้วก็ยังมียาน้ำเสือเสียตัวสูตร111พี่น้องประชาชนจะรู้จักดีพร้อมกับยาน้ำแก้ไอสูตร11ยากระสายเส้นตราหัวเสือแล้วก็มีสบู่ TG 11ของเสือเสร็จตัวนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวที่ลุงป้าๆยังให้กำลังใจกันล้นหลามเนาะโทรศัพท์กันไม่ขาดสายถึงแม้ว่าจะช้าต่อการได้ฟังเพลงกันแต่ทวีปต้องพยายามเลือกค่ะไม่โกรธกันเนาะขอบคุณคุณลุงสรพงษ์เนี่ยคุณลุงสรพงษ์นี่เหนียวแน่นมากๆเลยต่อการเป็น FC ของเสือเสวยตัวนะบางครั้งโทรศัพท์กลับเข้ามาเนี่ยทวีปรับสายได้บ้างไม่ได้บ้างลุงสรพงษ์ไม่ได้โกรธเนาะคุณป้าแสงเทียนนี่หรือจะเป็นป้าแมวที่อยู่ป่าโมกนะคะน้องขวัญตานะอยู่พัฒนานิคมแล้วก็ยังมีน้องปลาณีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายนะคะนะน้องสมพรปรวัตนะคะลุงป้าอีกมากมายเลยทีเดียวเนาะทวีปบอกแล้วว่าการโทรศัพท์กลับเข้ามาได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างก็อย่าเพิ่งโกรธกันค่ะแต่ทุกเพลงนะคะที่ท่านผู้ฟังแนะนำเอาไว้ทวีปจะเลือกให้ฟังค่อยๆทยอยกันไปแล้วกันเนาะยังรักยังห่วงใยกันตลอดมาเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงที่อยู่ใกล้อยู่ไกลเพราะว่ามากมายเลยทีเดียวกับการเป็นกำลังใจในช่วงของเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันหรือจะเป็นลุงป้าจากบัลลอมด้วยบัลลอมนี่ก็อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะเพราะเขตบ้านเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทำการเกษตรทำไร่ทำนากันสุพรรณบุรีสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะเพราะนั้นให้กำลังใจทวีปกันมามากมายเพราะเดี๋ยวนี้ลุงป้าทันสมัยค่ะส่งไลน์สวยๆพิมพ์ไลน์กันเป็นเนาะขอบคุณคุณลุงสุชาติคุณลุงสุชาตินี่ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะไม่เป็นไรเพราะว่าทวีปได้รับโทรศัพท์บ้างหรือไม่ได้รับบ้างลุงก็ยังให้กำลังใจทวีปอยู่เพราะนั้นวันนี้มีเพลงเดี๋ยวให้ฟังไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าทวีปยังติดค้างเอาไว้กับเพลงในชุดนี้เลยอ่ะคุณลุงสารพงษ์ลุงจ่อยลุงบุญมีลุงป้าจากป่าโมกด้วยเนาะแล้วก็มีสาวๆใกล้วัดชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะ

ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเนาะปลวยด้วยนะเนาะ ฟังกันไปแบบเพลินๆกับเพลงเก่าๆกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันและคนเก่าๆยังพูดคุยกันอยู่นะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่เป็นกำลังใจกันตลอดมาคือไม่ทอดทิ้งลุงเด็ดปนวลลุงประสิทธิ์ป้ากนกวันเนี่ยป้าวิไลป้าบัวป้าเฉลียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยุพินเนี่ยค่ะน้องแก้วตานะคะพัฒนานิคมแล้วก็ลุงสุ่มลุงสุ่มบอกลุงแอบฟังลุงชวนฟังตั้งแต่สมัยพร้อมๆกับลุงสวัยสะโบดทีเดียวโอ้ทวีปดีใจนะนะลุงจ๋าอยากฟังเพลงอะไรก็คือต้องบอกกันนะทวีปบอกแล้วว่าถ้าช้ากันนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเพราะหลายท่านจะบอกไม่เปิดสายนะไม่นะคะอยากคุยกับท่านผู้ฟังอย่างนี้กันมากกว่าค่ะนะคะเนาะอยากเล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังด้วยเนาะขอบคุณนะคะถึงแม้ว่าทวีปไม่ได้เปิดนะคะหน้าใหม่แล้วก็ทวีปก็จะคุยอย่างนี้โทรศัพท์กลับเข้ามาก็ได้คุยกันละนะลุงจ๋าแต่ถ้ายังไม่ได้คุยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงเนาะบางทีทวีปรับช้าก็ยังมีภารกิจต่างๆที่ทำกันอยู่อีกมากมายแต่ไงต้องกราบขอบพระคุณที่ให้กำลังใจกันตลอดมาเนิ่นนานนะพร้อมมากับเสือเสร็จตัวของเราเพราะนั้นการดูแลตัวเองสำคัญมากๆค่ะอยากให้ใจดีกายดีจะมีความสุขใจดีค่ะเพราะบางคนนี่บอกเลยทีเดียวเราต้องใจดีๆนะใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทีเดียวเพราะมนุษย์เรามีความแปรปรวนในชีวิตเป็นธรรมดาวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่จะคุยให้ฟังแต่ต้องบอกกับท่านผู้ฟังก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าสุขภาพดีมาก่อนเลยนะถ้าสุขภาพของเราดีทุกอย่างดีหมดเลยค่ะเพราะนั้นเสือเสดตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้ารวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายเนี่ยค่ะมาทำให้สุขภาพดีโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้นะท่านผู้ฟังต้องเลือกใช้กันเลยทีเดียวค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเลือดฝาดสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสใจก็ดีค่ะคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกใช้จะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำเพราะว่ารวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้ทั้งนั้นนะคะยังมียาน้ำเสือเสวยตัวสุด111นี่ก็ดีค่ะเพราะจะมีคุณป้าสมพิษที่นครสวรรค์ป้าจะใช้ทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือเรียกว่าทวีปบอกอะไรป้าหมาป้ากระชายก็เป็นของมีคุณภาพน้องป้าเนาะเราไว้วางใจได้เพราะว่าเขาอยู่คู่กับครอบครัวไทยมานานนานแล้วก็เป็นยาแผนโบราณฉลากยาอธิบายกันชัดเจนเลยทีเดียวเพราะนั้นถ้ามีติดบ้านติดตู้ยาก่อนที่สัญญาณเตือนภัยจะบอกเหตุเราก็จะมีสุขภาพดีถ้าเรารู้เท่าทันโรคภัยแค่เจ็บที่จะเกิดขึ้นทุกวันนี้แม้ต้องดูแลตัวเองกันอย่างดีด้วยนะคะนะใช้หยุกใช้ยาอย่างเดียวรวมกับการออกกำลังกายด้วยนะคะต้องแข็งแรงตลอดเราจะได้ต่อต้านกับโรคภัยไข้เจ็บได้เสือเสดตัวมียาน้ำแก้ไอสูตร11เอาไว้จิบบรรเทากันไอแล้วก็มียากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายนะคะท้องผูกบ่อยๆเป็นกระสายนะเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าท้องผูกบ่อยๆเนี่ยต้องสังเกตกันเลยใช้ยาระบายเสือเสียดตัวเนี่ยยากระสายเส้นตราหัวเสือเพราะว่าเขาใช้บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยอ่านฉลากยาก่อนแล้วกันนะพร้อมกันนี้ก็มีสบู่ที่จี้11ของเสือเสียดตัวด้วยค่ะหาซื้อได้ทั่วๆไปตามร้านขายยาทั่วประเทศเพราะว่าของเสือเสียดตัวเป็นยาแผนโบราณไว้วางใจได้เลยทีเดียวนะทวีปบอกแล้วว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยแปรปรวนได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะท่านผู้ฟังเพราะมนุษย์เนี่ยส่วนมากดำเนินชีวิตขัดขวางความเป็นจริงหรือขวางต่อธรรมดาของโลกนะคะจึงได้รับความชอกช้ำทรมานใจอยู่เนืองนิดโลกเราไม่เที่ยงค่ะแต่กระแสความคิดของคนส่วนมากเนี่ยต้องการให้สิ่งที่ตนพอใจซึ่งเป็นโลกอย่างหนึ่งอันนั้นน่ะเที่ยง
ดำรงอยู่ยั่งยืนเท่าที่ตนต้องการหรือว่าพอใจจึงไปขวางกับกระแสธรรมดาของโลกแต่เราไม่อาจจะต้านทานต่อกระแสนะคะกระแสนี้ได้เลยคือโลกเป็นทุกข์นะคะโลกเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆอยู่เป็นเนืองนิดเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนมากด้วยต้องการให้เป็นสุขตามความพอใจของตนเพราะตนชอบความสุขดิ้นรนหาความสุขให้ตัวเองเมื่อไม่ได้ตามต้องการก็จะชอกช้ำแล้วก็ทรมานจิตใจมากมายเหลือเกินโลกเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกอย่างเป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ปรุงแต่งเป็นคราวๆไม่กระจ่างถึงเหตุแล้วก็ปัจจัยปัจจัยมีอย่างใดย่อมเป็นไปอย่างนั้นมนุษย์ไม่กระจ่างจึงเป็นเหตุปัจจัยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมุ่งแต่ความปรารถนาของตนเมื่อสิ่งในโลกไม่เป็นไปตามปรารถนาของตนก็จะเดือดร้อนรำคาญทุกข์ทรมานใจเพราะกระแสความคิดของตนเนี่ยไปขวางกับกระแสธรรมดาของโลกเข้านี่นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้ากระแสความคิดไปขวางกับกระแสโลกนะคะของเราเนี่ยก็จะกลมกลืนไปกับกระแสธรรมดาของโลกรู้เท่าทันกันนะคะนะคะชีวิตของคนเราที่อยู่ประจำเนี่ยต้องรู้เท่าทันโลกด้วยนะคะท่านฟังนะคะเราก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่ทรมานใจมากนักอะไรเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาหวังไม่ได้ว่าขอจงเป็นอย่างนี้เถิดเป็นอย่างนั้นเถิดเราควรตระหนักอยู่เสมอว่าทั้งเราและผู้อื่นเป็นเพียงประมวลเหตุประมวลเหตุแห่งธาตุหกคือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเวลาไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นทั้งลาภทั้งยศสรรเสริญสุขเมื่อเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ล้วนเป็นสิ่งสมมุติของโลกเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้ต่างหากความทุกข์บางอย่างนั้นก็สมมุตินะคะท่านฟังนะคะเพราะนั้นเวลาเกิดทุกข์ก็มองทุกข์ให้เป็นนะคะเวลามีความสุขก็ต้องมองด้วยสุขอยู่ไม่นานทวีปจะพูดอย่างนี้ให้ท่านฟังเนี่ยรับฟังกันเป็นประจำถ้าเราคิดว่าสุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานเราจะได้เวลามีความสุขก็เฉยเฉยมีความทุกข์ก็เฉยเฉยอยู่ในส่วนกลางๆจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานใจค่ะทำจิตใจของเราให้แจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วอย่างบางคนเนี่ยคิดเลยทีเดียวว่าจิตใจแจ่มใสกายเป็นสุขเราไม่ป่วยไม่ไข้เท่านี้ก็พอเท่าที่มีเท่าที่พอจะไม่อิจฉาริษยาผู้ใดทั้งสิ้นทำใจให้สะอาดและจะมีความสุขวันนี้นำเสนอเรื่องราวอันนี้นะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเพราะว่าคนเราต้องมีคติในการใช้ชีวิตประจำวันเราจะรู้จักพอเมื่อพอแล้วจะมีมากมีน้อยคือพอตรงนั้นเราก็จะเป็นสุขแต่ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะท่านฟังค่ะสุขภาพดีเมื่อไหร่ใจเป็นสุขค่ะขอบคุณคุณลุงที่อยู่เขาสมอคอนคุณลุงที่อยู่ท่าโขงมีคุณป้าด้วยนะจากโคกเจริญเนี่ยค่ะบอกไม่รู้เป็นไรถ้าถึงเวลาที่ทวีปจะพูดเรื่องราวอะไรที่จะเป็นคติชีวิตนำมาใช้ได้เนี่ยมีความสุขมากๆถ้านำไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วเราจะมีความสุขเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยผ่านทั้งสุขและทุกข์มาด้วยกันทั้งนั้นนะคะท่านฟังนะทำใจให้เป็นสุขอยู่ตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยไปตามเหตุและปัจจัยที่จะเกิดเถอะค่ะตัวเรานี่ก็ปล่อยให้ใจเราเป็นสุขไว้ก่อนดูแลตัวเองให้สุขไว้ก่อนเพราะสิ่งที่จะกระทบเข้ามาหาเราเนี่ยอยู่กับเราไม่นานจริงๆหลายท่านจะบอกเลยเปิดเพลงก็ถูกใจนะทวีปถึงบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเสือเสวยตัวนะ
อยากให้ใช้เสือเสียตัวเป็นยาแผนโบราณเราจะไว้วางใจได้ยิ่งเป็นสุภาพสตรีระบบรอบเดือนจะได้ไม่พิการค่ะเขามีครบวงจรมีจำหน่ายทั่วประเทศเรามาฟังกันเพลงอีกชุดหนึ่งเลยอันนี้นะคะท่านฟังหวังว่าคงจะถูกใจทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับทวีปตลอดมานะคะอยากแนะนำเพลงส่งไลน์ก็ได้หรือโทรศัพท์ก็ได้นะคะถ้าช้านิดไม่โกรธกันนะคะต่อการได้รับฟังเนาะส่งไปถึงน้องสมปองคนน่ารักทีเดียวค่ะป้ามนป้าบุญช่วยนะแล้วก็มีคุณลุงที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟอำเภอท่าเรือด้วยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อน
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังก็ยังให้กำลังใจทวีปกันอยู่เนาะส่วนเพลงน้ำตานางก็จะมีหนุ่มๆ นะคะหนุ่มจากน้องมนชลบุรีที่ขอไว้อ้าวคุณลุงที่อยู่สมุทรปราการด้วยเนาะลุงเล็กเนาะถ้าหากว่าหลายท่านแนะนำเข้ามาแล้วยังไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่โกรธกันนะยังรักยังคิดถึงทุกคนเลยทีเดียวนะคะเนาะบางท่านนี่จะบอกเลยทีเดียวแม้เสือเสวตตัวนี่ต้องใช้เพราะเป็นยาแผนโบราณรักเสือเสวตตัวตลอดมาพอรู้จักทวีปก็เลยรักทวีปมาด้วย ขอบคุณนะคะหนุ่มห้วยโป่งหนุ่มจากพระพุทธบาทด้วยนะคะนะใช้เสือเสียตัวเถอะค่ะเมื่อเลือดฝาดสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสุภาพหลุดสุภาพสตรีเราก็จะสุขกายสบายใจกำลังวังชาของเราก็จะดีไปด้วยเนาะคนเรานี่สังเกตได้เลยนะคะถ้าไม่อยากมีความทุกข์อย่าให้ตัวเองป่วยนะบางคนบอกเราจะไปห้ามยังไงความเจ็บป่วยคือการดูแลตัวเองของเรานี่แหละค่ะท่านฟังสามารถที่อยู่ยังได้ถ้าเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงฝึกที่จะออกกำลังกายเนี่ยค่ะทวีปจะบอกแบบนี้อยู่เป็นประจำเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยนะบอกให้ท่านฟังดูแลสุขภาพนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วให้ใช้ยาแผนโบราณของเสือเสียตัวด้วยอยากให้ทุกคนมีจิตใจที่ดีๆสุขภาพก็จะดีไปด้วยเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนใกล้ๆตัวเราที่เรารู้จักญาติพี่น้องเราก็จะทุกข์นะคะท่านฟังเนาะความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่บั่นทอนก็เลยไม่อยากให้ใครทุกข์เสือเสวตตัวมีชนิดผงชนิดแผ่นแล้วก็ชนิดน้ำรวบรวมจากศูนย์ไพรไทยจีนอธิบายให้ฟังกันอยู่เป็นประจำเลยว่าศูนย์ไพรไทยจีนบางชนิดเนี่ยต้องใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเพราะนั้นพอเขานำมาเป็นเสือเสวตตัวครบวงจรอย่างมีโสมเกาหลีกระชายดำเต่าตงโกดเชียงและย่อมตันเซียมฝางโกดขมเหลกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงมีตัวยาอื่นๆด้วยนะป้าจ๋าจนมาเป็นเสือเสวตตัวทวีปก็เลยอยากให้ใช้เพราะของเขาเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าขนาดเก่าแก่ขนาดแท้ดั้งเดิมจริงๆเนาะหาซื้อได้ง่ายๆด้วยเหมือนสาวๆจากบางไทรก็ยังคิดถึงคุณยุพาที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะให้กำลังใจกันมาตลอดด้วยพี่ศรีที่อยู่เสนาเนี่ยน้องบางออนนะฮะสาวกาญจนบุรีด้วยค่ะเสือเสวตตัวมีติดบ้านติดตู้ยาไว้นะไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำหรือจะเป็นยาน้ำเสือเสวตตัวสุด111ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11นะคะแล้วก็ยังมีสบู่ TG 11ของเสือเสวตตัวค่ะคนเราอยากให้ชีวิตตัวเองดีนะคะบางคนนี่แม้อายุล่วงเลยไปแล้วแต่การรักตัวเองมากๆผิวเนื้อผิวกายสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสได้ตลอดเลยดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอบางคนเนี่ยเขามีวิธีการต่างๆเนาะหน้าตาของเราเนี่ยต้องนวดเนื้อนวดตัวนวดหน้าไปด้วยเราทำของเราเองได้ตลอดเลยทีเดียวนะถนอมผิวพรรณของเราให้ชุ่มชื้นนี่ดูแลให้เลือดฝาดสมบูรณ์เพราะการดูแลตัวเองอย่างดีจะมีผลมากต่อสภาพจิตใจค่ะเขาเรียกว่าถ้าดูแลตัวเองอย่างดีพบปะจะเจอตัวเองในกระจกนะคะไม่ต้องรอให้ใครชมเนาะชมตัวเองก็ได้ว่าเราก็ยังสวยยังดูดีอยู่เราจะรู้สึกดีนี่แหละค่ะการดูแลตัวเองให้สวยให้หล่อนะให้ดูดีอยู่ตลอดจะมีผลต่อสภาพจิตใจอย่างมากเลยเราจะมีความรักและเอาใจใส่ตัวเองและไม่อยากทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์ที่เราปล่อยปะละเลยสังขารเราเพราะนั้นการดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยเลือดลมนี่มาก่อนเลยทีเดียว

0: ทวีปถึงบอกยิ่งเป็นสุภาพสตรีเนี่ยหลังการคลอดบุตรต้องดูแลนะให้เลือดฝาดสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาอารมณ์จะดีสังเกตได้เลยทีเดียวเนาะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยค่ะแต่ละวันเนี่ยสารพัดที่จะเปลี่ยนไปบางคนนี่ตึงอ่ะเดี๋ยวพอสายนิดวันนี้ใจไม่ดีพอใจไม่ดีก็ไม่รู้สาเหตุโดยยิ่งอายุมากๆเนี่ยความแปรปรวนในร่างกายจะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็มากด้วยทวีปถึงชอบพูดเรื่องการปล่อยทั้งใจของเราเนี่ยให้วางใจแล้วรู้จักปล่อยวางให้เป็นคิดแต่เรื่องบวกๆเนาะแล้วเวลาใจไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันค่ะนะอย่าไปตามใจเราเพราะว่าถ้าหากว่าเราตามใจเราในยามที่อารมณ์ไม่ดีใจไม่ดีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นเพราะนั้นดูแลให้เลือดฝาดสมบูรณ์นะจ๊ะขอบคุณนะสำหรับคุณป้าที่อยู่เขาวงพระจันทร์นะอ๋ออยู่ไม่ไกลกันนะป้าจ๋าฟังเสียงแววแววแววโอ้เสียงกังวานหวานแววเหรอป้าจ๋าเนาะสาวที่บ้านห้วยวัวตายน้องประณีนี่ฟังกันอยู่เป็นประจำเพราะว่าจะบอกพิทวีปมาบ่อยๆคุณธวัชชัยคุณประนอมหรือจะเป็นป้าลุงจากโคกสำโรงด้วยทวีปก็เลยมีเพลงตับแทนน้ำใจไมตรีไปอีกชุดหนึ่งค่ะ
1: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
0: คุยกันเพลินไปเลยเนาะคงจะได้ประโยชน์สำหรับท่านฟังกันบ้างเวลาหมดพอดีรักคิดถึงทวีปพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและตำรวจทลายรังพนันออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้คุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อติดตามการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกำชับให้ทุกเหล่าทัพบริหารกำลังพลยุทธปกรณ์และทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเครื่องผลักดันน้ำให้เร่งปรับย้ายจากพื้นที่ที่ระดับน้ำลดหรือภารกิจใกล้เสร็จสิ้นไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำสำหรับการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกองทัพภาคที่4อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการโดยนำแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่มาปรับใช้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมแบ่งพื้นที่กำหนดหน่วยรับผิดชอบและเตรียมกำลังพลกับยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ขณะเดียวกันจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์ทางด้านการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงกำลังพลเครื่องมือและการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยเพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ตำรวจภูธรภาค5บุกทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ยึดห้องพักในอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร10ห้องรวบผู้ต้องหา15รายพบสมาชิกกว่า 1,000 คนพร้อมเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจภูธรแม่ปิงนำหมายค้นเข้าตรวจค้นห้องพัก10ห้องภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังพบว่าใช้เป็นฐานเว็บพนันออนไลน์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้15รายพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากจากการสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดิมทำงานอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนย้ายเข้ามาเช่าห้องพักดังกล่าวประมาณ3เดือนเพื่อทำการตลาดและโฆษณาเว็บซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,000 คนและมีเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทโดยได้รับค่าจ้างคนละ 18,000 บาทต่อเดือนมีหน้าที่ซื้อบัญชี Facebook คนละ200บัญชีก่อนโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวอำพรางประมาณ2ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับกุมโดยมีนายทุนและผู้สั่งการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนิน
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเรานั้นเป็นระบบที่ซับซ้อนอวัยวะแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ก็ทำงานประสานกันต่างคนต่างอยู่ต่างอวัยวะต่างก็มีหน้าที่แต่ทำงานประสานกันทุกอันนะครับถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาก็จะสะทบสะเทือนกระทบกระเทือนสะเทือนไปอีกอวัยวะหนึ่งฉะนั้นการที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นนะครับจะต้องมีอวัยวะทุกส่วนทำงานประสานสอดคล้องกันอย่างสมดุลหนึ่งในบรรดาอวัยวะที่สำคัญที่สุดก็คือตับนะครับตับนี่มีหน้าที่หลักๆเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็คือสร้างสารที่สำคัญผลิตน้ำดีผลิตเกลือน้ำดีเพื่อช่วยย่อยสลายไขมันนะครับทำหน้าที่สะสมพลังงานผลิตพลังงานแล้วก็สลายสารอาหารให้กับร่างกายอีกทั้งยังมีหน้าที่ทำลายพวกสารพิษขจัดของเสียที่ร่างกายได้มาจากอาหารหรือว่าสารที่รับเข้าไปเช่นพวกแอลกอฮอล์ยากาแฟหรือสารที่เป็นพิษนะครับอันนี้คือหน้าที่ของตับส่วนมากตับคนเนี่ยมันจะพังก่อนคนตายมันเสื่อมนะครับเขาบอกสาเหตุที่ทำให้ตับเสื่อมนะมันมีอยู่8อย่างหลักๆก็คืออันที่1นอนดึกตื่นสายเป็นกิจวัตรนะถ้าดึกมากนะครับดึกมากเกินแล้วก็ตื่นสายในตับเสื่อมแล้วก็ข้อที่2คือการไม่ฉี่ไม่เยี่ยวในตอนเช้านะครับตื่นเช้ามาในต้องฉี่ก่อนแล้วก็ข้อที่3มักไม่ชอบกินอาหารในตอนเช้าไม่ค่อยกินข้าวนะครับข้าวเช้าไม่กินแล้วก็ตับจะมีปัญหานะครับแล้วก็รับประทานกินอาหารกินข้าวเนี่ยเกินความพอดีเป็นประจำกินเยอะนะครับตับทำงานหนักแล้วก็ข้อต่อมาก็คือกินยาเกินความจำเป็นนะครับบางคนนี่กินวันเช้ากรรมเที่ยงกรรมเย็นกรรมมันก็เยอะไปอาหารเสริมอีกแล้วก็กินอาหารที่ใส่วัตถุกันเสียนะครับพวกสีผสมอาหารแล้วก็น้ำตาลเทียมเยอะอาหารที่ปรุงแต่งมากอันนี้ก็ตับเสียเพราะว่ามันต้องขจัดพวกนี้แล้วทีนี้น้ำมันที่ใช้ทำสารทำอาหารนะครับพวกน้ำมันทอดเนี่ยต่างๆเนี่ยด้อยคุณภาพนะครับไม่มีประโยชน์ต้องลดปริมาณการใช้น้ำมันแล้วก็หรือว่ามาใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเป็นต้นอันนี้น้ำมันพวกนี้น้ำมันดีนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าไปใช้น้ำมันปาล์มมากแล้วก็ประการสุดท้ายคือกินเหล้าเป็นประจำนะครับกินเหล้าบ่อยตับก็มีโอกาสพังต้องรักษาไว้นะครับท่านผู้ฟังอย่าให้ตับมีปัญหาอวัยวะเรามีอันเดียวไม่มีอะไรซ่อมนะถ้ามันพังแล้วมันซ่อมยากทีนี้วิธีการที่เราป้องกันนะครับป้องกันว่าทำยังไงจึงจะทำให้ชะลอให้ตับเราดีขึ้นก็คือพยายามอย่ากินเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูกินน้อยๆหน่อยมื้อดึกหรือว่าอาหารตอนกลางคืนนี่ถ้าหิวมากก็กินผลไม้หรือนมแทนนะครับอย่ากินข้าวแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกน้ำอัดลมน้ำชากาแฟแอลกอฮอล์นี่ก็พยายามอย่ากินนะครับแล้วก็นอนก็ไม่ควรเกิน 4-5 ทุ่มนะครับแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลาถ้าท้องผูกนี่ตับมันจะทำงานมากนะครับท่านผู้ฟังพยายามถ่ายทุกวันดื่มน้ำผักผลไม้นะครับ3วัน4วันติดกันทำเดือนละครั้งนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้แล้วก็งดอาหารหนักๆดีท็อกตับนะครับเป็นการล้างสารพิษให้กับตับแล้วก็กินอาหารพวกธัญพืชต่างๆนะครับลูกเกดลูกพลูนอัลมอนด์พวกนี้ก็ช่วยได้พอสมควร ดูแลเอาไว้นะครับตับเราเองไม่ใช่ตับของใครจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังมีเรื่องจะเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องของยายชูแกเพิ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยบ้านแกอยู่ใกล้กับวัดท่าใหม่เมืองจันทน์เนี่ยอายุ72โรคร้ายมาหาแกลูกๆหลานๆพาไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดแต่ไม่รอดแกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตอนเช้ามืดเสียงร้องเอะอะลั่นห้องไปหมดขณะที่คนไข้อื่นๆคนไปเฝ้าไข้เขากำลังนอนหลับกันอยู่ประมาณสักตีสี่เห็นจะได้นะตีสี่ตีห้านั่นแหละเสียงก็ปลุกตื่นกันหมดแกบอกเร็วเข้ารถออกแล้วรอด้วยรอด้วยเร็วเข้าไม่ทันรถแล้วเสียงร้องแกดังลั่นเนี่ยแกนอนบนเตียงนะแกไม่รู้แกพูดถึงรถอะไรของแกพยาบาลก็มาดูกันใหญ่มาช่วยยื้อยุดฉุดชีวิตของแกปั๊มหัวใจกันวุ่นวายยายบุญชูคนนี้เป็นแม่ค้ามาตั้งแต่ยังสาวๆรับของจากหมู่บ้านแล้วเอาไปขายที่ตลาดบางช่วงก็เอาไปขายที่ตลาดจันทบุรีรู้กันดีว่าแกซื้อถูกๆแล้วก็เอาไปขายแพงๆกินกำไรอีกทอดนึงแรกๆก็ไม่มีคนรู้ว่าแกเอากำไรมากเกินก็ไม่มีใครว่าอะไรแกค้าขายหลายอย่างปลามั่งไก่มั่งไข่เป็ดไข่ไก่ผักผลไม้ใบตองกล้วยตะไคร้โหระพาอะไรไม่รู้แล้วแต่ใครจะมีอะไรขายแกแม้แต่ใบยอแกก็รับซื้อแกตื่นตั้งแต่เช้ามืดทุกวันขนของออกมาจากบ้านรอรถสองแถวออกจากหมู่บ้านรถมาก็ยกของขึ้นช่วยกันกับป้าอีกคนที่เป็นลูกจ้างแล้วก็นั่งไปหลับบ้างตื่นบ้างคุยกันบ้างจนกว่าจะถึงตลาดหลายปีผ่านไปป้าชูแกก็มีเงินมีทองขึ้นมาก็ซื้อที่ดินที่นาเอาไว้หลายแปลงต่อหลายแปลงบางทีล่องของไปขายที่กรุงเทพได้ราคาดีกว่าขายที่จันทบุรีทำมาเป็น 20-30 ปีจนตอนหลังก็ไม่ไปละเพราะสังขารมันย่ำแย่แก่ลงแกก็หยุดตะเกียบตะกายไปไกลๆกลับมาหากินใกล้ๆแค่ตัวจังหวัดได้กำไรน้อยหน่อยก็เอายังได้เงินเข้ากระเป๋าอยู่สม่ำเสมอสมัยก่อนนอนที่หมู่บ้านมียายแก่อยู่คนหนึ่งชื่อยายมียายบุญมีจนมากยากแค้นมีลูก4คนหลานๆอีกตั้งหลายคนแต่ละคนอาศัยไม่ได้เลยหนีกันไปหมดทิ้งแกอยู่บ้านกระต๊อบเก่าๆโซมหลังคาโวแกยังมีลมหายใจแกก็ต้องกินเข้าไปไม่มีคนหยิบยื่นให้แกก็ต้องขวนขวายหาใส่ปากใส่ท้องเอาเองเช้าๆแกก็กระย่องกระแย่งไปหาเก็บยอดตำลึงที่มันเลื้อยอยู่ตามข้างรั้วตามป่าหลังหมู่บ้านเด็ดมาเป็นกำจัดเรียงใส่กระจาดแล้วก็กระเดียดเอาไปขายให้ป้าบุญชูที่ร้านยายบุญมีแกยากจนขนาดไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้ออย่างนั้นแล้วยายบุญชูก็ยังเอารัดเอาเปรียบแกตีราคาให้แกถูกๆยังขอแถมได้อีกยายบุญมีก็พูดไม่ออกก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกกลัวเขาจะไม่ซื้อยายบุญมีหาเก็บยอดตำลึงยอดขี้เหล็กสะเดามาขายให้นางบุญชูอยู่หลายปีไม่เคยได้ราคาดีเลยแต่แกก็ไม่บ่นอะไรแกไม่รู้ถูกรู้แพงแกไม่เคยไปตลาดเขาให้แค่ไหนแกก็เอาแค่นั้นคนยากจนกัดก้อนเกลือกินอีกหลายคนที่ถูกยายบุญชูเอาเปรียบขูดเลือดขูดเนื้ออ้างว่าผักหญ้าที่เอามาขายนั้นไม่ได้ลงทุนอะไรไม่ได้ปลูกไม่ได้ใช้น้ำรดแค่ไปเด็ดหักมาแค่นั้นสบายจะตายจะเอาราคามากมายได้ยังไงรับซื้อนี่ก็บุญแล้วเอาแกว่าอย่างนั้นบางทีก็จะแกล้งบอกว่าเอาไปขายก็ขายไม่ได้อะคนก็ไม่ซื้อหรอกแบบนี้เสร็จแล้วก็จะทำเป็นเห็นใจบอกว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลองติดไปดูหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าขายไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงของมันหนักจะให้แบกกลับมาคงไม่ไหวอ่ะเน่าดิเอาทิ้งไปเลยแล้วกันนะมันคือใบชะพลูของป้าชิดเนี่ยแหละป้าชิดเนี่ยก็จนกรอบเหมือนกันอุตส่าห์ไปตัดมาจากในสวนเอามาขายให้หลายครั้งแล้วไม่มีปัญหาแต่วันหนึ่งมีป้าชูเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าขายไม่ได้ก็ทิ้งไปเจ้าของใบชะพลูก็ต้องพยักหน้าตกลงก็ตัดมาแล้วจะเอากลับไปไม่รู้จะเอาไปขายใครก็ต้องเอาไปทิ้งเหมือนกันถ้าขายได้แล้วจะเอาตังค์มาให้แกว่างั้นผลที่ออกมาปรากฏว่านางบุญชูกลับมาบอกว่าไม่มีใครแลเลยตะโกนขายยังคอแหบคอแห้งไม่มีใครสนใจมันแห้งเหี่ยวหมดแล้วเลยโยนทิ้งไปแล้วต่อมาภายหลังคนที่ไปช่วยป้าชูขายของอยู่เขาสงสารป้าชิด ก็มากระซิบบอกแกว่าชักพลูวันนั้นน่ะขายได้หมดเลยมีแม่ค้าเมี่ยงคำมาเหมาไปไม่ได้ทิ้งหรอกป้าชิดก็พูดไม่ออกจนต่อมาก็ปรากฏว่าในตลาดมีแม่ค้ารับซื้อเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งชื่อแม่สำรวยคนนี้สาวกว่านางบุญชูรับซื้อพืชผักต่างๆเรียกว่าเป็นคู่แข่งกันก็มีคนเอาไปขายให้แม่สำรวยกันเพราะว่าให้ราคาดีกว่ายายบุญมีได้ข่าวว่าแม่ค้าสำรวยให้แพงกว่าก็พูดกับแม่บุญชูขอให้ขึ้นราคาให้บ้างจะได้เพิ่มอีกสักบาท2บาทเป็นค่าหยูกยาแก้ปวดก็ยังดีนางบุญชูไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งหน้าเงาหน้างอพูดยังไม่สบอารมณ์บอกไม่ได้ฮะแค่นี้ดีแล้วให้ได้แค่นี้ถ้าอยากได้แพงๆเอาไปขายให้เจ้านั้นก็ดิยายบุญมีก็อึดอัดใจอยากจะเอาไปขายให้แม่สำรวยแต่ว่านางบุญชูก็คุ้นเคยกันมานานแล้วแต่สุดท้ายแกก็ลองไปขายกับแม่สำรวยก็ได้ราคาดีกว่าเทียบกับราคาที่นางบุญชูให้แล้วมันห่างกันคนลือกันไปทั่วว่านางบุญชูนี่กดราคามากพวกขาประจำของแม่ค้าบุญชูต่างก็ขอขึ้นราคาบ้างแต่นางบุญชูไม่ให้โมโหใหญ่ตอนค่ำๆวันหนึ่งแกไปเท้าสะเอวด่าแม่สำรวยที่หน้าบ้านเสียงดังลั่นเนี่ยหาว่าแย่งสินค้าซื้อแข่งทำมาหากินตัดหน้ากันนางสำรวยก็ไม่ยอมก็ด่ากันใหญ่แฉกันแหลกจนชาวบ้านได้รู้ไส้รู้พุงพวกแม่ค้ากันหมดว่าเป็นยังไงเอารัดเอาเปรียบคนปลูกผักหักสะเดาขายมากขายน้อยแค่ไหนวันนั้นรู้เกลี้ยงนางบุญชูเอากำไรมากเหลือเกินชาวบ้านทนไม่ไหวก็พากันหันเอาของไปขายให้แม่สำรวยเกือบจะหมดจะมีก็แต่พวกที่เป็นญาติของนางบุญชูเท่านั้นที่ยังขายให้อยู่แต่ก็ขอราคาเท่ากับแม่สำรวยตอนหลังไม่ค่อยมีคนเอาของไปขายให้นางบุญชูก็บอกพวกยายบุญมีแล้วก็ป้าชิดว่ามีอะไรก็เอาไปขายหน่อยนะก็บอกป้าชิดว่าใบชะพลูเนี่ยมีคนมาถามหาซื้อแล้วละมีก็เอามาหลังจากแม่ค้าบุญชูเลิกค้าขายแล้วคนก็ยิ่งพูดกันหนาหูว่านางบุญชูเนี่ยเอาเปรียบเข้มมากเหลือเกินกดราคารับซื้อจนคนขายแทบจะไม่ได้อะไรแล้วยิ่งป้ารุนที่ไปเป็นลูกจ้างช่วยขายของอยู่มาพูดให้เพื่อนบ้านฟังถึงความเป็นคนรอบจัดของนางบุญชูก็ยิ่งทำให้มีคนรู้เล่ห์เหลี่ยมของนางบุญชูกันมากบางคนโกรธบางคนไม่โกรธคนที่ไม่พอใจก็คิดว่าตัวเสียรู้ก็แช่งด่าให้ตายโหงตายหาไปบางคนก็พูดว่าโกงเขาจนรวยแต่ก็คอยดูไปเถอะมันจะต้องมีอันเป็นไปคนอย่างนี้อยู่ดีมีสุขได้ไม่นานหรอกก็ดูมันจะเป็นจริงเพราะว่าพอหลังจากเลิกค้าขายได้ปีเดียวแกก็ล้มเจ็บอย่างหนักเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นโรคอะไรซูบซีดหมดเรี่ยวหมดแรงแข้งขาอ่อนป้อแป้เดินไม่ได้จากคนที่ท้วมสมบูรณ์กลับกลายเป็นคนผอมกระรองรักษาตัวเป็นปีกว่าจะค่อยยังชั่วหมดเงินไปไม่ใช่น้อยเขาว่าเป็นแสนๆทีเดียวคนเขาก็พูดกันว่าเงินที่โกงเข้าไปอ่ะแหละสมน้ำหน้าคนอย่างนี้น่าจะตายแต่ยังไม่ตายก็ดีมันจะได้ทรมานมากๆแล้วก็จริงซะด้วยแกเจ็บไข้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย
0: ครับพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อก็เป็นเรื่องธรรมะดีๆจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมีปัญหานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองลองเอาไปกินดูนะครับลองกินดูแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าถ้ามีคนรู้จักที่เขาทานอยู่คนรู้จักที่เขากินอยู่ลองสอบถามเขาดูท่านผู้ฟังถามเขานะครับว่าเคยกินไหมป้าเคยกินไหมพี่กินแล้วมันเป็นยังไงผมน่ะมั่นใจนะครับมั่นใจในคุณภาพว่าขอให้เข้าปากสัก10วัน15วันแล้วจะรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับน้ำมังคุดตราพนารินเนี่ยผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆถือว่าเป็นมังคุดพิเศษคัดพิเศษเลยก็ว่าได้กิโลหนึ่งมันจะได้4ขวดนะครับเนื้อข้นมากเวลากินต้องเขย่านะครับท่านผู้ฟังต้องเขย่าออกมาเขย่าขวดหน่อยถ้าไม่เขย่าบางทีมันเทไม่ออกมีหลายคนที่ขอเปลี่ยนบอกมันเทไม่ออกบอกโอ้ยเขย่ามันหน่อยเพราะมันเป็นเนื้อมังคุดแล้วก็สมุนไพรที่เอามาใส่ก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ในตำรับสมุนไพรในตำรับยาต่างๆหลายท่านก็คงเคยได้ยินแต่ละตัวว่ามีประโยชน์ยังไงคัดสรรมาในอัตราที่พอเหมาะ ม่ใช่ว่ามากจะดีกว่าน้อยหรือน้อยดีกว่ามากความพอดีสำคัญที่สุดว่าความพอดีสำคัญที่สุดสำคัญว่าที่เราใส่ลงไปนะร่างกายมันได้ใช้ประโยชน์จริงไหมใช้ขนาดไหนปริมาณขนาดไหนความพอเหมาะพอดีเหมือนต้นไม้ท่านผู้ฟังนะครับต้นไม้ถ้าหากว่าเราใส่ปุ๋ยมากเป็นไงตายขาดปุ๋ยก็ตายใส่ปุ๋ยก็ต้องให้พอดีสูตรว่าจะบำรุงรากหรือจะบำรุงต้นหรือว่าจะบำรุงใบจะบำรุงดอกบำรุงผลสูตรแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันช่วงเวลาที่ใส่ระยะเวลาที่ใส่ปริมาณที่ใส่ร่างกายคนเราก็ไม่ได้แตกต่างกันท่านผู้ฟังครับก็หาจุดสมดุลที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดกับร่างกายของเรากินเข้าไปต้องไม่เป็นภาระกับไตไม่เป็นภาระกับตับนะครับถ้ากินเข้าไปแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูคนเป็นโรคไตกินได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายมันคือไม่ได้ว่าแต่น้ำมังคุดนะครับท่านผู้ฟังอะไรก็แล้วแต่เขามีภาษิตจีนเขาบอกว่าแมวขอให้มันจับหนูได้เป็นแมวที่ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจะแมวสีดำแมวสีเหลืองแมวสีขาวแมวแก่แมวหนุ่มแมวอะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีจะเป็นยาจะเป็นอาหารเสริมจะเป็นเครื่องดื่มผลิตจากโรงงานไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายมันรักษาได้กินเข้าไปแล้วสุขภาพมันดีขึ้นนะครับกินเข้าไปแล้วทำให้สุขภาพเราแข็งแรงยั่งยืนอย่างถาวรสินค้าตัวนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่ดีแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานโรงงานใหญ่โตมโหฬารหรือมโหฬารหรือว่าจะมีกล่องแพ็กเกจสวยขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนหรือว่าผลิตจากต่างประเทศถ้ากินไปแล้วเนี่ยสุขภาพมันไม่ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายมันจะแพงขนาดไหนมาตรฐานเยอะขนาดไหนก็ไม่ถือว่าดีสำหรับคนที่กินฉะนั้นเราจะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้ว่าของแพงต้องดีโรงงานมาตรฐานต้องดีของถูกจะไม่ดีของแพ็กเกจสวยต้องดีหรือไม่ดีเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเอาเข้าปากไปแล้วปากเราเนี่ยไม่ใช่ปากคนอื่นกินเข้าไปแล้วนี่ดูตัวเอง5วัน7วัน10วัน15วันระยะสั้นระยะยาวว่าเราพอใจในคุณภาพสินค้านั้นไหมถ้าพอใจแล้วก็คิดว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยคุ้มกับเงินที่จ่ายถือว่าเป็นสินค้าที่ดีครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีจะพิสูจน์ว่าดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังแต่ผมอยากให้พิสูจน์อยากให้ลองครับ
2: รินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกัน มีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

เพื่อนคนหนึ่งของคุณเจริญเนี่ยเขาบอกว่าพวกแม่ค้าเนี่ยเวลาแก่ๆมากๆ มักจะหลงเขาเคยเห็นมาหลายคนแล้วเพราะเขาเติบโตมาในย่านตลาดการค้าและที่เขาเห็นแน่ๆเลยก็คืออาม่าของเขาเองตอนอายุ 7-80 ปีก็หลงกินหมากแล้วก็คายชานหมากเที่ยวซุกไว้ใต้ที่นอนแม่เขาเปิดที่นอนจะเอาไปซักไปเจอชานหมากเต็มใต้ที่นอนเลยถามอาม่าวันนี้อะไรอ่ะทำอะไรเอาไว้เนี่ยอาม่าก็จุปากไม่ให้เอะอะเสร็จแล้วกระซิบกระซาบบอกเงินซ่อนไว้กลัวคนเห็นเดี๋ยวมันจะมาเอาไปอย่าไปบอกใครนะไม่แต่แค่ชานหมากเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่แกขับถ่ายออกมาเป็นก้อนแข็งๆแกก็ยังเอาไปซ่อนซุกไว้ใต้ที่นอนจนส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งจนได้เปิดที่นอนขึ้นได้เห็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์นี่แล้วอีกอย่างนึงที่เขาจําได้แม่นแกไม่ไว้ใจใครเลยแม้แต่แม่ของเขาที่เฝ้าดูแลพยาบาลแกอยู่ทุกวันแกจะพูดว่าทุกคนน่ะจะมาเอาเงินของแกไปเงินที่แกหมายถึงนั่นก็คือสิ่งที่แกซุกซ่อนไว้ใต้ที่นอนของแกนั่นแหละยายบุญชูก็เหมือนกันแกไม่หลงมากนักแต่แกก็เอาเงินของแกไปเก็บซ่อนไว้จนไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนได้แต่ถามกันว่าแม่เอาเงินไว้ที่ไหนที่ถามนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเงินของแกหรอกแต่ก็อยากจะรู้เพราะว่าถ้าแกเป็นอะไรไปเงินมันจะสูญไปเสียเปล่าๆลูกๆก็พากันถามแกว่าเอาเงินไว้ที่ไหนแกสายหน้าแกบอกไม่มีว่างั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่เงินจะหมดพวกเขารู้ดีว่าแม่มีเงินเหลืออยู่เยอะคาดเดากันว่าไม่น่าจะต่ำกว่าแสนตะล่อมถามยังไงแกก็ไม่ยอมบอกแกเจ็บหนักเข้าออกโรงพยาบาลแย่มากแล้วพยายามถามอีกแกก็บอกไม่รู้จำไม่ได้จนก่อนแกจะตายไม่กี่วันแกก็แอบลงจากบ้านไปหาเสียมเดินกระย่องกระแย่งไปทางกอไผ่หลังบ้านลูกสาวคนโตเห็นแล้วทีแรกจะเข้าไปประคองแม่กลับขึ้นเรือนแต่ฉุกใจนึกได้เรื่องซ่อนเงินก็เลยรอดูจนเห็นแม่ไปขุดดินที่ใกล้ๆกอไผ่งัดเอากระป๋องกลมๆใบเขือ

0: มีฝาปิดเอาขึ้นมาจากหลุมดินแกกลบหลุมนั้นเอาเสียมไปเก็บประคับประคองไอ้กระป๋องเก่าๆสนิมเคลอะนั่นขึ้นไปบนบ้านลูกสาวตามขึ้นไปถามว่าตะกี้แม่ไปไหนมาแกตกใจแต่แกไม่บอกเมื่อแกตายแล้วถึงได้ค้นเจอเงินปึกใหญ่ห่อผ้าเช็ดหน้าผูกมัดแน่นหนาอยู่ในหมอนใบเก่าๆที่แกหนุนนอนอยู่ที่บ้านนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องแรกที่เรานำเสนอให้ท่านรับฟังกันวันนี้ครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องของตาอินครับตาอินนี่มีอาชีพเป็นพานโรงของโรงเรียนที่บ้านเกิดแกเป็นคนชอบกินเหล้าแล้วก็กินเป็นประจำซะด้วยบนเพดานของหลังคาโรงเรียนที่แกทำงานอยู่นี่มีนกพิราบฝูงหนึ่งมากมายจนนับไม่ถ้วนทีเดียวแล้วก็ไม่มีใครไปนับว่ามันมีเท่าไหร่ด้วยแต่ก็คงไม่น้อยกว่า100ตัวขึ้นไปเวลากลางคืนที่นกเข้านอนตาอินจะปีนขึ้นไปบนเพดานแล้วก็จับเอานกพิราบมาแกงกินแกล้มเล่าซะวันละตัว2ตัวจับเอามาฆ่ากินเป็นประจำจนนกพิราบฝูงนั้นเกือบหมดวิธีการฆ่าของแกก็คือใช้ไม้ทุบหัวจนนกตายแล้วก็ถอนขนเอามาผ่าท้องปรุงเป็นอาหารง่ายๆอย่างนี้แหละอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ตาอินนั่งกินเหล้าอยู่นั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตาอินมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทุรนทุรายร้องดิ้นครวญครางแกร้องออกมาเหมือนเสียงนกพิราบไม่มีผิดนะถ้าหากว่าไม่เห็นตัวตาอินและได้ยินแต่เสียงร้องก็คงจะต้องคิดว่านกพิราบร้องแน่ๆละคราวนั้นญาติญาติก็นำตาอินส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ทำการรักษาแพทย์ตรวจแล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นโรคหืดก็สั่งให้ฉีดยาแก้โรคหืดพอฉีดยาแล้วอาการก็ทุเลาลงไม่หอบไม่แน่นหน้าอกนอนป่วยอยู่สองสามวันก็กลับบ้านได้หลังจากนั้นมาอีกไม่กี่วันตาอินก็ยังประพฤติตัวเหมือนเดิมก็คือจับนกมาทุบหัวแกงแกล้มเหล้าอีกกินเหล้าไปกินแกงนกพิราบไปสักครู่หนึ่งก็เริ่มหอบอีกแกครางออกมาเป็นเสียงนกพิราบเป็นที่ทุกข์ทรมานมากเหตุการณ์คราวนี้ทำให้ตาอินรู้สึกตัวสำนึกในผลกรรมของบาปจากการฆ่านกเป็นจำนวนมากดังนั้นเมื่อญาตินำแกไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการฉีดยาให้จนทุเลาแล้วแกก็บอกว่าจะเลิกทำบาปเหล้าก็จะเลิกกินเหล้าก็เลิกกินนกก็เลิกฆ่าแต่ต่อมาอีกไม่เท่าไหร่แกก็มีอาการหอบอีกและต้องไปรับการฉีดยาจากโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำเดือนหนึ่งตาอินจะต้องหอบไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งการหอบของแกแต่ละครั้งก่อให้เกิดความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแล้วก็เสียงที่แกครางออกมาก็เหมือนเสียงนกพิราบเสียงกูกูของนกพิราบเป็นยังไงเสียงครางของตาอินก็เป็นอย่างนั้นไม่ผิดกันเลยแกครางแล้วก็หอบอยู่อย่างเนี้ยอยู่ประมาณ 5-6 ปีส่วนการรักษาของตาอินนั้นนอกจากจะรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแกยังรักษาทางอื่นสารพัดแม้กระทั่งคางคกจิ้งจกแกก็เอามาย่างกินปิ้งกินยาอะไรเอาทั้งนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าอะไรดีครั้งหลังๆนี่แกจะหอบบ้างหายบ้างครั้งหนึ่งแกก็พูดกับญาติของแกว่าโรคหอบนั้นไม่ทำให้แกตายได้หรอกถ้าจะตายก็ต้องมีคนมาทุบตายเพราะว่าหอบมาตั้ง 5-6 ปีแล้วส่วนญาติของแกก็ฟังไว้เฉยๆก็ไม่คิดว่าจะเป็นความจริงต่อมาไม่นานมีคนป่วยเป็นโรคกระดูกผุเป็นแผลเรื้อรังแผลเป็นหนองคือหนองจากกระดูกอักเสบคนป่วยคนนี้ได้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็นอนเตียงข้างเคียงกับตาอินเมื่อแผลก็ยังชั่วแล้วแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้เพื่อจะได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกแต่ในตอนเช้าให้มาทำแผลที่โรงพยาบาลทุกวันคนป่วยคนนี้ชื่อในเปาเมื่อหมอให้กลับบ้านได้แล้วนายเปาก็ไปอาศัยบ้านตาอินอยู่เพราะว่าชอบพอกันในขณะที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันและบ้านของนายเปาก็ไกลจากโรงพยาบาลมากด้วยตาอินก็ยินดีให้อาศัยเพราะว่าแกอยู่เพียงตัวคนเดียวเมียแกก็ไปทำมาหากินที่อื่นเพราะเมื่อตาอินป่วยหาเลี้ยงเมียไม่ได้เมียก็จำเป็นจะต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองส่วนลูกตาอินน่ะไม่มีเมื่อมาอาศัยอยู่กับตาอินนายเปาก็ช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆส่วนตาอินก็ทำมาหากินไปตามประสาในเวลาที่ไม่หอบครั้นเวลาล่วงไปนานเข้าตาอินเกิดเงินขาดมือไม่มีอะไรจะกินแกก็คิดจะขายที่บ้านกับไม้กระดานเรือนก็พอดีมีคนมาซื้อแล้วก็ตกลงจ่ายเงินให้ทั้งค่าไม้กระดานแล้วก็ที่ดินต ตอนนั้นก็ประมาณแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นแหละสมัยนั้นเงินจำนวนนี้ก็มีค่ามากตอนนั้นตาอินยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคนซื้อเขาวางมัดจำไว้ให้500บาทเมื่อแกหายหอบแล้วก็ขอกลับบ้านพร้อมกับเงินมัดจำ500บาทอันนั้นแหละวันรุ่งขึ้นคุณนิกรที่เล่าเรื่องนี้เดินผ่านไปทางบ้านตาอินเห็นคนยืนมุงอยู่ที่บ้านตาอินก็เข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าตาอินตายแล้วคุณนิกรก็ตกใจมากเพราะเมื่อวานยังเห็นกันอยู่แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรตายก็ได้ความว่าถูกคนที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันเอาค้อนทุบหัวกะโหลกจนกระทั่งศีรษะแตกตายในขณะที่ตาอินนอนหลับและในเปาคนที่ฆ่านั้นก็หนีไปแล้วพร้อมกับเงินคุณนิกรก็รู้สึกสงสารตาอินมากเพราะว่าแกตายด้วยการถูกทุบหัวเหมือนกับที่แกเคยพูดไว้ไม่มีผิดคุณนิกรนึกขึ้นได้ว่าคนเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพียงแต่ผลกรรมนั้นจะให้ผลเร็วหรือช้าเท่านั้นเรื่องของตาอินนี่ให้ผลเร็วทันตาเห็นเพราะฉะนั้นคุณนิกรจึงเชื่อสนิทเลยว่านรกสวรรค์น่ะมีจริงแน่ๆแล้วแต่ใครจะทำดีทำชั่วถ้าชอบทำกรรมดีก็จะได้สวรรค์สมบัติถ้าหากทำกรรมชั่วก็จะได้นรกอย่างหนีไม่พ้นแน่นอนชาวพุทธทั้งหลายฟังเรื่องนี้จบแล้วก็ขอให้ท่านพิจารณาเถอะว่าท่านต้องการอย่างไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับคนที่ฆ่าตาอินก็ได้ไปชดใช้กรรมแล้วก็คือติดตารางไปแล้วส่วนกรรมขั้นต่อไปก็คือนรกนะครับที่เขาจะต้องรับเป็นลำดับต่อไปแน่นอน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเขาบอกว่านอกจากพอใจในสิ่งที่มีแล้วเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เราไม่มีด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นั้นก็คือการเคยมีการเคยมีในสำคัญนะตอนอายุ46 47 48 49 50นี้รับราชการเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าเขามีไปไหนมาไหนมียกมีคนยกมือไหว้เอาท่านขาไปไหนท่านขาไปไหนทานอันนี้ไหมคะทานนี้ไหมคะวันปีใหม่วันสงกรานต์วันสำคัญมีคนเข้ามาหาเอาของติดไม้ติดมือมาเยี่ยมมาเยือนรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าโอ้โหนี่เรานี่เจ๋งสุดยอดแต่พอวันหนึ่งอายุ60ปีเกษียณไปแล้วหัวโขนถอดคืนไปแล้วเดินผ่านไปเดินผ่านมาชาวบ้านเอาลุงไปไหนเขาเรียกเราลุงคิดในใจแหมถ้าฉันตอนนั้นนะเธอก็คงไม่เรียกฉันอย่างนี้ตอนนี้เรียกฉันลุงซะแล้วใจมันก็หายเราก็ต้องทำใจนะครับสิ่งที่เคยมีมันก็อาจจะไม่มีได้นะครับพอใจในสิ่งที่เราเคยมีด้วยเราก็จะมีความสุขครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปนะครับถ้าดีไม่ถือว่าแพงแต่ถ้าไม่ดีนี่ผมก็ถือว่าแพง
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณพี่ศรีไวนะครับแกเป็นเบาหวานดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดีฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับน้ำมังคุดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ผสมสมุนไพร24ชนิดอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มท่านหนึ่งก็ถามเอาเลยตรงๆเนี่ยยังไม่รู้ชื่อเป็นอะไรยังไงก็มารู้พร้อมๆกันตรงนี้นะครับชื่อคุณพี่อะไรครับ
4: สีไวกะรัตจัง
3: สีไวนามสกุล
4: กะรัต
3: กะรัตอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 54พี
3: ่พี่สีไวนะเป็นพี่ผม54นะ พี่สีไวอยู่บ้านเลขที
4: ่บ้านเลขที่5ทับ9
3: 5ทับ9
4: สถาน
3: บ้านสถาน
4: บ้านสันติสุข
3: แต่บ้านสันติสุข
4: ตำบลสถาน
3: อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับบ้านนี้กินน้ำมังคุดกันเยอะกินเกือบทั้งหมู่บ้านสงสัย พี่ศรีวัยถามตรงๆทำไมดื่มน้ำมังคุดเป็นไรก่อนดื่ม
4: เป็นเบาหวาน
3: เบาหวาน
4: ความดัน
3: ความดันเป็นนั่นก็เป็นนะเป็นเหมือนกันเลยเบาหวานความดันไม่ยอมน้อยหน้าเลยนะ ยายก็เป็นมันไม่เป็นไม่ยอมน้อยหน้าเป็นมานานอย่างพี่ศรีวัย
4: เป็นได้10กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี51
3: สิบกว่าปีแล้วทีนี้เคยไปรักษายังไงไปตรวจยังไงล่าสุดก่อนกินน้ำตาลมันขึ้นเท่าไหร
4: ่ล่าสุดนี่น้ำตาลขึ้น1600
5: 600เฮ้ยจริงอ่ะจริงป่ะแล้วขึ้นแล้วมันเป็นยังไง
4: มันเวียนหัว
5: เวียนหัวแล้วไปโรงพยาบาลหมอก็บอกขึ้นเท่าไหร่นะ600แล้วเขาว่าไงก็ไม่ตกใจอ่ะ
4: เขาก็บอกว่าถ้ามันถ้าไม่ถึงขึ้นเยอะเขากินอย่างมาก
5: แล้ว600เนี่ยมันขึ้นมาประจำอย่างนั้นเลยป่ะ
4: มันกำลังขึ้น
5: อ๋อมันกำลังขึ้นถ้าอ๋อมันปกติมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่400 500
4: มาถึง400 500ปกติแต่ก่อนมันจะขึ้นสูงสุดประมาณสัก250
5: 250ก็ถือว่าหนักแล้ว
4: หนัก
5: แต่มีไปหาหมอล่าสุดขึ้น600โอ้นี่แล้วความดันน่ะมันขึ้นเท่าไหร
4: ่ความดันขึ้น170
5: 170อ๋อเอาล่ะทีนี้ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดมันเคยขึ้นถึง600
4: จ้ะ
5: ก่อน5วัน10วันนี่มันขึ้นอยู่เท่าไหร่
4: 5วันประมาณสักเดือนแล้วไปตรวจ
5: ไม่ก่อนกิน5วัน10วันมันขึ้นอยู่ประมาณเท่าไหร
4: ่เดี๋ยวนี้ประมาณวันนั้นไป
5: ไม่ใช่ก่อนที่จะกินเนี่ยมันขึ้นถึง600ใช่ไหม
4: จ้ะ
5: โอเคเอาล่ะซื้อมากินกี่ขวดแล้ว
4: ยังไป2
5: หมดไป2ขวด
4: จ้ะ
5: เพิ่งหมด2ขวดเองลุ้น2ขวดแล้วไปตรวจเลย
4: 2ขวดไปตรวจ
5: มันที่จริงถ้าจะให้รู้เรื่องมันต้อง3ขวดสัก20วันไปตรวจจะดี2ขวดในกินกี่วันถามก่อน
4: 2ขวดมาสัก10กว่าวัน
5: 10กว่าวันเองอ๋อ10กว่าวันที่จริง คือมันยังไม่ชัวร์นะ10กว่าวันมันต้องสัก20วันสัก20วันหรือ30วันเนี่ยตรวจมันจะเริ่มนิ่งไงไม่เป็นไรตรวจมาเอาลองลุ้น2ขวดในรถเหลือเท่าไหร
4: ่เหลือมา200
5: 200อ๋อก็ยังพอใจแต่ว่าภาพรวมๆน่ะสังเกตตัวเองมันเป็นยังไงบ้าง
4: แต่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้น
5: ดียังไงสังเกตตัวเองด
4: ีแต่อาการมันจะบ่เป็นหยังละเนี่ยนะแต่ทำงานได้อยู่เน
5: ี่ยแต่ก่อนไม่ได้อะ
4: ก่อนได้แต่ว่าซึ่งมันจะถ้าทำงานมันจะมึนหัว
5: ถ้าทำงานนานๆมันจะมึนหัวแต่ตอนนี้ไม่มึนละ
4: มึนละ
5: เล่นไพ่นานๆได้ไหม
4: ไม่เล่น
5: เอาไม่เล่นถามดูเฉยๆไม่กลัวไม่ว่าจะตอบว่าเล่นได้โอเคไม่เล่นนะขอโทษถามเฉยๆก็คือทำงานนานๆได้ทำงานนานๆได้ไม่มึนหัว
4: มึนแล้ว
5: ไม่แล้วเหนื่อยเพลียเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นไหมสังเกต
4: แต่มันเพลียมันบ่เพลีย
5: ไม่เพลียแต่ก่อนที่จะกินนี่มันเพลียไหม
4: แต่มันกับเพี้ยแต่มันกับบ่ปะเพี้ยอย่าง
5: นั้นอ๋อครับไม่เป็น
4: แต่มันมึนหัวคําเดินน่ะ
5: เพราะว่าเบาหวานขึ้นเยอะมึนหัวก็กินมา2ขวดก็กินไปเรื่อยๆนะพี่ศรีไวเนาะเพราะว่า2ขวดนี่ยังไม่ชัวร์มันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณบางทีมันอยู่ที่เวลาด้วยนะครับเราต้องให้เวลามันสัก20วันขึ้นไปหรือเดือนหนึ่งแล้วก็ไปตรวจอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่200ก็โอเคก็พอใจเพราะว่าแต่ก่อนที่มันจะขึ้น600มันก็250อยู่ประมาณนี้
4: บางข้างกับมาถึง100บางข้างกับมี7 80ก็ม
5: ีอ๋อมันสวิงใช่ไหม
4: บางข้างก็ลงปุ๊บลงแต่มาถึงสัก60ก็ยังมีอยู
5: ่อ๋อเป็นแปลก
4: ๆถ้ามันขึ้นก็ขึ้นตึก200ไปสักหน่อยนี่อันนี้มันขึ้นเยอะตอนที่ช่วงเนี่ย
5: ไปกินทุเรียนมามั้งวันนั้น
4: กินเขาเรียกไปกินแต่จะกินมะม่วง
5: อ๋อนั่นนะกินมะม่วงเสร็จแล้วก็รีบไปตรวจมันก็ขึ้นอยู
4: ่ทุเรียนแต่ไปกินแต่กินมะม่วง
5: กินมะม่วงนั่นหนักเลยเหมือนกันโอเคก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งเนาะพี่ศรีไวเนาะเพราะว่าคือก็ถามกันตรงๆนะครับไม่ต้องไปชื่นไปชมอะไรกันนะว่าตามตรงเพราะว่าเราต้องการความจริงนะครับเรากินแล้วมันดีแค่ไหนเราก็ว่าแค่นั้นนะครับผมก็สบายใจพี่ซีไวก็สบายใจครับก็กินไปเรื่อยๆนะพี่เนาะอย่าเพิ่งท้อเนาะนะกินไปสัก 2-3 ลังเอาจริงๆให้รางวัลกับร่างกายตัวเองเดี๋ยวจะแข็งแรงหน้าตาจะสดใสปิ๊งปังอ่ะนะโอเคก็ขอบคุณพี่ซีไวมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังวันนี้เนาะ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวด

0: 1 0 4 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: เมื่อสมัยที่นายมยมนี่ยังอายุแค่8ปีแกชอบที่จะไปวิ่งไล่จับปูนาปูตัวสีดำที่เอาไว้ทำส้มตำกินกับข้าวเหนียวนั่นแหละในนานี่จะมีปูเยอะมากเลยแกก็ชอบไปจับปูเหล่านั้นมาทำอาหารอยู่บ่อยๆปูดำเนี่ยบางทีก็ยำเอาไปทำปูเค็มหรือไม่ก็เอาไปใส่ส้มตำก็ได้นะแกเก่งเรื่องเมนูอาหารบางทีแกก็ยังหลนปูเค็มให้แฟนกินเลยปีนี้แกอายุ25แล้วบางคนก็บอกว่าระวังเรื่องเบญจเพสแต่แกก็บอกว่าไม่ต้องไปห่วงหรอกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผมคิดว่าผมไม่เคยทำร้ายใครผมก็จะไม่เป็นคนที่ต้องมีกรรมตามหลอกหลอนหรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องบาปบุญกับผมเนี่ยมันห่างไกลกันมากเลยแกก็ไม่ฟังใครละตอนนี้แกทำงานเป็นพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งย่านแถวชานเมืองกรุงเทพเนี่ยโรงงานที่ดีรายได้ค่อนข้างจะมากถ้าขยันที่จะทำโอทีแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ว่าสวัสดิการดีหลังจากเรียนจบเพียงแค่มัธยมศึกษาปีที่6ก็ต้องมาหางานทำแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าทำงานยังไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารทั่วไปก่อนเพื่อจะหาเงินสักก้อนในการกินอยู่เพราะว่าตัวแกเองก็อยากจะเรียนต่อแต่ว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีก็ทำไม่ต้องมาหางานทำทั้งที่ตอนนั้นมีอายุแค่18ปีเองแต่คนแถวบ้านที่แกอยู่เนี่ยเรียกว่าอายุ18ปีเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วเพราะว่าเป็นหมู่บ้านกันดารตามชนบทก็ต้องรีบโตแข่งกับเวลาเพื่อที่จะได้ช่วยงานพ่อแม่แบ่งเบาภาระเท่าที่จะทำได้เพราะว่าบ้านอื่นพอลูกเขาอายุ18ก็มักจะส่งลูกไปทำงานในตัวเมืองหรือไม่ก็เข้ากรุงเทพกันแล้วในมยมก็เหมือนกันเรียกว่าโชคดีดีกว่ามาตายเอาดาบหน้าไม่รู้จักใครเลยไปสมัครเป็นคนงานดีว่าเจ้าของร้านเขามีที่พักที่อยู่ให้ก็เลยสบายไปบังเอิญทำงานที่นั่นได้ปีกว่าก็ส่งข่าวมาบอกกับพ่อกับแม่ว่าได้งานทำเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแล้วครับพ่อเขียนจดหมายมาบอกที่อยู่ของน้าซึ่งเป็นน้องสาวแม่แล้วไปได้สามีอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าซื้อบ้านอยู่แถวแถวชานเมืองน้าสาวก็ใจดีอนุญาตให้ไปอยู่ด้วยได้แต่ว่าต้องทำงานช่วยเหลือแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของน้าบ้างซึ่งตัวแกเองก็คิดว่าอย่างนั้นแหละคงไม่ไปนั่งกินนอนกินหรอกก็คิดว่าจะอยู่ที่นั่นไม่นานพอได้งานทำที่ดีกว่าเดิมก็จะย้ายออกไปเพื่อจะได้ไม่ต้องรบกวนน้าอีกแกก็หางานอยู่เป็นเดือนจนมาได้งานที่นี่ก็ทำมาเรื่อยๆหลายปีละรักงานมากไม่เคยไปทำงานสายไม่ขาดไม่ลาก็เลยมีชื่อเป็นพนักงานดีเด่นกับเขาด้วยเหมือนกันทีนี้พออายุ25ที่ว่าเนี่ยก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นตอนนั้นย้ายออกมาอยู่เองแล้วหลังจากที่รบกวนน้าสาวมาเป็นปีวันนั้นเป็นวันหยุดโดยปกติแล้วจะชอบทำกับข้าวกินเองก็มีแฟนที่คบหาดูใจกันด้วยความเข้าใจจากที่ทำงานเดียวกันชื่อก้อยเนี่ยเธอก็เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันแต่คนละจังหวัดพักอยู่ด้วยกันแต่ว่าพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับคนที่คบเป็นแฟนทั่วไปก็คิดว่าอายุ25มีงานทำรับผิดชอบตัวเองได้ก็น่าจะมีแฟนได้ทีนี้ก็เลยกับก้อยนี่ก็เลยคุยกันแล้วก็ตกลงใจที่จะอยู่ด้วยกันก็อายุเท่ากันวันนั้นก็พาก้อยซ้อนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี้ก็เก็บเงินอยู่หลายปีเชียวกว่าจะซื้อมันไปตลาดกันซึ่งก็จะไกลจากที่พักไม่มากแต่ว่ารถแถวนั้นเยอะมากการจราจรติดขัดจะมีพวกหนุ่มสาวโรงงานเหมือนกันกันออกมาเดินซื้อหาจับจ่ายสินค้ากันเยอะเพราะว่าที่พักอยู่นะเป็นสถานที่ใกล้ที่ทำงานถ้ามีตลาดก็แปลว่ายังไงคนก็เยอะแน่ละก็ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เร็วนักหรอกค่อยๆไปไม่ได้ดีสวนไปมานี่มันขับกันอย่างน่าเกลียดเนี่ยบางทีคนไหนขับไม่เก่งก็ต้องพบเจออุบัติเหตุให้ต้องใจหายใจคว่ำกันบ่อยๆนะนายมยมนะเคยเห็นมากระตาก็เคยวิ่งเข้าไปช่วยเพราะว่าคนที่โดนส่วนมากก็ทำโรง

0: งานเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่คิดหรอกครับว่าวันนั้นนะแกจะโดนเข้ากับตัวเองคือแกกับก้อยประสบอุบัติเหตุในวันนั้นเพราะว่าทั้งที่นายมายมขับมาไม่เร็วมากแต่ว่ารถที่วิ่งสวนมาสิเบียดเราซะจนหน้าเกลียดทำให้รถไปชนกับท้ายรถกระบะที่ขนสาวแหลมๆจะไปทำบ้านนั่นแหละก้อยน่ะบาดเจ็บไม่เท่าไหร่แต่ว่าสำหรับนายมายมนี่หนักเอาเรื่องเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้เจ้าแหลมๆที่เลยตัวรถกระบะนั้นมาทิ่มเขาที่หน้าอกทะลุปอดเลยตัวห้อยตองตังอยู่กับเหล็กราวเหมือนก็ถูกตรึงไว้ตอนแรกก็คิดว่ายังไงคงจะตายแน่ๆแต่มีคนมาช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันถึงไม่ตายแต่มันทรมานมากเลยตอนที่โดนเหล็กทิ่มแล้วก็ยังไม่มีใครมาตัดเหล็กออกเนี่ยตัวเองก็ตาเบลอๆแล้วเพราะว่าถูกเหล็กแหลมแทงเขาที่ปอดนี่มองหน้าใครก็ไม่เห็นแล้วแต่กลับไปมองเห็นตัวเองในวัย8ปีที่ชอบไปจับปูนาปูดำเอามาเล่นโดยการเอาขังมันไว้แล้วก็พยายามทำให้มันตายเร็วๆด้วยการเอาไม้แหลมทิ่มไปที่กระดองของมันทิ่มไปที่ตาของมันเพราะว่าไม่สามารถจะบี้ให้มันตายได้ก็ทำอยู่ตั้งนานมันก็ไม่ตายสักทีก็เลยขังมันเอาไว้ในกะละมังซึ่งมันก็หนีไม่ได้พอ3วันผ่านไปมันก็ยังไม่ตายอีกก็รู้สึกโกรธมากก็เลยปล่อยมันทิ้งไปแต่ว่าขาของมันก็หลุดไปบ้างเพราะว่ามันพยายามจะกายตัวเองให้หนีพ้นไปจากกะละมังนั่นเองตอนเนี้ยคุณมยมก็อยู่ในสภาพที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลไปอีกนานเพราะว่ารอการรักษาจากหมอแกทรมานมากในช่วง3วันแรกที่ปอดไม่ทำงานเหมือนกับตายทั้งเป็นบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ได้คิดในใจว่ายังไงก็ต้องตายแน่เพราะว่าเคยไปทำกับปูแบบนั้นจริงๆแต่ตอนนั้นเจ็บแล้วพูดกับใครไม่ได้เลยว่าผมเป็นอะไรว่างั้นขาเนี่ยกระแทกกับรถมอเตอร์ไซค์มันครูดซะจนขาเป็นแผลเต็มไปหมดแล้วก็มีอาการเจ็บไปหมดทั้งตัวขยับแทบไม่ได้ได้แต่ขยับแขนซ้ายเพราะโดนที่ปอดด้านขวาก้อยแฟนสาวนี่ร้องไห้เหมือนคนเจียนจะตายพูดแต่ว่าพี่ยมอย่าไปไหนนะอยู่กับก้อยก่อนนะก้อยรักพี่ยมนะเราจะแต่งงานกันนะพี่ยมอย่าทิ้งก้อยไปนะแล้วก็หน้าตามีแต่น้ำตาเต็มไปหมดเพราะกลัวจะตายจริงๆก็เลยส่งข่าวไปยังพ่อแม่กับน้าสาวของมายมว่าพบอุบัติเหตุพอทุกคนมาถึงก็เข้าใจว่าเบญจเพสเนี่ยทำให้ชีวิตคนที่ไม่เคยทำร้ายใครต้องเจอเรื่องร้ายในชีวิตก็เล่นเอาเกือบตายแต่ทีนี้คุณมยมไม่คิดอย่างนั้นแล้วนี่รู้แล้วว่าบาปบุญมีจริงเจอกับตัวเองเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับแต่ก่อนผมเป็นสมณเณรเล็กๆมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยดีนะชอบอ่านนิยายท่านผู้ฟังนิยายจีนในห้องสมุดเช่ามาอ่านเยอะมากแต่ก็มีข้อคิดดีๆจากหนังจีนนะครับสำนวนที่อ่านแล้วยังจำได้จนถึงทุกวันนี้เขามีคำพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าทุกสิ่งใช่ว่าจะเลวร้ายดังที่คิดและราบรื่นดังที่หวังสิ่งที่หวังเอาไว้อาจจะไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมีได้ก็ต้องมีเสียในเสียมีได้ในได้มีเสียท่านผู้ฟังอย่าพึ่งงงมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งนะครับแกก็อยู่กับเมียแกคนใช้คนหนึ่งรวม4คนทีนี้แกมีม้าแสนรู้อยู่ตัวหนึ่งท่านผู้ฟังม้าแสนรู้ตัวนี้อยู่ๆมันก็หายไปเฉยๆเศรษฐีแกเป็นคนเข้าใจในสัจธรรมนะครับเมื่อม้าหายไปแกก็เฉยๆแต่ว่าลูกเมียเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแกก็สอนลูกสอนเมียนะอย่าไปตีอกตีพายเสียอกเสียใจมันเลยนะตอนนี้ม้ามันหายไปมันอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นมาก็ได้ลูกเมียไม่เห็นม้ากลับมาใจก็ไม่ดีนะครับใจหายไม่สบายใจอยู่หลายวันแต่ก็เป็นอย่างที่เศรษฐีว่านะครับอยู่มาไม่นานม้าตัวนั้นก็ไม่ได้ไปไหนมันหนีไปเที่ยวในป่าแต่พอมันกลับมามันมาพร้อมกับม้าอีกฝูงหนึ่งโอ้ตอนนี้ลูกเมียก็แสนจะดีใจกันยกใหญ่นะแทบจะทำบุญรับขวัญม้ากันเลย
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้ว เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจโทรุฑพลเผยบริษัทเว็บพนันสามีสสสุชาดาจดทะเบียนถูกต้องในประเทศคูราเซาและเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ว่าจากการติดตามข่าวเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นโดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีผู้ไปยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วประเด็นที่2เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดูข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งหากมีใครมีพยานหลักฐานก็อยากให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหากอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการแต่หากเกี่ยวพันกับต่างประเทศจะต้องประสานข้อมูลก็พร้อมดำเนินการส่วนเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกุราเซาในอเมริกาใต้อยู่นอกเขตดำเนินการของไทยแต่หากมีอะไรที่เป็นความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการขอแค่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank 2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลก World Bank 2026โดยระบุว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักแต่ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถือเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าวันนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามในแต่ละช่วงเวลาและจะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนี่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: จิสดารายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคม69เผยเห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่มวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาดินตะกอน
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนาดินนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพูดถึงว่าการศึกษาของพระเนนในปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ก็คือมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยทางฝ่ายธรรมยุทธ์ตั้งอยู่นู่นกำแพงแสนนครปฐมแล้วก็มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ที่วังน้อยอยุธยาสอนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตอนนี้ก็มีพระแล้วก็โยมมาเรียนกันเยอะพอสมควรแล้วก็การศึกษาเก่าแก่ของคณะสงฆ์นี่ก็จะมีบาลีอย่างที่ผมเคยเรียนมานะครับประโยค1 2 3จนถึงประโยค9ปีนี้มีพระเนนที่จบประโยค9เยอะจบเยอะสอบได้บาลีเยอะส่วนหนึ่งก็ดีใจนะส่วนหนึ่งก็เสียใจหลายท่านอาจจะเคยสงสัยคือผมเคยเรียนมานี่ผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือดีทั้งดีใจทั้งเสียใจดีใจยังไงดีใจที่มีพระเนนสอบบาลีได้เยอะเสียใจที่มีความรู้สึกว่าทางที่เราเคยเรียนสอบบาลีมานั้นน่ะส่วนหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังครับผมเองก็มีความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาองค์ที่จบถึงประโยค9นี่มีน้อยนะครับมีน้อยมากสมัยที่ผมเรียนเนี่ยสอบประโยค9ได้แค่9รูป9เอ10รูปนะครับ10รูปปี2532แต่สอบประโยค1 2เนี่ยหลายพันรูปที่สอบได้ถามว่าระหว่างทางนั้นท่านไปไหนนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงถามว่าระหว่างทางน่ะองค์ที่ท่านไม่จบท่านไปไหนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันดีอยู่ที่เรียนบาลีมันดีมันสุดยอดอนุโมทนามากแต่ว่าบางองค์ท่านก็ลาสิกขาลาเพศไปเหมือนผมบางองค์ก็ไม่ได้ลาสิกขาลาเพศแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนบาลีเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะช่วยจันโลงที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนานะครับที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาผมก็มีโอกาสเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์ฟิลิปยานธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่ารัตนวันนะครับท่านเป็นเจ้าคุณราษนะครับเจ้าคุณราษวัดป่ารัตนวันเป็นพระฝรั่งที่มาจากออสเตรเลียเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาองค์ท้ายๆที่โดนหลวงพ่อท้าหลวงพ่อชาถีบมีองค์เดียวนะที่โดนหลวงพ่อชาถีบนวดท่านไปจิตฟุ้งซ่านท่านก็ถีบเขาให้นะครับท่านรู้วาระจิตท่านก็บอกคำหนึ่งว่าพระในประเทศไทยเนี่ยก็คืออธิบายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษยังไม่เก่งประมาณนั้นนะครับท่านก็พูดประมาณนั้นนะครับคืออธิบายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษนี่จะมีเก่งก็เฉพาะไม่กี่รูปแต่ที่เก่งมันส่วนมากจะไม่ค่อยเก่งพระธรรมอันนี้ทีนี้ผมพูดเองว่าพระธรรมทูตที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนมากท่านก็ไปเซอร์วิสไปบริการคนไทยหรือว่าเป็นลาวอพยพเขมรอพยพประมาณนั้นนะครับองค์ที่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆก็มีเป็นบางองค์ที่คุยกับฝรั่งได้ที่เทศธรรมะเป็นภาษาฝรั่งได้ก็มีแต่เป็นส่วนน้อยท่านก็ขวัญขวายเฉพาะองค์เอานะครับอย่างท่านพระเดชพระคุณสมเด็จท่านเจ้าคุณประยุทธ์หรือว่าท่านเจ้าคุณประยูรวัดประยูรวงศาวาสนะครับอันนี้ท่านก็เก่งจริงๆแต่ว่ามีจำนวนน้อยแต่ปัญหาก็คือว่าชุมชนชาวพุทธเกิดขึ้นในต่างประเทศเยอะมากท่านผู้ฟังมีศาสนาพุทธเกิดขึ้นในยุโรปเยอะมากมีบางประเทศนับถือเป็นล้านๆก็มีนะครับแต่ว่าพระไทยที่จะพูดที่จะเผยแพร่ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็มีน้อยผมก็เลยได้เสนอแนวคิดนะครับเสนอแนวคิดก็คือว่าปรึกษากับท่านอาจารย์ดร.เวชบุญยกรกุลแล้วก็เจ้าคุณเทพสุวรรณโมลีเจ้าวาดวัดสุวรรณารามรองเจ้าคณะกรุงเทพท่านเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพุทธโคตรคือสอนบาลีทั้งที่นั่นถ้าสอนบาลีอยู่นะครับคือหลักง่ายๆก็คือว่าหลักสูตรคณะสงฆ์นี่มาพระเนนบวชมาก็ได้ประโยค2ประโยค3ก็เป็นมหาใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าผมก็ประสานท่านว่าให้มีหลักสูตรเขาเรียกว่าบาลีอังกฤษโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษคู่ขนานไปด้วยให้เนนที่มาบวชนั้นเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยให้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยจนได้ประโยค3ประโยค3ก็ต่อปริญญาตรีที่เป็นหลักสูตรบาลีอังกฤษโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยปริญญาโทปริญญาเอกโดยที่กฎหมายรับรอง แล้วก็มีกฎหมายรองรับเป็นสาขาเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็ดีใจนะครับท่านก็รับลูกแล้วก็มีคนศรัทธาถวายที่40ไร่ซื้อที่เพิ่มจะเป็น70ไร่แล้วก็มีทุนมีอะไรเข้ามาช่วยเยอะแยะดีใจท่านผู้ฟังครับดีใจว่าถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนเด็กให้ลูกหลานที่เข้ามาบวชพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยเก่งกว่าลูกชาวบ้านที่เขาไม่ได้มาบวชนี่ผมเชื่อว่าจะมีคนมาบวชมาเรียนเยอะเพราะว่าตอนนี้คนบวชคนเรียนมีน้อยคนบวชคนเรียนมีน้อยนะครับคือเน้นผมก็กะว่าเน้นได้ประโยค3อายุ15-16นี่เท่ากับม .6 เนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งพาไปอยู่อินเดียสัก6เดือนหรือภาษาประเทศอังกฤษสัก3เดือน6เดือนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะทําให้คนอยากจะบวชเยอะแล้วก็ท่านเหล่านี้ต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบออกมาแล้วถึงท่านจะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นี่ท่านจะช่วยงานพระศาสนาได้เยอะบวชอยู่ก็ได้ช่วยงานพระศาสนาลาสิกขาไปก็ได้ช่วยงานพระศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มีความสุขนะก็เลยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคือมันมีความสุขว่าเราจะมีโปรเจกต์มีโครงการดีๆในการให้พระเนนเรียนผมก็เป็นสปอนเซอร์กำลังนะครับก็บริจาคพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินช่วงนี้เราไม่ฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องชีวิตชนบทเชิญรับฟังครับ
1: 3เดือนผ่านไปก็มีน้ำมีนวลมีราศีขึ้นมาแล้วกินข้าวได้มีกำลังวังชาพูดกับเมียบอกว่าไม่นึกอยากตายแล้วล่ะลูกๆ ก็ไปหาเกือบทุกวันก็ยิ่งมีกำลังใจอยากจะอยู่เห็นความสำเร็จของลูกๆบวชอยู่นานถึง6เดือนก็รู้สึกมีความสุขสงบมากแต่พอได้ปีกว่าๆเกิดไม่อยากอยู่ในผ้าเหลืองซะแล้วอยากจะไปทำงานตัดผมอีกเงินทองที่บ้านร่อยหรอไปไม่มีรายได้ความจริงรายได้นั้นก็มีเพราะว่ายายแหวนน่ะมีฝีมือทางทำขนมหวานแกทำขนมขายใส่ไส้บ้างขนมตาลบ้างบางทีก็เป็นกล้วยทอดข้าวเม่าทอดสึกออกมาก็มาตัดผมลูกค้าก็มาอุดหนุนกันขาประจำเก่าๆได้เงินได้ทองก็หน้าตาแจ่มใสแปลกที่ว่าหลังจากสึกออกมาเกิดเจริญอาหารเหลือเกินกินจุร่างกายก็อ้วนท้วนขึ้นเรื่อยๆยายแหวนแอบดูพูดกับเพื่อนบ้านบอกว่าลูกเขยกินอย่างหมูเลยกินอย่างตะกระตะกรามหมูมามเมื่อก่อนนู้นไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยอะไรก็จะเก็บไว้ให้ลูกแต่ตอนนี้ขนมนมเนยของลูกนะเก็บกินเกลี้ยงหมดขนมที่ทำขายก็หยิบกินขายเหลือกลับมาเท่าไหร่ก็ฟาดเรียบช่างเวกเปลี่ยนจากร่างผอมๆเป็นร่างที่อ้วนท้วนอย่างรวดเร็วอ้วนจนตัวกลมหน้าอูมแก้มอูมดูไม่ผิดกับหมู2ปีเท่านั้นน้ำหนักเขาทวีคูณขึ้นอย่างน่าตกใจเช้ามืดวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาขณะที่แม่ยายกับเมียกำลังช่วยกันทำขนมเขาก็เดินตุ๊ตะต้วมเตี้ยมออกมาจากที่นอนอยู่ๆก็ล้มตึงดังสนั่นบ้านสะเทือนเลยชักกระตุกตาเหลือกตาค้างจุกแน่นหน้าอกเอามือตบหน้าอกปากปากปากยายแหวนกับเมียช่วยกันวุ่นวายโกลาหลแต่ว่าช่วยไม่ได้ช่างเวกขาดใจตายตาเบิกโพลงค้างตึงเลยเออนี่มันกรรมอะไรกันเนาะที่ตามมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของช่างเวกจนได้ล่ะครับป้าเถานี่แกผมงอกขาวเกือบจะหมดทั้งหัวอยู่แล้วเนื้อตัวก็ผอมเกรงกร้านแดดกร้านลมกร้านไปทั้งหน้าตาแขนขาแกหวังเหลือเกินว่าวันนึงจะได้สุขสบายกับเขาบ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าความหวังนั้นมันลอยห่างออกไปทุกทียิ่งอายุมากไอ้ความหวังนั้นก็เลือนลางแทบจะมองไม่เห็นลูกแกมีอยู่4คนแต่ไม่มีเกื้อกูลแกได้เต็มไม้เต็มมือเลยสักคนผู้หญิงคนโตคนนี้ขยันทำงานเก่งแยกครอบครัวไปแล้วก็ไปทำมาหากินเลี้ยงลูกไปลูก2คนกำลังเรียนกันพ่อแม่ก็ต้องทำงานกันตัวเป็นเกลียวหาค่ากินค่าเรียนค่าเสื้อผ้าต่างๆนานาก็เลยไม่มีเวลาจะมาเอาใจใส่ดูแม่แก่ๆอย่างแกมากนักนานๆก็จะโผล่มาทีงทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนักแค่บ้านเหนือกับบ้านใต้เท่านั้นเองส่วนลูกอีกคนต่อมาเป็นผู้ชายคนนี้มีเมียก็เลิกกันทิ้งขว้างแยกกันไปคนละทิศเมียหอบลูกหนีไปอยู่ทางเหนือนู่นก็ไม่ตามไปละปล่อยเลยตามเลยอยู่บ้านกับแกก็ไม่อยู่ระเหตุไปปลูกกระต๊อบอยู่คนเดียวในสวนหลังหมู่บ้านแกคิดว่าเขาคงจะเบื่อแกแหละเพราะแกมักจะไปจู้จี้เอากับเขาไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องความไม่เอาฐานของเขานั่นแหละงานการไม่อยากจะทำเลยอยู่ไปวันๆตัวเองก็มีฝีมือในทางช่างซ่อมโน่นซ่อมนี่เก่งไฟฟ้าก็ทำได้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเสียก็ซ่อมให้ใช้การได้อย่างเดิม แต่มันไม่เอาเรื่องเอาราวเองรักสบายมากกว่าส่วนลูกชายอีกคนไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนานๆจะกลับมาเยี่ยมแกคนนี้ทำท่าจะดีแต่ก็มักจะหมดเงินหมดทองกับผู้หญิงไปเสียมากโดนผู้หญิงหลอกกินหมดเนื้อหมดตัวมาหลายหนเตือนก็ครับครับครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเอาตัวรอดจากพวกผู้หญิงได้สักทีเดียวอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเป็นผู้หญิงเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่ขยันท่องบทตำราจบปริญญาจนได้คนนี้ดีหน่อยเป็นห่วงเป็นใยทำงานอยู่กรุงเทพแต่ขยันกลับมาเยี่ยมเกือบทุกเดือนเงินทองให้ใช้ถึงไม่มากแต่ก็ทำให้ชื่นอกชื่นใจแฟนก็ยังไม่มีบอกว่าเห็นเพื่อนๆมีครอบครัวกันแล้วน่าเบื่อได้อยู่คนเดียวดีกว่าสบายดีแล้วต่อไปก็จะเอาแม่ไปอยู่ด้วยขอให้ซื้อบ้านที่กรุงเทพให้ได้สักหลังหนึ่งก่อนแกก็ไม่อยากรบกวนลูกเต้าขอเพียงพวกเขาเอาตัวรอดก็ทำให้แกนอนตายตาหลับแล้วหมดห่วงเช้ามืดวันนี้ป้าเถาแกกำลังนั่งไพร่ขาบนกระต่ายขูดมะพร้าวแกขูดมะพร้าวดังกรักกรักเสร็จแล้วก็ฟังเสียงไก่ขันเพรียกไปทั้งหมู่บ้านอากาศเช้ามืดมันหนาวเย็นปีใหม่เพิ่งจะผ่านไปได้ไม่กี่วันนี้เองหม้อข้าวก็เดือดคลักคลักคลักอยู่บนเตากลิ่นน้ำข้าวเดือดเคล้ากับกลิ่นฟันไฟในเตาฟืนเป็นกลิ่นที่แกคุ้นจมูกเป็นอย่างยิ่งกลิ่นอย่างเนี้ยมันหมายถึงวันนี้ยังไม่อดอยากหรอกมีข้าวมีปลากินแล้ววันนี้ก็จะหลนปลาเจ่ากินด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วลูกสาวคนเล็กมาเยี่ยมก็ถือโอกาสทำให้ลูกกินซะเลยเมื่อก่อนแกหลนกินบ่อยแกหมายถึงปลาเจ่าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยได้หลนเลยปลาเจ่าปลาเจ่าซื้อเนี่ยเขามันหาอร่อยยากที่แม่ค้าเอามาขายนั้นไม่ค่อยดีมันออกเหม็นๆต้องไปซื้อตลาดมีอยู่เจ้าอร่อยมากซื้อมาหลายหนและอร่อยติดใจหลนปลาเจ้าตากใส่บาตรสักถ้วยผักก็มีแต่แตงกวาเดี๋ยวไปหายอดมะม่วงอ่อนมาใบมะม่วงอ่อนนี่มันจิ้มปลาเจ้าอร่อยอย่าบอกใครเลยหลวงตาแก่งท่านชอบพูดบ่อยๆปลาเจ้ามันต้องกับใบมะม่วงอ่อนท่านว่างั้นหลนปลาเจ้านี่มันไม่ยากมีกะทิมีหอมแดงเกลือสักนิดนึงส้มมะขามน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูสัก 6-7 เม็ดเดี๋ยวก็ได้กินอร่อยไปเท่านั้นเองลูกสาวก็หั่นหอมแดงด้วยมีดบางบนเขียงไม้มะขามมันเก่าที่อยู่คู่ครัวนี่มานานเธอเกิดมาก็เห็นมันอยู่ในครัวแล้วนะปลาเจ้านี่แพงหรือเปล่าแม่ไม่แพงหรอกถุงนึงไม่กี่บาทหัวหอมนี่ทำให้เธอแสบตาน้ำตาไหลกับพริบตาทีอยู่กรุงเทพนี่ได้กินบ้างหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ค่อยทำขายกันหรอกแม่คงไม่ค่อยมีคนชอบกินหรือกินกันไม่เป็นน่ะนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แม่ปลาเจ้าเดือดอยู่ในกระทะส่งกลิ่นชวนน้ำลายไหลในอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวจะตักใส่บาตรสักถ้วยยังไม่รู้จะหาผักอะไรจิ้มเลยแตงกวาก็จิ้มได้นี่แม่แตงกวาน่ะรู้แล้วแต่มันเหี่ยวไปหน่อยลูกมันก็เล็กนิดเดียวลูกเล็กจริงๆด้วยแม่เหี่ยวอีกตั้งหากเอามาเลือกๆดูสิปอกเปลือกซะหน่อยปอกแต่ที่ใส่บาตรนะเรากินไม่ต้องไปปอกมาหรอกจ้าแม่กลิ่นปลาเจ่าในหอมฉุยลูกสาวก็มองดูแม่ตักใส่ถ้วยมันข้นสีมันขาวขุ่นควันลอยขึ้นมาเลย
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับค่อยมาฟังกันต่อเรื่องชีวิตชนบทจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะก็คุยนานคุยต่อนะครับคุยต่อเพราะว่ามีความสุขที่ว่าพระเนนเนี่ยถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยท่านจะเผยแพร่ธรรมะไปได้ทั่วโลกคือเคยไปเห็นนะครับผมเคยไปที่เนปาลมีเนนหลายร้อยรูปท่านผู้ฟังโอ้เรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งที่นั่นก็จะมีสอนภาษาอังกฤษปุจฉาวิสัชนาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่ดาจิลิงที่อินเดียมีเนนที่เป็นลามะเยอะมากเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วท่านเหล่านั้นเวลาโตขึ้นก็ทำงานพระศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อยู่กับใครคนนั้นก็มีความสุขท่านผู้ฟังไปอยู่ตรงไหนคนนั้นก็มีความสุขเพราะว่าใครถ้าเป็นคนดีคนนั้นก็มีความสุขนะครับเพราะว่าธรรมะสร้างให้เป็นคนดีนะครับธรรมโมกุโลกัปปัตตนาตถทาริทาลีทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วอันนี้เราก็ทำวัดสวดมนต์เราก็แปลอยู่เป็นประจำขอแต่เข้าถึงธรรมะจริงๆนะครับจะไม่ตกสู่โลกที่ชั่วฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเขาก็มีความสุข เหมือนคนที่ดื่มน้ำเย็นจะเป็นโจรจะเป็นผู้ร้ายเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเขาดื่มเข้าไปเขาก็ดับกระหายเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเป็นความชั่วนะครับเหมือนไฟที่ร้อนใครจับก็ร้อนท่านผู้ฟังฉะนั้นเราก็ต้องการให้พระพุทธศาสนาของเราเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาท่านกลับมาเมืองไทยท่านก็ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์เงินทองที่ได้จากการขายน้ำมังคุดนี่แหละนะครับก็ได้มาทำบุญทนุบำรุงพระพุทธศาสนากันทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินดูนะครับกินดูทานดูก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดจงมีส่วนแห่งบุญทุกอย่างที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์กึ่งศาลานะครับที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นโบสถ์ไม้ศาลาไม้ถือว่าใหญ่โตมากนะครับก็สร้างเกือบจะ 100% แล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการสร้างอะไรหลายๆอย่างปรับปรุงพระพุทธบาทหรือว่าทำไม้ระแนงรอบเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่วัดป่ารัตนวันนะครับเปลี่ยนไม้ทั้งหมดเลยก็เยอะเหมือนกันก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นี้อนุโมทนาได้บุญด้วยกันท่านผู้ฟังครับถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจถ้ามีความสุขก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปช่วงนี้เรามาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับเชิญครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทว่าการที่เราแต่ละคนเกิดมาในโลกนั้นก็เปรียบเสมือนเรากำลังยังลงสู่สงครามสงครามของโลกมีศัตรูวุธที่ประกอบไปด้วยได้ลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภได้ยศก็ต้องมีเสื่อมยศถูกสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์หมุนเวียนผันเปลี่ยนกันเข้ามาพบเผชิญชีวิตของเราดังนั้นในฐานะมนุษย์ซึ่งต้องพบและเผชิญกับสงครามโลกเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเรียนให้รู้เท่าทันโลกธรรมที่กล่าวมาให้ท่องให้ท่วนเพราะเมื่อเราเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วไม่ว่าสงครามโลกที่กล่าวมานี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็จะสามารถยืนหยัดฟันฝ่าไปจนค้นพบสันติในเรือนใจของตนจนได้ในวันหนึ่งแน่นอน
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริ

0: มาฟังเรื่องชีวิตในชนบทจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ป้าเถาแกก็โรยหอมแดงที่หั่นซอยแล้วลงไปพริกขี้หนูเด็ดกั้วแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเม็ดไม่ต้องหั่นมีสีเขียวสีแดงดูน่ากินป้าเถาแกบอกว่าจะไปหาใบมะม่วงอ่อนๆมาจิ้มปลาเจ้าลูกสาวก็ยกถ้วยชามเปื้อนเปรอะออกมาจากครัวมาที่หน้าบันไดมองออกไปหน้าบ้านเห็นแม่เดินข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งคลองร่างผอมๆใส่เสื้อสีขาวหม่นมองเห็นพร่ามัวในอากาศตอนรุ่งสางต่อมาเธอก็เห็นแม่กำลังเหนี่ยวกิ่งมะม่วงมองเห็นพุ่มใบอยู่ชายถนนเธอก็ยกถ้วยชามลงมาล้างที่โอ่งน้ำหน้าบันไดล้างชามอยู่แม่ก็กลับมาใบมะม่วงอ่อนเต็มกำมือมันแก่ซะหมดแล้วเมื่อวันท้องวันยังเห็นมันอ่อนๆอยู่เลยยังกินได้ครับป่านนี้แม่ต้องเลือกเอาเดี๋ยวจะไปเด็ดยอดกระถินตรงข้างรั้วมาอีกหน่อยป้าเถาก็วางยอดมะม่วงลงในจานล้างแล้วก็ตั้งบนปากโอ่งเดินผ่านช่องประตูรั้วสังกะสีออกไปไก่โต้งตัวหนึ่งส่งเสียงขันจากที่ห่างไกลป้าเถาก็ถือยอดกระถินมากำหนึ่งอ่อนไหมแม่นี่ไงเราช่วยดูหน่อยสิมีหนอนหรือเปล่าลูกสาวก็ดูแล้วสายหน้าไม่มีหรอกแม่ป้าเถาก็ยกจานผักขึ้นเรือนเข้าครัวแล้วก็นั่งเลือกใบมะม่วงหายอดอ่อนๆจัดยอดกระถินใส่จานคดข้าวใส่ขันข้าวสวยร้อนๆกระไอลอยขึ้นมีเสียงลูกสาวเรียกจากหน้าบ้านพระมาแล้วแม่พระมาแล้วจ้ะแล้วเธอก็ขึ้นมาช่วยยกขันข้าวถ้วยปลาเจ้ากระจานผักจิ้มลงไปวันนี้พระล่องเร็วจังหรือเราช้าไปเองก็ไม่รู้นะป้าเถาแกก้าวลงบันไดตามลูกสาวไปยังหน้าบ้านลูกสาวก็มองแม่ยืนรอพระที่อุ้มบาตรเดินเรียงแถวมาจีวรสีเหลืองเห็นได้ในแสงสว่างยามเช้าช่างเป็นชีวิตที่มีความสุขเสียนี่กระไรความสุขสำหรับคนยากคนจนสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะครับก็คือชีวิตแบบธรรมชาติเก่าๆของไทยนี่เองแหละครับ
2: เมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดป่าเจริญธรรมหรือว่าบ้านสันขยอมตำบลยู่หว่าอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ชื่อหลวงพ่อจำปีสัทธายุตโตครับเป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุตท่านเคยเป็นศิษย์หลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมแล้วก็หลวงปู่แหวนนับได้ว่าเป็นพระสายปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยตรงที่วัดป่าเจริญธรรมแห่งนี้เคยมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเรื่องมีว่ามีโยมท่านหนึ่งนำเอาถ้วยชามจานจำนวนมากมาถวายให้หลวงพ่อจำปีเพื่อให้เป็นสมบัติของวัดมีถ้วยชามใส่ถุงปุ๋ยใบใหญ่มา3ถุงประมาณ300ใบจานรับประทานอาหารอีก1กระสอบใหญ่แล้วก็กระทะอีก30ใบหลวงพ่อจำปีท่านก็รับถวายแล้วก็ให้เอาไปเก็บไว้ในโรงครัวห้องเก็บถ้วยชามเครื่องใช้ในโรงครัวก็มีกุญแจใส่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีคนของวัดเฝ้าอยู่3คนคือในภัยในจันแล้วก็ในตุ้มเวลาผ่านไปไม่นานนักปรากฏว่าถ้วยชามจานของโยมที่นำมาบริจาคซึ่งจัดใส่เข่งเอาไว้อย่างเป็นระเบียบหายไปหมดเกลี้ยงทุกใบตอนแรกก็พากันสงสัยว่าจะต้องมีขโมยเข้ามาลักเอาไปแต่ห้องเก็บของก็ใส่กุญแจเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยงัดแงะเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้มุดก็ไปขนถ้วยชามได้แล้วที่น่าสงสัยยิ่งกว่าอะไรก็คือถ้วยชามจานจำนวนมากมายขนาดนั้นมันมีน้ำหนักชนิดที่คนคนเดียวนี่หมดปัญญาจะเอาไปได้นอกจากจะใช้คนถึง 5-6 คนช่วยกันแบกหามแล้วก็จะต้องขนใส่รถปิกอัพเท่านั้นถึงจะเอาไปได้ไกลๆแต่โรงครัวก็มีคนเฝ้าถึง3คนในหัวขโมยจะหลุดรอดสายตาไปได้ยังไงหลวงพ่อจำปีท่านรับทราบว่าถ้วยชามของวัดหายท่านก็เพียงแต่บอกญาติโยมว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะช่วยดูด้วยว่ามีข่าวคราวว่าใครเอาไปถ้ามีข่าวก็ช่วยมาบอกท่านเพื่อจะได้ตามไปเอามาคืนไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองคนลักขโมยเอาไปแต่อย่างใดแต่ว่าไม่ปรากฏว่ามีข่าวคราวว่าใครใจบาปหยาบช้าแอบเข้ามาขโมยถ้วยชามวัดเพราะถ้ามีหัวขโมยหรือว่าบางอาจก็มาขนถ้วยชามไปจริงๆแสดงว่าไอ้หมอนี่กับพวกจะต้องติดยาเสพติดพวกของมึนเมาเล่ากัญชายาบ้ามาอย่างใดก็อย่างหนึ่งและคนประเภทนี้ก็คงจะไม่ขโมยถ้วยชามหลายร้อยใบเอาไปใช้ใส่อาหารกินแน่นอน นอกจากขโมยเอาไปขายแลกเงินมาซื้อสิ่งเสพติดมาเสพซึ่งการนำถ้วยชามจำนวนมากๆไปขายอย่างนี้ไอ้เรื่องจะเก็บเป็นความลับก็คงทำไม่สำเร็จยิ่งเอาไปขายให้กับวัดวาอารามที่อื่นนี่ข่าวก็จะยิ่งกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากปากแม่ครัวหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาแน่นอนแต่ก็ไม่มีข่าวเรื่องถ้วยชามที่หายไปจากวัดป่าเจริญธรรมเอาซะเลยดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เลยลืมเรื่องนี้ไปกระทั่งเวลาผ่านไปได้1พรรษาถึงเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ของวัดประจำโรงครัวคือในภัยในจันในต้ม3คนเนี่ยก็หน้าตาตื่นมารายงานหลวงพ่อจำปีบอกว่าถ้วยชามที่หายไปนะกลับมาอยู่ในโรงครัวเรียบร้อยแล้วถ้วยชามทั้งหมดมาวางไว้ที่เดิมเรียบร้อยครบถ้วนทุกใบแล้วก็น่าประหลาดที่สุดก็คือถ้วยชามเหล่านี้ไม่รู้ว่าใครขนมาคืนแล้วก็ขนเข้าไปในห้องเก็บของได้ยังไงเพราะประตูก็ใส่กุญแจเอาไว้หน้าต่างก็ปิดลงกลอนแน่นหนาไม่มีช่องทางอื่นจะเล็ดลอดเข้าไปในห้องได้ทุกกรณีอีกทั้งไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามาที่โรงครัวของวัดเลยการหายไปของถ้วยชามจำนวนมากแล้วถ้วยชามเหล่านั้นได้กลับคืนมาวางไว้ที่เก่าครบถ้วนโดยไม่มีร่องรอยว่าใครเป็นคนเอาไปอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่มีใครให้คำอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรแม้แต่หลวงพ่อจำปีก็ไม่สามารถจะเฉลยข้อสงสัยนี้ได้ท่านก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่าเมื่อไม่มีคนเอาไปก็เป็นไปได้ไหมว่าผีจะมาขอยืมเอาไปสำหรับผีที่น่าจะมายืมถ้วยชามวัดเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็คาดเดากันว่าคงจะเป็นผีที่อยู่ที่หนองน้ำโบราณใกล้วัดหนองน้ำแห่งนี้เป็นหนองน้ำใหญ่มีปลาชุกชุมมากเพราะไม่มีชาวบ้านไปจับเอามากินแม้แต่เดินเฉียดใกล้ก็ยังไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เนื่องจากที่หนองน้ำเนี่ยผีดุเหลือเกินบริเวณหนองน้ำใหญ่นี้ถูกปล่อยให้รกเรื้อด้วยต้นไม้พงหญ้าแล้วก็หนองก็ตื้นเขินมากขึ้นทุกทีกระทั่งทางเทศบาลมาดำเนินการขุดลอกหนองน้ำพัฒนาขึ้นมาใหม่คนก็พูดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกผีซึ่งสิงสู่อยู่ที่ของหนองน้ำปิติยินดีเนื่องจากหนองน้ำสะอาดขึ้นก็เลยจัดงานฉลองกันแล้วก็มายืมถ้วยชามของวัดไปใช้พอเสร็จสิ้นงานฉลองก็นำมาคืนไว้ที่เดิมอย่างครบถ้วนครับเรื่องผียืมถ้วยชามที่วัดบ้านสันขยอมหรือว่าวัดป่าเจริญธรรมเนี่ยยังเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าเป็นเรื่องแปลกหาสาเหตุความเป็นมาเป็นไปไม่ได้เลยครับ
0: พักสักครู่ครับนั่นก็คือเรื่องชีวิตในชนบทแล้วก็เรื่องผียืมชามจากท่านอาจารย์ยอดนะสั้นๆฟังแล้วก็เพลินท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะแข็งแรงก็ต้องมีภูมิกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวของเราก็ต้องแข็งแรงทหารยามเนี่ยก็ต้องดีเม็ดเลือดขาวเป็นทหารยามเม็ดเลือดขาวนี่ก็เหมือนยามนะครับคอยดักคอยตรวจสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ไขกระดูกสันหลังของเราให้ผลิตสารคัดหลั่งหรือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมร่างกายที่แข็งแรงต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ทานน้ำมกุฎดูนะครับเราจะเข้าใจเองว่าร่างกายที่แข็งแรงเป็นยังไงฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับกด1360บาท
3: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมคุฏคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ 0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานเรื่องลุงป้อมเนรคุณจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ลุงยอดเนี่ยแกอายุมากแล้วแกเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตแกได้เห็นบางคนได้รับกรรมแล้วก็รับโทษสาหัสต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตไปตลอดลุงป้อมอายุ71ปีสมัยแกเป็นหนุ่มขยันทำมาหากินโดยมีพ่อกับแม่ให้การสนับสนุนมาด้วยดีตลอดโดยที่คิดว่าลูกคนเนี้ยพอจะพึ่งได้ยามแก่เฒ่านะเป็นคนเฉลียวฉลาดว่าอย่างนั้นก็ลงทุนซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงเป็นร้อยตัวเลยแล้วก็ใช้พื้นที่นาสำหรับเลี้ยงเป็ดเหล่านี้จากลูกเป็ดก็กลายมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไข่ก็ขายกับชาวบ้านแล้วก็ยังลงทุนทำธุรกิจโรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาอีกด้วยถ้ามองดูแล้วเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็มั่นคงในชีวิตสามารถจะอยู่ได้แล้วก็เพิ่งจะมีรายได้มีรายแรกเลยที่ทำในหมู่บ้านแห่งนี้ทีนี้ด้วยความที่ลุงป้อมเนี่ยเป็นลูกที่ถูกเลี้ยงตามใจมาตั้งแต่เด็กเมื่อต้องการอะไรสิ่งไหนต้องเอาให้ได้ดังใจถ้าไม่ได้ก็จะอาละวาดโวยวายบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือทุบตีพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าของตัวได้รับบาดเจ็บพี่กับน้องก็ไม่กล้าจะเข้าไปช่วยเหลือพ่อกับแม่ที่ถูกลุงป้อมทำร้ายร่างกายกลัวจะโดนลูกหลงแล้วก็เคยมีหลายครั้งจะเข้าไปช่วยเหมือนกันแต่เจอปืนลูกซองจ่อหัวอยู่ก็เลยจำต้องล่าถอยลงจากบ้านไปขนาดผู้ใหญ่บ้านยังไม่กล้าจะเข้าไปช่วยจนพ่อกับแม่น่ะเสียใจที่มีลูกเร็วๆอย่างนี้ที่เคยหวังไว้จะพึ่งพายามแก่เท่าเนี่ยก็มาลายหายไปสิ้นแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของลุงป้อมคนนี้มันไม่ละเว้นพ่อกับแม่เลยยามใดที่ต้องการอะไรก็จะทำให้ได้แล้วก็เอาให้ได้ถ้าพ่อแม่ขัดใจก็เป็นเจ็บตัวทั้งทุบทั้งตบตีเตะยังกับกระสอบทรายตอนนั้นพ่อกับแม่ก็เห็นว่าถ้าขืนอยู่อย่างนั้นน่ะมันเลวมากก็เลยถ้ามันมีเมียนี่คงจะดีขึ้นหน่อยก็เลยจับแต่งงานกับผู้หญิงในหมู่บ้านเพื่อมันจะได้แยกครอบครัวไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเมื่อแยกครอบครัวไปแล้วเรื่องเลวร้ายในชีวิตของพ่อกับแม่ก็คงจะดีขึ้นโดยที่ว่าพ่อกับแม่ก็คงจะให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยเลี้ยงดูแทนนึกว่าเรื่องจะจบลงตามที่พ่อแม่คิดลูกชายแม้จะแต่งงานไปแล้วก็ยังคงไปมาหาสู่มาหาพ่อแม่ที่บ้านหลังเดิมยังคงมาอารวาสเอะอะโวยวายด่าพ่อด่าแม่อยู่เนืองๆจนกระทั่งน้องสาวของตัวเนี่ยกับสามีที่เลี้ยงดูพ่อกับแม่เนี่ยเอื้อมระอาพฤติกรรมของพี่ชายแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองดูลุงป้อมเนี่ยด่าทอทุบตีพ่อกับแม่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้าช่วยพ่อกับแม่ก็ต้องกินน้ำตาแทนข้าวที่ลูกชายมีพฤติกรรมในทางไม่ดีทีนี้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็กลืนไม่ข้าวคายไม่ออกจะพูดออกไปก็กลัวลุงป้อมจะทำร้ายเอาก็จำต้องหุบปากเงียบไปอย่างเดียวนิสัยก้าวร้าวของลุงป้อมไม่ค่อยมีชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาสนับสนุนหรอกแกเป็นคนชอบวาดมโนภาพอะไรซะใหญ่โตชอบทำอะไรใหญ่ๆเกินกำลังแล้วสุดท้ายโรงสีข้าวก็ต้องขายทิ้งไปไอ้เป็ดที่เลี้ยงกลางทุ่งค่อยๆหมดไปทีละตัวสองตัวมันยังไม่เหลือแม้แต่สักตัวฝูงเบ้อเลยนะเมื่ออะไรอะไรที่พ่อกับแม่ให้เงินไปลงทุนไปพบกับทางตันทีนี้ก็อยากจะได้ที่ดินซึ่งเป็นที่นาจากพ่อกับแม่ไปครอบครอง
4: แต่พ่อกับแม่ยังไม่โอนหรือว่าไม่มอบให้เพราะรู้นิสัยสันดานลูกชายคนนี้ดีถ้ายกให้เมื่อไหร่ก็ล่มจมสูญหายละลายไปในพริบตานั่นแหละไม่ขายที่นากินก็อาจจะนำไปจำนองถ้าไม่นายทุนก็ธนาคารเนี่ยที่นี่หัวอกของพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่ไม่รักลูกก็รักแล้วก็เป็นห่วงลูกด้วยกันทุกคนอะนะเพราะว่าในฐานะเป็นผู้ให้กำเนิดขึ้นมาดูโลกก็มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูลูกๆแม้ว่าลูกคนนั้นจะเลวยังไงก็แล้วแต่ก็ยังรักและห่วงใยอยู่เสมอเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมยกที่นาให้เกิดความหวาดระแวงใจว่าพ่อกับแม่ก็จะยกที่นาให้กับน้องสาวคนเล็กที่เลี้ยงดูอยู่ทุกวันก็เกิดอารมณ์เสียอารวาสหาเรื่องน้องสาวคนเล็กด่าทอพ่อกับแม่แล้วก็ยังพานอีกด้วยนะจนท่านได้รับบาดเจ็บน้องสาวเองก็ยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะยกที่นาให้เลยไม่รู้อีโนยอีเน่แล้วยังมาโดนพี่ชายด่าทอทุบตีได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งต้องหอบลูกหนีไปนอนที่บ้านแม่ผัวคืนอยู่ที่บ้านคงจะบอบช้ำตายคามือพี่ชายแน่ก็จำต้องหนีเอาชีวิตรอดไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังเมื่อพี่ชายสงบสติอารมณ์แล้วลุงปั้มตอนนั้นน่ะทำกับพ่อแม่อย่างป่าเถื่อนเพียงเพื่อต้องการให้ท่านยกที่นาให้แล้วยังกล่าวตำหนิพ่อกับแม่ว่ารักลูกไม่เท่ากันเห็นน้องสาวดีพี่ชายอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนะพ่อกับแม่มองดูลูกแต่ละคนไม่ผิดก็รู้นิสัยใจคอของแต่ละคนดีการจะยกอะไรให้ลูกนี่มันหมายถึงอนาคตของลูกทุกคนล่ะที่แกยังไม่ตัดสินใจยกให้ก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูกมันจะเอาไปผลาญเหมือนกับที่เคยลงทุนซื้อโรงสีกับเลี้ยงเป็ดนะให้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะต้องระวังมากขึ้นก่อนที่พ่อกับแม่ของลุงป้อมจะตายก็ทำพินัยกรรมขึ้นสองฉบับโดยไม่ให้ลูกๆรู้เรื่องนี้สักคนหนึ่งทุกอย่างก็ทำเป็นความลับสุดยอดโดยมีกำนันแล้วก็เจ้าหน้าที่อำเภอรับทราบในการทำพินัยกรรมของคนทั้งสองจนกระทั่งคนทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทั้งพ่อกับแม่ตายไปหมดนั่นแหละพินัยกรรมถึงได้ถูกเปิดเผยออกมาระบุไว้ให้น้องสาวคนเล็กที่เลี้ยงดูอยู่ทุกวันนี้เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่นาแปลงใหญ่ส่วนแปลงเล็กก็ยกให้กับคนอื่นตามส่วนแบ่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมและลุงป้อมหมดสิทธิ์ที่จะได้ที่นามาครอบครองก็ทำให้ลุงป้อมนี่ฉุนมากยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมมีเรื่องที่ดินเนี่ยอยู่หลายปีปรากฏว่าศาลยกฟ้องก็คือน้องสาวชนะคดีทำให้ลุงป้อมช้ำใจไม่ยอมพูดกับน้องสาวอีกเลยลุงป้อมอาศัยที่นาของภรรยาทำมาหากินเลี้ยงลูกไปตามมีตามเกิดจนลูกๆโตเป็นผู้ใหญ่เรียนหนังสือจบเดินทางเข้ากรุงเทพหางานทำส่งเงินมาให้ลุงป้อมกับแม่ใช้แต่ว่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแกไม่ยอมปริปากเล่าให้ลูกๆฟังเพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยขึ้นมาอีกก็เก็บเรื่องนี้ไว้พออายุย่างเข้า67ร่างกายแกก็เริ่มแย่ลงไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงแขนขาชาแม้จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่หายสุดท้ายร่างกายด้านซ้ายขยับเขยื้อนไม่ได้กลายเป็นอัมพาตครึ่งตัวเอาแต่นอนพูดจาไม่ได้ลิ้นแข็งทื่อเหมือนคนตายทั้งเป็นนะคนที่ไปเห็นมาเขาก็บอกว่าเห็นลุงป้อมแล้วหน้าสมเพชเวทนาหน้าสงสารแกเหมือนกันที่ต้องทนทุกข์ทรมานนอนแช่ของสกปรกอยู่ไปไหนมาไหนไม่ได้ทุกวันนี้แกเป็นอัมพาตนอนเป็นภาระของเมียกับลูกชาวบ้านรุ่นเก่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่แกเป็นอย่างนี้เพราะไปทุบตีพ่อกับแม่กรรมก็เลยตามสนองในชาตินี้เลย

เหตุตัวที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องมากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือระบบลำไส้ของเราไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังในท้องของเราซึ่งเป็นท้องเล็กๆเนี่ยนะท่านลองเดาไว้ในใจนะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้แล้วเดาไว้ในใจว่าลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับลำไส้ใหญ่มันยาวเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับลำไส้เล็กของเราเนี่ยยาว7.5 เมตรท่านฟังไม่ผิดนะครับ7.5 เมตรหรือว่าถ้านับเป็นฟุตก็คือ25 ฟุตลำไส้ใหญ่เนี่ยยาวประมาณ5 ฟุตหรือ1.5 เมตรโอ้โหยาวมากในลำไส้ของเราเนี่ยมันเป็นโรงงานแปรรูปอาหารท่านผู้ฟังเป็นโรงงานแปรรูปอาหารเรากินหมู3 ชั้นเข้าไปเนี่ยนะครับลำไส้เล็กนี่จะทำหน้าที่แปลงหมู3 ชั้นนะครับให้กลายเป็นสารที่เรียกว่ากลีเซอรอลนะเปลี่ยนโปรตีนเนื้อวัวให้กลายเป็นกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงข้าวสวยให้เป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการทำงานของลำไส้พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็จะดูดซึมนะครับดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายจะใช้เวลาตั้งแต่3-8 ชั่วโมงบางคนระบบย่อยอาหารดี3 ชั่วโมงก็โล่งแล้วบางคนย่อยไม่ดี8 ชั่วโมงบางคนไม่ย่อยเลยมันก็อืดสำคัญทีนี้ไอ้คนที่มันท้องอืดนี่สำคัญท่านผู้ฟังอาหารมันไม่ย่อยแล้วมันไปอยู่ไหนบางคนก็ระบบขับถ่ายดีโชคดีไปถ้าขับถ่ายไม่ดีนะผมเคยไปตามต่างจังหวัดไปสอบไปถามบางคน3 วันถ่ายที7 วันถ่ายทียังเคยเจอผมยังงงมันไปอยู่ที่ไหนโอเคละลำไส้มันยาวเนี่ยมันเก็บได้เยอะแต่ปัญหาก็คือว่ามันเกิดการหมักหมมพอหมักหมมนานๆเข้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่พึงประสบอาจจะทำให้มีปัญหาในระบบลำไส้เขาบอกว่าโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับ15 คนเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งในฝรั่งเขาวิจัยเอาไว้นะครับจะจริงจะเท็จยังไงก็ไปโทษฝรั่งแต่ฟังหูก็น่าเชื่อถือ15 คนเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งลำไส้1 คนนะครับถ้าลำไส้เราไม่สะอาดนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ทีนี้อันนี้เป็นสถิติของคนอเมริกาเขาแล้วก็ลำไส้โรคที่2ที่คนมักจะเป็นก็คือผนังลำไส้มันพองมันเป็นกระเปาะมันพองขึ้นมาเหมือนหนังเรามันพองน่ะมันพองลำไส้มันบางนะครับเป็นลำไส้ที่อักเสบแล้วก็อันที่3ก็คือลำไส้เป็นแผลเรื้อรังนี่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าน้ำมังคุดมีส่วนผสมของแซนโทนจะมีส่วนช่วยในการสมานแผลในลำไส้ของเราให้เป็นอย่างดีจะมีส่วนในการดีท็อกช่วยให้ระบบขับถ่ายคนเราเนี่ยนะครับถ้าระบบลำไส้สะอาดขับถ่ายดีกินดีถ่ายดีท้องโล่งไส้สะอาดเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นผมจึงแนะนำว่าเมื่อเราดื่มน้ำมังคุดจะให้ผลดีนะต้องกินน้ำตามแก้วใหญ่1 แก้วนะครับ2 แก้วยิ่งดีตอนท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมา2 แก้วเลยยิ่งดีก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งทำเหมือนกันถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีฉะนั้นท่านผู้ฟังนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านดูแลรักษาตัวเองอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับระบบขับถ่ายให้ดียังไงก็ให้ระบบขับถ่ายไว้ดีจะป่วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้กินได้ให้ถ่ายคล่องอันนี้สำคัญกินได้ถ่ายคล่องทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมานะครับน้ำมังคุดอยากจะให้ท่านผู้ฟังกินดูนะครับอย่าไปเชื่อผมลองดูใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายระบบลำไส้เป็นแผลนะลำไส้ไม่ดีอยากจะให้ลองไปกินดูกินแล้วเป็นยังไงโทรมาคุยโทรมาถามกับผมนะครับ

ครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้ลาไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือแม่ของล้านช้างรับทุน 23.84 ล้านบาทพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแม่น้ำสายแม่น้ำรวกพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านน้ำในภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่ของล้านช้างประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่ของล้านช้างสำหรับดำเนินงาน2โครงการโครงการเสริมสร้างการปรับตัวของชุมชนเมืองต่อภาวะอุทกภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกระหว่างประเทศไทยและเมียนมาและโครงการเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคแม่ของล้านช้างรวมวงเงินประมาณ 23.84 ล้านบาทจะมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยน้ำท่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านน้ำในภูมิภาคทั้ง2โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ2ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในความตกลงโดยสทนช.จะร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสทนช.จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและประสานงานกำกับให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาและงบประมาณพร้อมรายงานความคืบหน้าและการใช้เงินทุนให้ฝ่ายจีนทราบอย่างน้อยทุก6เดือนและตรวจสอบโครงการอย่างน้อยปีละ1ครั้งนางสาวลลิดากล่าวว่าสทนช.ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศกองปราบแจงตรวจศูนย์พักพิงกาญจนบุรีหลังผู้เสียหายร้องเรียนเร่งสอบครอบครัวตรวจใบอนุญาตคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
5: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ชินยกหินผู้กำกับการกองบังคับการปราบปรามชี้แจงการเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยยืนยันว่าเป็นการเข้าตรวจสอบไม่ใช่การเข้าค้นเนื่องจากทางศูนย์ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานที่ได้ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนเบื้องต้นตำรวจนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายและผู้พักพิงรายอื่นตรวจสอบทั้งเรื่องการรับตัวเข้าพักการดูแลและใบอนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.5เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่พร้อมเตรียมเรียกบุคคลในครอบครัวทั้งลูกชายลูกสาวมาสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำตัวผู้เสียหายเข้าศูนย์และการรับตัวส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงตำรวจระบุว่าจากการสอบสวนผู้เสียหายเบื้องต้นยังไม่พบประเด็นดังกล่าวขณะที่ศูนย์แบ่งผู้พักพิงออกเป็น3กลุ่มคือผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูส่วนภาพในห้องที่มีกรงเหล็กยังต้องตรวจสอบว่าใช้สำหรับผู้พักพิงประเภทใดโดยตำรวจจะให้ผู้เสียหายชี้จุดที่เคยพักเพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นฮะวันนี้วันที่6ตุลาคม2569นะครับวันอังคารวันที่2ของการทำงานในสัปดาห์นี้ก็กลับมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับในรายการของเรามีหลากหลายประเด็นเนื้อหาที่นำมาพูดคุยแล้วก็อยากจะฝากนะครับในเรื่องของความห่วงใยไปถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะฮะแต่ว่าที่พูดคุยกันเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ห้องประชุมวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภานะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านได้มีการตอบกระทู้คำถามของพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนะครับสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่เรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจมีอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของพลตำรวจโทรุฑพลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านบอกอย่างนี้เรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่หลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเราเผชิญเท่านั้นท่านบอกอย่างนี้บอกว่าปัจจุบันนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนที่อายุต่ำกว่า25ปีเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษารวมจำนวนประมาณ 49,000 คนนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็มันสะท้อนให้เห็นว่าณปัจจุบันนี้นะครับปัญหายาเสพติดเนี่ยมันยังคงมีอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีในส่วนของน้องๆเด็กๆ เยาวชนเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่ง 49,000 คนนะครับรัฐบาลก็ดำเนินการในการเร่งบำบัดรักษาเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐบาลได้มีการให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนเป็นอย่างมากนะครับให้ความสำคัญตั้งแต่การดำเนินการตั้งแต่การป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันการเฝ้าระวังการคัดกรองรวมไปถึงการบำบัดรักษาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยเขาประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เน้นย้ำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เน้นการแก้ไขปัญหาทุกมิติด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดแผนระยะยาวตามนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพุทธศักราช2566ถึง2570ซึ่งครอบคลุมการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีการวางกรอบนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมๆทั้งหมดใน6ด้านด้วยกันอย่างแรกก็คือด้านการป้องกันนะครับอย่างที่2คือการปราบปรามยาเสพติดอย่างที่3คือการด้านที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์แล้วก็คดียาเสพติดนะครับรวมถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารจัดการนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องทำงานสอดคล้องกันนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ารัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในประเทศแล้วก็ร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการเดินทางไปประเทศลาวแล้วก็เมียนมาในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อติดตามเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำกับแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวนะครับซึ่งก็มีการสนับสนุนในการจัดตั้งจุดตรวจแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็มีการเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วเนี่ยยังได้มีการประสานให้กับผู้นำของเมียนมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ดำเนินการปราบปรามแหล่งยาเสพติดด้วยนะครับโดยหลังจากการประสานพบว่ามีการทลายแหล่งยาเสพติดหลายจุดในเมียนมาเช่นเดียวกันแล้วก็มีการประสานหมายจับผู้ต้องหาโดยไทยได้ส่งหมายจับไปแล้วทั้งหมดเนี่ย33หมายด้วยกันนะครับและก็ที่สำคัญภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะประกาศเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามยาเสพติดโดยกระทรวงยุติธรรมได้มีการทำการบ้านมาเกือบ1เดือนเต็มท่านบอกอย่างนี้เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาบทลงโทษไม่ให้เกิดการเสพและการจำหน่ายยาเสพติดนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านได้มีการพูดถึงปัญหายาเสพติดขณะเดียวกันนะครับปัญหายาเสพติดที่มีการลักลอบข้ามแดนนะครับต้องผ่านบริเวณชายแดนเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็กองกำลังป้องกันชายแดนทั้ง7กองกำลังของกองทัพบกยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3นะครับที่จังหวัดลำปางมณฑลทหารบกที่32ได้มีการร่วมกันกับในส่วนของสถานีตำรวจภูธรลำปางปลัดจังหวัดลำปางเขาแถลงการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่นะครับซึ่งก็ยึดของกลางเป็นยาบ้าได้กว่า630,000 เม็ดนะครับคดีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปยังพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยได้รับค่าจ้างจำนวน 150,000 บาทแล้วก็จากการสืบสวนยังพบว่าขบวนการหรือว่าเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นขบวนการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่ตอนในของประเทศตำรวจภูธรลำปางนะครับก็ได้มีการเร่งดำเนินการสืบสวนขยายผลร่วมกับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ซึ่งก็นำมาซึ่งการจับกุมนะครับผู้ต้องหาแล้วก็ยึดของกลางทั้งหมดได้เรื่องยาเสพติดอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่หลากหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญนะครับซึ่งเป็นภัยร้ายตัวฉกาจที่บ่อนทำลายชาติแล้วก็อนาคตของเยาวชนด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับถ้าเราจำตัวเลขการสกัดกั้นยาเสพติดที่การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้มีการแถลงผลการจับกุมนะครับได้มีการพูดคุยกันในช่วงของการสรุปผลการปฏิบัติของกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับรอบ1เดือนที่ผ่านมาของเดือนกันยายนเนี่ยเราสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ถึง81ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้90คนยึดของกลางเป็นยาบ้าคุณผู้ฟังฟังตัวเลขดีๆนะครับ39,971,300 เม็ดอันนี้คือยอดยาบ้าอย่างเดียวนะครับไม่แปลกใจเพราะว่าแต่ละทีที่มีการจับกุมเนี่ยได้หลักแสนแล้วก็หลักล้านเม็ดตลอดเนี่ยนะครับอันนี้คือรอบ1เดือนนะครับนอกจากนี้ก็มียาไอซ์อีกจำนวน 1,317 กิโลกรัมเคตามีน410กิโลกรัมเฮโรอีน173กิโลกรัมตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าการทุ่มเทมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นยาเสพติดเนี่ยเขาทำกันอย่างจริงจังต่อเนื่องในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณทหารที่ลาดตระเวนป้องกันสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเรามีส่วนร่วมได้นะครับโดยการเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลในพื้นที่ของเราถ้าพบเรื่องของปัญหายาเสพติดพบการลักลอบจำหน่ายพบการเสพหรือว่าใดๆก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายต่างๆเนี่ยให้รีบแจ้งนะครับไปยังที่เจ้าหน้าที่เพื่อที่เขาจะได้ทำการจับกุมแล้วก็สกัดกั้นเป็นการป้องกันบุตรหลานของเรานะครับลูกหลานในชุมชนของเราให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติดมากยิ่งขึ้นนะครับการที่คนคนหนึ่งติดยาเสพติดแล้วต้องเสียอนาคตโดยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นเยาวชนหรือว่าอนาคตของชาติเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องอาศัยนะครับทุกคนเนี่ยร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่ชุมชนของเราให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Don't worry, it's all right.
2: เรื่องไม่เป็นไรนะนิดเดียว

0: Am I good at eating? Asks Bean. I will take a very big bite.
1: หนูบีนเก่งไหมข้าวคำใหญ่ๆตักใส่พูนช้อน
0: But too big a spoonful makes all the hot rice fall off the side.
1: แต่ตักเยอะไปข้าวใหม่ร้อนๆหล่นตุ๊บเป็นก้อนหกเลือกระจาย
0: It's all right, sweetie. Take it slowly, says the teacher.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าค่อยๆตักนะจะได้ไม่หกคุณครูพูด
0: Now that everyone is busy, Bean willingly helps by filling up a bottle of water.
1: คนอื่นทำงานเก็บถ้วยเก็บจานวุ่นกันเหลือหลาย
0: It gets heavier and heavier.Suddenly, the water spills everywhere.
1: หนูบีนกรอกน้ำทำเองง่ายดายแต่แล้วขวดทรายน้ำหกเลอะทั่ว
0: It's all right. Good boy. Thanks for your help and that spirit, says the caretaker.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าขอบคุณนะจ๊ะมามะช่วยกันพี่

0: It's time for playground racing. Let's have some fun.
1: เพื่อนชวนแข่งวิ่งน่าสนุกจริงออกวิ่งสุดตัว
0: Little Bean trips over, bumping into his friends as they run.
1: หนูบีนพลาดท่าขาสั่นระรัวล้มกลิ้งไปทั่วชนเพื่อนขมำ
2: It's all right, honey. Just play carefully so you will be safe, says Auntie F.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าระวังด้วยนะจะได้ปลอดภัยป้า F พูด

0: After school, Bean practices writing his name.
1: กลับจากโรงเรียนฝึกวาดฝึกเขียนทบทวนความจำ
0: With a smile on everyone's face, Bean feels, what a shame.
1: ฝึกคัดชื่อเล่นใครเห็นยิ้มขำหนูบีนงึมงำชักไม่มั่นใจ
2: It's all right, kiddie. Practice with me and do it again, says Uncle Ken.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าเขียนแบบนี้นะลองใหม่อีกทีลุงเคนพูด
0: Taking a warm bath, Bean put sweet scented shampoo on his hair.
1: อาบน้ำอุ่นๆแชมพูหอมกรุ่นสระเองแสนง่าย
0: Wash up, wash up. Ah, sting! Foam gets through everywhere.
1: ละเลงฟองฟูเข้าหูตาใหญ่น้ำตาเริ่มไหลไม่ไหวแสบจัง
2: It's all right, kid. Keep your head up and close your eyes, says Papa.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าเงยหน้านิดนะจะสะสบายคุณพ่อพูด

0: Bean puts on his new pyjamas with a confused face.
1: ชุดนอนตัวใหม่หนูบีนหัดใส่ขอทำเองมั่ง
2: Is this left or is this right? Back or front? Oh, it's a mess.
1: สับสนซ้ายขวานี่หน้าหรือหลังช่างยุ่งนุงนางปิดหูปิดตา
2: It's all right, dear. Just stuck a little bit here. Give it another try, says Granny.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าใส่ด้านนี้นะลองดูอีกทีคุณยายพูด
0: Wind blows and rain drops heavily from the sky.
1: ค่ำนี้เมฆครึ้มลมพัดกระหึ่มฝนตกเม็ดหนา
0: Boom! Boom! The thunder roars and lightning flashes.
2: Bean cries.
1: ฟ้าร้องฟ้าแลบปลาแปลบซ่าซ่าหนูบีนผวาลุกขึ้นฉับพลัน
2: Mama, Mama, where are you?
0: Bean screams, terrified.
1: แม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนรีบมาหนูบีนร้องลั่น
0: Here comes Mummy.Let me hug you, sweetie. Don't worry. It's all right.
1: แม่มาทันทียิ้มปรีปลอบขวัญมามากอดกันไม่เป็นไรนะนิดเดียว

0: Don't worry, it's all right. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู้
0: Willingly. W-I-L-L-I-N-G-L-Y. Willingly. Willingly.
1: เต็มใจ
0: Spill. S-P-I-L-L. S-P-L. Spill.
1: หก
0: All right. A-L-L.R-I-G-H-T. All right. All right.
1: ไม่เป็นไร
0: Playground. P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D. Playground. Playground.
1: สนามเด็กเล่น
0: Bump.B-U-M-P. Bump. Bump.
1: ชน
0: Practice. P-R-A-C-T-I-C-E. Practice. Practice.
1: ฝึก
0: Shame. S-H-A-M-E. Sh.A. Shame.
1: น่าอาย
0: Again. A. G. A. I. N. A. G. Again.
1: อีกครั้ง
0: Pajamas. P. A. J. A. M. A. S. Pajamas.Pajamas.
1: ชุดนอน
0: Mess. M-E-S-S. Mess. Mess.
1: ยุ่งเหยิง
0: Thunder. T-H-U-N-D-E-R. Thunder. Thunder.
1: ฟ้าร้อง

0: Don't worry, it's all right. Story by Chaucha. Illustrated by F. And published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยชอเชอร์ภาพโดย F. สำนักพิมพ์ Nanmi Books Kitty. เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ปุ๊กคลับ
1: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู้
2: willingly w i l i n g l y will ling li willingly
1: เต็มใจ
2: spill s p i l l s p i l l spill
1: หก
2: all right a lright, all right, all right.
1: ไม่เป็นไร
2: Playground, p l a y g r o u n d, playground, playground.
1: สนามเด็กเล่น
2: Bump.B-U-M-P Bump Bump
1: ชน
2: Practice P-R-A-C-T-I-C-E Practice Practice
1: ฝึก
2: Shame S-H-A-M-E Shame
1: หน้าอาย
2: Again A G A I N A G A I N Again
1: อีกครั้ง
2: Pajamas P A J A M A S PajamasPajamas
1: ชุดนอน
2: Mess M-E-S-S Mess Mess
1: ยุ่งเหยิง
2: Thunder T-H-U-N-D-E-R Thunder
1: ฟ้าร้อง

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand.We urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation.The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องราวของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับซึ่งก็หลากหลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์กันอยู่ที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วก็ได้รับผลกระทบมากๆอย่างที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาบอกว่า9ตำบลของอำเภอเนี้ยนะฮะได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นถนนต่างๆเนี่ยถูกตัดขาดนะครับด้วยน้ำแล้วก็ได้รับผลกระทบจริงๆกับพี่น้องประชาชนในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่ที่ทราบนะครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้มีการนำกำลังพลเข้าดูแลช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันที่ไม่ว่าจะเป็นที่องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวที่ชายเชิงเซานครนายกต่างๆก็ได้รับผลกระทบในขณะนี้เช่นเดียวกันซึ่งเขาก็ดูแลกันอยู่นะคุณผู้ฟังครับในส่วนของฟิกิสเซ็นเตอร์นะฮะล่าสุดเห็นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการพูดถึงการตั้งฟิกิสเซ็นเตอร์ฟิกเกตเซ็นเตอร์คืออะไรนะครับฟิกเกตเซ็นเตอร์ก็คือการที่น้องๆ อาชีวศึกษานะครับซึ่งก็เป็นเยาวชนที่ร่ำเรียนอยู่ในวิชาสายช่างนี่แหละเขาได้ออกมาร่วมกันนะครับในการตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นก็เพื่อบริการให้การซ่อมสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งก็จะดำเนินการหลังจากนี้โดยมีทั้งครูนักเรียนแล้วก็นักศึกษาอาชีวะเขาได้นำความรู้ทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้โดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขาซ่อมฟรีนะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะกระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารว่าเขาจะมีการตั้งตรงไหนในพื้นที่กันบ้างนะฮะล่าสุดที่เขาออกมาพูดกันเนี่ยก็มีทั้งหมดนี่57แห่งนะครับทั่วประเทศซึ่งถ้าใกล้ที่ไหนสามารถที่จะนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะครับการน้ำร้อนหม้อหุงข้าวไมโครเวฟต่างๆที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเสียหายไปซ่อมฟรีกันได้นะครับรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ไปให้น้องๆเขาได้มีการตรวจเช็คสภาพดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าซ่อมได้เขาก็ดำเนินการให้อย่างเต็มที่นะครับดูแลกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วมันประสบกับเรื่องของน้ำที่มันเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนะครับล่าสุดในทางด้านของนายเจเสศไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประสานร่วมกับดร.พัชรินทร์สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยคุณสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่รังสิตปทุมธานีนะครับบูรณาการความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ไหนที่เกิดการเน่าเสียของน้ำเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่จะนำ EM บอลนะครับไปหยอดลงในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการน้ำเน่าเสียด้วยนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุวมาศเนี่ยเขาก็กำชับบอกว่าการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงๆนะครับทั้งเรื่องของการดูแลคุณภาพน้ำแล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะทั้งนี้นะครับการบูรณาการในครั้งนี้ก็มุ่งเชื่อมการดำเนินงานนะครับทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการฟื้นฟูแล้วก็การสื่อสารเพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่รังสิตนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะครับในส่วนของหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตลาดกระบังไม่ว่าจะเป็นที่หลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงดูแลกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการนำยานพาหนะยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลลงพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางลงพื้นที่เขตลาดกระบังด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบหนักในห้วงที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับก็ได้ดำเนินการระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายหลังจากระดับน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มลดลงส่งผลทำให้การระบายน้ำเนี่ยก็ทำได้ดีมากขึ้นนะครับออกสู่คลองได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการวางแนวทางในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องสูบน้ำจากพื้นที่ผ่านระบบคลองเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นคลองลำปลาทิวคลอง3แล้วก็คลอง4เพื่อเร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังให้ได้โดยเร็วที่สุด
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกท่านตรวจเยี่ยมลงพื้นที่เขตลาดกระบังให้กำลังใจทั้งในส่วนของกำลังพลทหารที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับจุดแรกที่ท่านไปก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังไปรับฟังการบรรยายการรายงานจากผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานรับฟังนะครับผลกระทบของพี่น้องประชาชนแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจด้วยนะครับจากนั้นท่านก็เดินทางไปที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังไปฟังภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนจากกรมกิจการพลเรือนทหารและตรวจเยี่ยมจุดบริการทางการแพทย์พร้อมสอบ

ทั้งติดตามการช่วยเหลือประชาชนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับรองผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่และดีที่สุดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ที่สถานการณ์ได้ฟื้นฟูคลี่คลายนะครับหน่วยทหารก็เข้าทำความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่กำแพงเพชรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่จังหวัดสระแก้วนะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศการฟื้นฟูพื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันในช่วงของบทเพลงนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลัง
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกนำถกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเผยโอนเงินเยียวยาแล้ว600กว่ารายสั่งปลัดมหาดไทยประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่โอนเงินเพื่อความรวดเร็วย้ำตรวจสอบขั้นตอนให้จบที่ปภ.อย่าซ้ำซ้อนกำชับเฝ้าระวังภาคใต้10วันอันตรายกาดอย่าตกระวังฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้วราวุธเร่งรัดสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบแล้วกว่า 4,500 รายมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมเร่งช่วยกลุ่มเสียหายหนักทั้งพักหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและซ่อมเครื่องจักรขณะเตรียมหารือค่ายรถยนต์ออกโปรโมชั่นช่วยลดค่าซ่อมรถจมน้ำให้ประชาชนรัฐบาลระดมครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะประจำศูนย์ Fix It Center และจุดบริการ57แห่งในพื้นที่อุทกภัยให้บริการซ่อมฟรีช่วยลดภาระประชาชนหลังน้ำลดปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสด้านกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งควบคุมต้นต่อคราบน้ำมันและสารปนเปื้อนป้องกันการแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้6ตุลาคม2569กรมชลประทานยันเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำไม่กระทบกทม.ภาคกลางพร้อมบริหารจัดการรับมือฝนรอบใหม่11ตุลาคมนี้กรมปศุสัตว์เร่งขนย้ายฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีคาดวันนี้ดำเนินการได้ประมาณ 1,400 ตัวและอาจแล้วเสร็จทั้งหมดภายในพรุ่งนี้พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดูแลสุขอนามัยพื้นที่โดยรอบตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนผ่านรายการดังพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งกรงเหล็กล้อมลวดหนามหลายจุดด้านอธิบดีสบส.เผยผลตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีมีผู้ป่วยจิตเวชถึง92รายชี้เตียงกรงห้องขังตามมาตรฐานไม่มีหากพบมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวสั่งปิดแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยข้อมูลเว็บพนันออนไลน์ของสามีของไอเดียสุชาดาสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกุราเซาเกาะเล็กๆในทวีปอเมริกาใต้อยู่นอกขอบเขตอำนาจของไทยชี้หากมีเบาะแสโยงสแกมเมอร์แจ้งข้อมูล DSI ได้เลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดต
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับผมมีข่าวหนึ่งอยากจะมาคุยมาเล่าท่านผู้ฟังให้ฟังนะครับนายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนนครศรีธรรมราชท่านได้โพสต์เตือนภัยในเฟซของท่านบอกว่ามีคนไข้ผู้สูงอายุวัย80ปีฟันปลอมหลุดลงคอติดค้างที่หลอดอาหารอันตรายนะครับอันตรายมากและอาจจะเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็คือท่านก็บอกว่าคือผู้หญิงอายุ80ปีคนนี้เขาบอกว่าขณะกินข้าวอยู่ตอนเช้าเพิ่งกินข้าวเสร็จนั่งพักครึ่งชั่วโมงก็เอายาโรคประจำตัวมาทานขณะอ้าปากเงยหน้าขึ้นเพื่อเอายาเข้าปากทีนี้ไอ้ฟันปลอมทั้งปากด้านบนมันเกิดร่วงลงมาในจังหวะที่ยาอยู่ในปากแล้วจึงเผลอกลืนลงไปทั้งยาและฟันปลอมแล้วก็มันก็เหมือนมีอะไรจุกที่คอหายใจไม่ออกต้องพยายามหายใจทางปากอ้าปากเอาไว้เอามือล้วงในคอก็ไม่เจออะไรขาดเสมหะก็ไม่ออกเหมือนจะสิ้นใจนะครับเหมือนจะสิ้นใจเจ็บในคออย่างมากญาติจึงตัดสินใจให้กินน้ำตามลงไปอีกครั้งพร้อมข้าวปั้นนะครับก็เหมือนกับฟันปลอมมันคูดลงไปจนเจ็บปวดในยอดอกมากหลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับแพทย์ก็ได้ใช้เครื่องมืออ้าปากเพื่อใช้ท่อช่วยหายใจส่องดูว่ามีบาดแผลรอยช้ำบวมมากในคอนะครับก็คือเจอแต่รอยแผลมีเลือดไหลแต่ไม่เจอฟันปลอมส่งเอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นภาพทางรังสีเนื่องจากไม่มีโลหะปนคนไข้ปวดทรมานแต่ก็ยังพอหายใจเองได้จึงประสานนำส่งโรงพยาบาลศรีชนต่อแล้วก็ให้งดอาหารน้ำนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอถึงโรงพยาบาลศรีชนเขาก็ไปเจอฟันปลอมอยู่ปลายสุดของหลอดอาหารเป็นแนวขวางกอดลงไปในกระเพาะอาหารจึงใช้เครื่องมือสอดผ่านกล้องเคียบดึงออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับหลอดอาหารแม้จะมีแผลแต่ว่าไม่ทะลุจึงให้น้ำเกลือต่องดอาหารอีก3วันจึงกลับบ้านได้ ก็เล่าสู่ฟังท่านผู้ฟังนะครับใครที่ใช้ฟันปลอมอยู่ระวังแล้วก็ทางกรมการแพทย์นะครับนายณัฐวงศ์วงศ์วิวัฒน์หรือว่ารองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็บอกว่ามีรายงานข่าวว่าผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมหลุดลงในคอนี่มีเยอะมากนะครับคือเขาบอกว่าถ้าฟันปลอมมันชำรุดแตกหักหลวมหลุดง่ายก็ต้องไปปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไขไม่ควรซ่อมหรือแก้ฟันปลอมด้วยตัวเองมันจะมีปัญหาแล้วมันจะแก้ยากนะครับท่านผู้ฟังฝากเตือนเอาไว้นะครับเหงือกจ๋าฟันลาก่อนอย่างนี้แหละครับคนเราพออายุมากนะครับฟันก็ไปก่อนคิ้วก็ขาวผมก็ขาวนะตึงหูก็ตึงตาก็พร่าผิวก็ย่นหนังก็หย่อนหลังก็โกงนี่คือความชราชาลาธรรมมหิชลังอนาติโตคนเราล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุดตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินเอาคุยมานานชั่วโมงนี้ช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อัตเถชาเตจะปันทิตังแปลว่ายามเกิดปัญหาต้องการบัณฑิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังพอเราได้ยินคำว่าเศรษฐกิจตกต่ำนี่ส่วนมากก็จะเฉยๆไม่ค่อยวิตกทุกร้อนอะไรมากนักก็คิดว่ามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะมีขึ้นมีลงเดี๋ยวก็ดีเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าแผ่นดินของเรานี่อุดมสมบูรณ์ถึงจะไม่มีเงินใช้ไม่มีงานทำถึงยังไงก็มีข้าวกินอยู่แล้วแผ่นดินที่เราอยู่กันทุกวันนี้เราเรียกว่าสุวรรณภูมิหรือว่าแผ่นดินทองแสดงว่าเป็นแผ่นดินแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวพืชพันธัญญาหารมีมากมายยิ่งกว่าแผ่นดินไหนๆแต่ท่านที่เคารพท่านเชื่อไหมครับว่าแผ่นดินนี้เคยมีคนไทยนี่อดตายชนิดซากศพกองเป็นภูเขาอดตายเพราะไม่มีข้าวจะกินครับเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่2ปี2310นั้นประเทศชาติต้องประสบกับความพินาศย่อยยับอย่างใหญ่หลวงแทบทุกด้านทุกทางเศรษฐกิจของประเทศนี้อยู่ในภาวะตกต่ำอย่างชนิดที่ไม่เคยมีมาในการก่อน การทำไร่ไถนาการค้าขายกับต่างประเทศต้องหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงสังคมไทยต้องเผชิญความเลวร้ายครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่ได้ทำไร่ไถนาติดต่อกันมาถึง2ปีเหตุที่ต้องอยู่ในสภาวะสงครามข้าศึกเข้ามาคุกคามย่ำยีอยู่ทั่วไปชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งไร่ทิ้งนาหนีเข้าป่าเอาชีวิตรอดกันเมืองไทยครั้งนั้นเกิดอาการอัตคัดขาดแคลนอย่างหนักประชาชนต้องอดอยากพายผอมกันทั่วไปเจ็บป่วยล้มตายลงเป็นอันมากเป็นที่น่าสังเวชสลดใจยิ่งนักพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรได้กล่าวถึงสภาวะความอดอยากขาดแคลนของบ้านเมืองในครั้งนั้นไว้ตอนหนึ่งว่าจุลศักราช1130ปีชวดสำริดที่ศกสมเด็จพระเจ้าตากสินทอดพระเนตรเห็นอัฐิกะเรวละคนทั้งปวงอันถึงพิบัติชีพตายด้วยทุพพิกภัยตายด้วยโจรภัยตายด้วยโรคร้ายสุมกองอยู่ดุจหนึ่งภูเขาและเห็นประชาชนซึ่งลำบากอดอยากอาหารมีรูปร่างดุจหนึ่งเปรตปีศาจน่าเกลียดทรงพระสังเวชประดุจมีพระทัยเหนื่อยหน่ายในราชสมบัติจะเสด็จไปเมืองจันทบุรีสมณาจารย์เสนาบดีประชาราษฎร์ชวนกันกราบทูลอาราธนาวิงวอนพระเจ้าอยู่หัวให้เห็นประโยชน์เป็นปัจจัยก็รับอาราธนาเสด็จยับยั้งอยู่ณพระตำหนักเมืองธนบุรีแปลว่าสภาพความอดอยากขาดแคลนอย่างหนักของประชาชนที่กำลังผจญกันอยู่ทั่วหน้าเวลานั้นทำให้พระเจ้าตากทรงท้อแท้พระราชหฤทัยจะไม่ยอมเป็นกษัตริย์จะเสด็จกลับไปประทับอยู่ณจันทบุรีตามเดิมสภาพความอดโซยหิวโหยของประชาชนทำให้พระองค์ท่านไม่สำราญพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงวิตกกังวลต่อความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้าประชาชนจนพระราชพงศาวดารฉบับเดียวกันได้บันทึกไว้ว่าจำเดิมแต่นั้นพระองค์มิเป็นอันจะบรรทมสงเสวยเป็นสุขด้วยพระราชอิริยาบถด้วยขัตติยวงศาสมณาจารย์เสนาบดีอาณาประชาราษฎร์ยาจกวณิพกคนโซอนาถาทั่วทุกเสมามณฑลเกลื่อนกลนกันมารับพระราชทานมากกว่า 10,000 ฝ่ายข้าราชการทหารพลเรือนไทยจีนนั้นรับพระราชทานข้าวสารได้คนละถังกินคนละ20วันการคราวนั้นคนทั้งหลายที่กลับมารวมกันในธนบุรีมีความโศกะปริเวทนะทุกข์ยากคับแค้นใจทั้งมีความหิวอดอยากจนมีกำลังทุพพลภาพสิ้นเรี่ยวสิ้นแรงบางเหล่าก็พลัดพรากจากญาติและมิตรบุตรภรรยามารดาบิดาบางคนเคยเป็นเศรษฐีมีเงินต่างวินาศจากเครื่องอุปโภคบริโภคเคยมีแก้วแหวนเงินทองก็กลายเป็นคนอนาถาทุคตะกำพร้าดังคนจันทานไม่มีอาหารจะบริโภคและปราศจากเครื่องอาภรณ์ผ้านุ่งห่มและที่อยู่อาศัยมีรูปกายอันสู้ผอมผิวพรรณวิปริตอาศัยเลี้ยงชีพไปวันๆด้วยผลไม้และใบไม้เท่าที่จะหาได้เง่าบัวรากมันรากไม้ใบไม้เปลือกไม้ดอกไม้เป็นต้นเป็นคนกำพร้าอนาถาเที่ยวไปในราวป่าเที่ยวไปในตำบลหนทางเลี้ยงชีวิตได้ด้วยความลำบากยิ่งนักบางพวกบางเหล่าก็คุมกันอยู่เป็นพวกแล้วเร่ร่อนไปในที่ต่างๆต่างพวกต่างก็ประหารแย่งชิงปล้นซึ่งกันและกันแย่งชิงซึ่งข้าวเปลือกข้าวสารเกลือเป็นต้นคนเหล่านั้นบางคนก็ไม่มีอาหารบางคนก็มีอาหารน้อยจนร่างกายพ่ายผอมทุพพลภาพมีเนื้อหนังมังสาและเลือดน้อยประกอบด้วยความทุกข์ร้อนอันสาหัสถึงแก่ความตายบ้างไม่ตายบ้างจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเวลานั้นได้บันทึกถึงเหตุการณ์คราวนั้นไว้ว่าค่าอาหารการรับประทานในเมืองธนบุรีนี้แพงอย่างที่สุดเวลานี้ข้าวสารขายกันทนานละ2เหรียญครึ่งคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างนั้นถึงจะขยันสักเพียงใดก็จะหาซื้ออาหารรับประทานแค่คนเดียวก็ไม่พอแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้บุตรภรรยาจะทำอย่างไรอีกตอนหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าพวกไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินต้องรับความเดือดร้อน ต้องล้มตายวันละมากๆเพราะอาหารการกินอัตคัดกันดานอย่างที่สุดในปีนี้พระเจดีย์ถูกปล้นและพระพุทธรูปถูกทำลายเพื่อเอาเงินซึ่งอยู่ภายในองค์พระ
2: ท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยว่าแผ่นดินสุวรรณภูมิในน้ำมีปลาในนามีข้าวจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วผมค้นคว้ารวบรวมหลักฐานจากประวัติศาสตร์ตามที่ปรากฏในที่ต่างๆเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อจะได้ไม่เกิดความประมาทความอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำให้คนเราเกิดความประมาทแล้วในที่สุดเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องจดจำเอาไว้เป็นบทเรียน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยอร่อยถูกปากกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจอร่อยดีมีประโยชน์ต้องน้ำมังคุดตราพนาลินซื้อใส่ตู้เย็นเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับมีปัญหาสุขภาพเราก็สามารถที่จะดื่มกินได้แต่ระวังเด็กมันขโมยหมดนะครับมันอร่อย ท่านผู้ฟังครับมีฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยคนหนึ่งนะครับชื่อมาร์ตินวิลเลอร์จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษแต่หลังจากเรียนจบแล้วก็ได้เดินทางมาประเทศไทยชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาชอบเมืองไทยมากมาเป็นเกษตรอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจนได้ไปจนได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านมาร์ตินวิลเลอร์เขาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับเพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นี่ทำให้เขารู้ซึ้งถึงความพอดีในการใช้ชีวิตผมคิดว่านะครับเขาพูดอย่างนี้ผมคิดว่าคนไทยส่วนมากยังไม่เข้าใจระบบทุนนิยมเห็นฝรั่งที่ไหนก็คิดว่ารวยหมดคิดว่าการพัฒนาในระบบทุนนิยมจะให้ทุกคนมีเงินไม่เข้าใจว่าประเทศที่พัฒนาระบบทุนนิยมนานมาแล้วเช่นอังกฤษสหรัฐมีปัญหาเยอะมากแต่คนไทยก็คิดว่าเมืองนอกดีกว่าอันนี้คือจุดอ่อนครับคือคนไทยสนใจเมืองนอกไม่ได้สนใจประเทศไทยและแกก็ยังบอกอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับท่านผู้ฟังบอกว่าประเทศไทยนี้สมบูรณ์มากๆอุดมสมบูรณ์มากๆมีดินเยอะมากน้ำเยอะมากแดดเยอะมากต่างประเทศนี่ไม่ค่อยมีแดดปลูกอะไรก็ไม่ค่อยเกิดประเทศไทยนี่ทำเกษตรอยู่รอดแน่ๆถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในโลกใบนี้นะครับแล้วก็เป็นพลังแผ่นดินใครๆก็อยากได้ประเทศไทยมาร์ตินวินเลอร์มีที่6ไร่นะครับก็บอกว่าเขาโชคดีมากๆคนไทยโชคดีมากๆที่ได้ในหลวงเป็นผู้นำพระองค์ท่านเป็นคนที่ทำงานหนักมากเพื่อช่วยให้คนคิดได้ช่วยให้คนอยู่ได้จะหากษัตริย์ในประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีแบบนี้ปัญหาก็คือคนไทยส่วนมากนับถือในหลวงแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนในหลวงนะครับมีปฏิบัติตามก็ส่วนน้อยพระองค์ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่คนไทยไม่รู้จักคำว่าพอเพียงดีพอพระองค์บอกมา27ปีแล้วเอาอย่างเดียวนะครับถึงยกมือไหว้ในหลวงแต่เวลาดำรงชีวิตไม่ได้ทำตามในหลวงก็ในหลวงบอกไว้แล้วว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสือขอให้มีอยู่มีกินไว้ก่อนถ้าทุกคนเริ่มคิดจริงๆสิ่งที่ในหลวงพูดน่าจะช่วยประเทศไทยอยู่รอดได้เพราะความคิดของในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยพลังแผ่นดินและทำได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่อื่นทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีที่ดินไม่มีแสงแดดไม่มีน้ำไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเหมือนเมืองไทยเขาอิจฉาคนไทยท่านผู้ฟังนะครับอิจฉาคนไทยที่ได้อยู่ในแผ่นดินดีๆมีผู้นำดีๆแล้วก็เรื่องศาสนานะครับก็บอกว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญมากๆสำหรับคนไทยไม่ใช่แค่นับถือพระแค่นั้นพอแต่อยู่ที่การปฏิบัติด้วยมักน้อยสันโดษพอเพียงธรรมะคือธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายๆพึ่งตนเองก็ได้ปรัชญาของพุทธศาสนานี่ทุกคนทำได้แต่ก็มีคนไทยจำนวนน้อยที่เข้าใจจริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ออกแบบไว้เหมาะสมสำหรับคนบ้านนอกให้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายไม่เอาเปรียบแต่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันนี้เป็นข้อเขียนของมาร์ตินวิลเลอร์นะครับชาวอังกฤษที่จบปริญญาเอกจากอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่งโทษทีนะครับจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนนะครับปี2020ปีกลายที่ผ่านมานี่เองก็น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็สำคัญนะครับเติมเต็ม ชีวิตเติมเต็มครอบครัวด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับปลูกมันทุกอย่างที่มันกินได้นะครับอันนี้ก็หลักง่ายๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
5: ใช่
4: ข้อดีมันคืออะไร
5: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพักคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
4: เหมือ
5: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
4: ก็ดีเลยสิ
5: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
4: ครับ
5: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
6: ครับอันนึงของสารแซนโทรนที่เราเรียกว่าจะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันนึงของสารแซนโทรนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
5: เนี่ย
4: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
5: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวฉันขอหลังเวทีนะ
4: นะ
5: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
4: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
5: ใช่
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เวลานั้นปัญหาร้ายแรงอย่างยิ่งเฉพาะหน้าที่พระเจ้าตากจะต้องดำเนินการโดยรีบด่วนก็คือการแก้ไขความอดอยากขาดแคลนพระองค์ดำเนินการด้วยวิธีจ่ายพระราชทรัพย์จำนวนมากซื้อข้าวสารที่พ่อค้าต่างประเทศบรรทุกเรือสำเภาเข้ามาขายโดยให้ราคาสูงมากถึงถังละ3บาท5บาทบางคราวก็ถึงถังละ6บาทซึ่งนับว่าแพงมากเหลือเกินสำหรับในครั้งนั้นถ้าหากว่าเทียบกับค่าของเงินในปัจจุบันแล้วข้าวสารที่พระองค์ซื้อให้ประชาชนเนี่ยจะตกถึงถังหนึ่งเกือบ 3,000 บาทแล้วก็ทรงนำข้าวสารเหล่านั้นมาแจกจ่ายพระราชทานแก่บรรดาราษฎรที่อดโซเป็นหมื่นโดยทั่วหน้ากันข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนต่างก็ได้รับพระราชทานในอัตราคนละ1ถังต่อ20วันพร้อมกันนั้นก็โปรดให้ซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแจกจ่ายพระราชทานอีกด้วยเป็นจำนวนมากยังผลให้ความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรได้บรรเทาเบาบางลงสมเด็จพระปิยะมหาราชได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเวลานั้นเงินจะได้มาจากทางใดไม่ว่าเจ้ากรุงธนบุรีเป็นผู้ซื้อข้าวมาแจกเฉลี่ยเลี้ยงชีวิตกันในเวลาขัดสนอิ่มก็อิ่มด้วยกันอดก็อดด้วยกันในจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ตอนหนึ่งว่าได้ปืนใหญ่พม่าซึ่งเอาไปไม่ได้เป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่ให้ระเบิดเอาทองลงสำเภาซื้อข้าวถังละ6บาทเลี้ยงคนโซได้กว่าพันนั่นแสดงว่าพระเจ้าตากทรงขวนขวายหาเงินทุกทางเพื่อจะเอาปัจจัยมาซื้อข้าวสารแจกจ่ายให้ราษฎรได้มีกินกันแม้กระทั่งระเบิดปืนใหญ่ที่ใช้การไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาโลหะขายให้พวกเรือสำเภาจีนแลกข้าวสารหาเงินมาซื้อข้าวเลี้ยงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ตามปกติธรรมดาจะมีหนูซึ่งคอยกินข้าวในขณะที่ข้าวสุกเมล็ดข้าวได้ถูกทำลายร่วงลงดินแต่ว่าหนูไม่มีโอกาสที่จะได้กินข้าวเหล่านั้นอีกแล้วเพราะว่าประชาชนจับเอาหนูกินจนหมดสิ้นเห็ดโคนหรือหัวมันขนาดหัวเคืองๆซึ่งหัวหนึ่งจะพอสำหรับหนึ่งคนกินได้ก็ถูกเอามากินไม่มีเหลือพวกแมลงวันพากันมารุมตอมซากศพมองดูเหมือนอากาศมืดครึ้มและผู้คนต้องขับเคี่ยวกับแมลงวันพวกนี้ไม่สิ้นสุดภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายเหล่านี้พระยาตากได้แสดงความเมตตากรุณาทรงเปิดพระคลังหลวงเพื่อช่วยเหลือพระองค์ทรงแก้ไขปัญหาทุพพิกภัยเฉพาะหน้าด้วยการนำเงินจากท้องพระคลังเท่าที่มีอยู่ทุ่มเงินซื้อข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อนำมาแจกจ่ายบำบัดความหิวโหยขาดแคลนของประชาชนก่อให้เกิดผลดีแก่ประชาชนส่วนรวมถึง3ทางด้วยกันคือ1เมื่อบรรดาพ่อค้าทั้งหลายทราบว่าสินค้าที่นำมาขายณกรุงธนบุรีจำหน่ายได้ดีและมีราคาสูงเป็นพิเศษก็เพราะว่าใช้เงินจากคลังหลวงมาซื้อเป็นเหตุให้พ่อค้าพากันบรรทุกข้าวเปลือกข้าวสารตลอดจนเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเข้ามาขายที่กรุงธนบุรีมากขึ้นทำให้ประชาชนพลเมืองมีเสื้อผ้าอาหารเพียงพอกับความต้องการ2เมื่อพ่อค้าแข่งขันกันนำสินค้านานาชนิดเข้ามาขายกันมากขึ้นก็ทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดเกินความต้องการของประชาชนราคาสินค้าก็เริ่มถูกลงเป็นลำดับความเดือดร้อนของราษฎรก็ค่อยๆหมดสิ้นไป 3. บรรดาราษฎรที่ยังแตกฉานซ่านเซนซุกซ่อนหลบหนียุทธภัยอยู่ตามที่ต่างๆเป็นอันมากนั้นเมื่อทราบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเลี้ยงดูราษฎรมิให้อดอยากด้วยพระเมตตาปราณีอย่างนั้นก็พากันมีความยินดีและอพยพกลับคืนเข้ามาอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมในบ้านในเมืองกันมากขึ้นทำให้กรุงธนบุรีมีประชาชนพลเมืองเป็นกำลังเพิ่มเติมมากขึ้นเป็นอันมากราษฎรได้เริ่มต้นดำเนินอาชีพประกอบการทำมาหากินกันสืบต่อไปใหม่ยังผลให้บ้านเมืองที่เคยตกอยู่ในสภาพเป็นเมืองร้างแต่ก่อนนั้นได้กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นขึ้นมาใหม่ เศรษฐกิจของชาติจึงได้เริ่มฟื้นคืนดีขึ้นมาเมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบปราศจากข้าศึกมาก่อกวนรังควานแล้วราษฎรก็เริ่มทำมาหากินกันตามปกติโดยเฉพาะการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของสังคมไทยแต่โบราณได้รับการดูแลส่งเสริมจากทางราชการในครั้งนั้นเป็นอย่างดียิ่งบางคราวก็บังเกิดมีทุพพิกภัยซ้ำเติมขึ้นมาอีกเช่นปี2311ข้าวสารได้มีราคาแพงขึ้นถึงเกวียนละ2ชั่งก็โปรดให้ดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วนด้วยการเกณฑ์ข้าราชการให้ช่วยกันทำนาปรังนาปรังคือนานอกฤดูทำกันอย่างขนานใหญ่ทุกแห่งทุกตำบลเพื่อไม่ให้ต้องไปแย่งซื้อข้าวจากราษฎรให้เป็นการเดือดร้อนแก่ราษฎรยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยบรรเทาความขาดแคลนข้าวของราษฎรลงได้เป็นอันมากอีกด้วยต่อมาได้โปรดให้ขยายพื้นที่ทำนาอย่างขนานใหญ่ดัดแปลงเอาที่สวนมาทำเป็นนาในบริเวณใกล้พระนครนอกคูเมืองออกไปทั้งสองฝากคือทั้งฝากพระนครและฝากธนบุรีฝากตะวันออกนั้นทำนาติดต่อกันไปจนถึงท้องทุ่งบางกะปิทุ่งสามเสนฝากตะวันตกก็ทำไปจนกระทั่งถึงกระทุ่มแบนหนองบัวแขวงเมืองนครชัยศรีในครั้งนั้นกรุงเทพจึงกลายเป็นแหล่งทำนาแห่งใหม่ที่สำคัญในภาคกลางของประเทศไทยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทางด้านของการค้าขายประเทศที่เราติดต่อค้าขายด้วยในสมัยกรุงธนบุรีนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือจีนทั้งนี้ก็เพราะว่าฝรั่งยุโรปชาติต่างๆที่เคยเข้ามาติดต่อค้าขายอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพากันอพยพโยกย้ายออกไปค้าขายกับประเทศอื่นๆหมดเนื่องจากบ้านเมืองของเราได้ตกอยู่ในสภาพยุคเข็นเป็นจลาจลมีศึกสงครามคุกคามติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานการติดต่อสัมพันธไมตรีกับกลุ่มประเทศตะวันตกของฝรั่งก็ต้องยุติลงชั่วระยะหนึ่งจึงเหลือแต่เพียงจีนเป็นเอกอยู่ชาติเดียวเท่านั้นนานๆจึงจะมีเรือฝรั่งเรือแขกเข้ามาเทียบท่าสักลำหนึ่งครับท่านผู้ฟังประวัติศาสตร์คือบทเรียนเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตย่อมจะเป็นเครื่องเตือนสติท่านทั้งหลายว่าอย่าให้มีเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับชนชาติของเราเลยมันลำบากทุกข์เข็นจริงๆครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆระยะเวลา7ปีมานี้ที่ผมขายน้ำมะกุฎนะครับก็พัฒนามาเรื่อยแล้วก็น้ำมะกุฎตราพนาดินนี่3ปีแล้ว3ปีแล้วได้รับการตอบรับได้รับการดูแลได้รับการชื่นชมจากท่านผู้บริโภคหลายๆคนก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับกินดีใช้ดีก็ขอกราบบอกว่าให้บอกต่อให้ด้วยกินดีใช้ดีขอให้บอกต่อให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่บอกต่อไม่มีคนซื้อผมก็ได้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกำลังที่จะมาจัดรายการวิทยุก็บอกตรงๆอย่างนั้นนะครับใช้ดีก็บอกต่อแนะนำต่อให้ด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันกับท่านผู้ฟังแต่ใช้ไม่ดีอย่าไปบอกต่อเป็นบาปเป็นกรรมอย่าไปหลอกกันขอให้ดีนะครับแต่ผมมั่นใจนะขอให้เข้าปากให้ผมยังไงก็แล้วแต่ขอให้เข้าปากให้ผมสัก7วัน15วันนะเข้าปากวันเดียวไม่ได้อย่างน้อย7วันหรือ15วันนี่ผมมั่นใจเลยว่าท่านจะต้องพอใจแน่นอนครับท่านผู้ฟังนามกุฎตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินได้ทุกเพศทุกวัย
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่เดินไม่ค่อยถนัดมา 5-6 เดือนนะขาชาปวดขาดื่มน้ำมะกุฎเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมกับผ้าพี่ผ้าน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับมาพบมาพ่อคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตองหาตราพนาลินนะครับเมื่อนี้ผมมาอยู่สถานีวิทยุนานาเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่จังหวัดสกลนครอำเภอหนังคืออำเภออำเภออำเภอวานอนนิวาสนะครับผมอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการกินท่านหนึ่งนะครับ
1: สวัสดีครับแม่ครับ
4: สว
3: ัสดีจ้าซื้ออย่างน้อซื้อ
4: แม่โอค่ำงามสวัสดีจ้า
3: โอค่ำ
4: จ
3: ้
4: า
3: อ๋อคือสื่อเดี๋ยวซื้อโอค่ำ
4: โอค่ำงามสวัสดิ์
3: โอค่ำงามสวัสดิ์ไม่โอค่ำมาอยู่จักปีแล้ว
4: 59ปีแล้วจ้ะ
3: 59ปีอยู่บ้านเลขที่ยัง
4: บ้านเลขที่23นนคนึงจ้ะหมู่16
3: บ้านนนคนึงหมู่16
4: จ้ะ
3: ตำบล
4: ตำบลแพทย์คำตะกะสกลนคร
3: อ๋อครับตำบลแพทย์คำตะกะ
4: จ้ะ
3: จังหวัดอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกล
4: นครบ่คนละอำเภอจ้ะ
3: อำเภอยังก็
4: อำเภอคำตะกะ
3: อ๋ออยู่อำเภอคำตะกะ
4: จ้ะ
3: อ๋อครับผมนี่กำลังกินกำลังแสบไปเลย
4: เป็นย
3: ัง
4: จ
3: ๊ะอิ่มยังจ๋ออิ่มยังน
4: ี่อิ่มแล้วถ้ากัดอิ่มละเก็บแล้วว่าเขาไม่ได้กิน
3: ครับผมกับแม่โอ้ครับมันก็ไอผมถามเนี่ยก็ว่าตามจริงเด้อว่าก่อนสิมากินน้ำบังคุดนี่สุขภาพเจ้ามันเป็นยัง
4: พี่เล็กก็ปวดหัวเข่าปวดขาจ้ะ
3: ทั้งไหนปวดหัวเข่า
4: ปวดนี่เบี้ยงนี่จ้ะ
3: เบี้ยงขว
4: าจ้ะ
3: ปวดแห้งบ
4: ่ก็ปวดแห้งอยู่ที่แรกก็ไปให้ไปนะบ่ได้ดอก
3: ก้อนสิกินนี่นะ
4: ก้อนสิกินนี่เพราะท่านเนี่ยไปได้เด
3: ้มันปวด
4: มันปวด
3: ยางได้บ
4: ่ยางกับพ่อกระจุกระจะนี่เด้อจ้ะ
3: อ๋อยางพ่อได้แต่ว่าบ่แข็งแรง
4: ได้อยู่แต่ว่าเขาบ่แข็งแรงปานใด
3: ไปหาหมอบ
4: ่ก็ไปหาหมอกับหมอก็มีแต่ว่าเอายาแก้ปวดให
3: ้กินแต่ยาแก้ปวดมันเป็นมาดนยัง
4: ก็บ่ท่านได้ดนดอกจ้ะประมาณ 5-6 เดือนนี่ล่ะ
3: ก็บ่มวนแล้วเนาะ 5-6 เดือนบอกนอกจากปวดขาแล้วจะมียังอีก
4: ก็มีความดัน
3: ความดัน
4: จ้าเบาหวานก็
3: ม
4: ีจ้าเบาหวานก็แทรกเข้ามาแล้ว
3: ก็พอได้มีน้ำกระเจ้าอยู
4: ่จ้า
3: พอได้อายเขา
4: บ
3: ่พอได้เป็นน้ำกระเจ้าอยู
4: ่จ้าพอได้ไปหาหมอน้ำกระเจ้าอยู
3: ่แต่ว่าตัวหนักๆนี่คือปวดขา
4: ปวดขาปวดหัวเข่านี่จ้า
3: คิดว่าตัวเป็นอย่างคิดว่า
4: ก็ไปหาหมอเพิ่งกะว่าน้ำมัน
3: ไขคอไขคอมันเสื่อม
4: จ้าเพราะว่าเฮาไว้เฒ่าแล้ว
3: เพิ่นจะรักษาจังได๋แต่ก่อน
4: แต่ก่อนจะกินยาน้ําหมอไปหาหมอที่ว่าหมอใดว่าปวดแข้งปวดขาก็ไปสินะ
3: ไปหลายหมอติ
4: จ้า
3: อ๋อ
4: หมอกับหมอโรงพยาบาลหั่นล
3: ่ะก็ดีขึ้นแน่บ
4: ่ก็บ่ดีปานใดก็ว่าหมดยาแล้วก็เป็นคือเก่าปวดคือเก่าจ้า
3: เริ่มท้อยังคือยัง
4: ก็บ่ทันได้ท้อล่ะก็ว่าใจนึงก็ว่าเอ้าสู
3: ้สู้
4: จ้ะ
3: ไปจังได๋มาจังได๋คือมันฮู้จักนํา
4: บ้านนี้หั่นฟังวิทยุจ้ะ
3: ฟังคืนใดคืน
4: คืนนี่แล้ว
3: นานาเรดิโอนี่บ่
4: จ้ะ
3: ฟ
4: ังอันบ้ากูเลือกเขารายการ
3: ครับ
4: จ้ะก็เลยฟังเพิ่นว่าอ้าวมาคือถือกับโลกเจ้าของแท้หั่นนะ
3: ฟังอยู่ดนบ
4: ่ห้อยดนอยู่เด้
3: จักเดือน
4: อันที่ว่าฟังอยู่นี่ก็ดนอยู่จ้ะสิประมาณ10กว่าปีแล้วล่ะ
3: ฟังนํามังคุดนี่มั้ย
4: น้ำมังคุดนี่ค่ะก็มาฟังวางปวดหัวเข่านี่แหละ
3: อ๋อฟังได้กับบัตรนี่กับมาซื้อ
4: จ้ามาซื้อซื้อร้านขายยา
3: ครับ
4: ซื้อแล้วก็ไปกินลองเบิ่งประมาณครึ่งขวดนี่คือส่งสีคล้ายๆ
3: ซื้อไปขวดนึงก่อน
4: จ้า
3: เอาไปลองเบิ่ง
4: จ้าไปลองเบิ่ง
3: กินได้ครึ่งขวดส่งสีคล้ายๆคือ
4: ส่งสีคล้าย
3: ๆเฮ็ดจังได๋บัตรนี
4: ่บ้านนี้ก็เลยให้บากูเลือติดต่อบากูเลือ ให้เพิ่นไปส่ง
3: ครับ
4: จ้าเพิ่นก็ไปส่ง
3: อ
4: เอาไปให้ขวดนึง
3: ครับ
4: ก็กินมาอีก
3: อ
4: ก็เบิดแล้วก็สั่งอีกขวดนึง
3: ครับกินทีละขวด
4: ก็บ่แล้วมัน
3: เ
4: บิดบัดนี้ก็เลยว่าเอ้าคือส่งดีขึ้นคือส่งคล้ายขึ้นก็เลยสั่งเพิ่น3ขวดบัดนี
3: ้เป็น6ขวด
4: จ้าเป็น6ขวด
3: ตอนนี้กินมาจักขวดแล้วทั้งหมดนี
4: ้ก็รวมแล้วก็เป็น6พอดีจ้ะ
3: 6ขวดกินมา6ขวดนี่เป็นจังได๋อาการ
4: บัดนี้ก็พอไปได้เด้บัดนี้ย่างไปให้ไปหน้าได้ย่างน้ําบ้านจ้ะ
3: แต่ก่อนย่างน้ําบ้านไปให้ไปหน้าบ่ได้ติ
4: บ่ได
3: ้ไปพอกูจูกระจะคือว่าคอยมันเจ็บ
4: มันปวด
3: มันยังบ่ได
4: ้มันปวดมันเป็นแค่เยกจังซี่นะจ้ะ
3: อ๋อครับผม
4: จ้ะ
3: โอ้ดีใจบ
4: ่ดีใจ
3: อันแนวอื่นความดันเบาหวานได้ไปตรวจบ้างอีก
4: ความดันเบาหวานกับปวดเบิ่งกับเพิ่นก็ว่าปกติอยู่เด้
3: ปกติคืออย่างคือว่ามันลงมาปกติ
4: ว่ามันลง
3: แสดงว่าสุขภาพดี
4: จ้ะ
3: แต่ว่าอย่าเฝ้าเศร้าเด
4: ้บ่เศร้าค่ะสิสู้
3: อยู่กินไปเรื่อยๆมื้อละเทื่อก็ยังดี
4: จ้าก
3: ินไปเรื่อยๆจัก3เดือน6เดือนให้มันนิ่งๆก่อน
4: จ้า
3: จะว่าคันมีกำลังซื้อก็กินไปเป็นปีก็บ่เป็นหยังกินมื้อละนิดละหน่อยไปเพราะว่ากินไปหลายๆนี่ผิวพรรณมันสิเริ่มดีขึ้นนึงสิใสขึ้นสดใสขึ้นบ่มีคนทักคนทายบ
4: ่ก็มีอยู่เด้ล่ะ
3: ติ
4: ยายกินอีหยังคือหน้าตาสดใสแท้ผิวพรรณก็สดสวยแท้นะ
3: ผิวพรรณก็ดีขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นมีความสุขในตัวครับ
4: ก็บ่ซีเรียสเด
3: ้บ่ซีเรียส
4: จ้ะ
3: ดีใจบ
4: ่ดีใจ
3: โอ้ยครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่โอคัม อายุ50เท่าไหร่
4: 59
3: 9ปีอยู่บ้าน
4: โน้นคะนึง
3: บ้านโน้นคะนึงตำบล
4: ตำบลแพทย
3: ์แพทย์อำเภอ
4: คำตะกา
3: คำตะกาจังหวัดสกลนครนะครับเพิ่นก็มีประสบการณ์ในการกินน้ำมะกรูดมา6ขวดนะความเพิ่นว่าก็คือขาคัวนี่ปวดยามพ่อปู่จูกระจะเป็นมากประมาณ5 6เดือนแล้วมันทรมานนะครับจากกินหลังจากกินน้ำมะกรูดไป6ขวดเพิ่นก็ว่ายางไปหน้าไปทงเลาะบานได
4: ้ไปได้สบาย
3: ผิวพรรณก็ดีขึ้นไปตรวจไขมันเบาหวานก็ปกติจากที่มันเคยมีเคยสูงขึ้นมาแน่ก็ปกติแล้ว
4: ปกติแล้ว
3: ครับก็ดีใจนำเนาะขอบคุณหลาย
4: ๆว่าเอ้าเป็นยางคือลดคือคุ้มได้ดีแท
3: ้ไม่ว่าจะไปตัวหมอว่าอย่างไรทีนี
4: ้กับ
3: เป็นตัวหมอกินยาหมอนี่แล้ว
4: ว้าวว่าได้ว่ายาหมอก็กินยาไปเรื่อยๆกินอันนั้นแน่อันนี้แน่เลยว่า
3: เอาพอดีใจน้ำ
4: จ้า
3: ขอบคุณแม่โอค่ำหลายๆครับสุขกายสุขใจเด้อครับผม
5: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่านิทานจีนให้ฟังกันหลายเรื่องเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของหมอวิเศษหมอวิเศษนี่เป็นยังไงมีชายหนุ่มยากจนเข็นใจคนหนึ่งชื่อโง่แม่เป็นคนกำพร้าแม่มาตั้งแต่ยังเล็กเหลือแต่เตี่ยคนเดียวที่ชราแล้วไม่สามารถจะประกอบอาชีพการงานอะไรได้โง่แม่ก็เลยต้องตกที่นั่งหาเลี้ยงเตี่ยด้วยการออกไปรับจ้างเขาทำไร่ไถนาให้แก่คนในหมู่บ้านของเมืองอื้อเจียงอื้อเจียงนี้เป็นเมืองที่เขากับเตี่ยอาศัยอยู่ชาวบ้านในแถบนั้นรู้กันทั่วว่าโง่แม่เป็นชายหนุ่มที่มีความประพฤติเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่อยู่มากเพราะเมื่อถึงฤดูร้อนพ่อลูกทั้งคู่นี้ไม่มีมุ้งจะกางนอนเนื่องโดยความยากจนก็ทำให้ต้องทนนอนตากยุงตลอดเวลาฤดูร้อนทุกๆปีมาแล้วโง่แม่น่ะกลัวยุงจะกัดเตี่ยก็ยอมลงทุนถอดเสื้อนอนเพื่อให้ยุงนี่มาตอมกินเลือดของเขาได้สะดวกเขายอมให้ยุงกินเลือดเขาโดยไม่ขับไล่ยุงเลยเพราะกลัวว่าเมื่อไล่มันไปจะต้องหันไปกัดเตี่ยเขาโง่แม่คิดว่าเมื่อยุงตอมกินเลือดของเขาจนอิ่มหนำทำรานแล้วมันก็คงไม่บินไปกัดเตี่ยเขาแน่เรื่องของโง่แม่นี้ชาวบ้านแถบนั้นรู้กันทั่วแล้วก็เก็บมาเล่าทั้งชมเชยสรรเสริญว่าโง่แม่เนี่ยเป็นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ที่ยากจะหาใครเหมือนได้โง่แม่ทำให้ชาวบ้านในแถบเมืองอื้อเจียงในชอบพอและรักใคร่นับถืออยู่มาก ฉะนั้นเมื่อถึงคราวของเตี่ยของโง่แม่เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านก็มาช่วยคนละไม้คนละมือเอาเงินทองหยูกยาข้าวของมาเยี่ยมเยียนเสมอคราวนั้นมีหมอวิเศษอยู่คนหนึ่งชื่อหมอเต็งหีหรือว่าสินแสเต็งหีได้ทราบข่าวถึงความกตัญญูของโง่แม่มาตลอดก็เดินทางมาช่วยรักษาพยาบาลเตี่ยของโง่แม่ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอและด้วยความสงสารสินแสก็รับปากกับโง่แม่ว่าจะช่วยสอนวิชาหมอให้แก่โง่แม่โดยไม่คิดมูลค่าโง่แม่นั้นก็พลอยยินดี

สิทธิ์ของตัวสามารถจะออกไปใช้วิชาเที่ยวรักษาคนได้แล้วหมอเต็งหงีก็กลับไปบ้านเดิมของตนแล้วก็ได้สั่งสอนให้หงูแม่ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรมของผู้ที่เป็นหมออย่าเห็นแก่เงินเป็นใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปเมื่อหมอเต็งหงีไปจากเมืองอื้อเจียงแล้วหงูแม่ก็ได้ใช้วิชาหมอที่เขาร่ำเรียนมาจากอาจารย์ออกทำการรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยในเมืองได้ผลหลายรายทำให้คนทั่วไปสรรเสริญและยกย่องเพราะว่าหมูแม่จะรักษาคนเจ็บทุกๆคนโดยไม่เรียกร้องค่ารักษามากมายนักคนที่ยากจนจริงๆหมูแม่ก็รักษาให้ฟรีๆโดยไม่คิดค่ายาหรือว่าค่ารักษาแม้แต่น้อยหมูแม่เป็นหมอรักษาโรคอยู่หลายปีเมื่อเตี่ยของเขาถึงแก่กรรมหมูแม่ก็จัดการศพให้แก่เตี่ยอย่างแข็งแรงตามประเพณีเพราะว่าฐานะของหมูแม่ในภายหลังๆนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยนักเพราะว่าหมูแม่ไม่ได้โกงราคาหรือว่าเรียกร้องค่ารักษาแพงเหมือนกับหมออื่นๆวันหนึ่งหมูแม่ถูกเชิญไปรักษาคนไข้ที่ต่างตำบลต่างเมืองหนทางที่จะไปต้องข้ามแม่น้ำและต้องไปโดยทางเรือบังเอิญวันนั้นมีพายุจัดฝนก็ทำท่าจะโหมตกลงมาอย่างหนักก็เลยไม่มีเรือจ้างลำไหนกล้าออกจากท่าเพราะเกรงพายุแล้วก็ฝนหมูแม่ไปถึงริมแม่น้ำก็เอาพัดด้ามจิ๋วที่เขาพกติดตัวเป็นประจำนั้นทำท่าขีดเขียนลงบนผิวน้ำแล้วก็เดินไปบนผิวน้ำข้ามไปจนถึงฝั่งตรงข้ามด้วยเวลาอันรวดเร็วผู้คนที่อยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเห็นการกระทำของหงูแม่โดยตลอดก็พากันตกตะลึงแล้วก็อัศจรรย์ใจที่ไม่เคยได้เห็นพฤติการอย่างนี้มาก่อนแล้วก็พากันโจษจันทั่วไปว่าหงูแม่เนี่ยเป็นหมอวิเศษเป็นหมอเทวดาห่างจากเมืองอี้เจียงไปไม่ไกลนักยังมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองกังจิ๋วตัวเจ้าเมืองชื่อยู่เหลียงเป็นคนเห็นแก่ลาภยศและเงินทองโดยไม่คำนึงถึงความสุจริตหรือว่าศีลธรรมอะไรทั้งสิ้นถ้าราษฎรในเมืองคนไหนมีฐานะมั่งมียู่เหลียงก็จะหาเหตุกลั่นแกล้งริบทรัพย์สมบัติหรือไม่ก็จับตัวผู้นั้นไปแกล้งหาเหตุใส่ความให้บุตรภรรยาของคนผู้นั้นนำเงินไปเป็นค่าไถ่โทษแล้วก็ไถ่ตัวทุกรายไปการกระทำอันโหดร้ายไร้ศีลธรรมของเจ้าเมืองยู่เหลียงก็เป็นที่รู้กันทั่วราษฎรเมืองกังจิ๋วได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาแล้วก็พากันสาบแช่งไปทั่วทุกมุมเมืองการกดขี่รีดไถเอาเงินทองของราษฎรคนใดได้มาเท่าไหร่ยู่เหลียงก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งส่งไปให้แก่นายของเขาในเมืองหลวงเพื่อเป็นการประจบประแจงให้ได้อยู่ในหน้าที่เจ้าเมืองได้ตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งยู่เหลียงเกิดล้มป่วยลงก็พยายามหาหมอต่างๆมารักษาแต่อาการป่วยก็ไม่ทุเลามีหนำซ้ำมีแต่ทรุดหนักลงไปอีกเป็นเพราะความบาปหนาของตัวเองก็ได้หรือไม่ฉะนั้นก็เกิดจากที่ว่าหมอรักษาโรคที่เป็นหมอเก่งๆและเป็นหมอที่มีคุณธรรมนั้นได้พากันละทิ้งเมืองกังจิ๋วไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะว่าทนถูกกดขี่จากเจ้าเมืองชั่วนี่ไม่ได้ที่เหลืออยู่ก็คงเป็นหมอประเภทจอมปลอมตลบตะแลงเท่านั้นเหตุฉะนี้การรักษาโรคของยู่เหลียงจึงไม่มีทางจะทุเลาลงได้เพราะไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจากหมอที่แท้จริงยู่เหลียงจึงต้องให้คนออกสืบเสาะหาหมอที่รักษาเก่งๆทางเมืองต่างๆเมื่อทราบว่าเมืองอื้อเหลียงมีหมอรักษาโรคที่เก่งคนหนึ่งชื่อหัวแม่ก็เลยให้คนสนิท2คนเดินทางไปเชิญหมอหัวแม่มารักษาหัวแม่น่ะเคยได้ยินกิตติศัพท์ความชั่วของเจ้าเมืองยู่เหลียงมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยยอมจะเต็มใจไปรักษาคนผู้นี้เขาก็แกล้งบอกกับคนของเจ้าเมืองยู่เหลียงที่มาเชิญว่าข้าพเจ้าไม่รังเกียจที่จะไปรักษาเจ้านายของท่านแต่ประการใดแต่เนื่องจากว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าได้กำหนดวันตายของข้าพเจ้าไว้แล้วว่าจะถึงวันนั้นเดือนนั้นและวันที่กำหนดนั้นก็ใกล้จะถึงอยู่แล้วข้าพเจ้าคงจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปรักษาเจ้านายของท่านได้แน่เพราะข้าพเจ้าคงจะหมดอายุซะก่อนขอให้ท่านได้โปรดช่วยกลับไปเรียนแก่เจ้านายของท่านทราบด้วยเถอะคนของเจ้าเมืองยู่เหลียงจะพยายามอ้อนวอนหงูแม่อย่างไรก็ตามหงูแม่ก็ยืนกรานว่าเขาไม่สามารถจะเดินทางไปไหนได้เพราะถ้าเกิดไปตายนอกบ้านทางลูกเมียเขาคงจะต้องมีภาระลำบากต่อการจัดงานศพของเขาขึ้นมาเป็นแน่สู้ตายเสียที่บ้านดีกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้คนสนิททั้งสองของเจ้าเมืองยู่เหลียงก็ต้องพกเอาความผิดหวังกลับไปเรียนเจ้านายยังความโกรธแค้นให้กับเจ้าเมืองยู่เหลียงยิ่งนักใจก็คิดว่าหงูแม่คงจะรังเกียจตนเป็นแน่ก็เลยไม่ยอมมารักษาและเมื่อยิ่งคิดไปว่าหงูแม่เนี่ย

0: ยะโสโอหังต่อตัวซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าเมืองก็โกรธหนักขึ้นความโกรธอันรุนแรงของยู่เหลียงก็ทำให้อาการป่วยของเขาทรุดหนักลงไปอีกโง่แม่บอกความไปถึงยู่เหลียงเช่นนั้นตนเองก็ไม่ประมาทเพราะคาดว่าถึงอย่างไรยู่เหลียงก็คงจะต้องใช้คนมาสืบดูลาดเราว่าเขาตายจริงหรือเปล่าก็คิดบอกปัดเตะสิ้นเรื่องราวโดยสั่งให้คนนั้นเขาซื้อหีบศพมาเตรียมไว้เมื่อพร้อมแล้วก็ให้บุตรภรรยาและคนในบ้านของเขาออกข่าวไปทั่วเมืองว่าหมอหงูแม่ตายแล้วเมื่อข่าวการตายของหมอหงูแม่ล่วงรู้ไปถึงหูของยู่เหลียงยู่เหลียงก็มีอาการซัดสุดหนักลงไปอีกเพราะคิดว่าหมดหนทางที่จะไปหาหมอเก่งๆมารักษาโรคของตนเองได้แล้วในที่สุดคนที่ตายจริงๆก็คือยู่เหลียงนั่นเองส่วนหงูแม่นั้นกล่าวว่าเป็นหมอวิเศษที่กำหนดความตายวันตายของยู่เหลียงได้ถูกต้องจริงๆครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธสิ่งที่น่าชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมักจะนิมนต์พระไปร่วมไปมีเอี่ยวด้วยนะครับนึกถึงพระงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานศพนะครับงานอะไรก็แล้วแต่ก็ปรารภถึงพระนะครับปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนเข้าพรรษาอะไรก็แล้วแต่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยจะนิมนต์พระท่านไปมีส่วนไปร่วมด้วยแต่ระยะหลังๆนี่บางที่บางแห่งอาจจะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก่อนนิมนต์ไปพอเป็นพิธีพอเป็นพิธียังไงนะครับวันก่อนผมไปนั่งฟังสวดพระอภิธรรมนะครับคือเป็นมีญาติของลูกน้องที่อยู่ในบริษัทในท่านผู้ฟังเขาเสียชีวิตก็ไปเป็นเจ้าภาพสวดให้เขาพอถึงเวลาพระสวดเนี่ยนะครับคนมากันเยอะ 20-30 คนแทนที่จะตั้งใจฟังพระสวดนั่งคุยกันนู้เหมือนกับเป็นวันพบญาตินะให้เองเป็นยังไงมายังไงนี่ก็ทักหาคุยกันพนมมือนะเอามือก็คำก็คุยกันมุ้งก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่คุยกันเกือบทุกคนพระท่านก็สวดท่านไปคือเราเองก็จะพยายามตั้งจิตให้เป็นกุศลก็มีอาการคนเรานะครับก็ไม่ได้ว่าแต่ที่แน่ๆ
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลี

0: ผีกระชายดำโตต๋งโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีมีมาตรฐาน GMP หัสสับมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังในบรรดาสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำขิงพูดถึงขิงนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมไปที่ประเทศรัสเซียมาเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยชอบกินขิงมากกว่าโสมอารมณ์คนกินขิงนั้นเหมือนเขากินโสมนะครับมีคุณค่ามากชอบมากคนไทยก็ชอบกินขิงโบราณว่านะครับขิงนี่ช่วยให้เจริญอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขับลมได้แก้ไอขับเสมหะบำรุงธาตุสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดการจุกเสียดนะครับแล้วก็ช่วยขับน้ำดีเพื่อย่อยอาหารลดความดันโลหิตปากเปื่อยข้อเปื่อยพวกนี้ในขิงช่วยได้อันนี้โบราณเขาว่าไว้และเราก็ใส่ขิงเข้าไปด้วยน้ำขิงเข้าไปด้วยนะครับในน้ำมังคุดของเราทีนี้ก็มีคนเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมคืออาการตอบสนองของคนที่ดื่มอาหารเสริมหรือว่ากินอาหารเสริมดีๆทุกชนิดนี้จะมีผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่ผลเสียนะครับอาการก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนกินแล้วนี่ท้องผูกก็มีแต่ไม่ค่อยเจอนะครับดื่มน้ำมังคุดท้องผูกถ้าเกิดว่าคนท้องผูกนี่เรียนท่านผู้ฟังนะครับหมายถึงว่าร่างกายของท่านนี่ขาดน้ำนะครับต้องจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีใยมีกากเยอะๆพวกผักพวกหญ้าเนี่ยกินเยอะๆหน่อยนะอย่ากินแต่แป้งกับเนื้อมากนะครับดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยนี่เขาบอกว่าวันละ8แก้วทานผลไม้มากๆจะทำให้ขับถ่ายดีขึ้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีปัญหาท้องผูกแล้วดื่มเข้าไปแล้วนี่ก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเรียนได้เลยว่าดีมากถ้าท่านอยากจะระบายลองท่านลองทานลงไปสัก 3-4 แก้วอัดลงไปเลยแล้วกินน้ำตามสัก2แก้วนะครับท่านก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาก็บอกที่ร้านว่าเอาสีเนี้ยนะครับท่านก็จะได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับอาจารย์สุวรรณีเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าแกรู้จักอาจารย์อยู่คนหนึ่งชื่ออ้อยเป็นสาวใหญ่และครองความเป็นโสดมาอย่างยาวนานเพราะว่าตอนเป็นสาวเคยอกหักเพราะว่ารักผู้ชายคนหนึ่งมากพอทราบว่าผู้ชายคนนั้นแต่งงานแล้วถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อแล้วก็สาบส่งผู้ชายมาตั้งแต่นั้นพี่อ้อยเนี่ยรับราชการครูมาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเพราะว่าสอบบรรจุเป็นครูได้แล้วก็ไปเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดถึง10ปีถึงได้ขอย้ายกลับมาบ้านเกิดแต่ก็ยังหนีไม่พ้นครูบ้านนอกอยู่ดีพี่อ้อยนี่เข็ดหลาบเรื่องผู้ชายแม้ว่าจะมีผู้ชายมาจีบอยู่หลายคนก็คบไปอย่างนั้นเองแม้แต่ผู้หญิงด้วยกันก็เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เพื่อนไม่มีเรื่องชู้สาวแต่อย่างใดการครองตัวเป็นโสดทำให้เพื่อนๆพากันเป็นห่วงเพราะกลัวว่าพี่อ้อยจะเป็นสาวขึ้นคานมีทั้งพ่อสื่อแม่สื่อหาผู้ชายให้แต่พี่อ้อยก็ปฏิเสธทุกรายไปจนคนที่หวังจะเข้ามาจีบต้องหายหน้าหายตาไปหมดพี่อ้อยอยู่กับแม่เพียงสองคนเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วส่วนพี่น้องคนอื่นๆก็มีครอบครัวไปจนหมดแล้วก็อยู่ไกลกันอีกด้วยแม่ของพี่อ้อยเนี่ยเคยค้าขายอยู่ในตลาดจนกระทั่งชรามากแล้วก็ได้หยุดมาอยู่กับบ้านส่วนพี่อ้อยก็ยังทำงานอยู่จนกระทั่งเกิดโรคร้ายรุมเร้าซึ่งก็คือโรคเก่าก็คือโรคประสาทแล้วก็มีโรคอื่นๆเข้ามาอีกคือมะเร็งเต้านมจนกระทั่งต้องตัดนมทิ้งทั้งสองข้างแล้วก็ลาออกจากการเป็นครูในที่สุดตลอดชีวิตราชการกว่า30ปีทำให้พี่อ้อยมีเงินเก็บแล้วก็ที่ดินอีก2สำแปลงเมื่อลาออกก็ได้เงินอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็เป็นเงินเกือบๆล้านเมื่อมาอยู่กับบ้านก็ดูแลผู้เป็นแม่ที่ชราภาพแล้วก็หูตึงบางครั้งก็พูดคุยกันรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งตัวพี่อ้อยเองก็ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลทุกเดือนแล้วก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อตรวจเช็คร่างกายอีกด้วยบางครั้งแม่ของพี่อ้อยก็เก็บตัวเงียบไม่ยอมกินข้าวกินน้ำที่พี่อ้อยจัดเตรียมไว้พี่อ้อยเองก็ต้องลงทุนป้อนแล้วก็กล่อมแต่แม่ของพี่อ้อยก็ปฏิเสธหรือไม่ก็เล่นคว่ำสำรับเอาซึ่งหน้าเหมือนกับคนโกรธแค้นกันมานานตัวพี่อ้อยก็เป็นคนที่เครียดอยู่แล้วบางครั้งก็ไม่สบอารมณ์เหมือนกัน

0: สุดท้ายแล้วก็ต้องจัดสำรับใหม่ไว้ให้เพราะกลัวแม่จะหิวซึ่งก็จริงอย่างที่พี่อ้อยคิดอ่ะนะพอตอนไปเก็บสำรับมาเห็นข้าวปลาอาหารพร่องไปเยอะก็แสดงว่าแกลุกไปหากินเองหลานๆที่เป็นลูกของพี่สาวก็ไปเยี่ยมเป็นบางครั้งแล้วก็ได้เห็นสภาพแล้วก็ปรึกษากันว่าจะเอายายมาอยู่ด้วยโดยให้น้าซึ่งก็คือพี่อ้อยเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนื่องจากยายก็ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่แข่งกันน้าจนบางครั้งต่างคนต่างก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่อ้อยไปรับยาที่โรงพยาบาลมาก็จริงก็กินบ้างไม่กินบ้างพอถึงวันหมอนัดก็ไปทุกครั้งไม่ได้ขาดจนอยู่ยากองพเนจรเต็มไปหมดหลังจากหลานพายายไปอยู่ด้วย 2-3 เดือนพี่อ้อยก็กลายเป็นคนที่เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านนานๆจะออกมาซื้ออาหารสำเร็จรูปเข้าบ้านแต่ก็ซื้อไปทิ้งไว้ซะมากกว่าเพราะเป็นคนเครียดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่อยากกินข้าวกินปลาแต่จะดื่มแต่น้ำและเยอะมากมีอยู่วันหนึ่งหลานคนที่ไปเอายายมาอยู่ด้วยก็แวะไปเยี่ยมน้าคือพี่อ้อยเห็นบ้านเงียบเชียบผิดปกติก็เอากุญแจสำรองไขเข้าไปได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องนอนของพี่อ้อยแต่ว่าประตูห้องนั้นล็อกจากข้างในก็รีบออกมาตามเพื่อนบ้านแล้วก็โทรไปบอกญาติพี่น้องให้รู้จากนั้นก็จึงได้งัดประตูเข้าไปแล้วก็พบเอาศพที่บวมอืดไปแล้วพี่สาวของพี่อ้อยก็เอาศพพี่อ้อยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้าน3คืนมีแขกไปร่วมงานเพียงไม่กี่คนหลานที่มาจากทางไกลก็พากันไปเปิดโรงแรมนอนแล้วก็ไม่มีใครนอนในศาลาตั้งศพสักคนพอพระสวดอภิธรรมเสร็จก็ตั้งท่าจะปิดศาลาท่าเดียวซึ่งผิดกับศพอื่นๆเพราะว่าลูกหลานจะนอนเป็นเพื่อนศพจนกระทั่งเผาแล้วถึงจะขนข้าวของที่หลับที่นอนกลับบ้านหลังจากเสร็จงานศพพี่อ้อยแล้วญาติๆก็จัดการเรื่องมรดกของพี่อ้อยซึ่งรวมแล้วเกือบ3ล้านบาทตามความจริงบุคคลที่จะได้รับก็คือผู้เป็นแม่แต่แม่ของพี่อ้อยก็มีสติเลอะเลือนแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่อ้อยนั้นเสียชีวิตไปแล้วใครเอาหนังสือมาให้เซ็นก็ไม่ยอมเซ็นให้จนกระทั่งหลานๆต้องแอบปั๊มนิ้วแทนยายบัวเผื่อนเนี่ยมักจะถามหาพี่อ้อยเสมอว่าหายไปไหนบางครั้งก็รบเร้าให้หลานๆพาไปบ้านซึ่งทุกคนก็ต้องการจะเก็บเรื่องที่พี่อ้อยตายไว้เป็นความลับจนถึงที่สุดก็ไม่อยากจะพาไปนักแต่บางครั้งก็ต้องพาไปและพอยายบัวเผื่อนนั่งรถได้ไม่นานแกก็หลับแล้วหลานที่พาไปก็พากลับมาที่เดิมโดยไม่มีโอกาสได้ไปเห็นบ้านตัวเองสักครั้งต่อมาบ้านหลังนั้นก็ขายให้กับนักเก็งกำไรคนหนึ่งเป็นเงินหลายแสนแล้วก็ตกเป็นของหลานคนหนึ่งซึ่งได้รับส่วนแบ่งไปก่อนแล้วจากการขายที่ดิน2-3 แปลงรวมทั้งเงินในธนาคารหลานคนหนึ่งถึงกับออกรถคันใหม่แล้วก็ได้เงินไปซื้อบ้านอีกหลังที่นอกเมืองส่วนพี่สาวก็ได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็ซ่อมแซมบ้านใหม่ติดแอร์นอนอย่างดีมีหลายคนพูดกันว่าพี่สาวกับลูกๆเป็นคนไปพรากแม่พรากลูกซึ่งเป็นสาเหตุให้พี่อ้อยเนี่ยเกิดความเครียดมากขึ้นแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาซึ่งปกติก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วจนกระทั่งจบชีวิตลงทรัพย์สินของพี่อ้อยหลายล้านบาทถูกแบ่งสรรปันส่วนอยู่ถึง3ส่วนด้วยกันคือพี่สาวเอาไปส่วนหนึ่งลูกของพี่สาวเอาไปอีกคนละส่วนจะว่าไปแล้วทรัพย์สินเหล่านี้ก็เป็นการได้มาอย่างบีบบังคับโดยผู้ที่ได้รับอย่างแท้จริงนั้นถูกบังคับเอาเพราะไม่รู้ว่าหลานแอบปั๊มนิ้วเอาตอนไหนก็คือแม่นั่นเองเรื่องแบบนี้จะเรียกว่าเป็นบาปที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าก็คงจะไม่ผิดนักเพราะว่าบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดนั้นได้รับผลจากการกระทำกันอย่างทั่วถึงเริ่มจากตัวพี่สาวเป็นคนแรกหลังจากเสร็จงานศพพี่อ้อยแล้วแกก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นทั้งที่เป็นคนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างวันหนึ่งไปจ่ายตลาดขากลับแวะเก็บเศษขยะที่เขาทิ้งแล้วเอามาสะสมไว้เพื่อขายให้กับคนรับซื้อของเก่าแล้วถุงที่หิ้วมานั้นก็บรรจุเศษขยะมาจนล้นแล้วก็ยังมีข้าวปลาอาหารอีกหลายถุงแล้วพอเดินลงบันไดก็เกิดการลื่นล้มนี่หัวได้รับการกระทบกระเทือนกลายเป็นคนปั้มๆเป๋อๆ แข่งกับผู้เป็นแม่คือยายบัวเผื่อนไปอีกคนหนึ่งรายต่อมาก็คือลูกคนโตของพี่สาวคนนี้ได้เงินไปซื้อรถแล้วก็ซื้อบ้านใหม่แต่รายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าผลแห่งกรรมนั้นไปตกอยู่กับลูกของตัวเองซึ่งยังเป็นนักเรียนชั้นประถมอยู่เด็กนั้นกลับจากไปเรียนพิเศษแล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานสองล้อมากับเพื่อนแล้วเกิดมีรถปิกอัพคันหนึ่งพุ่งเข้าชนท้ายอย่างจังทำให้คนปั่นและคนซ้อนกระเด็นตกจากรถคนปั่นนั้นได้แผลถลอกนิดหน่อยส่วนคนซ้อนนี่อาการสาหัสสุดที่หมอจะเยียวยารักษาได้แล้วก็ได้เสียชีวิตในกลางดึกของวันนั้นเองรายสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดกับคนกระทำนั่นแหละแต่ไปเกิดกับลูกและเมียแทนนะ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินท่านก็เล่าสนุกสนานท่านผู้ฟังได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังบ่อยๆจิตใจจะอ่อนโยนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับผสมสมุนไพร24ชนิดมันดีตรงนี้แหละนะฮะทั้งเนื้อมกุฎก็อร่อยนะครับเป็นเนื้อล้วนๆคุณค่าก็มีนะครับเพราะว่าสมุนไพร20กว่าตัวผลไม้และสมุนไพร20กว่าตัวเนี่ยถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรไทยที่ทรงคุณค่ามีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่เอามาผสมผสานกันผมถือว่าลงตัวที่สุดเหมาะเจาะที่สุดนะครับต้องลองกินดูคุณภาพต้องลองกินดูนะครับแต่ผมเชื่อนะครับ 6-7 ปีมานี่ที่ขายมานี่น้ำมังคุดเนี่ยนะครับคนไทยทั้งประเทศที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านเชื่อมั่นในคุณภาพนะครับผมก็ขอพระคุณมากๆขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ดุลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นครั้งหนึ่งนี่มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนเข้าไปกราบหลวงปู่แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆเอาง่ายๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ความกลุ้มใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นประจำว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ผลเร็วที่สุดหลวงปู่ท่านก็บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกท่านบอกแค่นี้แต่มีความหมายท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเอาจิตไปรับรู้นะครับรับรู้เรื่องนั้นเอาหูไปฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ใครจะว่าอะไรฉันใครจะพูดใครจะชมใครจะเกลียดฉันเอาไปฟังนะครับเอาหูไปฟังเอาตาไปมองใครทำอะไรขวางหูขวางตาทำอะไรขัดหูขัดตามันก็เป็นทุกข์เอาจมูกไปดมมันกลิ่นอะไรใครทำให้มันเหม็นใครทำให้มันหอมเกินไปมันก็ทุกข์นะครับแต่ถ้าจิตมันอยู่ในกายเสียอย่าส่งจิตออกนอกเหมือนกับโบราณที่เขาบอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายนะครับปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายก็ไม่ต้องไปรับรู้มันมากไม่ต้องไปเห็นมันมากไม่ต้องไปฟังมันมากนะครับเมื่อมันจิตมันไม่ได้รับอารมณ์มากมันก็สบายเหมือนเราตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้วุ่นวายก็สบายใจพอสายๆมาอ้าวไอ้ลูกก็มาทำให้ปวดหัวอีกสักหน่อยก็ร้านก็มาขอตังค์อีกสักหน่อยก็คนก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าโอ้ยายนั่นมันว่าป้าเป็นอย่างนี้ยายนี่มันว่าป้าเป็นอย่างนั้นอ้าวคิดไปแล้วปรุงแต่งไปแล้วมันว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะคนนี้ก็มาเล่าว่าไอ้นั่นก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาทุกอยู่ทั้งวันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาในไส้ๆยังไม่มีอะไรมากฉะนั้นนะครับจิตคนเรานี่ก็บอกว่านี่พุทธพจน์อันหนึ่งขออนุญาตยกพุทธพจน์นะครับประพัสสรมิทังจิตตังภิกขเวอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของเรานี่เป็นสิ่งที่ประพัสสรผ่องใสมันเศร้าหมองเพราะอารมณ์ต่างๆที่เป็นอาคันตุกะที่จรมาอารมณ์ที่ไม่ได้เชื้อเชิญมันจรมากระทบมันก็เศร้าหมองนะครับปกติมันเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่แล้วอยู่สบายแล้วนะครับมันเศร้าหมองเพราะว่าเราไปรับอารมณ์มามากเกินไปแล้วก็ปรุงไปเรื่อยหลวงปู่ดุลท่านก็เลยบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายยังไงก็ต้องซื้อมาดื่มมาทานลองหาซื้อมาดื่มมาทานดูนะครับท่านผู้ฟัง ท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ร่างกายของเราสุขภาพดีขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็แล้วแต่ไปรักษาที่นู่นที่นี่มามันยังไม่ดีขึ้นก็อยากให้ทดลองดื่มน้ำมังคุดดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงผมเองนี่มั่นใจนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยยังไงโทรมาปรึกษาผมได้นะขอเบอร์ผมจากเบอร์โทรที่ประกาศในรายการโทรมาคุยครับว่าโรคนั้นโรคนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กินแล้วอย่างนั้นอย่างนี้โทรมาคุยกันเป็นการส่วนตัวครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: คือพี่สาวเนี่ยมีลูกชายทีนี้ลูกสะใภ้เอาลูกไปเล่นของเล่นที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งขากลับถูกรถบรรทุก6ล้อเฉียวชนจนตกคลองข้างทางในสลบทั้งแม่ทั้งลูกก็ถูกพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาทั้งสองต้องเข้าเปลือกตามแขนตามขาเป็นเวลาหลายเดือนแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเข้าเปลือกอยู่โดยไปตัดของเก่าทิ้งแล้วใส่ใหม่ทุกเดือนเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันซึ่งยังไม่ถึง100วันของพี่อ้อยที่จากไปด้วยเพื่อนบ้านต่างก็พูดกันว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่นำสนองมากกว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนที่เกี่ยวข้องต้องทำพิธีล้างซวยเป็นการใหญ่ทั้งทำบุญตักบาตรสารพัดมีการนิมนต์พระมาฉันเพลรดน้ำมนต์จนครบทุกบ้านเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับความซวยหรือไม่ซวยตรงไหนแต่น่าจะมาจากความละโมบโลภมากเสียมากกว่าเพราะว่าพี่อ้อยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ได้ทำหนังสืออะไรไว้แต่กลับเป็นธุระซะเองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แก่ตัวเองทำบุญ100วันพี่อ้อยเพิ่งเสร็จหรือผ่านไปได้แค่2เดือนยายบัวเผื่อนกลับกินข้าวได้เยอะและออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านบ่อยขึ้นในขณะที่ลูกสาวคนโตของยายบัวเผื่อนกลับมีอาการทางประสาทมากขึ้นทุกวันบางครั้งก็ไปเก็บเอาผักเน่าปลาเน่ามากองไว้หน้าบ้านจนกลิ่นเหม็นหึ่งไปทั่วคุ้มบ้านเวลาใครไปแตะไปต้องก็โดนด่าสารพัดบางครั้งก็นั่งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวและเพื่อนบ้านก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรนะทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามานี้เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นเพราะความละโมบโลภมากอยากจะได้ของคนอื่นเข้ามาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ต่อไปเรื่องที่2เรื่องเจ้าเมืองกตัญญูในแผ่นดินจีนสมัยราชวงศ์ซองปกครองบ้านเมืองนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออึ้งเท่งเกียงเป็นบุตรของภรรยาน้อยของขุนนางในเมืองหลวงซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นคนหนึ่งในจำนวนของคนกตัญญู24คนนี่แหละเมื่ออึ้งเท่งเกียงมีอายุยังน้อยปรากฏว่าเป็นเด็กเฉลียวฉลาดเอาใจใส่ในการศึกษาจนกลายเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมสูงเกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันอาจารย์และเพื่อนๆทั้งหลายก็ยกย่องให้อึ้งเท่งเกียงเป็นเทวดาหรือว่าเทพบุตรในหมู่เขาเลยทีเดียวอึ้งเท่งเกียงเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นแล้วก็มั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเองดีก็เลยเข้าไปสอบไล่ที่เมืองหลวงในขั้นแรกอึ้งเท่งเกียงสอบไล่ได้เป็นซิ่วจ่ายหรือข้าราชการของแผ่นดินซองแล้วก็ไปสอบเป็นเฮาเหลี่ยมซึ่งเป็นตำแหน่งสูงกว่าซิ่วจ่ายขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคงเหลืออีกชั้นหนึ่งก็คือจองหวนซึ่งเทียบเท่าขุนนางชั้นอัศวินจะต้องสอบไล่ต่อหน้าพระที่นั่งเมื่ออึ้งเท่งเกียงได้เป็นเฮาเหลี่ยมบิดาก็จะให้แต่งงานกับบุตรีของขุนนางในเมืองหลวงแต่อึ้งเท่งเกียงขอผลัดให้สอบไล่ให้ได้เป็นจองหวนซะก่อนซึ่งบิดาก็ยอมอึ้งเท่งเกียงเข้าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าไปสอบหน้าพระที่นั่งแต่บังเอิญโชคร้ายเกิดป่วยลงซะก่อนก็เลยพลาดตำแหน่งจองหวนในปีนั้นไปเมื่อหายป่วยบิดาก็เร่งรัดให้เขาแต่งงานอึ้งเท่งเกียงเป็นคนมีความกตัญญูไม่ได้เคยทำอะไรให้เป็นที่ขัดเคืองใจบิดาก็ตกลงยินยอมแต่งงานกับบุตรีของขุนนางผู้หนึ่งซึ่งบิดานี่หมายมั่นปั้นมือไว้แต่แรกอึ้งเท่งเกียงรับราชการอยู่ที่เมืองหลวงจนกระทั่งได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอที่ไทหัวเป็นครั้งแรกอาศัยความรู้และซื่อสัตย์ในหน้าที่ก็ทำให้ประชาชนในเมืองไทหัวเคารพยกย่องโจรผู้ร้ายก็ถูกปราบปรามลงราบคาบแต่เพราะความดีเด่นของอึ้งเท่งเกียงนั้นก็เลยมีขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองหลวงพากันอิจฉาริษยาเกรงว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงโปรดปรานมากขึ้นก็หาทางกีดกันแล้วก็กลั่นแกล้งไม่ให้รายงานและใบบอกของอึ้งเท่งเกียงที่ส่งมากราบทูลเนี่ยตกไปถึงพระหัตถ์ของฮ่องเต้ได้ขณะเดียวกันขุนนางกังฉินผู้อิจฉาริษยาเหล่านี้ก็คอยหาทางกราบทูลยุยงให้ฮ่องเต้เข้าพระทัยว่าอึ้งเท่งเกียงเป็นคนละเลยต่อหน้าที่ไม่ค่อยมีใบบอกรายงานการปกครองแจ้งมายังเมืองหลวงตามกิจวัตรก็ทำให้ฮ่องเต้ทรงพิโรธมีรับสั่งให้ลดตำแหน่งของอึ้งเท่งเกียงลงไปจากชั้นเดิมแล้วในที่สุดชะตากรรมก็ทำให้อึ้งเท่งเกียงถูกทางเมืองหลวงสั่งจับกุมตัวไปคุมขังไว้ที่เมืองงิ้มจิ่ว ฐานละเลยละทิ้งหน้าที่ในการปฏิบัติงานราชการโดยอึ้งแท้งเกียงก็ไม่สามารถจะต่อสู้หรือว่ากราบทูลยังไงได้อึ้งแท้งเกียงถูกคุมขังอยู่ในเมืองยิ่มจิวระยะหนึ่งก็ถูกสั่งในประเทศให้ไปถูกจำขังอยู่ที่เมืองย่องจิวอันเป็นเมืองที่ขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายกังฉินคือเจียงตุงกับชัวเปียงคบคิดกันกราบทูลให้ฮ่องเต้มีรับสั่งให้ย้ายไปไว้ที่นั่นเพราะว่าเจ้าเมืองย่องจิวเนี่ยเป็นคนสนิทของเขาด้วยเจตนาจะให้เจ้าเมืองย่องจิวเนี่ยหาทางกลั่นแกล้งและทรมานให้อึ้งแท้งเกียงเสียชีวิตแต่ด้วยเดชะบุญกุศลของอึ้งแท้งเกียงในข้อที่เขามีความกตัญญูต่อบิดามารดาเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดแม้ในระหว่างที่ถูกจำขังอยู่ในเมืองยิ่มจิวเขาก็ยังเป็นห่วงเฝ้าสั่งเสียภรรยาของเขาให้มันดูแลปรนิบัติบิดามารดาแทนตัวเขาด้วยตัวเขาส่วนตัวเขาเองกลับขอไม่ให้ภรรยาและลูกเป็นห่วงเขาเชื่อว่าความดีของเขาเทพยดาฟ้าดินคงจะช่วยคุ้มครองให้เขารอดพ้นจากเคราะห์กรรมไปได้สักวันหนึ่งฉะนั้นเมื่ออึ้งเท้งเกียงถูกเนรเทศมาจำคุกที่เมืองย่องจิวแม้ว่าเมืองย่องจิวเจ้าเมืองนี่จะเป็นพรรคพวกของขุนนางในเมืองหลวงก็ตามแต่ว่าเจ้าเมืองย่องจิวเคารพนับถือในความดีของอึ้งเท้งเกียงมาก่อนทั้งรู้ว่าอึ้งเท้งเกียงเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีมั่นคงก็ยิ่งนับถือยกย่องว่าอึ้งเท้งเกียงเป็นคนดีไม่น่าจะต้องถูกพระเจ้าแผ่นดินลงโทษเลยเจ้าเมืองย่องจิวก็เลยไม่ได้ทําการคุมขังให้อึ้งเท้งเกียงต้องได้รับความลําบากจนเกินไปนักทั้งจัดหาห้องพักให้อึ้งเท้งเกียงได้หลับนอนเหมือนคนธรรมดาไม่ใช่นักโทษอึ้งเท้งเกียงระหว่างต้องโทษก็ได้อาศัยพินคู่มือเป็นเครื่องบรรเลงกล่อมจิตใจของตัวเองไปวันและยามว่างก็เขียนหนังสือการเวลาผ่านมาได้2ปีฮ่องเต้ก็สวรรคตและเจ้าราชบุตรได้ขึ้นครองราชแทนทรงพระนามว่าพระเจ้าซองฮุยจงฮ่องเต้ขณะเดียวกันทางบ้านของอึ้งเท้งเกียงก็ส่งข่าวมาให้ทราบว่าบิดามารดาของเขาถึงแก่กรรมลงสิ้นแล้วตามอายุชราอึ้งเท้งเกียงได้ทราบข่าวบิดามารดาถึงแก่กรรมก็โศกเศร้าเสียใจนักแล้วก็ไว้ทุกข์ให้บิดาตลอดเมื่อพระเจ้าซองฮุยจงขึ้นครองราชสมบัติก็ทรงระลึกถึงอึ้งเท้งเกียงเพราะว่าทรงคุ้นเคยมาก่อนจึงรับสั่งถามถึงก็ได้ความว่าอึ้งเท้งเกียงเนี่ยถูกกลั่นแกล้งให้ในประเทศไปคุมขังอยู่ที่เมืองย่องจิวพระเจ้าซองฮุยก็เลยโปรดให้อึ้งเท้งเกียงพ้นโทษแล้วก็มีรับสั่งให้รับตัวเข้ามาเฝ้าเพื่อโปรดให้ไปเป็นเจ้าเมืองไทเพ่งจิวแทนเจ้าเมืองคนเก่าแล้วก็ให้เรียกเจ้าเมืองคนเก่ากลับมารับราชการในเมืองหลวงอันคุณงามความดีและความกตัญญูกตเวทีของอึ้งเท้งเกียงย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าซองฮุยจงฮ่องเต้โปรดให้พ้นโทษและมอบตำแหน่งเจ้าเมืองซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งก็เลยเป็นที่ชื่นชมยินดีต่อผู้ที่สนิทสนมแล้วก็นับถืออึ้งเท้งเกียงอยู่อย่างมากอึ้งเท้งเกียงได้กลับไปพบภรรยาและครอบครัวของเขาแล้วก็ไปครองตำแหน่งเจ้าเมืองไทเพ่งจิวมีความสุขสมบูรณ์ตลอดมาเรื่องราวของอึ้งเท้งเกียงก็ได้รับการกล่าวขวัญแล้วก็ยกย่องมาจนกระทั่งถึงชั้นลูกหลานของตระกูลว่าเขาเป็นยอดกตัญญูคนหนึ่งครับของแผ่นดินจีน
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับก็ขออนุโมทนานะครับก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาท่านที่ซื้อน้ำมังคุดเพราะว่าน้ำมังคุดในผลกำไรส่วนหนึ่งผมก็ทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับวันเมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปเป็นประธานกฐินวัดหลวงพ่อฉันวัดนิยมมาตาท่านเผยแผ่วิทยุ13คลื่นเผยแผ่ธรรมะเงินค่าไฟน้ำมันขาดท่านผู้ฟังก็ไปช่วยท่านเป็นประธานกฐินก็ขออนุโมทนาให้ท่านผู้ฟังนะครับได้มีส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ด้วยกันนะครับจงอนุโมทนาแล้วก็ได้บุญด้วยกันท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่มีโรคภัยแค่เจ็บก็ขอให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บด้วยบุญอันนั้นกินน้ำมังคุดก็ขอให้ถูกขอให้โดนนะครับขอให้ถูกกับโรคภัยแค่เจ็บที่มีอยู่ขอให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยบุญกุศลที่ทำมานะครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่โคราชท่านผู้ฟังนะครับกินทั้งครอบครัวดื่มน้ำมังคุดของเราทั้งครอบครัวเลยดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: เ
3: สวัสดีครับได้ยินไหมครับผม
4: โอ้ได้ยินครับ
3: ครับผมพันโทไพโรจน
4: ์ครับผม
3: คุณสมเกียรติวะเนี่ย
4: ครับใช่ครับ
3: เออเห็นสั่งน้ำมังคุดไปก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง
4: โอ้ดีครับดี
3: คุณ
4: สมมากเลย
3: คุณสมเกียรติเนี่ยอยู่บ้านอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่
4: อยู่หัวทะเลครับ
3: หัวทะเลอ๋ออยู่โคราช
4: ครับ
3: บ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที
4: ่166
3: 166
4: หมู่10
3: หมู่10เนาะ
4: ตำบลหัวทะเลอำเภอเมือง
3: ครับผมก็เห็นให้เห็นลูกน้องเขาเอาน้ำมังคุดไปส่งไงก็เลยจะถามว่าใครกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
4: ผมด้วยแม่บ้านด้วยพ่อตาแม่ยายด้วยพี่เมียน้องเมียกินหมดเลยแล้วผมก็มาจำหน่ายแจกๆไปนิดหน่อย
3: โอ้กินกันหมดก็เลยกินเป็นยาประจำตระกูลเลยนะแบบเนี้ย
4: ครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแบบเบาหวานกันนะครับ
3: อ๋อกินแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ย
4: มีแข็งแรงชุ่มกระชวยแล้วก็ข้อเข่าผมเนี่ยเคยยังก็แก๊กพูดอย่างนี้พิเศษเลย
3: นะ
4: ครับ
3: โอ้ดีใจด้วย
4: เดินคล่องตื่นมาเช้าไทย
3: ครับ
4: แล้วก็ตาก็ใสแจ๋ว
3: โอ้ดีจังเลย
4: มีอย่างนี้ผมก็มาสวนนี่เนี่ยมาเป็นสวนขึ้นลง7ไร่กว่าไม
3: ่
4: มีเหนื่อย
3: โอ
4: ้ไม่มีเหนื่อยตะวันไม่ได้ค่อยหน้ามืดเดี๋ยวนี้สบายมากเลย
3: โอ้ดีใจด้วยดีใจด้วย
4: ผมก็ไม่เชื่อเนาะ
3: ครับ
4: ผมฟังประมาณสักครึ่งเดือน
3: ครับผม
4: นี่มันจะจริงหรือ
3: ครับ
4: ฟังก็คือไงเรากินยาสมุนไพรมาเยอะแล้ว
3: ครับผม
4: เพราะผมเป็นเบาหวานมา15ปี
3: ครับ
4: นี่ลองมาเยอะลองตั้งไหนเป็นไรวะลองดูที่เออกินแก้วแรกตาใสครับ
3: อ่ะมันช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดีมากเลยไงใน
4: ครับ
3: พ
4: ู
3: ดนี่ครับครับ
4: ตอนคืนครับเป็นไงใสแจ้วเลยเออดีเนาะ
3: ครับ
4: อ่ะพอวันที่สองต่อมาเอ้าตื่นมาไม่มีเพียไม่เหนื่อย
3: ครับ
4: ครับแล้วถ่ายดีถ่ายปกติทุกวัน
3: ครับ
4: เออผมว่าดีมากเลยตอนนี
3: ้ก็มี
4: ลองให้พ่อตากินดูพ่อตาเนี่ยแกเป็นเบาหวานเหมือนกันนะครับ
3: ครับผม
4: เสร็จแล้วแกปวดแข้งปวดขาเดินไม่ได้มือก็บวม
3: ตี
4: นก็ปวด
3: ครับ
4: ผมให้กินทุกทีพ่อตาผมนี่จะคนแบบดื้อคนร้านคนไม
3: ่
4: เชื่อใครง่าย
3: ครับผม
4: เดี๋ยวนี้พ่อตาผมเดินได
3: ้
4: ตอนไหนมาได้เลยแต่ก่อนใช้ไม้กระเท้าด้วย
3: ครับ
4: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว
3: พ่อตาชื่ออะไรครับผม
4: ชื่อแอ้วนครับ
3: แต่อ้วนน่ะคือคนแถวหัวทะเลนี่เค้าน่าจะรู้จักเนาะคุณสมเกียรติเท่านั้นน่ะ
4: ครับแต่ว่าถ้าว่าอยู่บ้านเนี่ยผมชื่อไก่ครับ
3: อ๋อเค้าเรียกไก่ใช่ป่ะเค้าเรียกล
4: ุ
3: งไก่อายุเท่าไหร่แล้วลุงไก
4: ่ผม53ครับ
3: 53ก็ยังไม่เยอะยังหนุ่มยังแน่นไว้ชะกัน
4: ครับ
3: แล้วให้ใครกินอีกมีพ่อตาแล้วมีใครอีกมี
4: พ่อตาแม่ยายพี่เมียพี่สะใภ
3: ้โอ้พี่เมีย
4: พี่ชายเมีย
3: โอ
4: ้แล้วก็ญาติทั้งแม่ยายเขาเป็นโรคไตด้วยเขาว่ากินดี
3: ครับผม
4: ทีนี้เขาไม่มีกระตังผมก็ไปดูเขามีกระตังเยอะแต่ไอ้เราจะช่วยไงเราก็ซื้อมานะครับ
3: ครับผม
4: ช่วยแต่ว่าน้ำคุณเนี่ยดีมากเลยผมว่า
3: โอ้ดีครับก็คือเราก็ไม่อยากจะพูดว่ามันเวอร์ไงแต่ผมเห็นคุณต้องเกียรติลูกน้องเขาเอาไปส่งที่โคราชก็เลยจะโทรมาถามว่ากินแล้วเป็นยังไง
4: โอ้ดีจริงผมละยาหลายตัวแล้วยาเมืองไทยดีผมละหลายตัวแล้ว
3: ดีใจ
4: ทีนี้เดี๋ยวใกล้สั่งอยู่แล้วเพราะว่าที่ตลาดเขาสั่ง
3: ครับผม
4: เขาสั่งไปลังนึงเพราะว่าผมขายของที่ตลาดเนี่ย
3: ครับผม
4: แต่ส่วนละคนเนี่ยผมก็เอาไปจำหน่ายจ่ายแกเขาก็เชื่อยังซื้อไปเออเขาว่าดี
3: ครับทีนี้
4: ดีเออดีใจด้วย
3: โอ้ดีใจก็ขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกอากาศให้คนฟังเนาะเราตามจริงเนาะลุงเนาะไม่ได้โกหกกัน
4: ครับ
3: ไม่โกหกเนาะลุงไก่เนาะ
4: ครับ
3: โอ้
4: เอาจริงนะให้มาถามผมเลย
3: ถามเลยนี่ที่
4: ผมเนี่ยเป็นตรงครับแต่ว่าช่วงเช้าผมอยู่ตลาดสุราษฎร์นครนะครับขายของอยู่
3: อยู่ที่ตลาดไหนนะ
4: สุราษฎร์นคร
3: สุราษฎร์นครอ๋อเช้าขายอะไรอยู่นั้นนะขาย
4: ผักกาดขาวครับ
3: ผักกาดขาวคนอยู่แถวตลาดสุราษฎร์ก็ไปถามได้นะลุงไก่ขายผักกาดขาวสุราษฎร์นครอ่ะไปถามดู
4: ครับไก่หมายครับ
3: ไก่หมายเมีย
4: ผมชื่อหมาย
3: เมียชื่อหมาย
4: ครับเมื่อเช้าเนี่ยพ่อพวกกำลังสั่งมาอีกลังหนึ่งผมเอาไปส่งเขาเขาบอกกินดีเออดีกินคือว่าแล้วต้องบอกเขากินมากินยังไง
3: ครับผม ป็น
5: บุญแก้วน้ำอุ่นๆยิ่งดี
3: โอ้ใช่
5: กินน้ำเยอะ
3: ใช่
5: ของผมของผมคิดว่าของผม 70% น่ะนะผมพักผ่อนน้อยนะ
3: ครับเทว่าเทว่าไอ้กระดูกก็แก๊กก็แก๊กนี่บอกว่าเปรี้ยเลยตอนน
5: ี้หายติดเปรี้ยเลยเออเรื่องแปลกไม่เชื่อต้องเชื่อนะ
3: ต้องลองครับบางทีเราพูดเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปก็เป็นบุญ
5: ผมก็ผมใช้ยาสมุนไพรตัวอื่นมาผมใช้เดือนนึงตกเป็นหมื่นนะ
3: โ
5: อ้เชื่อเชื่อจริงตัวนี้โอเคเลย
3: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากลุงไก่เนาะยังไงก็ดื่มไปเรื่อยๆเนาะแนะนำบอกเป็นบุญเป็นบุญครับ
5: ครับ
3: ครับครับขอบคุณมากลุงไก่ครับผม
5: ครับผม
3: สวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ท่านผู้ฟังบาปกรรมบางอย่างหากคนเราได้กระทำซ้ำติดต่อกันไปนานๆจนเป็นนิสัยกรรมนั้นจะให้ผลแรงแล้วก็เร็วสามารถเห็นผลได้ทันตาในชาตินี้เลยทีเดียวที่หมู่บ้านใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับมีครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งมีหัวหน้าครอบครัวชื่อนายอุ่นเมียชื่อนางไขแม่ของนายอุ่นเนี่ยตายไปนานแล้วเหลือแต่พ่อที่แก่ชราอายุมากชื่อพ่อเท่าแก่ความที่พ่อเท่าแก่อายุมากสังขารร่างกายก็ร่วงโรยงกเงินหูตาไม่ดีความจำก็ปั่มเป๋อหลงเลือนจะอยู่จะกินก็เลอะเทอะเวลาขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรียราดเหมือนเด็กทารกสร้างความรำคาญให้กับนายอุ่นผู้เป็นลูกชายมากเพราะว่าต้องคอยเก็บขวดเช็ดถูของสกปรกที่พ่อทำตกหล่นอยู่ตามพื้นเรือนเป็นประจำส่วนนางไขผู้เป็นภรรยานั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่ไม่ยอมเข้าใกล้พ่อผัวเลยทีเดียวตั้งข้อรังเกียจบ่นว่าต่างๆนานาอย่างไร้ความเมตตาปราณีในอุ่นแทนที่จะตักเตือนภรรยากลับผสมโรงพากันเกลียดชังพ่อของตัวมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็เห็นในอุ่นเนี่ยเข้าไปสร้างกระต๊อบเล็กๆแคบๆอุดอู้เอาไว้ในสวนหลังบ้านรอบๆกระต๊อบนี่ในอุ่นก็กั้นด้วยไม้ไผ่ทำเป็นคล้ายๆกับกรงไก่เล้าเป็ดอะไรอย่างนั้นส่วนที่เป็นพื้นก็ไม่ได้ยกให้สูงแต่ว่าเอาไม้ไผ่มาสับเป็นฟากแล้วปูบนพื้นดินเลยทีเดียวจากนั้นในอุ่นก็เอาพ่อผู้ชราของตัวไปทิ้งไว้ในกระต๊อบแห่งนั้นเพื่อตัดปัญหาเรื่องความเลอะเทอะให้หมดไปจากบ้านของตัวโดยไม่สนใจต่อสายตาและคำตำหนิติเตียนของชาวบ้านร้านถิ่นเลยแม้แต่น้อยและเมื่อมีใครในหมู่บ้านไปพูดเรื่องนี้ได้ยินถึงหูเข้าทั้งในอุ่นนางไขก็จะโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนพร้อมกับยกเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไม่ดีของพ่อเฒ่าแก่ผู้เป็นพ่อมาอ้างต่างๆนานาชาวบ้านก็ต้องเงียบได้แต่นินทาสองผัวเมียใจร้ายอยู่ลับหลังคนแก่คนเฒ่าบางคนที่เป็นผู้ใหญ่เห็นท่าไม่ดีก็ไปตักไปเตือน แต่นายอุ่นก็ยังคงอ้างเหตุผลอย่างเดิมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแม่แต่อย่างใดข้าวปลาก็เอาไปให้กินเพียงแต่แยกให้อยู่ต่างหากเพื่อความสะอาดเท่านั้นแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่นายอุ่นแก้ตัวไว้เพราะว่าต่อมาเมื่อชาวบ้านผ่านไปก็ได้พบภาพที่น่าสลดใจพ่อเฒ่าแกะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในกระต๊อบที่สกปรกเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่มีการเก็บกวาดเช็ดถูหรือว่าดูแลเอาใจใส่จากนายอุ่นหนังไขเลยข้าวปลาพอได้เวลาก็เอาใส่จานไปวางทิ้งไว้ให้จะกินหรือไม่กินก็ไม่ได้นำพาจนชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่บางคนต้องแอบไปเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดให้ด้วยความเวทนาพ่อเฒ่าแกะผู้น่าสงสารถูกลูกชายลูกสะใภ้ทอดทิ้งให้ประจนทุกข์ในสวนหลังบ้านอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าๆก็ตายไปอย่างเดียวดายในคืนวันหนึ่งโดยทางลูกชายและลูกสะใภ้ก็จัดการกระศพพอเป็นพิธีจากนั้นก็เผาเป็นอันจบสิ้นชีวิตที่ทรมานนั่นไปนายอุ่นและนางไขมีอาชีพเป็นชาวสวนปลูกผักและผลไม้จำพวกมะม่วงกล้วยมะละกอฝรั่งมะรุมเป็นสวนกว้างขวางเรื่อยไปจนติดกับเชิงเขาทั้งสองเป็นคนขี้เหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทานหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไม่หมดแกมักจะบอกใครๆเป็นเชิงอวดว่าไอ้เรื่องกับข้าวกับปลาของแกนั้นมีอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปซื้อหาที่ตลาดให้หมดเปลืองเงินทองเพราะว่านายอุ่นเนี่ยแกชอบดักสัตว์ต่างๆในป่าในสวนแถวนั้นมาทำกับข้าวเสมอนายอุ่นนี่ดักสัตว์เก่งมากกับดักของแกมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ประจำก็เห็นจะเป็นกับที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่มีคันโค้งๆอยู่ข้างบนมีเชือกเป็นบ่วงซ่อนอยู่ในกระบอกเวลาวางกับก็จะเอาเหยื่อเช่นซากสัตว์เล็กๆพวกหนูกุ้งปูปลาวางล่อไว้ในกระบอกหรือบางทีก็เอาพวกข้าวถั่วกล้วยผลไม้อื่นๆวางล่อไว้ภายในพอมีสัตว์เคราะห์ร้ายชะตาขาดมาเห็นเข้ารู้ไม่เท่าทันมันก็จะยื่นหัวยื่นคอเข้าไปในกระบอกเพื่อจะกินเหยื่อกับดักก็จะทำงานคันไม้ซึ่งผูกเชือกตึงไว้ก็จะดีดผึ่งขึ้นกระตุกบ่วงเชือกให้รัดคอสัตว์ที่ติดกับจนขาดใจตายอย่างทรมานเพราะว่าคอหักแล้วก็หายใจไม่ออกทุกๆวันคนในหมู่บ้านจะเห็นนายอุ่นหิ้วไก่ป่าบ้างอีเห็นบ้างหนูกระรอกกระแตนกและงูชนิดต่างๆออกมาจากในสวนเอามาให้นางไขทำกับข้าวกินอยู่เป็นประจำตอนเช้ามืดทุกๆเช้าผู้คนในหมู่บ้านได้ยินเสียงนางไขนี่สับเนื้อสัตว์ที่นายอุ่นดักมาได้ทำเป็นกับข้าวดังโป๊กโป๊กลั่นไปเกือบทั่วหมู่บ้านเลยทีเดียวการเวลาผ่านไปนับสิบปีที่นายอุ่นและนางไขดำรงชีวิตด้วยการทำกรรมที่ว่านี้พอแก่ตัวเข้าดักอะไรก็เอามากินหมดแมวก็เอาแมวป่ามั่งแมวบ้านบ้างแกกินไม่เลือกจนเป็นที่รู้กันทั่วหมู่บ้านว่าตาอุ่นและยายไขนอกจากจะกินสัตว์ป่าชนิดต่างๆแล้วยังกินแมวอีกด้วยแมวใครหายไปก็เป็นที่รู้กันว่ามันไปติดกับตาอุ่นแล้วก็ยายไขทำเป็นกับข้าวไปแล้วต่อมาตาอุ่นยายไขอายุได้60ปีเศษตาอุ่นก็เริ่มเจ็บป่วยกระสอบกระแสะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับยายไขเป็นประจำเพราะว่าอยู่กันลำพังสองตายายลูกเต้าพากันแต่งงานแยกเรือนไปหมดแล้วคืนวันหนึ่งได้ยินสองตายายทะเลาะกันอีกเช่นเคยแต่ว่าคราวนี้มีการตบตีกันด้วยทุกคนได้ยินเสียงตาอุ่นร้องพอลูกแล้วก็คนใกล้บ้านเข้าไปดูก็เห็นยายไขกำลังเอาไม้ตะพดกระหน่ำตีหัวตาอุ่นจนแตกเลือดอาบตาอุ่นต้องตะเกียกตะกายหนีลงมานอนหมอบอยู่ใต้ถุนบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายายไขก็ไล่ตาอุ่นลงเรือนไม่ให้อยู่บ้านด้วยตาอุ่นก็ต้องไปสร้างกระต๊อบอยู่ในสวนเป็นการชดใช้กรรมที่เคยทำกับพ่อของตัวเองไว้ลูกเต้าตาอุ่นมี3คนแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครชวนตาอุ่นไปอยู่ด้วยเลยสักคนเดียวคงปล่อยให้แกอยู่คนเดียวในสวนนั้นเรื่อยมาไม่นานนักตาอุ่นก็ล้มป่วยเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้แต่นั่งถัดก้นไปตรงโน้นตรงนี้สภาพของแกไม่ต่างอะไรไปจากพ่อเฒ่าแกผู้เป็นพ่อของแกมากนักลูกเต้าก็ไม่ค่อยได้มาดูแลเอาใจใส่ยิ่งใหญ่ไขเมียแกด้วยแล้วไม่สนอกสนใจเอาเลยคงปล่อยให้แกทรมานอยู่ในสวนคนเดียวตลอดมาคืนวันหนึ่งดึกมากแล้วคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงตาอุ่นร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดก็พากันไปดูเห็นตาอุ่นกำลังนอนอยู่ในอ้อมแขนของลูกๆด้วยอาการอันน่าสังเวชเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของแกเงียบไปแล้ว มีแต่เสียงอึกอักแล้วก็อาการดิ้นทุรนทุรายตาที่เหลือกลานปากอ้าพะงาบทำท่าคล้ายๆหายใจไม่ออกกำลังจะขาดใจเอามือยกไปกุมลำคอทำท่าขอให้คนช่วยเหลือลูกๆของแกก็พากันร้องไห้อย่างตกใจบอกให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยล้วงคอให้เพราะว่าต่างเข้าใจกันว่าคงจะมีอะไรลงไปจุกลำคอเป็นแน่พอผู้ใหญ่บ้านล้วงลงไปก็ไม่ปรากฏว่าพบอะไรอยู่ในลำคอตาอุ่นเลยสักนิดเดียวแกก็ยังคงดิ้นทุรนทุรายต่อไปลูกๆ ก็ช่วยกันจับตัวแกไว้แต่แกก็ดิ้นรนฟาดแข้งฟาดขาอยู่อย่างนั้นพยายามอ้าปากมือก็ชี้ที่ลำคอแสดงอาการให้คนช่วยเป็นอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แกก็สิ้นใจตายอย่างทรมานตางี้ถลือกถลนลิ้นจุกปากหน้าเวทนาทุกคนก็พากันพูดบอกกรรมสนองตาอุ่นซะแล้วเพราะว่าอาการก่อนจะตายของแกมันช่างเหมือนกับสัตว์ป่าที่ถูกบ่วงเชือกรัดคอไม่มีผิดเหตุการณ์นี้แม้จะเกิดขึ้นมานานนับ10ปีแล้วแต่ว่าผู้คนในหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่ลืมนำมาเล่าให้ลูกหลานได้รับฟังสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันส่วนยายไข่เนี่ยอยู่มาได้อีกประมาณ 6-7 ปีแกก็ตายตามไปอีกคนจากเรื่องที่เล่ามานี้ท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายจงได้ระวังสังวรหลีกเลี่ยงจากการทำบาปเพราะบาปใดๆที่ทำแล้วเนี่ยย่อมจะติดตามมาให้ผลไม่มีใครหลีกพ้นจากผลบาปนั้นได้เลยต้องเป็นไปตามกรรมตามกฎแห่งกรรมคือทำดีก็ย่อมได้ผลดีหากทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วนะครับ

ลือกนะครับบางทีตอนที่เรามีปัญหาอยู่เราดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเข้าไปแล้วสุขภาพเราดีขึ้นอยากจะเล่าอยากจะแชร์โทรเข้ามานะครับบางครั้งคนอื่นนะครับที่เขาหาทางอยู่หาไม่เจอหรือว่าจ่ายเงินเยอะพอเขาเห็นเราดีขึ้นเขากินบุญเขามีเขาอาจจะเป็นเหมือนเรานะครับอาจจะดีขึ้นเหมือนเราแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งนะเกิดจากกรรมนะครับกรรมของเราเองคนเราทำอะไรเอาไว้สิ่งที่ทำนั้นไม่หนีไปไหนเป็นของเรามันจะฝังมันจะติดตามตัวเราไปมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะเล่าอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังมีครอบครัวหนึ่งนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตมีคนแก่อยู่คนหนึ่งนะครับทุกคนในบ้านเรียกว่าแม่และย่าผู้เป็นย่านี่แก่เท่าชราแก่ป่วยเป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องเป็นภาระให้กับลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานชายอีกคนหนึ่ง3คนนี้ต้องช่วยกันปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ปรนนิบัติวัดถากป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดหนักเช็ดเบาอดตาหลับขับตานอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำไปนานๆก็เกิดอาการเบื่ออาการเซ็งไม่อยากจะปรนนิบัตินะครับคือเบื่อทั้งเซ็งเป็นอาการที่อึดอัดนะป่วยทั้งแก่ทั้งป่วยทำงานไม่ได้ตายก็ยากอีกนี่คือความรู้สึกของคนดูแลคนป่วยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับท่านผู้ฟังนะครับพอป่วยนานๆเข้าในคนดูแลเขาก็เริ่มเหนื่อยฉะนั้นเราก็อย่าปล่อยตัวเองให้เหนื่อยอย่าปล่อยตัวเองให้ป่วยนะครับขอโทษครับในค่ำคืนของคืนวันหนึ่งนะครับผู้เป็นพ่อก็ออกปากชวนลูกชายของตัวเองว่านี่ลูกพ่อตอนเนี้ยดึกมากแล้วลูกไปเอาเข่งหลังบ้านมาไปเอามาลูกไปพ่อเอาเข่งมาทำไมอ่ะพ่อจะเอามาใส่หญ้าไปทิ้งแม่น้ำดึกมากแล้วไม่มีใครเห็นหรอกลูกคือเหนื่อยหน่ายกับการดูแลย่าที่ป่วยอัมพฤกษ์ทั้งสองพ่อลูกก็ดูแลก็จัดการนะครับจับย่าซึ่งเป็นเท่าชราใส่เข่งถอยรถมายกเข่งขึ้นมาสักพักเดียวก็ถอยรถจ่อลงแม่น้ำช่วยกันยกเข่งเตรียมพร้อมจะโยนนะผู้เป็นชายไอ้ลูกชายเนี่ยก็เลยพูดกับพ่อว่าพ่อโยนแต่ย่านะเข่งเอาไว้ไม่ต้องโยนทำไมล่ะลูกเอ้าพ่อผมก็จะเก็บเข่งใบนี้ไว้ตอนพ่อแก่ถ้าเป็นอัมพาตเหมือนยายผมก็จะได้ใช้เข่งใบนี้ใส่พ่อมาทิ้งเหมือนกับย่าเนี่ยไงนะพ่อยังไงก็พ่อก็แก่ลงทุกวันอยู่แล้วคงไม่นานเกินรอนะไม่ต้องหาเข่งใบใหม่ประหยัดดีพ่อแต่พอผู้เป็นพ่อฟังลูกชายเจรจาสาธยายเสียงแบบใสๆซื่อๆก็เสียวแวบเข้าไปในหัวใจท่านผู้ฟังครับมีใครกล้าทำอย่างนี้บ้างมีใครกล้าโยนมั่งพอได้ยินอย่างนี้ไม่มีใครกล้าโยนหรอกครับนะครับคงไม่มีใครกล้าอ้าฉันกล้านะครับอันนี้มันเป็นกรรมสนองกรรมทันตาเห็นในที่สุดคุณพ่อนั้นก็ไม่กล้าเอาย่าไปทิ้งก็ต้องพาย่ากลับนะครับกรรมดีกรรมชั่วบางครั้งเราไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะครับถ้าเราทำตัวอย่างไม่ดีให้ลูกเห็นลูกก็จะเอาอย่างบ้างต่อแต่นี้ไปนะครับเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราทำดีเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเยาวชนของเราเขาก็จะทำดีตามเรานะครับเราก็ต้องมีหน้าที่อบรมให้ความอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญคือทำเป็นตัวอย่างหลวงพ่อพยอมวัดสวนแก้วนะครับท่านบอกว่าจงทำดีไว้ให้ลูกจงทำถูกไว้ให้หลานจะไม่ทำชั่วช้าสามานให้ลูกหลานดูถูกทำตัวอย่างให้ลูกดูดีกว่าพูดให้ลูกได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังเราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้สุขภาพของเราเราต้องดูแลไม่มีใครดูแลไม่มีใครห่วงถ้าเราไม่ห่วงตัวเองไม่มีใครห่วงเราอย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยจนกระทั่งล้มหมอนนอนเสือกับท่านผู้ฟังอย่างน้อยถึงเราแก่ชราก็แก่อย่างมีคุณภาพแก่อย่างแข็งแรงดูแลตัวเองได้ตัวนี้ผมมั่นใจว่าน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยช่วยเราได้นะครับเอาไปดื่มเอาไปทานกันขวดหนึ่ง360บาทบางครั้งคุณค่าที่เราได้ผมมั่นใจว่ามากกว่า360บาทท่านจะไม่เสียดายตังค์ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการ
เรายังไม่ได้

จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่กับผมนะครับเป็นเพื่อนกันพันโทไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังที่รักครับเวลาเราทุกข์นี่เราก็จะบางคนนี่จะบ่นว่าโอ้ยสังขารเนาะไปวัดไปวาคนเฒ่าคนแก่ก็จะบ่นกันพระท่านก็จะพูดกันสังขารเป็นทุกข์เนาะจริงๆครับสังขารมันเป็นทุกข์คำว่าสังขารเนี่ยถ้าแปลตามหลักธรรมะก็คือการปรุงแต่งความคิดที่ปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะครับปรุงแต่งเรื่องนู้นปรุงแต่งเรื่องนี้คิดจนเลยเถิดคิดมากเกินไปคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มุ่งหวังปรารถนามันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ปรุงเสียนะครับคิดน้อยก็ทุกข์น้อยคิดมากก็ทุกข์มากนะครับการงานต่างๆที่เราจะประสบความสำเร็จบางคนเถียงนะว่าไอ้งานที่มันสำเร็จมันต้องคิดกับวางแผนฟุ้งซ่านเนี่ยมันคนละอย่างนะครับคิดฟุ้งซ่านกับวางแผนงานเนี่ยคนละอันคิดสัก 10-20% คิดให้เรียบร้อยทำเป็นแผนงานเอาไว้ที่เหลือคือทำไม่ใช่คิดมากนะครับหลวงปู่ดุลจะเล่าเรื่องหลวงปู่ดุลท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นครูบาอาจารย์วัดป่าตอนหนึ่งนะครับมีสุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้าไปนมัสการหลวงปู่ก็พรรณนาเล่าถึงฐานะของตัวเองว่าอยู่ในฐานะที่ดีมีเงินมีทองไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายมุขทุกอย่างทำลายทรัพย์สมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ขอความกรุณาหลวงปู่ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์ให้ทีนะครับแล้วก็หลวงปู่ช่วยแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุขนั้นด้วยแล้วก็ไปบอกหลวงปู่อย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็แนะนำสั่งสอนไปตามเหตุตามผลของเรื่องนั้นๆจะตลอดจนถึงแนะนำอุบายสำคัญก็คือว่าทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ก็ปรารภธรรมะสั้นๆว่าคนเราสมัยนี้นี่เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดเนาะเป็นทุกข์เพราะความคิดนะครับจริงครับท่านผู้ฟังหลวงปู่ท่านพูดถูกเอ้าเด็กมันดื้อเด็กมันเที่ยวอบายมุขก็เป็นกรรมของมันเราก็บอกเราก็สอนมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยวางนะครับแต่ประคิดอยู่ตลอดมันก็เป็นทุกข์อันนี้คือหลวงปู่ท่านปรารภอย่างนี้ฉะนั้นอย่าเอาความคิดมาทำให้เราเป็นทุกข์นะครับไม่ต้องไปปรุงมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นในโลกนี้มีมืดมีสว่างมีสุขมีทุกข์มีดีมีร้ายปะปนกันไปเราเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างที่เราไม่ต้องทุกข์อย่าให้เรื่องเหล่านั้นมันมากระทบจิตใจเรามันเหมือนน้ำที่มันหยดลงไปบนใบบัวน้ำมันไม่ซึมเข้าใบบัวท่านผู้ฟังมันก็กลิ้งอยู่งั้นแหละมันไม่ซึมเข้าก็ไม่มีผลแต่ถ้ามันซึมเข้ามันก็มีผลช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขึ้นชื่อว่าเวรกรรมแล้วเวลามันตอบสนองผู้กระทำนี่ผลของมันจะเป็นความเจ็บปวดเสมอมีทั้งเจ็บใจแล้วก็เจ็บกายหรือว่าเจ็บพร้อมกันเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเลยก็มีให้เห็นอยู่เพื่อนของคุณนิรุตคนนึงชื่อนายเฮียงเป็นลูกโทนของเตี่ยที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เตี่ยมีนายเฮียงได้ไม่นานก็ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังเพราะว่าเมียป่วยเป็นโรคร้ายแรงอย่างหนึ่งสมัยนั้นวิทยาการทางแพทย์ยังไม่เจริญอย่างปัจจุบันโรคร้ายซึ่งสมัยนี้รักษาหายไม่ยากแต่ว่าสมัยนั้นใครเป็นแล้วสั่งเสียหรือว่าทำพินัยกรรมได้เลยนายเฮียงช่วยเตี่ยทำมาค้าขายหากินตั้งแต่เพิ่งจะรู้จักว่าเงินเป็นยังไงของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าลูกค้าซื้อแล้วต้องทอนเงินเขากี่บาทกี่สตังค์ชีวิตในเฮียงจมอยู่กับแผงขายผักที่ตลาดสดไม่เคยสัมผัสกับความสนุกสนานในวัยเด็กโตขึ้นเป็นเด็กวัยกระทงอายุ 12-13 ปีรูปร่างหน้าตาก็ไม่หล่อเหลามีหนำซ้ำควันเหยินจนเพื่อนๆล้อเลียนกันว่าควันแบบเนี้ยฝนตกไม่เปียกลูกค้างอะอยู่ยันแก่ตายก็หาเมียไม่ได้ดูเหมือนสถานการณ์จะมีแนวโน้มอย่างที่เพื่อนล้อเมื่อเขาโตเป็นวัยรุ่นรู้จักรักผู้หญิงนายเฮียงก็เคยแอบชอบผู้หญิงสวยระดับดาราประจำตลาดสด เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งอยู่ในตลาดลองจีบดูหลายครั้งก็โดนผู้หญิงว่าให้ได้อายทุกคนทำนองว่าริจะมาจีบฉันนี่หัดตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองซะก่อนรักครั้งแรกในชีวิตของนายเฮียงก็เลยประสบความผิดหวังอย่างแรงต่อมามีรักครั้งใหม่กับผู้หญิงคนไหนก็จะเป็นฝ่ายรักเขาข้างเดียวจนคนในตลาดเขาล้อว่ารักเขาข้างเดียวแห้งเหี่ยวหัวโตเจ็บอายจนบอกไม่ถูกทั้งอายคนที่ไปจีบแล้วก็อับอายสายตาประชาชีที่คอยจับสังเกตอยู่อายุครบเกณฑ์ทหารรับหมายเกณฑ์แล้วจับได้ใบแดงต้องเป็นพลทหารรับใช้ชาติระหว่างนั้นเพื่อนพลทหารด้วยกันก็ชวนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวหญิงโสเภณีตามซ่องนางลมซึ่งมีเกลื่อนเมืองในสมัยนั้นพลทหารเงินเดือนน้อยเที่ยวซ่องชั้นต่ำกับผู้หญิงหากินราคาต่ำติดดินขนาดนั้นแล้วผู้หญิงยังตั้งข้อรังเกียจว่าฟันเหยินเวลานอนด้วยจะเบือนหน้าหนีไปทางอื่นนายเฮียงก็เลยกลายเป็นโรคเก็บกดเกิดความรังเกียจผู้หญิงฝังแน่นในจิตใต้สำนึกไม่เคยคิดอีกว่าชาตินี้จะได้มีเมียเหมือนชาวบ้านปลดประจำการจากทหารเป็นพลเรือนอย่างเดิมปรากฏว่าเตี่ยกับเพื่อนที่มาจากเมืองจีนเรือลำเดียวกันได้มั่นหมายกันไว้ตั้งแต่ต่างฝ่ายต่างไม่มีเมียว่าวันไหนลือกะว่ามีลูกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจะให้แต่งงานกันแต่ถ้าเป็นผู้ชายทั้งคู่จะจับมาเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานนะปรากฏว่าลูกสาวเพื่อนเตี่ยนี่หน้าตาพอดูได้เสียแต่อวบอ้วนไปเล็กน้อยพิธีแต่งงานแบบคลุมถุงชนก็เลยเปิดฉากขึ้นจากการตกลงของผู้ใหญ่ในเฮียงกับเจ้าประกาศสิทธิ์ที่ลูกไม่อาจจะฝ่าฝืนไม่งั้นจะถูกตราหน้าว่าลูกอกตัญญูทันทีในเฮียงก็ได้เมียโดยความบังเอิญใจไม่นึกรักเมียคนนี้สักนิดเดียวเพราะว่าบอกอยู่แล้วว่าแต่งงานแบบคลุมถุงชนเจ้าสาวก็ไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคเจ้าสาวเองก็รู้สึกไม่ชื่นชอบเจ้าบ่าวฟันเหยินก็อยู่กินกันมาด้วยความจำใจทั้งคู่ทีนี้ไอ้การนอนเตียงเดียวกันทุกคืนต่อให้ไม่ชอบกินหน้ากันเมื่อธรรมชาติเรียกร้องมันก็อดเผลอใจมีอะไร

0: ไปกันไม่ได้ต่อมาก็มีลูกด้วยกันหลายคนจนกลายเป็นเตี่ยของลูกๆต้องขยันทำมาค้าขายเพราะเตี่ยแบ่งแผงทำกินที่ตลาดให้หนึ่งแผงแล้วนายเฮียงเป็นโรคเก็บกดเพราะหลงรักผู้หญิงคนไหนเขาก็รังเกียจความรู้สึกเก็บกดก็เลยเป็นปมด้อยที่รอวันปลดปล่อยกับใครสักคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ใครคนนั้นก็ได้แก่เมียที่นายเฮียงไม่เคยนึกรักเลยอยู่กินกันจนมีลูกหลายคนก็ไม่เคยรู้สึกว่าหล่อนเป็นคนที่เขายายดีด้วยถ้าจะใช้เมียเป็นที่ระบายความเก็บกดก็เหมาะทีเดียววิธีแบบนายเฮียงได้แก่มอบหน้าที่แม่ค้าให้กับเมียทุกเช้าเมียจะประจำหน้าที่ขายแผงขายผักสดในตลาดเขาก็เป็นคนวิ่งหาผักมาให้ขายซึ่งทำมาตั้งแต่อยู่กับเตี่ยจนรู้ลู่ทางมีขาประจำแค่โทรศัพท์กริ๊งเดียวก็สั่งผักได้อย่างต้องการหรืออยากจะได้ของดีราคาถูกก็ขับรถกระบะไปตระเวนซื้อเองแถวคลองบางขุนศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแหล่งใหญ่ของผักสดและผลไม้ส่วนการค้าขายที่ตลาดเนี่ยนายเฮียงยกหน้าที่ให้เมียคนเดียวเงินทองทุกบาทที่ขายได้ตกเย็นจะต้องนำมามอบให้เขาเก็บไว้เขาจะเอาไปฝากธนาคารหรือว่าซื้อเหล้าดื่มนี่ไม่ใช่เรื่องที่คนในครอบครัวจะยุ่งด้วยพอเล่าเข้าปากเมื่อไหร่นายเฮียงก็จะปากคอเราะรานอย่างไม่มีเหตุผลถือเอาการด่าเมียเป็นความบันเทิงใจระหว่างกินเหล้าเมียขึ้นเสียงเถียงเพราะว่าด่าผิดพลาดไม่เป็นความจริงนายเฮียงก็จะฉวยโอกาสทุบตีเมียอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับเมียเป็นกระสอบทรายลูกๆเห็นเตี่ยทุบตีแม่เหมือนจะฆ่าให้ตายก็ตกใจรีบไปหลบเงียบอยู่ในห้องเพราะกลัวฤทธิ์เดชนายเฮียงเมียก็เหมือนทาสในเรือนเบี้ยยอมให้โขกสับตามอำเภอใจด้วยคนจีนมีธรรมเนียมว่าเมียต้องอยู่ในโอวาทผัวจะมาทำหือขึ้นเสียงหรือว่าเบ่งบารมีเท่าผัวไม่ได้ตอนนั้นเมียเป็นคนจีนรุ่นเก่าสมัยที่ยังใช้แส้แทนนามสกุลยังฝังหัวกับขนบธรรมเนียมประเพณีจีนโบราณที่เตี่ยอบรมไอ้เรื่องหลบหนีไปให้ไกลหรือว่านอกใจมีชู้กับชายอื่นไม่เคยผุดขึ้นในสมองของเมียคนจีนยกเว้นเมียนอกรีดซึ่งจะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงกะลีบ้านกะลีเมืองไปตลอดชีวิตนายเฮียงอาศัยเมียเป็นเครื่องระบายความเก็บกดทุกครั้งเมื่ออยากจะระบายก็ก่อกรรมทำเวรกับลูกเมียทำให้บ้านกลายเป็นนรกสำหรับลูกเมียอย่างแท้จริงเพราะคงไม่มีมนุษย์คนใดในโลกชื่นชอบอาการโดนด่าขุดโคตรเงาสักราชแล้วก็ถูกทุบตีอย่างไร้เมตตาโดยหาเหตุผลที่จะทุบตีไม่ได้เลยว่าทุบตีเพราะอะไรกันนักหนาในเมื่อเมียยังไม่เคยทำผิดคิดร้ายอะไรสักนิดเดียวมีแต่ขยันทำมาค้าขายจนแม่ค้าด้วยการชมเหลือเกินว่าขยันช่วงที่ลูกๆโตเป็นเด็กวัยกระต่อเมืองไทยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องนามสกุลใครยังใช้แส้แบบจีนก็ให้ไปเปลี่ยนเป็นนามสกุลเสียจะได้ไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างคนไทยแท้กับคนไทยเชื้อสายจีนเนื่องจากเวลานี้ต่างก็เป็นคนสัญชาติไทยเหมือนกันนานแล้วทว่าจากการเปลี่ยนจากแส้เป็นนามสกุลไม่ทำให้ลูกๆของนายเฮียงมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นด้วยว่านายเฮียงเนี่ยเห็นการค้าขายสำคัญกว่าการเรียนลูกเรียนจบภาคบังคับของกระทรวงศึกษาก็ให้ลูกเลิกเรียนมาฝึกหัดค้าขายเจริญรอยตามตนเองเวลานั้นเงินทองพอมีโขอยู่ก็หาซื้อแผงขายของในตลาดให้ลูกๆช่วยกันค้าขายกระทั่งลูกสาวคนโตไปรักชอบกับลูกชายแผงข้างเคียงชื่อนายโบ้นอกจากจะขายของเก่งยังกินเหล้าเก่งเหมือนกับนายเฮียงไม่มีผิดเคยแวะกินเหล้าที่บ้านนายเฮียงเป็นบางครั้งฉะนั้นการรักชอบกันระหว่างลูกสาวคนโตกับนายโบ้ผู้เป็นเตี่ยก็คือนายเฮียงก็เลยเห็นดีด้วยตกลงยอมให้แต่งงานอยู่กินกันทางบ้านนายโบ้ก็ใจปั้มซื้อตึกแถวห้องใกล้กันให้นายโบ้อยู่กับเมียจะได้ไม่เหงาเพราะว่าอยู่ใกล้ญาติพี่น้องเรื่องนี้นายเฮียงก็พอใจเช่นกันตามประสาคนไทยเชื้อสายจีนที่รักผูกพันกับคนในครอบครัวชอบการเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกหลานเยอะๆจะได้ช่วยกันทำกินให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไป
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะชอบคำว่าสิริมงคล จะชอบคำว่าเป็นมงคลเป็นฤกษ์ดีเป็นยามดีดวงดีโชคดีแต่ถ้าเราอยากดวงดีอยากโชคดีอยากเป็นสิริมงคลเนี่ยเราต้องทำสิ่งดีๆทำไมผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับเวลามีแขกมีญาติมาเยี่ยมบ้านนะเป็นเด็กน้อยโอ้กินต้มไก่กินต้มไก่ฆ่าไก่ให้กินนะครับต้มปลาให้กินนะครับคือมีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจเป็นมงคลลูกหลานมาเยี่ยมบ้านญาติมาเยี่ยมคนรู้จักมาเยี่ยมคนไกลคนห่างนานๆมาเจอกันทีเอาฉลองเป็นวาระพิเศษกินเหล้ากินยาฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าหมาฆ่าไก่ฆ่าอะไรให้เขากินนะครับแต่พอเราได้มาบวชเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เป็นมงคลนะสิมันจะเป็นมงคลได้ยังไงมีสัตว์ตายเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเนนเวลากลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านเนี่ยพอเราได้มาบวชสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สำนึกอะไรควรไม่ควรยื่นคำขาดเลยนะแม่คือแม่ก็ดีใจเนาะตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดนู้นทางภาคอีสานเป็นเนนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่จังหวัดชลบุรีวัดเขาพุทธโคดม3ปีแรกถึงได้กลับบ้านท่านผู้ฟังต่อเพราะว่ายังเด็กต่อไปก็กลับปีละครั้งปีละครั้งกลับไปทีนี้อู้แม่ก็ดีใจแกฆ่าไก่ต้มให้กินนะครับต้มไก่ให้กินก็เลยบอกแม่นะถ้าแม่มาตอนไหนถ้ามาต่อไปถ้ามาเนี่ยแม่ถ้าฆ่าไก่ให้กินผมจะไม่มาเจอกันเนี่ยควรจะมีสิ่งดีๆไม่ควรมีสัตว์ตายเพราะผมมาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมบ้านไม่ควรมีปลาตายไม่ควรมีไก่ตายมีอะไรก็ฉันอย่างนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้นคือบอกแม่ไปอย่างนั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นมาแม่ก็ไม่เคยฆ่านะครับไม่เคยฆ่าอะไรให้กินนะครับมียังไงก็ฉันอย่างนั้นกินอย่างนั้นเพราะผมถือว่านานๆผมมาเยี่ยมบ้านทีเนี่ยพระอาจารย์ที่วัดท่านบอกว่าเนนกลับไปบ้านไปโปรดพ่อแม่นะท่านสั่งไว้ให้ไปโปรดพ่อแม่นะครับเราก็เชื่อครูบาอาจารย์ไปโปรดเอ๊ะเราก็มาคิดถ้าไปโปรดพ่อแม่เราก็ต้องบอกให้พ่อแม่รักษาศีลบอกให้พ่อแม่เจริญภาวนาแต่ถ้าเราไปสนับสนุนให้ท่านฆ่าแล้วมีสัตว์ตายเพราะเรามาเนี่ยมันไม่เป็นมงคลไม่เอานะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราเป็นคนขี้สงสารอยู่แล้วนะนะบางทีแม่ไปหาปลามาพ่อไปหาปลามาก็จะขังใส่ปี๊บใส่ไหเอาไว้เผลอเมื่อไหร่เอาไปเทหลังบ้านเทลงคลองหลังบ้านมันจะเป็นหนองน้ำท่านผู้ฟังยกไปเททิ้งนะครับกลับมาก็โดนด่าอีกอู้อุตส่าห์ไปหามาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะด้วยความเป็นคนขี้สงสารแต่ถ้าตายแล้วก็กินนะทุกวันนี้ก็กินแต่ถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะไปฆ่ามันนะครับก็ท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเราป่วยเราสุขภาพไม่ดีดิอย่าไปทำร้ายอย่าไปรังแกชีวิตสัตว์อื่นนะครับไปร้านอาหารนี่ก็ต้องระมัดระวังเห็นปลาเขาขังอยู่เป็นๆก็อย่าไปชี้นี่เอาตัวนี้ไปกินเอาปูเป็นๆมันมัดมือมัดเท้ามันไว้ทำตาปิบๆนี่เอาปูตัวนี้ไปกินเอากุ้งตัวนี้ไปกินอย่าไปทำนะครับร้านอาหารที่ขังสัตว์ไว้ให้เรากินอย่างนั้นอย่าไปทำท่านผู้ฟังมันเป็นการตัดชะตามันเป็นการบั่นทอนชีวิตมันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้ดวงทำให้สิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของเราปาปังกัลยาณคาสะเหตุนะครับบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะครับมีหลักเลยแค่จะกินสักอิ่มหนึ่งไม่ต้องฆ่าก็อยู่ได้กินนิดเดียวเติมน้ำมันให้ชีวิตมันไปได้ไม่ต้องฆ่าใครไม่จำเป็นต้องมีใครตายเพราะการกินของเราท่านผู้ฟังครับอย่างเราได้แค่ความสุขปลายลิ้นแต่สัตว์อื่นได้ความทุกข์ถึงชีวิตมันไม่คุ้มกันท่านผู้ฟังคือคิดยังไงมันก็ไม่คุ้มกันฝากเอาไว้นะครับนามคุทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อุปการะคุณซื้อมาหลายปีดีดักนะครับยินดีก็บอกต่อด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้มีกำลังมาเช่าสถานีวิทยุแล้วก็นำนิทานดีๆเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
2: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 นครับ
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: แต่สิ่งที่นายเฮียงไม่นึกไม่ฝันได้แฝงมากับเรื่องที่เขาพอใจนั่นก็คือนายโบ้มีนิสัยเหมือนนายเฮียงเป็นพิมพ์เดียวกันเลยชอบดื่มเหล้าอยู่กับบ้านเวลาเมาแล้วมักจะขวางหูขวางตาเมียชอบด่าเมียอย่างไม่มีเหตุผลเสมอเมียเถียงเพียงคำเดียวก็โดนทุบตีเหมือนกระสอบทรายร้องไห้วิ่งหนีไปหลบอยู่ที่บ้านเตี่ยหลายครั้งหลายหนนายเฮียงรักลูกยังกับแก้วตาดวงใจก็สงสารลูกสาวใจจะขาดแต่จะไปต่อว่าลูกเขยก็ไม่ถนัดเพราะเรื่องของผัวเมียผัวกันเมียกันต่อให้เป็นเตี่ยก็ถือว่าเป็นคนนอกจะทำจุนจ้านเรื่องในครอบครัวเขาไม่ได้ต่อมานายเฮียงซึ่งมีลูกผู้หญิง4 คนผู้ชาย2 คนลูกสาวที่แต่งงานมีครอบครัวไปหมดทุกคนเจอผัวตีนโหดเหมือนกันหมดเวลานั้นนายเฮียงอายุมากแล้วเริ่มจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นบาปเป็นกรรมเขาเพิ่งหูตาสว่างเอาก็ต่อเมื่อลูกๆเป็นทายาทกรรมโดนผลของกรรมตามสนองแทนเขากรรมที่เขาเคยทุบตีเมียอย่างดิบเถื่อนเพื่อระบายความเก็บกดทั้งที่คำสอนของศาสนาไม่เคยบอกว่าการทุบตีเมียไม่บาปมีแต่บอกว่าการกระทำใดๆก็ตามถ้าสร้างทุกข์ให้ผู้อื่นทุกข์นั้นมันจะตามสนองบัดนี้นายเฮียงก็ได้รับความทุกข์ทางใจอย่างสุดซึ้งกับการที่รู้ว่าลูกโดนทุบตีโดยที่เขาไม่อาจจะช่วยแก้ไขอะไรได้เลยมันก็เหมือนกับที่เตี่ยของเมียนายเฮียงเคยทุกข์แบบเนี้ยเพราะเขามาแล้ว
1: ตามพุทธภาษิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแบ่งความตายออกเป็นส่วนใหญ่ๆไว้เป็น2 ประการคือการมรณะหมายความว่าถึงเวลาที่จะต้องตายอาการมรณะหมายความว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตายทั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าความตายนั้นเมื่อถึงเวลาหรือว่าถึงที่แล้วจึงจะตายก็มียังไม่ถึงเวลาหรือถึงที่แต่ตายก็มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เรื่องเหตุแห่งความตายเนี่ยมี4 ประการคือ1อายุขยะหมายถึงว่าตายโดยสิ้นอายุข้อนี้ได้แก่สัตว์ทั้งหลายต้องตายไปโดยสิ้นอายุเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมจะมีชีวิตอยู่ภายในขอบเขตของอายุไขของตัวเช่นเต่ามีอายุประมาณ130 ปีช้างมีอายุ300 ปียุงมีอายุ15 วันอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ในปัจจุบันมีอายุไขเพียง75 ปีก็ตายแม้ว่าจะมีผู้มีอายุสูงกว่า75 ปีบ้างก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการที่โลกในปัจจุบันได้ค้นคว้าในสรีระของมนุษย์จนกระทั่งมีความรู้ละเอียดประณีตค้นคว้าในเรื่องอาหารและยูกยาสารพัดเพื่อประสงค์จะให้มนุษย์ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็จะได้มีอายุยืนนั้นถึงจะค้นคว้ากันต่อไปสักแค่ไหนวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเจริญก้าวหน้าไปสักเพียงใดก็เป็นการช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าการมีอายุยืนหรืออายุสั้นไม่ได้มีเหตุเพียงแค่ว่าในด้านวัตถุอย่างเดียวความจริงมีเหตุอื่นที่สำคัญมากอีกหลายประการนะทีนี้ประเภทที่2กรรมกะขยะตายโดยสิ้นกรรมข้อนี้หมายถึงว่าการที่สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาและเป็นไปนะอาศัยกำลังของกรรมที่หล่อเลี้ยงหรือว่าสนับสนุนให้ชีวิตดำเนินไปได้นะอันนี้คงจะต้องคุยกันยาวเรื่องตายโดยสิ้นกรรมนี้นะไปถึงข้อที่3ก่อนดีกว่าอุพยขยะตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะว่าความตายที่เกิดขึ้นเพราะสิ้นอายุนั้นหมายถึงว่าแก่เฒ่าอายุมากแล้วร่างกายก็หมดกำลังที่จะอยู่ต่อไปได้ทั้งกรรมที่สนับสนุนให้คงชีวิตอยู่ก็หมดลงด้วยบุคคลผู้นั้นก็ถึงแก่ความตายด้วยเหตุทั้ง2ข้อ4อุปัชเฉทกะกรรมะหมายถึงว่าตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆมาตัดรอนทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขยังไม่หมดอายุด้วยยังไม่สิ้นกรรมด้วยแต่ตายเช่นตกต้นไม้ตายถูกรถทับตายความตายในข้อนี้เป็นความตายโดยเหตุต่างๆซึ่งเป็นปัจจุบันไม่ได้สิ้นอายุแล้วก็ไม่ได้มีกรรมแต่อดีตมาตัดรอนนะ แต่ว่าก็อาศัยกรรมแห่งอดีตเป็นแรงส่งเช่นกรรมแต่อดีตเป็นตัวส่งให้เป็นคนขี้เหล้าเมายาแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าโดนรถสิบล้อชนตายนะกรรมเก่าส่งให้เข้าไปอยู่ในเรือนจำเสร็จแล้วไปถูกเขาตีตายนะกรรมเก่าส่งให้เป็นคนบ้าผู้หญิงแล้วก็ไปติดโรคเอดส์ตายอย่างนี้เป็นต้นเพื่อความเข้าใจง่ายๆท่านได้เปรียบเทียบไว้กับดวงประทีปที่ใช้น้ำมันหรือว่าตะเกียงนะครับชีวิตทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนประทีปหรือว่าโคมน้ำมันธรรมดาโคมที่อาศัยน้ำมันนั้นจะดับได้ก็โดยเหตุ4อย่างเหตุที่ทำให้ไฟดับ4อย่างก็คือ1หมดน้ำมันนะคือหมดอายุ2หมดไส้นะคืออันนี้ร่างกายสังขารไปไม่ไหวนะ3หมดทั้งน้ำมันหมดทั้งไส้แล้วก็4เพราะเหตุที่มีอุบัติเหตุบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าลมพัดนะทำให้ตะเกียงดับหรือว่าน้ำสาดมาก็ทำให้ไฟดับได้เมื่อโคมไฟหมดน้ำมันไฟก็จะดับชีวิตทั้งหลายจะถึงกับความตายเมื่อสิ้นอายุอย่างนั้น2เมื่อโคมไฟหมดไส้ไฟก็จะดับโคมไฟหมดไส้นี่นะชีวิตทั้งหลายสิ้นกำลังของกรรมที่สนับสนุนให้ชีวิตคงอยู่แล้วก็จะถึงแก่ความตาย3เมื่อโคมไฟหมดทั้งน้ำมันหมดทั้งไส้นะชีวิตทั้งหลายก็ต้องหมดไปหมดทั้งอายุหมดทั้งกรรมที่จะให้คงอยู่นี่นะแล้วก็ข้อ4เมื่อโคมไฟถูกลมพัดดับยังไม่สิ้นอายุยังไม่สิ้นกรรมแต่ว่าต้องตายด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็เหมือนต้นไม้ที่ถูกลมพัดไม่ว่าใบอ่อนใบแก่นี่มันร่วงหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทว่าเป็นเด็ก
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้อังคารที่6ตุลาคมนะคะ 19:00 น.เรื่อยไปจนถึง 20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะรับฟังเราได้สดๆผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะหรือว่าจะรับชมออนไลน์สดๆได้เหมือนกัน Facebook Live สถานีข่าวสนามเป้านะคะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้ต้องเตือนกันเพราะว่า 10-13 ตุลาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากซ้ำหลายพื้นที่เดิมค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแม่น้ำบางประกงล้นคันกั้นน้ำแจ้ง8อำเภอจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมการรับมือด่วนค่ะกรมชลประทานยืนยันนะคะเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำย้ำระบายน้ำไม่กระทบกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางพร้อมบริหารจัดการระดับน้ำหน้าเขื่อนรับมือฝนรอบใหม่ 11-13 ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่ประชุมครม.เองก็ขอเพิ่มนะคะสมุทรสาครเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีจี้ให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะคุณผู้ฟังประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียนะคะเปิดภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีหลังมีข่าวแม่แจ้งความถูกลูกชายพาไปขังเอาไว้ซ้ำโดนทารุณบางจุดมีการทำกรงหนาแน่นคล้ายกับห้องขังค่ะล่าสุดนะคะทางฝากฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชการก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขชี้ว่าผิดกฎหมายชัดเจนคาดว่าจะสั่งปิดได้แล้วก็เร่งสรุปผลในวันนี้เดี๋ยวสักครู่มาติดตามประเด็นทั้งหมดนี้กันค่ะ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
4: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาเนื้อโรยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: ่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางขณะเดียวกันกรุงเทพเองก็ยังมีฝนแล้วก็วนเวียนทั้งวันแนวฝนภาคเหนือภาคตะวันออกตอนนี้กำลังเติมน้ำลงมาอีกค่ะน่าจับตาทีเดียวก็คือพื้นที่สายไหมคลองสามวาแล้วก็หนองจอกส่วนมวลน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้เริ่มลดลงนะคะแล้วก็ไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างรวมไปถึงมีน้ำจากนครนายกไหลลงมาสมทบทำให้บางจุดน้ำท่วมสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยนะคะคุณผู้ฟัง 2-3 เมตรเนี่ยก็คือประมาณแบบ2คนต่อกันเลยนะสูงขนาดนั้นเลยหลายพื้นที่ถูกตัดขาดนะคะขณะที่การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงยังน่าห่วงล่าสุดจิสดาก็ได้เปิดเผยภาพจากดาวเทียมนะคะเผยสถานการณ์น้ำท่วมในปราจีนบุรีมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเนี่ยมันกว้างขึ้นครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอมากกว่า 500,000 ไร่แล้วในตอนนี้เริ่มสถานการณ์น้ำท่วมกันที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะปราจีนเนี่ยคุณผู้ฟังคะระดับน้ำแม้ว่าจะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าน้ำท่วมขังยังเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เส้นทางชุมชนขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งสำรวจแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่มีน้ำลดลงไปแล้วนะคะก็เข้าสู่แผนการฟื้นฟูที่บริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะระดับน้ำลดลงจนเกือบที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลยังมีน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงมากกว่า50เซนติเมตรแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังตามถนนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรนะคะ80เซนเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้มวลน้ำจากอำเภอปราจีนบุรีไหลลงมาสู่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ยังมีน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลเข้ามาสมทบอีกทำให้อำเภอบ้านสร้างกลายเป็นพื้นที่รับน้ำค่ะหลายจุดถูกน้ำล้อมแล้วก็มีระดับน้ำสูงถึง 2-3 เมตรส่งผลให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะจังหวัดประกาศห้ามรถทุกชนิดสัญจรในหลายเส้นทางนะคะในพื้นที่ปราจีนบุรีขณะที่การอพยพประชาชนก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าออกแล้วก็มาต่อรถบรรทุกก่อนที่จะเดินทางอีกกว่า40กิโลเมตรไปที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนศรีรักบำรุงที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างที่อบจ.ปราจีนบุรีเขาใช้เป็นศูนย์พักพิงให้ชาวบ้านในตำบลบางแตนเกือบ200ชีวิตส่วนแนวทางการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะคะมวลน้ำก็จะไหลต่อไปที่ลุ่มน้ำบางประกงก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่มันจะไหลออกไปสู่อ่าวไทยขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางประกงค่ะมีการเปิดบานระบายน้ำเขื่อนทดน้ำบางประกงทั้ง5ช่องแล้วก็ยกบานขึ้นสูงสุดเลยเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้เต็มที่แต่ว่าข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือพื้นที่ท้ายน้ำมันกลายเป็นข้อจำกัดเพราะว่าสถานการณ์ตามแนวแม่น้ำบางประกงตอนนี้ในแต่ละจุดเนี่ยระดับน้ำมันสูงแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่แทบจะใกล้เคียงกับระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงแล้วอะค่ะก็ทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ตอนล่างลงไปสู่บางประกงแล้วก็ออกอ่าวไทยต้องทำควบคู่กับการประเมินสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วล่าสุดเองกรมชลประทานอัดคลิปวิดีโอชี้แจงชาวฉะเชิงเทรานะคะหลังเกิดข้อสงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมเขื่อนบางประกงไม่ได้เปิดบานประตูทั้งหมดเพื่อระบายน้ำส่งผลให้ประชาชนฉะเชิงเทราได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักที่มีอยู่ตอนนี้ยืนยันค่ะกรมชลเขายืนยันเลยว่าเขื่อนบางประกงเปิดบานประตูระบายน้ำครบทุกบานในระดับสูงสุดแล้วแต่ว่าน้ำทะเลหนุนสูงจึงระบายได้ช้าค่ะขณะที่เพจ Facebook ของจิสด้านะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีล่าสุดถ้าดูข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคมเผยให้เห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอมากกว่า 500,000 ไร่โดยมวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีขุ่นค่ะเป็นสีน้ำตาลขุ่น แสดงถึงกระแสน้ำที่มันไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาตะกอนดินโคลนแล้วก็หน้าดินจากพื้นที่เกษตรตอนบนเนี่ยมันพัดเอาลงมาด้วยริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำยิ่งสีโทนสว่างหมายถึงกระแสน้ำมันยิ่งเชี่ยวค่ะจิสดาเขาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถนำไปประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปทุมธานีก็ยังคงต้องระบายน้ำในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าบางชุมชนจมนานกว่า2สัปดาห์แล้วคือน้ำมันท่วมเยอะท่วมนานมา2สัปดาห์แล้วอะค่ะขณะที่หนองเสือเองก็ผันน้ำไปที่องครักษ์ไม่ได้ท่ามกลางปัญหาการจัดการน้ำที่กระทบพื้นที่ปทุมธานีนครนายกแล้วก็กรุงเทพมหานครเรื่องนี้ทางว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานีบอกว่าการระบายน้ำในอำเภอหนองเสืออยู่ระหว่างการประสานกับจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันหลังเกิดความขัดแย้งในพื้นที่รอยต่อระหว่างหนองเสือกับอำเภอองครักษ์ก็เตรียมพิจารณาผันน้ำจากพื้นที่สาลครุซึ่งก็เป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของหนองเสือเนื่องจากว่ารับน้ำจากทั้งนครนายกทั้งจากสระบุรีเบื้องต้นก็มีแผนเร่งผลักดันน้ำออกจากคลอง14แล้วก็ลงไปที่คลอง13ก่อนผันต่อไปที่คลอง6เป็นคลอง6วาสายล่างอะนะคะเนื่องจากตอนนี้มันไม่สามารถระบายน้ำไปทางองครักษ์ได้ล่าสุดเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นประชาชนระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกกระทบกระทั่งกันนะคะกรณีรื้อคันกั้นน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองเรื่องนี้ได้สั่งการไปแล้วค่ะขณะเดียวกันก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคอยกำกับดูแลอยู่คุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามีข่าวที่สร้างความสะเทือนใจในสังคมกรณีมีการเปิดเผยภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีคือมันไม่ต่างจากคุกเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
3: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะที่ยังมีความกังวลกันไม่น้อยว่าเขื่อนต่างๆจะยังคงกักเก็บน้ำไหวหรือเปล่าล่าสุดวันนี้ทางกรมชลประทานยืนยันค่ะว่าเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำแล้วก็ย้ำว่าระบายน้ำไม่กระทบกรุงเทพมหานครคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดปัตตานีแล้วก็นราธิวาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขณะที่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมมีแนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญค่ะถ้าดูในภาพรวมนะคะแนวโน้มมันลดลงอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำแม่กลองก็ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ที่สำคัญติดตามฝนในพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีอย่างใกล้ชิดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะสถานการณ์น้ำโดยรวมมีแนวโน้มลดลงปัจจุบันเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำในตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงขณะที่เขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำก็ยังสามารถรองรับน้ำได้คุณธเนศยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพยาทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีกมากค่ะแล้วก็ยืนยันว่าน้ำที่ระบายออกไปจะไม่ได้ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนสำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้อยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการจัดจราจรทางน้ำโดยลดการรับเข้าคือลดการรับเข้าไปที่คลองชัยนาทป่าสักที่มันจะไปเติมเข้าหน้าเขื่อนพระราม6อะค่ะซึ่งจากแม่น้ำป่าสักก็จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพัฒน์นะคะบริเวณคลอง13เอาไว้แล้วขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังคงที่40ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำเข้า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการพร่องน้ำเป็นการพร่องน้ำรอฝนนะคะโดยไม่กระทบจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากว่าเขื่อนแม่กลองได้ลดการระบายน้ำต่อเนื่องแม้ว่าจะมีฝนตกมากบริเวณเขื่อนแควน้อยแล้วก็แควใหญ่แต่ว่าน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองยังลดลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้เองนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ประชุมนะคะแล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะจากภาคกลางเนี่ยภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสั่งเตรียมรับมือมรสุมกลางเดือนนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีใครชนะภัยธรรมชาติได้ชี้ว่าบทเรียนปี68ถ้าฝนมันตก2วันติดต้องอพยพทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดตอนนี้รัฐบาลเขาคุมเข้มเลยนะคะกลางเดือนที่จะถึงเนี่ยจะต้องรับมือแล้วก็จะต้องมีแผนเผชิญเหตุที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังคะหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็กลัวกันว่าฝนที่จะมาในพื้นที่ภาคใต้อะค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไปซ้ำรอยสงขลาไปซ้ำรอยหาดใหญ่เนี่ย จะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายคนกลัวแบบนั้นเอาจริงๆพอมันมีเขาเรียกว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมเราเมื่อไหร่เนี่ยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมันก็จะทำให้ฝนเนี่ยลดลงแล้วก็จะเปลี่ยนฤดูละอาจจะมีฝนตกมาในช่วงแรกๆได้แล้วก็จะเปลี่ยนไปสู่ฤดูหนาวนั่นแหละค่ะมันจะทำให้พื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนพอฝนมันตกเยอะในพื้นที่ภาคใต้หลายคนก็กังวลเรื่องของอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันซ้ำรอยหาดใหญ่เมื่อช่วงที่มันเกิดอุทกภัยใหญ่ๆนะคะรัฐบาลเขาก็มีแผนเผชิญเหตุรับมือตรงนี้คุณผู้ฟังคะและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณานายกใช้เวลาการหารือเนี่ยนะคะสั่งการเกี่ยวกับอุทกภัยกับครม.นานประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะส่วนใหญ่เน้นเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์ก็เข้าร่วมนะคะวันนี้ก็ออกช่วยเหลือบริการยกรถที่น้ำท่วมกระทรวงศึกษาก็ออกมาช่วยประชาชนในเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉ

คืออยากจะให้จัดทำข้อมูลให้กับประชาชนเข้าใจง่ายๆส่งไปถึงชุมชนแล้วชุมชนเขาก็จะได้ส่งต่อไปให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆเพราะบางครั้งภาษาอุตุนิยมวิทยาเข้าใจยากภาษาระบายน้ำของกรมชลก็เข้าใจยากเหมือนกันก็อยากจะให้ย่อยคำให้มันเข้าใจง่ายนะคะท่านนายกอยากให้สร้างการรับรู้ให้เร็วและมีประสิทธิภาพก็กำชับให้ทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งจัดทำทบทวนแผนเผชิญเหตุรองรับทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงขณะเดียวกันที่ประชุมครม.ยังได้ประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมแม้ว่าจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กทม.นะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการประชุมครม.โดยจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมนี้แทนค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะกรมการค้าภายในก็ต้องดูแลเรื่องของผักเรื่องของอาหารที่จะเริ่มขาดตลาดแล้วตอนนี้ทำให้คุณจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าลงพื้นที่ไปดูที่มีการปลูกผักที่มันได้รับความเสียหายพื้นที่เกษตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อยุธยานครปฐมแล้วก็ฉะเชิงเทราพอมันเสียหายหนักๆตรงนี้ทำให้ตลาดผักในตลาดลดลงเยอะมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการก็คือทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางแล้วก็ตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นเพชรบูรณ์โคราชในบางพื้นที่เนี่ยนะคะเอาผักตรงจุดเหล่านั้นเนี่ยมาแทนในตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงค่ะแล้วก็จะดำเนินการแบบนี้ต่อไปจนถึงช่วงกินเจที่กำลังจะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้เพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเอาอีกแล้วพอเข้าถึงหน้าเจปุ๊บเนี่ยผักแพงอีกแล้วขาดตลาดอีกแล้วก็ดำเนินการแบบนี้นะคะในส่วนของกรมการค้าภายในเขามีแนวทางที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาแบบนี้เพื่อให้ราคาผักมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่ค่ะโดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่ในระบบเป็นจำนวนมากกรมการค้าภายในก็เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆควบคู่กับการทำงานของกรมปศุสัตว์ในการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ยืนกรงนะคะโดยยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์เพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนแล้วก็มีการยืดอายุแม่ไก่พันธุ์จาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าปริมาณไข่ก็จะเข้าทดแทนได้เร็วที่สุดไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกก่อนจนถึงเดือนธันวาคมก็คือปลายปีเลยนะคะทางกรมการค้าภายในมีการเชิญสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ฟาร์มขนาดใหญ่มาขอความร่วมมือตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาทแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ค้าปลีกค่ะให้ช่วยเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบกระจายตรงไปยังพื้นที่ที่เริ่มขาดแคลนรวมไปถึงจะมีการจัดสายเป็นสายตรวจนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเข้มเรื่องของสินค้าราคาป้องกันการฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนยากลำบากสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ส่วนร้านธงฟ้าราคาประหยัดค่ะก็จะจัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะกรุงเทพจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วค่ะ 9-18 ตุลาคมส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดแล้วก็จะจัดในทุกจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนเริ่ม16ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวถ้าจุดไหนมีบ้างกรุงเทพขายที่ไหนบ้างแล้วก็ต่างจังหวัดมีจุดตรงไหนที่เขาเปิดขายเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะไปกันได้ถูกนะคะทีนี้มาดูข่าวใหญ่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไทยค่อนข้างมากค่ะหลังมีการเปิดภาพเป็นภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ฟังเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้พอมีข่าวว่าแม่ไปแจ้งความถูกลูกชายของตัวเองนี่แหละพาไปขังแล้วก็โดนทารุณบางจุดมีการทำกรงหนาแน่นเลยนะคะคล้ายกับห้องขังล่าสุดอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรพันตำรวจเอกจอมพลจุรุจิดำรงชัย
รองผู้บังคับ

0: การตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงนายอำเภอท่าม่วงลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่ศูนย์ผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะชื่อว่าโสธรชัย Nursing Home ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบนะคะที่มีการร้องเรียนกันว่ามีการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเดี่ยวเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริพัชรสกุลหรือว่าแมวคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารศูนย์เจ้าของศูนย์ก็พาเดินไปตรวจภายในศูนย์เลยค่ะพบว่าภายในบางจุดนะมีการทำรั้วเป็นลูกกรงจริงๆคล้ายกับห้องควบคุมจริงแล้วก็เป็นแบบที่ได้มีการเปิดภาพให้เห็นก่อนหน้านี้เลยแล้วก็ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าของศูนย์เขาบอกว่าเขาจำเป็นจะต้องมีห้องควบคุมที่หนาแน่นเนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีอาการคุ้มคลั่งเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างก็จำเป็นจะต้องแยกผู้ที่มีอาการไปอยู่ห้องขังดังกล่าวเมื่ออาการปกติก็ออกมาใช้ชีวิตปกติซึ่งเรื่องนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกโรงเลยค่ะเบื้องต้นดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้แบบนี้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขอใบอนุญาตแล้วก็ต่อใบอนุญาตเป็นรายปีก็เน้นย้ำให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการการขอแล้วก็การต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ข้อบกพร่องอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษเลยคือการเรียกดูประวัติการรักษาแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์ค่ะติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นไหมทรงตัวหรือว่าแย่ลงอย่างไรโดยกรณีที่เป็นข่าวเรื่องของการให้ยาเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือว่ายากดประสาทซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาถ้าเป็นจริงแบบนั้นถือว่าผิดกฎหมายเลยค่ะผิดกฎหมายแน่นอนซึ่งประสานตำรวจเอาไว้แล้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมตรวจสอบข้อมูลส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวระหว่างตรวจสอบคุณพัฒนาบอกว่ารอรับรายงานจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจข้อเท็จจริงก่อนกรณีการสั่งปิดถาวรเนี่ยเบื้องต้นดูจากภาพถ่ายน่าจะเป็นการกระทำผิดแน่นอนส่วนจะเข้าข่ายปิดถาวรไหมเดี๋ยวตรวจสอบข้อระเบียบก่อนแต่เชื่อว่าน่าจะสั่งปิดรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาผลกระทบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะพยายามให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในวันนี้ขณะที่ได้มีการสั่งการให้เข้าไปดูรายละเอียดในกระบวนการต่อใบอนุญาตทั้งหมดตั้งแต่ปีที่เริ่มขออนุญาตว่ามีการตรวจสอบเอกสารสถานที่รัดกุมมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาชี้แจงต่อสังคมเพราะว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจความรู้สึกของประชาชนอย่างมากส่วนเกณฑ์ระเบียบในการเปิดศูนย์ค่ะทุกอย่างมีกระบวนการมีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะลักษณะการทำลูกกรงขังคือมันไม่มีระเบียบอ่ะมันไม่มีในระเบียบแน่ๆค่ะถ้ามีภาพปรากฏออกมาถือว่าเป็นความผิดชัดเจนสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ว่าจะต้องส่งกลับบ้านหรือว่าหาที่อยู่ใหม่ให้คุณพัฒนาบอกว่าต้องรอให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้ให้ข้อมูลเดี๋ยวน่าจะชัดเจนในเร็วๆนี้ล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานตัวเลขคุณพัฒนาบอกแบบนั้นคือยังไม่รู้ว่าผู้สูงอายุตามที่บันทึกเอาไว้เนี่ยมันแน่ชัดตรงตามตัวเลขตามนั้นหรือเปล่าก็จะทำข้อมูลทุกอย่างให้กระจ่างภายในวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลออกมาพรุ่งนี้ล่ะค่ะสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัย Nursing Home แห่งนี้ค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB โดยตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนะคะเพราะว่าศูนย์นี้ปัจจุบันดูแลผู้สูงอายุอยู่19คนเป็นชาย3คนผู้หญิง16คนมีผู้ป่วยในการดูแล92คนแล้วก็เป็นผู้ชาย75คนเป็นผู้ป่วยหญิงอีก17คนหลังข่าวนี้เกิดขึ้นค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเหตุลักษณะดังกล่าวนะคะในพื้นที่กรุงเทพแต่ยืนยันถ้าพบจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นพร้อมพิจารณาให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจลงพื้นที่สถานที่ต้องสงสัยเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่ากรุงเทพมหานครเขารับลูกแล้วก็เตรียมที่จะดูแลในส่วนนี้ไม่ให้เกิดลักษณะซ้ำรอยกับกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาทางการแพทย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 2,912 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาจำนวน1คนซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาททั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action ที่เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรขัตติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,013 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยแบ่งประเภทผลงานศิลปกรรมเป็น4ประเภทประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนผลงานศิลปกรรม222ชิ้นมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง38ชิ้นโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล9ชิ้นนอกจากนี้จะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาพระราชทานเงินและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส 2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทคณานาบดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินวัดคลองมือไซวัดประวันราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชนบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูราเป็นอามัดดารุสารามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนคขมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดรักขังโคสิตาราม4 รูปและวัดพระบรมจังหวัดชัยนาท4 รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา โดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์วัดสะเกดวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปฐุมธานีวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณะอาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตรงนี้ท่านผู้ฟังครับคนทุกคนเกิดมาในโลกนี้นี่เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าอยากจะมีสุขภาพดีกันทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับคงไม่มีใครเถียงแต่ความอยากกับความจริงนี่มักจะไม่ตรงกันนะครับอยากเฉยๆแล้วไม่ลงมือเดินตามนะครับสนองความอยากของเราว่าอยากมีสุขภาพดีต้องทำอะไรบ้างเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามมันก็ดียากนะครับมีข้อคิดอยู่10 อย่างที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงผมก็เชื่อว่าไม่ยากเกินไปก็คือว่าข้อที่1เขาบอกว่าให้ทานเนื้อน้อยๆหน่อยทานผักสะอาดให้มากผักสดยิ่งดีนะครับอันนี้ข้อที่1นะครับอย่ากินเนื้อมากข้อที่2 อ่อนรสเค็มเพิ่มรสเปรี้ยวอย่าเค็มมากอย่าจัดมากอย่าหวานมากให้เพิ่มรสเปรี้ยวข้อที่3ให้ลดน้ำตาลนะครับลดน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าพวกน้ำชากาแฟที่เขาขายในร้านสะดวกซื้อหรือว่าทุกวันในร้านกาแฟเยอะนะครับมันมีทั้งคอฟฟี่เมททั้งน้ำตาลอันนั้นอันตรายท่านผู้ฟังอยากกินหวานก็ทานผลไม้ให้มากนะครับข้อที่4กินอาหารให้น้อยลงเคี้ยวให้นานขึ้นนะครับคือพระท่านบอกว่าก่อนจะอิ่มสัก4-5คำให้เราหยุดกำลังดีกินน้ำเข้าไปก็พอดีข้อที่5ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าให้น้อยลงแต่อาบน้ำให้มากนะครับข้อที่6นั่งรถให้น้อยเดินให้มากนะครับข้อที่7ลดความกังวลให้น้อยลงนอนหลับให้มากข้อที่8โมโหให้น้อยลงหัวเราะให้มากข้อที่9พูดจาให้น้อยลงทำให้มากนะครับกระทำให้มากข้อที่10ลดความอยากให้น้อยลงแล้วบริจาคให้มากนะครับทั้งหมดนี้ถ้าใครปฏิบัติได้เขาบอกว่าสุขภาพจะดีนะครับคือกินเนื้อน้อยอ่อนลดเค็มเพิ่มลดเปรี้ยวกินผักมากลดน้ำตาลกินข้าวน้อยๆเคี้ยวนานๆนะครับอาบน้ำให้มากเดินให้มากนะครับไม่มีความกังวลนอนหลับให้สบายหลับให้นานๆหน่อยโมโหน้อยๆหน่อยหัวเราะให้มากพูดน้อยๆหน่อยทำงานให้มากแล้วก็ลดความอยากคิดถึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราสบายนะครับจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้นะครับลองเอาไปดื่มไปทานมีหลายคนที่กินแล้วก็สบายใจกินแล้วมีความสุขนะครับเบาตัวอารมณ์ดีเจอมาเยอะต้องลองนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาร

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: ที่นี่เรามาคุยกันถึงเรื่องของการตายแล้วเกิดบุคคลที่ระลึกชาติในอดีตได้เนี่ยก็คือข้อพิสูจน์ที่จะมายืนยันการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงไว้คนที่ระลึกชาติได้ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เยอะน่าเสียดายบางท่านก็ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องราวการระลึกชาติได้ต่อสาธารณชนเพราะว่าท่านก็กลัวว่าประเดี๋ยวพูดออกไปแล้วเขาก็จะหาว่าท่านเพ้อเจ้อแล้วบางคนก็ไม่มีสื่อมวลชนไปติดต่อขอสัมภาษณ์แล้วบันทึกไว้ยิ่งก่อนนี้มีคนที่บอกว่าเขาระลึกชาติได้เนี่ยเยอะแต่ไม่มีคนบันทึกเพราะสมัยก่อนนี้เรื่องข่าวสารนี่ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเลือนหายไปอย่างน่าเสียดายบุคคลที่ระลึกชาติได้ที่จะนำมาเสนอวันนี้ท่านผู้ฟังออกจะแปลกหน่อยเพราะอดีตชาติของท่านที่ผ่านมาท่านเกิดเป็นช้างหลังจากที่ช้างถึงแก่ความตายไปแล้วถึงได้มาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันผู้ที่บันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐานคือท่านเจ้าคุณพระอริยกุณาธานหรือว่าเสงปุโสอดีตเจ้าคณะเจ้าสำนักสงฆ์สวนกลางมีชื่อเสียงมากเลยต่อมาท่านได้อาพาธด้วยโรคกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงก็จำเป็นต้องลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ปฏิบัติธรรมตลอดชั่วชีวิตจนกระทั่งถึงแก่กรรมที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาท่านบันทึกเอาไว้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนารีอายุประมาณ50ปีเวลานี้แกบวชชีได้มาหาฉันเมื่อต้นปีนี้เองแกได้เล่าอดีตชาติของแกให้ฟังอย่างละเอียดละออว่าชาติก่อนนี้แกเป็นช้างเกิดอยู่ที่สวนกวางซึ่งเป็นที่ที่ฉันกำลังนั่งเขียนเรื่องอยู่เนี่ยแกเล่าว่าที่เขาสวนกวางมีพญาช้างตัวหนึ่งเป็นนายของช้างทั้งหมดในเทือกเขาภูพานทุกๆ15วันช้างทั้งหลายตลอดจนถึงหมู่นกนี่จะมาประชุมฟังโอวาทของพญาช้างที่ก้อนหินใกล้ฝั่งลำธารบนหลังเขาสัตว์ทั้งหลายฟังภาษาใจกันออกส่วนภาษาปากนั้นเขาจะใช้ในกรณีพิเศษเช่นว่าบอกเหตุอันตรายหรือว่าร้องเรียกหากันแล้วก็ร้องด้วยความคึกขนองเท่านั้นตามปกติแล้วสัตว์จะพูดกันทางใจแกเล่าว่าในคราวประชุมทุกครั้งนี่แกก็เข้าประชุมแต่ตอนนั้นอายุแกยังน้อยไม่ได้ใส่ใจก็จดจำไม่ได้ช้างที่เข้าประชุมทุกตัวอยู่ในระเบียบสงบเงียบแล้วก็เคารพพญาช้างเป็นอย่างยิ่งเมื่อฟังโอวาทจบแล้วก็จะพากันเดินผ่านหน้าพญาช้างเรียงกันไปทีละตัวทีละตัวเป็นการแสดงความคารวะเหมือนกับการเดินสวนสนามของทหารอย่างนั้นพญาช้างนั้นไปอยู่ตัวเดียวในที่เงียบช้างทั้งหลายก็ผลัดกันไปปรนนิบัติคราวหนึ่งก็ 4-5 วันพอถึงกำหนด10วันพญาช้างก็จะมาปรากฏตัวในที่ประชุมแล้วก็ให้โอวาทแก่ช้างแล้วก็นกทั้งหลายแม่ชีแกเล่าเรื่องเฉพาะของแกต่อไปว่าเมื่อแกเกิดมาทีแรกแม่พามาอาบน้ำที่ลำธารตรงข้ามตอนเหนือที่อยู่เนี่ยรู้สึกหนาวมากแกมีพี่ชายตัวหนึ่งกำลังรุ่นส่วนพ่อไม่ปรากฏการปรนนิบัติเลี้ยงดูก็มีแต่แม่เท่านั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมของสัตว์ประเภทนี้เมื่อแกอายุได้ประมาณ3เดือนก็มีนายพรานช้างมาคล้องเอาแกไปได้เขาผูกติดกับคอช้างต่อนำไปเขาเรียกบ้านนาแอ่งเขตหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเขาเลี้ยงดูแกอย่างลูกตั้งชื่อว่าอีตุ้มชอบเล่นกับเด็กๆแล้วก็สามารถไปส่งอาหารที่วัดแทนพ่อแม่ได้ คงจะด้วยอานิสงส์ที่ถึงแม้จะเป็นช้างก็ไปส่งอาหารพระได้นี่เองก็ทำให้แกได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันแกเล่าต่อไปว่าต่อมามีเหตุบังเอิญทำให้ลูกชายของพ่อเนี่ยเกิดบาดเจ็บคือนั่งมาบนหลังแกแล้วแกพาลอดไอ้ต้นอะไรไม่รู้มีเถาวัลย์มีหนามแกก็สำคัญว่าพ้นแล้วก็ทำให้หนามครูดศีรษะของเขาเลือดไหลถึงกับพลัดตกจากคอแกเขาโกรธมากใช้ขอสับแกยังไม่ปราณีปราศัยแต่แกว่าไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ถ้าเขาสับแล้วงัดด้วยถึงจะเจ็บมากไม่กี่วันแผลก็ถูกที่ถูกสับนั้นก็หายพอมาถึงบ้านเขาก็บอกพ่อให้ขายช้างอีตุ้มทันทีพ่อแม่แล้วก็ย่าก็ห้ามปรามว่าไม่ใช่ความผิดของอีตุ้มเป็นความผิดของแกเองที่ไม่ระมัดระวังต่างหากเจ้าลูกชายก็โมโหใหญ่จะดันทุรังแต่จะขายท่าเดียวอยู่มาไม่นานก็มีชาวลมสักมาขอซื้อก็ตกลงขายกันย่านะมีความอะไรสงสารมากก็ไปขอถอนขนตาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็รำพันสั่งเสียด้วยประการต่างๆตัวแกเองคืออีตุ้มเนี่ยก็รู้สึกอะไรมากเหมือนกันครั้นออกเดินทางไป15วันถึงจังหวัดเลยเกิดความคิดถึงพ่อแม่เป็นกำลังก็เลยตายพอร่างนั้นล้มจิตก็ออกจากตัวก็รู้สึกตัวเป็นมนุษย์ผู้หญิงทันทีก็ดึงเอาไส้ช้างมาเป็นผ้าสบายส่วนผ้าสิ้นสำหรับนุ่งน่ะมีแล้วไม่ทราบได้มายังไงพอออกมาจากตัวช้างตอนนั้นก็รู้สึกว่านุ่งสิ้นอยู่แล้วนั่นคือหมายถึงว่าเมื่อวิญญาณออกมาแม่ชีเล่าว่าพอได้สบายถือแล้วก็รีบออกเดินทางกลับมาตามทางเวลาประมาณสัก5โมงเช้ามาถึงบ้านเก่าก็เป็นเวลา5โมงเช้าเหมือนกันไปถามเขาทราบว่าพ่อเนี่ยย้ายไปอยู่บ้านใหม่คือบ้านสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแกก็ติดตามไปผ่านตัวเมืองอุดรเห็นพระกำลังฉันเพลอยู่หมาก็เห่ากระโชกไล่กบกัดแกจุลมุนแกก็พยายามหลบพ้นไปได้ไปถึงบ้านสามพร้าวเนี่ยเป็นเวลา5โมงเช้าเหมือนกันพระกำลังฉันเพลได้เห็นพ่อและแม่ใหม่คือเมียคนใหม่ของพ่อไต่ถามเขาก็ไม่พูดด้วยแกเอาสิ้นกับผ้าสบายไปซุกซ่อนไว้ที่ทางแยกแห่งหนึ่งขุดหลุมฝังไว้ลึกแค่บั้นเอวมีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นเครื่องหมายก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมาขุดเอาในระหว่างที่ยังไม่ได้เกิดนั่นแกเล่าว่าไปอาศัยอยู่ในวัดถ้าพ่อแม่ไปวัดวิญญาณก็ติดตามพ่อแม่มาบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้ไปยืนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละก็เพราะบ้านเนี่ยมีผีบ้านผีเรือนท่านผู้ฟังวันหนึ่งเวลาค่ำพ่อกินข้าวแล้วก็ลุกออกมาที่นอกชานกำลังยืนดื่มน้ำแกก็เลยเอาจิตวิญญาณเนี่ยแทรกในน้ำแล้วเข้าไปอยู่กับพ่อต่อมาก็ถูกจัดให้อยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่แรกก็รู้สึกสบายดีต่อมาอีก 5-6 เดือนรู้สึกว่าห้องนอนมันคับแคบรู้สึกอึดอัดอยากออกก็ออกไม่ได้
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบจากน้ำมังคุดตาพระนารินทร์นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญวันสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากนะครับเป็นบุญของเราที่ได้เอาของดีๆไปให้ท่านเป็นบุญของท่านที่ได้กินของดีๆจากเราต่างคนต่างก็ได้บุญท่านผู้ฟังครับร่างกายและจิตใจของเรานี่มันเชื่อมถึงกันต่อให้เราป่วยหนักยังไงก็แล้วแต่ถ้ากำลังใจดีนี่อาการป่วยมันจะดีขึ้นดีขึ้นไวในทางกลับกันนี่ถ้าเราเครียดมากๆนะจากคนที่ร่างกายแข็งแรงนี่บางทีมันล้มป่วยได้ขอให้เรามีสุขภาพดีอารมณ์ดีเราก็จะมีความสุขได้ไม่ยากนะครับบางทีสุขภาพดีมันก็ไม่มีเคล็ดที่ตายตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีทริคในการใช้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตง่ายๆเช่นตื่นเช้าขึ้นมาใส่เสื้อผ้าสวยๆอาบน้ำให้สบายใส่เสื้อผ้าสีสดใสนะครับก็จะทำให้จิตใจสดชื่น นะครับออกกำลังกายวันละ 10-20 นาทีให้มันเหงื่อมันออกบ้างมันก็สดชื่นบางคนก็ปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานนี่นอกจากจะช่วยลดโรคมลภาวะนี่แก้ปัญหารถติดก็ยังทำให้ออกกำลังกายไปในตัวขึ้นบันไดเหมือนกันบางคนก็ชอบเดินขึ้นบันไดบางคนไม่ชอบขึ้นบันไดนะชอบขึ้นลิฟต์ถ้าวันไหนเราไม่รีบมากเราก็เดินขึ้นบันไดเป็นการฝึกตัวเองให้ออกกำลังกายวันละเล็กละน้อยนะครับหาเพื่อนออกกำลังกายก็จะไม่เครียดได้พูดได้คุยได้เฮฮาและสนุกกับการออกกำลังกายจิบน้ำบ่อยๆท่านผู้ฟังหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือทำอาหารทานเองที่บ้านนะครับนอกจากจะประหยัดเงินแล้วได้กินฝีมือตัวเองใหม่ๆมันจะไม่ค่อยน่ากินนะทำเองนี่นานๆเข้ามันจะอร่อยนะครับพยายามปลูกผักกินเองนะครับถ้าปลูกไม่ได้ก็เลือกผักที่ปลอดสารพิษผลทานผลไม้สดเยอะๆนะไม่ต้องเยอะนะพอประมาณไม่เยอะไปไม่ดีนะครับแล้วก็กินข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือนี่เขาบอกว่ามันป้องกันโรคเหน็บชาได้แล้วก็อร่อยนะผมก็ชอบกินนะครับถ้าจะกินขนมปังก็ขนมปังโฮลวีทเพราะว่าเขาผสมพวกธัญพืชมาหลายๆอย่างมันจะทำให้เกิดกากใยย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่ากินเนื้อติดมันมากนะครับถ้าคนมีไขมันสูงก็ต้องกินปลากินไก่แทนทานช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดเหมือนพระท่านบอกว่าสมมติว่าเราจะอิ่มใน35คำแล้วก็หยุดในคำที่30อย่าให้มันอิ่มมากก็พอดีดื่มน้ำตามกินไข่ก็กินไข่ต้มแทนไข่ดาวจะได้ไม่มีน้ำมันมากนะกินข้าวอย่าดูทีวีเพลินมันกินได้เยอะมันจะแน่นท้องกินไปดูทีวีไปมันสนุกมันกินไปดูไปมันกินได้ตลอดนะครับทีนี้ตอนเช้าเราก็ต้องกินข้าวนะครับเพราะว่าตอนเช้าร่างกายต้องการแป้งจานก็จะเอาจานใหญ่เพราะจานใหญ่เนี่ยมันทำให้เราตักข้าวเยอะเอาจานน้อยๆอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราค่อยๆดีขึ้นเวลาไปจ่ายตลาดเหมือนกันไปซื้อของเนี่ยอย่าไปซื้อตอนหิวหิวมากวันซื้อเยอะมันก็เหมือนกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่กินอิ่มท้องให้เรียบร้อยค่อยไปเดินตลาดไปจ่ายตลาดจะทำให้ไม่เปลืองตังค์จะซื้อได้จะซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับจะซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้ากินหลังจ่ายตลาดถ้ากินก่อนจ่ายตลาดนี่หมดเยอะท่านผู้ฟังผมน่ะเป็นบ่อยแล้วก็นั่งสมาธิบ้างนับลมหายใจบ้างนะครับเขียนบันทึกนั่งสมาธิทำใจให้สบายนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลานะครับอย่าพูดลบอย่าคิดลบอย่าพูดนั่นพูดนี่อะไรที่มันลบไม่ต้องถอนหายใจเบื่อเซ็งเก้งจนอย่าไปพูดใครว่าอะไรก็ดีดีดีดีดีดีแล้วดีแล้วเนี่ยอย่าคือพูดให้มีคนรอบข้างก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นท่านผู้ฟังนะครับรักตัวเองให้มากนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ซื้อของฝากให้กับร่างกายของเราของฝากที่ผมแนะนำผมก็ยังแนะนำน้ำมังคุดอยู่มันดีนะครับท่านผู้ฟังผมนี่มั่นใจมากๆอยากให้กินดูคนเคยกินแล้วจะรู้อธิบายต่อด้วยนะครับกินแล้วจะรู้เองไม่ว่าเป็นโรคอะไรกินได้หมดหายไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะหายไม่มีใครรับประกันว่ากินแล้วโรคนั้นโรคนี้จะหายกินดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพระนารินทร์ควร1,360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือว่าโทรมาสั่งในรายการนะครับส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ความจริงแล้วห้องที่ว่าเนี่ยก็คือท้องแม่นั่นเองพอครบ10เดือนก็คลานออกมาจากห้องได้ก็ลืมภาวะเก่าไปพักหนึ่งมารู้สึกตัวถึงภาวะเก่าก็ต่อเมื่ออายุได้ 2-3 ขวบพอพูดจาได้แล้วครั้นอายุได้ 14-15 ปีไปดูที่ซ่อนผ้าสิ้นกับสบายเห็นเครื่องหมายตามที่ทำไว้ที่จำได้แกก็พยายามขุดหาเท่าไหร่ก็ไม่พบสิ่งที่ซ่อนไว้เห็นแต่ใบตองกล้วยที่ใช้ห่อซึ่งผุแล้วพอจับเข้าก็เปื่อยหมดพอแกโตพอจะมีเหย้ามีเรือนแกก็มีตามประเพณีก็สละเล่าเยือนเหย้าเรือนตอนหลังนี่มาบวชเป็นชีอยู่สำนักชีวัดบ้านสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แกว่าเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตช้างชั่วเวลาไม่ถึงปียังจำได้ดีหมดทุกอย่างไม่เคยลืมเลือนเรื่องขบขันตอนเป็นช้างแกก็เล่าให้ฟังหมดทุกเรื่องก่อนที่แกจะเล่าเนี่ยเจ้าคุณพระอริยคุณาทานท่านได้ให้แกปฏิญาณว่าจะไม่โกหกแล้วจึงให้เล่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องระลึกชาติได้จริงไม่ใช่เรื่องที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะนี่เป็นเรื่องราวของแม่ชีนารีที่ระลึกชาติได้ท่านบันทึกไว้ในหนังสือทิพยอำนาจนะครับการระลึกชาติได้ของแม่ชีนารีนี้มีข้อที่ทำให้มองเห็นสัจจะความจริงของสัตว์โลกได้ชัดเจนหลายประการประการแรกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายแล้วต้องเกิดใหม่อีกและวนเวียนวุ่นวายอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่บำเพ็ญธรรมแล้วกระทำความเพียรให้บรรลุสู่อรหัตผลนี่ยังไม่ได้คือหมายถึงว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็ต้องเวียนว่ายสืบพบสืบชาติต่อไปอีกแล้วประการที่สองหลังจากตายแล้วไปเกิดใหม่นั้นไม่ใช่ว่าจะย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เสมอไปบางชาติต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อยได้รับความทุกข์ในอัตภาพนั้นในชาตินั้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงหลบหนีให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาประการที่สามวิบากกรรมในแต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดมานั้นซับซ้อนทับถมจนยากจะจำแนกแจกแจงออกมาได้หากกระทำกรรมดีไว้เป็นส่วนใหญ่ก็ยังพอหวังได้ว่าภพชาติที่จะไปเกิดใหม่คงจะไม่ลำบากทุกข์เข็ญอย่างแน่นอนแต่ถ้ามัวเมาหลงผิดในกรรมชั่วกรรมเลวตั้งหน้าก่อบาปสร้างเวรไม่ยอมหยุดตายไปเมื่อไหร่และไปเกิดในภพชาติไหนก็คงจะต้องเผชิญสภาพสยดสยองของความทุกข์อันแสนสาหัสสุดจะบรรยายได้ถูกต้องทีเดียวส่วนเรื่องแม่ชีนารีระลึกชาติที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับท่านผู้ฟังก็คงจะมองเห็นแล้วว่าวิถีทางในการดำเนินชีวิตต่อไปตราบสิ้นลมหายใจนั้นพึงจะควรกระทำสิ่งใดและควรละเว้นสิ่งใดจึงจะเกิดประโยชน์แก่ตัวทั้งในชาติปัจจุบันแล้วก็ชาติต่อๆไปซึ่งท่านจะต้องไปเกิดใหม่อย่างแน่นอนครับ
1: เรื่องแปลกๆวันนี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวิไลเล่าให้ฟังแกเล่าว่าแกไปอาศัยอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดสุรินทร์จริงๆแล้วมันก็คือบ้านเกิดของแกแหละแต่ว่าแกไม่ได้มีบ้านอยู่ที่นั่นบ้านหลังเก่าที่อยู่มาตั้งแต่เกิดนั้นแม่ยกให้น้องสาวแล้วแกกับน้องสาวก็ไม่กินเส้นกันแกไม่ชอบคนเจ้าอารมณ์แกว่างั้นแต่กับพี่สาวนี่วิไลค่อนข้างจะใจเย็นก็มีบ้างเหมือนกันที่เอะอะเอากับแกแต่ก็ไม่เหมือนกับน้องสาววิไลเองก็ไม่ใช่คนใจเย็นอะไรนักเป็นคนวู่วามบางเรื่องก็ใจเย็นแต่บางเรื่องก็ใจร้อนเชื้อพันคนใจร้อนนี่เห็นทีจะได้จากแม่ผู้น่าสงสารอันทุกข์ทรมานด้วยโรคปวดขานานเกือบ10ปีกว่าจะพ้นไปนั่นก็คือการล่วงลับไปในวัยเกือบจะ90วิไลอยู่กับพี่สาวก็ช่วยเขาทำโน่นทำนี่ตามที่จะทำได้เพราะว่าตัวแกเองก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงบ้านปลายชีวิตก็คงจะต้องทุกข์ทรมานด้วยความป่วยไข้เหมือนกับแม่ช่วงนี้แกฝันถึงแม่บ่อยๆเกือบจะทุกคืนแกก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้แม่ทุกเช้าพอแกเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวก็ว่าแม่ก็คงจะคิดถึงแกจนคืนหนึ่งแกนอนหลับฝันไปว่ามีชายแปลกหน้าสองคนมาบอกว่าแม่แกยังไม่ตายให้ไปดูแกก็ไม่ไว้วางใจโทรหาพี่น้องแต่ก็ไม่ติดสุดท้ายก็ไปดูทางที่ไปนั้นรู้สึกคุ้นเคยแต่พอไปถึงสถานที่นั้นก็แปลกมาก แม่อยู่บ้านหลังใหญ่ใหม่เอี่ยมอยู่บ้านนั้นคนเดียวพอแกเห็นแม่ก็จะเข้าไปหาแต่ถูกเขาห้ามไว้ไม่ให้เข้าก็ตะโกนเรียกแม่แม่แม่แม่ก็ไม่ได้ยินแม่สวดมนต์ไหว้พระสงบนิ่งเหมือนกับถือศีลแล้วอยู่ๆแม่ก็หายไปไม่มีแม่แล้วแกก็จะกลับเขาก็ไม่ให้กลับสองคนช่วยกันจับแกก็ดิ้นรนแต่ว่าหนีไม่พ้นเขาพาแกไปเห็นบ้านที่ทรุดโทรมว่างเปล่าไม่มีอะไรเหมือนกับบ้านแม่ก็ถามเขาว่าบ้านใครเนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านเจ้าแหละเธอก็บอกว่าไม่ใช่จะกลับบ้านเขาจับยัดเข้าไปในบ้านออกมาไม่ได้เหมือนกับมีบางอย่างขวางกั้นแต่มองไม่เห็นแต่แล้วก็หนีออกมาจนได้แต่เมื่อหันมองกลับไปก็ยังเห็นตัวเองนั่งอยู่ในบ้านราวกับตัวเองไม่ได้อยากมาด้วยโอ้ยนี่เป็นไปได้ยังไงแกรู้สึกกลัวมากคิดว่าตัวเองคงจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เห็นตัวเองอย่างนี้หมายถึงตัวแกตายไปแล้วใช่หรือเปล่าแกสะดุ้งตื่นเนื้อตัวสั่นเหงื่อท่วมตัวเลยแกก็เล่าให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชอบเข้าวัดเป็นประจำฟังตาคนนั้นก็บอกว่าแกฝันแปลกมากเอ่ยปากชวนแกไปเล่าให้สมภารที่วัดฟังเผื่อท่านจะรู้สมภารวัยชราฟังแล้วก็นั่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วก็บอกว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายก็รดน้ำมนต์ซะก่อนทายมท่านว่าอย่างนั้นแกก็ยอมให้ท่านรดน้ำมนต์แล้วแกก็รู้สึกสบายใจท่านสมภารก็พูดว่าโยมแม่นะคงจะไปสบายแล้วมีบ้านมีเรือนอยู่สวดมนต์ภาวนาสงบไปแล้วแต่สำหรับโยมเนี่ยเขาอาจจะพาไปดูที่ทางให้เห็นไว้ก่อนวิไลกลับบ้านก็กลุ้มใจมากกลัวตัวเองตายแกไม่มีห่วงอะไรเพราะไม่มีลูกแต่ว่าอยากจะอยู่นานๆไม่ว่าใครก็รักตัวกลัวตายแกก็เกิดกินไม่ได้นอนไม่หลับสู้ผอมเดินโซเซโผเพเพราะไม่มีกำลังวังชาพี่สาวให้ไปหา

0: บอกว่าแม่ไปแล้วพอ11โมงวันรุ่งขึ้นจู่ๆแกก็บอกพี่สาวว่าจะไปบ้านน้องพี่สาวก็แปลกใจว่าทำไมคิดจะไปบ้านนั้นบ้านน้องนะข้ามถนนไปก็ถึงแต่แกไปไม่ถึงอ่ะเพราะโดนรถปิกอัพพุ่งชนกระเด็นแกขาดใจตายระหว่างทางที่เขาพาร่างบาดเจ็บของแกไปโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นสมภารก็กระซิบบอกกับคนที่พาแกไปหาว่าดวงชะตาแกขาดแต่ว่าคนนั้นไม่ได้บอกแกครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมกุฎแท้ๆจากจันทบุรีรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยนะครับกิโลหนึ่งนี่ก็จะได้แค่4ขวดแล้วก็ผสมสมุนไพร24ชนิดอย่างลงตัวมีมาตรฐานนะครับ GMP ฮัตสับมีอย.เรียบร้อยสะอาดปลอดภัยไม่มีน้ำตาลน้ำหวานมีไม่มีแต่เป็นหวานโดยธรรมชาตินะคนเบาหวานกินได้เพราะไม่ได้กินเยอะนะครับหวานโดยธรรมชาติทีนี้สารกันบูดเราก็ไม่ใส่นะครับวัตถุกันเสียสารกันบูดบรรจุในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองคือเน้นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า clean food อาหารสะอาดอาหารปลอดภัยนะครับท่านที่รักสุขภาพท่านที่อายุมากแล้วนะครับต้องการที่จะดื่มจะกินอะไรที่ช่วยทำให้ร่างกายมันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับให้รางวัลกับร่างกายของเราก็แนะนำนะครับน้ำมคุฎตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาในรายการ3ขวดขึ้นไปเขาส่งให้ฟรีทุกวันนี้สะดวกสบายมากท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่สปป.ลาวข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งลาวฟังเสียงคุณนวลปวดขาปวดขามากนะครับเป็นภาษาลาวนะครับท่านผู้ฟังดื่มน้ำมคุฎเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพันโทไพโรจน์พนาดินได้พาท่านผู้มีเกียรติข้ามมาที่สปป.ลาวนะครับมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมคุฎผสมสมุนไพร24ชนิดในขวดสีน้ำเงินกล่องนี้ตอนนี้อยู่กับท่านหนึ่งคุณพี่ท่านหนึ่งพี่หรือน้องไม่รู้ มีประสบการณ์ในการกินชื่ออย่างครับ
3: ซื้อนางนวล
2: ซื้อนางนวล
3: เจ้า
2: ซื้อนางนวลเจ้าอายุจักปีแล้ว
3: 43
2: ปีเป็นน้องอยู่บ้านอยู่ใส
3: อยู่ป้าอ้อยเฮานี่แหละ
2: บ้านป้าอ้อยเฮานี่บ่ครับบ้านป้าอ้อยก็คือเมืองห้วยทรายแข็งบ่อแก้วนะครับผมนางนวลนวลนี่เป็นหยังจังมากินน้ํามังคุดเจ้าเป็นหยัง
3: มันปวดมึนตีนมึนอ่ะ
2: มึนตีนมึนขาม
3: ึนแขนมึนขาแล้วก็แบบเป็นเบาหวาน
2: เป็นเบาหวาน
3: ได้ยินเพิ่นเบาหวานนํามังมงคุดได้ยินอันออกทะยุนี่แล้วก็เลยมาซื้อน้ํามันเฮือนั้นเท่าปาน
2: ครับเป็นเบาหวานมาดนยัง
3: ได้ค่ะ3-4 เดือนนี่แหละ
2: 3-4 เดือนอ๋อเป็นบอกก่อนมากินน่ะแม่เป็นเบาหวานมา3ซึ่งเพิ่งเป็นบ่
3: เพิ่งเป็นแล้วก็มา
2: น้ําตาลมันขึ้นหลายบ
3: ่ทําอิดขึ้นแต่แล้วเดี๋ยวนี้หันมากินอันนี้แล้วก็ลงอยู่ซําเก่า
2: ว่าตอนไปตรวจตําอิดน่ะมันขึ้นหลายปานใดขึ้น
3: ขึ้น200
2: 200เวียนหัวบ
3: ่เมาหัวเม
2: าห
3: ั
2: ว
3: เจ็บหัว
2: เมาหัวเจ็บหัวก็กินไปจะขวดแล้ว
3: 4
2: นอนกินไป4ขวดแล้ว
3: เดี๋ยวนี้หันหัวบ่เจ็บแล้วหัวบ่เจ็บแล้วก็อันมือก็ดีมึนอันนี้มึนแข็งมึนขาก็ดี
2: มึนแข็งมึนขาก็ดี
3: มันนักแบบพอนอนแล้วก็มันมึนมันปวดขนาดแล้วก็มาซื้ออันนี้4ขวดกินดีแล้วก็บ่มีเงินซื้อก็เลยซ้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้ได้ยินเพิ่นเว้าแล้วก
2: ็ดีใจน้ํา
3: ดีขึ้นหลาย
2: แต่เป็นตัวน้ําตาลบ่ตอนนี้เหลือเท่าใดน้ําตาลลงมา
3: ได้ตัวแต่สุดแล้วหั่นกินอันนี้แล้วก็ไปตรวจแล้วก็เพิ่นว่าเบาหวานหั่นลดว่านั่นนี
2: ่
3: เบาหวานหั่นลดแล้วก็มึนตีนมึนๆก็ลดแล้วก็แม่ก็เลยว่าอยากดีหน่อยนึงแล้วก็เซาเลยหั่นน่ะบ่มีเงินไปซื้อ
2: ว่าไปหยังกินทีละหน่อยมื้อละเทื่อก็ได้คั่นดีขึ้นแล้วกินมื้อละครั้งก็ได้
3: ดีหลายเบาตัวเบาคิงกินอันนี้แล้วก็เบาตัวเบาคิงมึนก็ดีดีหลาย
2: ครับผมก็ฟังครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านที่ฟังเสียงนี้กับฟังเสียงคุณนวลบ่ก็ฟังแล้วก็พิจารณาเบิ่งนะพิจารณาเบิ่งว่าเพิ่นเป็นเบาหวานมึนตีนมึนขาก ินมา4ขวดแล้วก็ดีขึ้น
3: ดีเลยนะอันนี้นี่นะมึนตีนนี่ดีเลยนะ
2: ครับใครมีปัญหานี่ก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับด้วยกันทางบริษัทก็ดีใจกับคุณนวลเนาะที่กินแล้วสุขภาพดีขึ้นครับ
3: นอนก็หลับดี
2: กินยังดีขึ้นแน่กินได้นอนหลับ

0: ไม่อันนะพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ลุยลาดกระบังล่มเกล้าฟื้นฟู4โซนเร่งคืนพื้นที่และตำรวจภูธรภาค2เร่งล่าตัวคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกจับผู้เสียหายบังคับโอนเงินคริปโตพร้อมปล้นทรัพย์สินรวมกว่า37ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตลาดโซนพร้อมตั้งจุดพักขยะระดมกำลังกว่า400นายเร่งคืนพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายพรพรมนศวิกิจเศรษฐรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดณบริเวณหน้าสน.ร่มเกล้าร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังพร้อมกับตรวจเยี่ยมการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและยานพาหนะจากหลายหน่วยงานเร่งคืนพื้นที่กับพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วๆพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขยะหลังน้ำท่วมครั้งนี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและชัดเจนมาพื้นที่เก็บได้ราว500ถึง600ตันต่อวันบางช่วงพุ่งสูงถึงประมาณ 1,000 ตันต่อวันกรุงเทพมหานครจึงต้องแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4โซนพร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนส่วนในเขตของลาดกระบังกทม.ได้นำแนวทางจุดพักขยะมาใช้โดยรวบรวมขยะจากหน้าบ้านพี่น้องประชาชนมาไว้ที่จุดเดียวที่เหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของรถขยะที่ต้องวิ่งไปกลับพร้อมประสานกับรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเข้าประจำจุดโดยใช้รถแมคโครทุบย่อยขยะชิ้นใหญ่ก่อนตักขึ้นรถเทรลเลอร์ขนย้ายออกไปกำจัดครั้งละมากๆซึ่งจะช่วยให้รถขยะขนาดเล็กสามารถวนกลับเข้าพื้นที่เก็บกวาดได้เร็วและยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครได้ใช้แนวทางเขตบัดดี้โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ราว400นายพร้อมเครื่องจักรรถน้ำและอุปกรณ์ฉีดล้างเข้าปฏิบัติการโดยเขตลาดกระบังได้รับความช่วยเหลือจากเขตใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าอย่างเช่นเขตธนบุรีเขตพระนครเขตบางแครวมถึงกำลังพลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงและหน่วยงานทหารทั้งนี้รองผู้ว่ากทม.เน้นย้ำว่าทุกพื้นที่จะต้องมีแผนฟื้นฟูรายจุดที่ชัดเจนว่าจุดใดแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อเร่งจัดการปัญหาให้โดยเร็วที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: พลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 3:30 นาทีโดยคนร้ายประมาณ3คนปิดบังใบหน้าใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายร่างกายพร้อมใช้กุญแจมือและเชือกมัดผู้เสียหายและพนักงานทำความสะอาดก่อนพยายามบังคับให้โอนเงินคริปโตจำนวนประมาณ 27.5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ37ล้านบาทก่อนหลบหนีไปโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กำชับเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาปี2570ทะลุ 12,000 นายเกือบครึ่งของเป้าหมายเยาวชนอายุ 18-20 ปีตอบรับสูงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมเผย

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าหมุนหนีไปไหนนะครับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจนหรือรวยจนแปลว่ามีน้อยเฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์รวยก็แปลว่ามีมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขคำว่าพอเพียงนะครับพอเพียงมีพอก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์หรือสุขนะครับจะทานอาหารมื้อหรูราคาหลักพันกินข้าวราดแกงข้างทางจานละ50บาทกินเสร็จแล้วก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกันนะครับคนบางคนเขาวัยรุ่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็จะมักวัดคุณค่ากันว่าใช้มือถือรุ่นไหนนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ยังไงแต่งตัวยังไงเสื้อผ้ายังไงพอถึงวัยทำงานก็จะมักวัดคุณค่ากันจากรถยนต์ใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมพอถึงวัยกลางคนก็มักจะวัดคุณค่าจากตำแหน่งบ้านหรือคอนโดว่าบ้านใครหลังใหญ่ราคาเท่าไหร่ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรโรงเรียนไหนจบระดับไหนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่จบแล้วทำงานอะไรพอถึงวัยเกษียณก็จะวัดคุณค่าจากการที่มีเวลาว่างว่าเกษียณมาแล้วคุณมีเวลาว่างมากแค่ไหนยิ่งมีมากแสดงว่าคนนั้นมีเงินเก็บมากไม่ต้องทำงานหนักมีชีวิตสบายหลังเกษียณนะครับทานกาแฟร้านไหนใช้ชีวิตยังไงทีนี้พอวัยชราฐานะหรือว่าเงินทองไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านผู้ฟังลูกจะเรียนจบอะไรยังไงแบบไหนใช้รถอะไรบ้านหลังใหญ่หลังโตไม่ใช่ประเด็นแล้วให้มีเงินพอใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือใครจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่ากันใครยังเดินไหวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องกินยายังจำชื่อลูกหลานได้ใครต้องนอนเตียงหยอดน้ำเกลือใครไม่หยอดน้ำเกลือสำคัญที่สุขภาพนะครับใครสุขภาพดีก็ต้องบอกว่ารวยยิ่งกว่ารวยพอท้ายที่สุดแล้วนี่ในบั้นปลายชีวิตทุกคนจะค้นพบว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดก็คือร่างกายของเราสุขภาพที่ดีของเรานะครับครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยใช้ร่างกายแบบเปลืองมากๆท่านผู้ฟังในบั้นปลายชีวิตจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายแต่คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีเวลาเหลือมากที่จะใช้เงินเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงฝากเอาไว้นะครับรางวัลของร่างกายที่เราใช้มาตลอดชีวิตก็คือน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดที่มีรสชาติอร่อยต้องบอกว่าย้ำว่าอร่อยมากใส่สมุนไพรเข้าไปผลไม้เข้าไปไม่ได้กลิ่นสมุนไพรไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แต่พอดีใส่ต่อพอเหมาะดื่มกินก็มีประโยชน์ต่อร่างกายฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคนที่เป็นคนไทยในนับถือศาสนาพุทธนี่เรื่องศีล5นี่รู้กันดีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆมาเลยไปวัดทําบุญสุนทานกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะได้ยินพระท่านให้ศีลแม้ว่าจะฟังภาษาพระไม่รู้แต่ว่าผู้ใหญ่ก็จะบอกจะสั่งสอนแต่ละข้อก็จะห้ามโน่นห้ามนี่แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ห้ามฆ่าสัตว์แม้ว่าจะห้ามฆ่าสัตว์ว่ามันเป็นบาปแต่คนเราก็ฆ่าฟันบั่นทอนชีวิตคนอื่นอยู่เป็นประจำไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ30กว่าปีล่วงมาแล้วครับมีลุงคนหนึ่งชื่อลุงแสงแกไถนาใช้ควายแบบไม่ปราณีปราศัยเรียกกันว่าไม่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เลยพอมันไม่เชื่อฟังหน่อยเดียวก็จะจูงมันเข้าคอกผูกเชือกอย่างดีแน่นหนาปิดคอกแล้วก็ทุบตีมันอย่างโหดร้ายทารุณด้วยไม้กระบองอันใหญ่เสียงดังปักปักปักมันเจ็บมันดิ้นรนจะหนีแต่จะรอดจะพ้นไปได้อย่างไรควายของแกเมื่อเห็นลุงแสงจะพากันหวาดกลัวมากออกอาการให้เห็นเลยทีเดียวแกมักจะพูดเสมอว่าแกเลี้ยงควายเอาไว้ใช้งานไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ทำพ่อนี่เ ถ้ามันไม่ยอมทำงานก็ต้องลงไม้ลงมือกันละควายของแกทุกตัวเมื่อใช้งานมันจนแก่เท่าหมดแรงแล้วแกก็จะขายมันเข้าโรงเชือดไปจริงๆแล้วก็มีบางบ้านเขาก็ขายควายแก่กันในแบบนี้แต่ว่าอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านเขาจะเลี้ยงควายแก่จนมันตายเองเพราะเขาถือว่ามันช่วยทำนาไถนาทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเกือบตลอดชีวิตของมันแต่ว่าลุงแสงแกไม่ได้คิดอย่างนั้นลุงแสงแกจะไม่ซื้อควายตัวเมียมาใช้แกไม่ชอบแกว่ามันแข็งแรงสู้ควายตัวผู้ไม่ได้มีอยู่ตัวหนึ่งที่แกเลี้ยงมันอย่างทารุณโหดร้ายมากที่สุดเพราะว่านิสัยควายตัวนี้มันออกจะดื้อรั้นแต่มันก็ทำงานดีนะกำลังมันเยอะแม้ว่ามันจะแข็งแรงกำลังเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ลุงแสงก็ไม่พอใจมันที่มันดื้อกับแกไม่เชื่อไม่ฟังแกต้องการจะปราบพยศมันแกต้องการจะเอาชนะมันเพราะว่าแกจะต้องเป็นที่หนึ่งจะไม่ยอมให้ใครมาเหนือกว่าแกไปได้ในบ้านไม่ว่าลูกเมียของแกหรือว่าญาติกันแม้แต่เพื่อนบ้านเขาก็รู้นิสัยนี้ของแกทั้งนั้นน่ะเขาก็ไม่อยากจะถือสายอมแกไปก็หมดเรื่องแต่ควายมันจะไปรู้ประสาคนได้ยังไงมันก็ทำตามนิสัยของมันน่ะมันดื้อรั้นก็โดนลงไม้ลงมือหนักๆเข้ามันทนไม่ไหวมันก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อจะหนีให้พ้นความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานแต่ยังว่านะจะพ้นไปได้ยังไงเชือกก็เส้นเคืองผูกเอาไว้กับสายตะพายข้อก็ปิดแถมยังเป็นคอกที่แน่นหนาอีกด้วยควายตัวเนี้ยทำให้ลุงแสงเกิดความโมโหวันละหลายหนจนแกจะเป็นโรคเส้นประสาทโกรธเคืองมันทีไรแกก็หน้าแดงก่ำหัวล้านก็แดงหน้าตาบอกบุญไม่รับเยอะอารมณ์ขุ่นมัวใครไปถามเข้าก็จะโมโหคนคนนั้นด้วยพูดจาไม่ดีกระโชกโหกหากกับเขาโมโหควายแต่มาผ่านเอากับคนด้วยลูกเมียเข้าหน้าไม่ติดแกโมโหทีไรต้องหลบหน้าไปรอให้แกสงบอกสงบใจได้ซะก่อนถึงจะเข้าใกล้วันหนึ่งแกโมโหมันมากเพราะมันดื้อรั้นแกเนื่องจากเป็นเวลาสายมากแล้วจนตะวันโด่งฟ้าแต่แกไม่ยอมปลดมันออกจากคันไถมันหิวน้ำแล้วมันเหนื่อยมากมันก็ไม่ยอมเดินไปตรงๆแต่ว่าตะแบงออกนอกลู่นอกทางแกเดือดดาลอย่างหนักเลยใช้เชือกเคี่ยนตีมันรุนแรงมันก็วิ่งหนีตะเลิดลากคันไถไปด้วยแกกระชากเชือกอย่างแรงมันหยุดชะงักเพราะว่าเจ็บจมูกที่สนตะพายแกก่นด่ามันดังลั่นทุ่งเลยแล้วก็ปลดไถเคี่ยนตีมันจูงมันเข้าคอกโดยไม่ให้น้ำมันกินน้ำกินท่าอะไรอ่ะผูกเชือกปิดคอกแน่นหนาลงมือหวดกระหน่ำมาด้วยไม้กระบองมันพุดผัดดิ้นรนแกก็เล่นงานมันเป็นการใหญ่ปากก็ส่งเสียงก่นด่าไม่ขาดปากออกปากว่าจะฆ่ามันให้ตายลูกเมียไม่คาดคิดว่าแกจะโหดขนาดนั้นแกไปหยิบขวานใหญ่ผ่าฟืนมาแล้วทุบหัวมันดังปักมันถึงกระสุดลงไปเลยทีเดียวแกยืนมองมันอย่างสะใจหัวเราะหึ่หึในลำคอชอบอกชอบใจแกโยนขวานออกจากคอกแล้วตัวแกก็ออกมาปล่อยให้ควายนอนเคเก้อยู่ตรงนั้นน่ะลูกเมียของแกไม่ได้เข้าไปยุ่งอ่ะแอบดูกันอยู่ห่างๆโดยไม่ให้แกเห็นตัวกว่ามันจะฟื้นยืนขึ้นมาได้อีกครั้งก็กินเวลาอยู่พักใหญ่แต่ดูแล้วท่าทางมันยังมึนงงไม่หายแล้วหลังจากวันนั้นก็ดูมันจะเพี้ยนกึ่งดีกึ่งบ้าน่ากลัวไม่น่าจะไว้วางใจเลยเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะหัวสมองมันกระทบกระเทือนจากเจ้าสันขวานคราวนั้นแหละแต่ว่าลุงแสงไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นแกยังคงกลนใช้มันอย่างทารุณสืบต่อไปไม่ใส่ใจว่ามันจะเป็นยังไงแกก็ยิ่งเกลียดมันมากขึ้นเมียมองดูลุงแสงก็นึกสงสารควายตัวนั้นจับใจขอร้องให้ญาติผู้ใหญ่ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของลุงแสงช่วยพูดให้ลุงแสงขายควายตัวนี้ไปเสียเพื่อมันจะได้พ้นทรมานแต่ไม่ได้ผลน่ะญาติพูดแล้วก็กลับโดนลุงแสงพูดทำนองว่ามันเรื่องของแกคนอื่นไม่เกี่ยวญาติคนนั้นก็ไม่พอใจที่ลุงแสงใช้คำพูดไม่ดีเขาถึงกับพูดว่าไอ้แสงเนี่ยมึงมันเป็นคนโรคจิตนี่ว่าลุงแสงโกรธไม่พูดกับญาติคนนั้นเลยวันหนึ่งลุงแสงโดนควายตัวนั้นเล่นงานเอาบ้างแกโดนมันกวิดบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะว่าแกหลบเสียทันแต่แกโมโหมันมากลั่นวาจาบอกกูจะฆ่ามึงแกไม่ได้พูดเล่นนะแกทำจริงแกลากมันเข้าคอกหยิบขวานอันใหญ่ที่แกเคยใช้ทุบหัวมันไปทีนึงแล้วทุบหัวมันซ้ำอีกคราวนี้ไม่ใช่แค่ทีเดียวแต่หลายทีชนิดไม่ยั้งมือแล้วไม่ใช่แค่ทุบหัวยังใช้คมขวานฟันตามตัวมันด้วยจนทำให้มันล้มตึงลงแน่นิ่งจมกองเลือดหายใจระรินคืนนั้นมันก็ขาดใจตาย ลุงแสงไม่ได้แสดงความเสียใจเลยแกสมน้ำหน้ามันซะด้วยซ้ำที่มันตายซะได้ความตายของมันแกต้องสูญเสียเงินค่าตัวมันไปมากแกขายซากมันให้พ่อค้าแล่เนื้อได้เงินไม่กี่ร้อยอ่ะลุงแสงหาซื้อควายตัวใหม่คนในหมู่บ้านหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงที่รู้ว่าแกเลี้ยงควายแบบไหนก็พากันไม่ยอมขายควายให้แกต้องไปหาซื้อจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปมากๆแกไปเจอควายตัวหนึ่งท่าทางมันเข้าทีเป็นที่ถูกใจของแกแต่เจ้าของมองหน้าแกแล้วก็ไม่ยอมขายทั้งที่เคยประกาศขายเอาไว้ลุงแสงไม่พอใจถามตรงๆว่าทำไมไม่ขายให้แกเจ้าของเขาเป็นคนวัยกลางคนแล้วก็บอกกับลุงแสงว่าเขาอยากจะให้ควายไปอยู่กับเจ้าของที่รักและสงสารมันไม่อยากให้มันไปทุกข์ทรมาน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยผลิตจากน้ำมังคุดแท้เนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดลอกสีทองฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้คนที่อยู่บ้านนี่เขาถือว่าช่วยชาตินะครับไม่จำเป็นก็อย่าไปไหนมาไหนอย่าไปเพ่นพ่านอยู่กับเหย้าฝ้ายกว่าเรือนนะครับกินน้ำเปล่าเขาเรียกว่ากินน้ำเปล่าดื่มน้ำเปล่ากินข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวงดเที่ยวกลางคืนหาความสดชื่นที่บ้านทีนี้ถือโอกาสว่าช่วงนี้ถ้าหากท่านผู้ฟังที่รักท่านไหนที่กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนถ้าอยากมีสุขภาพดีๆไม่ป่วยง่ายก็หนึ่งนะครับให้ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคำว่า5หมู่นี่ไม่ใช่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5เกินเดินกินทั้งวันไม่ไหวนะไม่ท่านผู้ฟังนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็แหละที่เราเคยเรียนกันนั่นแหละโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุวิตามินไขมันนะครับแล้วก็เสริมอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับร่างกายของเรานะครับให้มันครบแล้วก็อันที่2ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอวันหนึ่ง30นาทีก็พอไม่ต้องเยอะอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าที่เหมาะสมนี่ 3-4 วันไม่ต้องออกทุกวันมันเหนื่อยนะครับ 3-4 วันก็พอเป็นการกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตร่างกายของเราให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โควิดระบาดนี่ต้องแข็งแรงท่านผู้ฟังแล้วก็ข้อที่3พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเหมือนกับที่เราเรียนมาในตอนเด็กท่านผู้ฟังการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั่นเลยนะครับเพราะว่าเวลานอนร่างกายมันก็จะมีโอกาสซ่อมแซมสุขภาพตัวเองนอนให้อิ่มวัน 1-6-8 ชั่วโมงนะครับร่างกายก็ได้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอทำให้สุขภาพดีก็จะตามมาถ้าหากนอนดึกหรือพักผ่อนน้อยจนเกินไปร่างกายก็จะเหนื่อยล้าอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพถ้าอดนอนกลางคืนก็ต้องนอนกลางวันประการที่4นะครับก็ทำใจให้สบายทำใจให้ปลอดโปร่งหรือว่าบริหารสมองโดยการฝึกผ่อนคลายจิตใจตนเองจะกำหนดลมหายใจนั่งสมาธิหรือว่าการสวดมนต์แล้วเขาบอกว่าเสียงหัวเราะนะครับการหัวเราะนี่ก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้นนะครับทำให้รู้สึกผ่อนคลายส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษต่างที่จะเข้าสู่ร่างกายนะครับเราอายุมากแล้วเอ๊ะอะไรมันเป็นพิษฉันก็บุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินอันนั้นถือว่าดีแล้วครับผมแต่สิ่งที่เป็นพิษที่ควรหลีกเลี่ยงท่านผู้ฟังนะครับอาหารที่มันรสหวานจัดอย่าเค็มจัดก็อย่าไอ้ที่รสจัดๆทั้งปวงนะครับอย่ากินอันนั้นคือสิ่งที่เป็นพิษอย่างหนึ่งกินกาแฟที่ใส่คอฟฟี่เมดมากจนเกินไปก็ถือว่าสิ่งที่เป็นพิษนะครับฉะนั้นอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านดูแลตัวเองทำร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะกินอาหารให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทำใจให้สบายอย่ากินอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกายนะครับงดบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าให้รางวัลกับชีวิตของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างหนึ่งที่ผมผูกใจผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินดูนะครับกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันนะบางครั้งนี่อย่ารอให้ป่วยนะครับถ้ารอให้ป่วยแล้วนี่มันจ่ายเยอะแต่ถ้าก่อนป่วยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเอง นะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟัง360บาทมีอย.เรียบร้อยรสชาติอร่อยผสมสมุนไพร24ชนิดมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่เลือกน้ำมังคุดที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันแล้วก็ขอฝากนะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจขอให้บอกต่อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังกันนะครับก็กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของท่านที่ได้รับสิ่งดีๆจากเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ลุงแสงก็ไม่พอใจพูดแรงๆกับเจ้าของบ้านก็ทำให้เกิดปากเสียงเถียงกันเจ้าของบ้านก็ออกปากไล่ลุงแสงให้ออกจากบ้านไปแล้วเขาพูดด้วยว่าเออดูคนไม่ผิดเลยหน้าตาแบบเนี้ยพูดจาแบบเนี้ยไม่ใช่คนดีจะต้องใจคอหัวร้ายคิดถูกแล้วที่ไม่ขายให้ไม่อย่างนั้นก็จะรู้สึกผิดแล้วเสียใจไปตลอดลุงแสงก็เดือดหนักขวักมือท้าทายให้เขามาชกต่อยกันแต่เขาไม่เล่นด้วยหนักเข้าแกก็ออกมาแต่ก็ไม่วายหันไปตะโกนด่าท้าทายให้มาสู้กับแกตัวต่อตัวเจ้าของบ้านก็นิ่งเงียบเยอะเดินหนีไปทางด้านที่เป็นสวนตอนกลับบ้านแกโดนตีหัวปล้นเงินไปหมดกระเป๋าสลบเหมือดอยู่จนค่ำที่ข้างๆชายป่าที่แรกแกโทษคนที่ไม่ยอมขายควายให้แต่ไม่ใช่อ่ะตำรวจสืบรู้ว่าคนร้ายที่แท้จริงเป็นพวกปล้นจี้สองคนที่ร่วมมือกันทุบหัวชิงเงินจับตัวได้พวกเขายอมรับสารภาพได้ตัวแต่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้เงินคืนจากที่โดนทุบหัวทำให้ลุงแสงสติไม่ค่อยดีกลายเป็นคนหลงลืมแล้วก็มักจะปวดหัวอยู่เสมอบางครั้งปวดหนักๆเข้าถึงกับเอาสองมือกุมหัวร้องโอยลั่นบ้านแต่ถึงขนาดนี้แล้วแกก็ยังไปหาซื้อควายตัวใหม่มาจนได้แล้วแกก็ไม่ได้ทิ้งนิสัยเดิมเลยยังโหดร้ายทารุณกับมันเหมือนเดิมแต่เวลาที่แกโมโหทีไรแกก็จะปวดหัวมากทุกทีเหมือนกับมีอะไรมาบีบขมับทำให้แกทุกข์ทรมานอย่างสาหัสแต่แกก็สลัดอารมณ์ร้ายนั้นไม่ได้แกจึงเกือบจะตายตั้งหลายครั้งหลายหนปวดหัวจนสลบสลายไปหลายครั้งแกเข้าๆออกๆโรงพยาบาลบ่อยมากหมอก็พยายามตรวจหาสาเหตุแต่ก็ไม่เจอจนชาวบ้านซุบซิบกันว่าแกเป็นโรคกรรมเพราะแกทำกรรมเอาไว้มากกับควายที่แกเลี้ยงมาแต่ละตัวแกเองไม่ยอมรับแกบอกว่าคนอย่างแกไม่มีเวรมีกรรมอะไรเราจะมาแผ่วผ่านแกไม่ได้ทำกรรมอะไรนี่แกทำตามหน้าที่ที่แกจะต้องทำควายมันดื้อจะให้ปราณีมันได้ยังไงขืนปล่อยไปก็จะควบคุมมันไม่ได้แล้วก็จะเลี้ยงลำบากมากในภายหลังแกพูดอย่างเนี้ยก็เลยไม่มีใครกล้าชี้แนะแกอีกวันหนึ่งหมอตรวจพบว่าแกเป็นเนื้องอกในสมองแกตกใจมากหน้าซีดเลยมองเห็นความตายมารออยู่แกหวาดกลัวความตายเป็นอย่างมากเข้าคันใกล้เสียสติทีเดียวควบคุมตัวเองไม่ได้ข้าวของต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวแกเอามารวมกันไว้ในห้องเพราะแกกลัวคนอื่นจะมาเอาของแกไปนาฬิกาแขวนที่มีลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมาแกก็ถอดมาเก็บขนาดว่าขันน้ำอลูมิเนียมที่แกเคยใช้แกก็เอามาไว้ในห้องแล้วแกก็ประกาศว่าแกจะไม่ตายแกจะไม่ยอมตายแกจะอยู่ต่อไปทำให้คนที่รู้ข่าวรู้เลยว่าแกเสียสติแกไล่ลูกเมียให้ออกจากบ้านแกประกาศว่าบ้านเป็นของแกทุกคนต้องออกไปทำความเดือดร้อนนะลูกเมียต้องไปอาศัยอยู่กับญาติปล่อยแกไว้คนเดียวแกมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกไม่นานก็ตายตอนบ่ายๆอากาศร้อนวันนั้นแกอยู่บนบ้านแกร้องลั่นว่าปวดหัวแกคงจะปวดหัวจนทนไม่ไหวเอาหัวพุ่งชนเสาเรือนเสียงดังโครมเมียที่ไปอาศัยบ้านญาติใกล้เคียงกันได้ยินเสียงก็วิ่งมาดูก็เห็นแกทรุดลงไปข้างกองเสาแล้วลุกขึ้นมาใหม่หัวชุ่มเลือดเลยถอยหลังแล้วก็พุ่งเอาหัวชนเสาอีกโครมคราวนี้ลงไปกองแน่นิ่งเลือดสดๆแดงฉานทะลักออกมาเนืองนองเต็มไปหมดกรรมที่แกก่อนั่นแหละตามมาสนองแกจนถึงวาระสุดท้ายจนได้แล้วนะครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับมีลุงคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนนี่แกเล่นพระชอบพระเครื่องมีหลายองค์แต่ว่าตอนหลังไม่ค่อยสนใจมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเขยเอาพระของแกไปแกไม่ได้ให้เขาแอบหยิบไปใช้เอาไปทั้งพวงเลยแล้วก็ไม่คืนทวงถามก็ทำไม่รู้ไม่เห็นลูกเขยคนนี้ในเวลาต่อมาเกิดเป็นโรคไตแต่ว่าเขาได้เปลี่ยนไตจากใครก็ไม่รู้ก็ดีใจเหมือนได้เกิดใหม่ญาติพี่น้องของเขาพูดกันว่าเป็นบุญแล้วต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆปีนึงก็ไม่เป็นไรต่อมาเขาก็ทำสิ่งไม่ดีไม่งามเพราะแข็งแรงดีก็ไปมีเมียใหม่ไปอยู่ไปอะไรกันทอดทิ้งเมียเก่าก็คือลูกสาวของลุงคนที่ชอบพระเครื่องนั่นแหละเมียเก่าก็ไปที่ทำงานเพราะไม่ส่งเสียเงินทองค่าเทอมให้ลูกบังเลยเมียรับภาระไม่ไหวเพราะว่าทำงานเป็นลูกจ้างเงินเดือนน้อยพอเห็นหน้าเมียเก่าก็ไล่ตะเพิดไปนะอีนี่มาทำไมเสือกมาเสนอหน้าเอาหน้าแก่ๆเหี่ยวๆของมึงไปพ้นนะนะพูดถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเมียน้ำตาตกก้มหน้ากลับบ้านกลับมาบ้านแล้วเย็นนั้นเขาก็ตามมาที่บ้านโกรธเคืองมากมาถึงก็เตะเมียซะกระเด็นล้มลุกคลุกคลานเ ขาหาว่าไปทำให้เขาอับอายเพื่อนฝูงและเจ้านายเขาด่าสาเสียเทเสียป่นปี้หมดคนที่ทำไม่ดีฟ้าดินผีสางก็ไม่เข้าข้างอยู่ต่อมาไม่นานก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกไตที่เปลี่ยนไปเกิดเปื่อยเน่าเย็บไม่ติดลูกเมียเก่าก็ไปเยี่ยมเขาก็ได้แต่นอนมองไม่พูดอะไรจนวาระสุดท้ายมาถึงเขาก็ไม่ยอมพูดขอโทษหรือว่าอะไรเลยเขาจากไปเมื่ออายุแค่40 กว่าเท่านั้นเองเมียเก่าเขานั่นแหละที่จัดงานศพให้เมียใหม่ไม่ได้มาหรอกไม่มาอินังขังขอบอะไรด้วยแค่มาเผานั่นก็นับเป็นบุญแล้วโยนธูปเทียนใส่เตาแล้วก็ไปถ้าทางคนตายจะแค้นน่ะเขาเป็นผีแล้วก็ไปหลอกไปหลอนเมียใหม่นี่ส่วนเมียเก่ากับลูกๆไม่ได้มาให้เห็นเลยสำหรับเมียใหม่นั่นถึงขั้นอยู่บ้านไม่ได้เขาไปหลอกทุกคืนเขาไปในสภาพที่เน่าหนอนกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดเมียใหม่เขาก็แสบหน้าดูระหว่างที่เขาป่วยนี่หล่อนก็มีคู่คนใหม่ดังนั้นเมื่อหล่อนพาคู่คนใหม่ไปนอนที่บ้านเช่าปรากฏว่าในนี่ไปหลอกแก้ผ้าแก้ผ่อนกระโดดออกทางหน้าต่างกลางดึกเพ่นหนีกันหล่อนเข้าห้องน้ำนะเจ้าผีนี่ก็ไปแขวนตัวอยู่บนเพดานห้อยหัวลงมาหล่อนกรีดร้องเพ่นออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันนอกจากนั้นหล่อนนอนอยู่ก็มีศพเน่าอืดน้ำเหลืองแฝะกลิ่นเหม็นหึ่งอย่าไปนอนข้างๆและลากไอ้ผู้ชายคนใหม่ตกเตียงเหวี่ยงไปที่ข้างตู้เสื้อผ้าหล่อนทนไม่ไหวจุดธูปขอโทษขอโพยเขาก็ไม่ยอมให้อภัยหนักเข้าผู้ชายคนนั้นก็ไม่ไปมาหาสู่หล่อนอีกเพราะความกลัวผีหล่อนก็เหงาสิมีผู้ชายคนใหม่พอดีมีคนใหม่มันก็ได้เรื่องเลยรถชนเขาจนขาเป๋ไปข้างนึงเขาไม่รู้เรื่องว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอำนาจผีเขาก็ยังพบปะหล่อนอยู่จนผีต้องออกมาบอกให้เขาไปเสียไม่อย่างนั้นชะตาขาดนายผัวใหม่นี่ก็ตกใจหน้าซีดหน้าเสียวไม่รู้ว่าผีนั้นเป็นใครอ๋อมาเล่าให้หล่อนฟังหล่อนก็ตกใจแต่ทำเป็นว่าไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าผีผัวเก่าเลยมาหาเขาอีกบอกว่าหวังดีหรอกนะถึงได้มาเตือนจะไม่มาเตือนอีกแล้วนะอยากตายก็คบหาหล่อนต่อไปผู้ชายคนนั้นก็เที่ยวถามใครๆหลายคนจนรู้ว่านั่นเป็นผัวเก่าของหล่อนที่ตายจากไปแล้วพอเขารู้อย่างนั้นก็โบกมือบายบายสร้างความเจ็บใจให้หล่อนมากคนอย่างหล่อนไม่ยอมให้ใครง่ายๆผีก็ผีซะนะก็เลยไปหาหมอผีมาเพื่อจะปราบหมอผีที่เห็นแก่เงินโดยไม่มีวิชาอาคมเข้มขลังอะไรปรากฏว่าโดนผีเล่นงานจนตกน้ำลงไปต่อไม้เสียบเขาที่โคนขาเลือดโชกเลยร้องลั่นกลัวแล้วกลัวแล้วเขาเฮียนหน้าดูเลยวิญญาณไม่สงบเลยผู้หญิงคนนั้นก็คบหาใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือแก่ผีไม่ยอมนะอันนี้ลุงพระเครื่องเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครกล้ามาแหย่มเลยอยู่คนเดียวนั่นแหละดีเออผีหวงเมียน้อยก็มีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับสุขภาพที่ดีนั่นน่ะมันเปรียบเหมือนสิ่งที่วิเศษนะครับต่อยอดให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะทำงานจะหาเงินไปเที่ยวหรืออยากจะทำอะไรเราก็ทำได้ถ้าสุขภาพมันดีนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับที่เราควรที่จะเริ่มดูแลรักษาร่างกายของเราเองบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเงินน่ะสำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังที่รักสุขภาพร่างกายที่ดีต่างหากเพราะหากไม่มีสุขภาพร่างกายที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้นะครับไม่สามารถที่จะเสพสุขได้มีเงินเป็น10ล้าน20ล้านนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลนู่นชั้น10นู่นเอาไหมไม่เอาไม่มีใครเอาหรอกครับสุขภาพสีดีสำคัญที่สุดหนึ่งในตัวช่วยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับท่านอาจจะดื่มหลายสิ่งหลายอย่างกินนู่นกินนี่มาแต่ขาดไม่ได้ผมบอกเลยน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดชื่อสมุนไพร24อย่างทั้งผลไม้และสมุนไพรล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถือว่าเป็นตำรับที่มีคุณค่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับพาท่านผู้ฟังไปทางเหนือครับไปฟังเสียงคุณบุญมีอยู่จังหวัดน่านเป็นความดันเป็นเกาต์พอได้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาที่จังหวัดน่านอยู่ที่อำเภอสองแคว นะครับอากาศดีมากอยู่ในหุบเขาอยู่กับพี่ผู้ชายท่านหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมคุฎที่มงคลตองห้าตราพนาลินของเราคุณพี่สวัสดีครับ
1: คุณพี่ชื่ออะไรพี
3: ่ผมชื่อบุญมีนันตสุริยะครับ
2: บุญมีนันตสุริยะ
3: ครับ
2: นันตสุริยะพี่บุญมีอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: ตอนนี้58
2: ครับ58ปี
3: ครับผม
2: อยู่บ้านอะไรครับพี
3: ่บ้านสพางหมู่6ตำบลชนแดน
2: บ้านอะไรนะ
3: ศพพางครับ
2: ศพพางหมู่6ตำบลชนแดน
3: ตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่าน
2: ครับผมก็ถามพี่บุญมีตรงๆว่าทำไมถึงมากินน้ำมังคุดมันเป็นอะไร
3: ทีแรกคือผมเป็นโรคเกาต์ครับโรคเกาต์แล้วก็ความดัน
2: เกาต์เป็นเยอะไหม
3: เป็นก็หมอนัดทุก3เดือน
2: มันเป็นตรงไหนไหน
3: คือมันจะเจ็บตรงข้อต่อ
2: ข้อ
3: ตามข้อ
2: ตามข้อ
3: ครับ
2: หัวเข่า
3: แล้วก็ข้อขอโทษที
2: ข้อเท้ามันเจ็บตอนไหนเจ็บช่วงไหน
3: มันจะเจ็บถ้าสมมติว่าเรากินยาโรงพยาบาลไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าบังเอิญบางครั้งคือทำไม่ได้ไปกินสัตว์ปีกพวกพวกลาพวกก้อยเนี่ยเครื่องในเครื่องในชัดครับอยากกิน
2: กินไก
3: ่กินครับ
2: พวกไม้ของดอง
3: ของดองมันก็ปวด
2: พอกินแล้วก็
3: ปวดผิดทันทีแล้วก็เดินไม่ได้
2: เวลาปวดมาคลานเลยป่ะ
3: คลานเลยครับคลานเลยครับ
2: เป็นขนาดนั้น
3: ครับเป็นขนาดนั้นแล้ว
2: ต้องกินยาคุมตลอด
3: ต้องกินยาคุมตลอด
2: แ
3: ล้
2: วก็เป็นมานานยังไง
3: ก็ผมก็เข้ารับการรักษาประมาณ3ปี
2: โอ้เป็นมานาน
3: 3ปีก็เป็นความดันด้วย
2: คร
3: ับแล้วก็พอกินยาเยอะๆก็มันมีไอ
2: ้ผลกับตับ
3: ผลกับไอ้การระบบขับถ่าย
2: ใช
3: ่มันเวลาขอโทษทีเวลานะเข้าห้องน้ำก็ระบบขับถ่ายก็ยากอย่างเงี้ย
2: ถ่ายยาก
3: ก็เลยก็เข้าสวนเนาะกรีดยางอะไรก็นั่งฟังวิทยุที
2: ่ไอ้
3: เขาทำรายการอยู
2: ่ก็ฟังไปเรื่อย
3: ฟังเรื่อยๆก็น่าจะเป็น
2: ลองดู
3: ก็เลยโทรตามเบอร์ที่ให้ไว้นะก็โทรเข้าบริษัทคืนแรก2คืนมันก็ยังไม่รู้เรื่องมั้ยพอรู้สึกว่าระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ไอ้การนอนหลับดีขึ้นแล้วไอ้ที่ปวดนะที่ร้าวปวดร้าวตรงไหล่เนี่ย
2: ปวดร้าวตรงไหล
3: ่เวลาไปทำงานเนาะเวลาจับไอ้พวกมีดพวกเสียมอะไรอ่ะมันไม่ค่อยถนัดมันก็อาการมันก็ทุเลาลงมาเรื่อยๆก็คราวนี้ก็เลยคิดว่าสงสัยมันจะใช่ละเพราะว่ารู้สึกอาการตรงนี้มันดีขึ้นวันนั้นไปเช็คความดันก็หมอบอกว่าปกติแล้วก็ไอ้ที่ปวดที่ว่าเป็นโรคเกาต์น่ะตอนนี้ในความรู้สึกไม่ปวดเลย
2: ไม่ปวดแล้วไปลองไก่ดูยัง
3: กินแล้วครับ
2: กินมา2รอบแล้วกินเยอะนะเอาพอรู้รสชาติให้มันหายากอย่าไปประมาทแต่ลองดูแล้ว
3: 2เที่ยวแล้ว
2: ไม่คลานแล้ว
3: ไม่ปวด
2: ปกติถ้ากินนี่จะคลานเลย
3: ปกเมื่อก่อนนี่ถ้ากินปั๊บจะคลานเลยพอกินปั๊บกินตอนเย็นก็ประมาณสักพุ่งที่3ที่4รู้แล้วรู้ละมันจะปวดมันจะเมื่อยครับมันจะเมื่อยมีกำลังใจ
2: ครับ
3: ว่าลูกกับตักทำงานเนาะ
2: ครับ
3: ลูกก็ถามแต่ละเสาร์อาทิตย
2: ์
3: ก็วันศุกร์ลูกก็กลับมาเพราะว่าเขาไปทำงานอยู่ไกลสอนอยู่โน่น
2: ครับ
3: พ่อกินน้ำมังคุดแล้วเป็นไงพ่อบอกว่ารู้สึกว่าก็มันดีขึ้นนะไอ้เรื่องการปวดที่ตรงไหล
2: ่ตามแขน
3: แล้วก็ไออาการที่หมอนัดประจำอ่ะคือเกาความดันวันนั้นวัดความดันบอกว่าปกติดี
2: ครับ
3: แล้วก็ไอเกาเนี่ยก็หมอก็เจาะเลือดเขาดูเนาะหมอบอกว่าถ้างั้นอ่ะคิดว่ามาอีกรอบถ้าว่าหากว่ายังเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งคุณหมออย่างนี
2: ้ครับ
3: แต่วันนั้นไปเจาะปั๊บไม่ได้เพิ่มหมอว่าเออมันคงตัวละเพราะนี่นะไม่ไปให้พ่อกินยาชุดเนี้ยไปเรื่อยๆกินวันละเม็ด
2: ก็พอแล้วทีนี้แสดงว่าก็ภาพรวมดีขึ้นเนาะ
3: ภาพรวม
2: พอใจไหมพี่ธานีพอใจไหม
3: พอใจครับผม
2: นะครับก็ดีใจกับคุณพี่บุญมีเนาะยังไงก็ดูแลตัวเอง
3: ครับ
2: พี่ขอบคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาหนึ่งเชิญครับ
0: คุณสุเทพเนี่ยเล่าว่าแกรู้จักลุงคนหนึ่งชื่อลุงมาเพราะว่าแกเป็นเพื่อนกับพี่ชายของคุณสุเทพลุงมาคนนี้เป็นคนที่มีใจคอเหี้ยมโหดชอบทารุณสัตว์ไม่มีคำว่าเมตตากรุณาแกมีเมียชื่อป้าอารีมีลูกสองคนเป็นผู้หญิงอายุไล่เรียกันครอบครัวของแกมีอาชีพทำนาเป็นหลักส่วนอาชีพรองก็คือการฆ่าสัตว์ได้แก่วัวควายหมูเพื่อที่จะเอาเนื้อไปขายแกทำอย่างนี้เป็นระยะเวลานานเกือบ10ปีมาแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาลุงมาแกจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อวัวควายตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆเมื่อซื้อมาได้แล้วแกก็จะไปเหมารถสองแถวเพื่อจะนำวัวควายนั้นกลับบ้านเพื่อจัดการฆ่าแล้วก็ลานประหารของแกก็คือต้นมะขามใหญ่หลังบ้านของแกนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลเช่นวันปีใหม่วันสงกรานต์แกจะไปซื้อวัวควายมาเตรียมไว้ล่วงหน้า3วันเพื่อจัดการค้าขายให้พอกับความต้องการของผู้คนปีที่แล้วก่อนวันสงกรานต์ลุงมาไปหาซื้อวัวมาไว้ 2-3 ตัวพอถึงวันสงกรานต์แกก็พาลูกน้อง3คนจูงวัวที่จะฆ่าเนี่ยไปที่ต้นมะขามใหญ่โดยนำตัวหนึ่งไปผูกไว้ก่อนส่วนอีกตัวก็ผูกรอเอาไว้ใกล้ๆวัวที่จะถูกฆ่าก่อนมันก็พยายามขัดขืนเดินถอยหน้าถอยหลังทำท่าจะหนีลุงมาก็ใช้ไม้ฟาดตีมันอย่างแรงมันก็ดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่ดิ้นยังไงก็หนีไม่พ้นคนใจบาปมันส่งเสียงร้องติดกัน 3-4 ครั้งเหมือนกับจะขอชีวิตน้ำตาของมันก็ไหลลงอาบหน้าไม่ขาดสายปัสสาวะอุจจาระแตกกระจายด้วยสัญชาตญาณแห่งความกลัวตายและลุงมาก็สั่งให้ลูกน้องเอาเชือกเส้นใหญ่ไปผูกคอวัวตัวนั้นเอาไว้ให้ดีแล้วก็บอกให้โยนปลายเชือกข้างนึงขึ้นไปพาดกับต้นมะขามโดยให้ปลายเชือกหย่อนลงมาพร้อมกับสั่งให้ดึงอย่างแรงจนกระทั่งวัวตัวนั้นร้องไม่ออกเพราะว่าเชือกมันรัดคอมันแน่นขาทั้งสองข้างของมันก็เขย่งขึ้นพ้นจากดินแล้วมันก็ดิ้นรนไปมาจนสลบจากนั้นลุงมาก็ใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงมาเต็มแรงเข้าที่คอของมันจนเลือดพุ่งกระฉูดออกมาแกก็รีบเลื่อนเอาถังใบใหญ่มารองรับเอาเลือดไว้ส่วนวัวอีกตัวที่ผูกติดไว้กับต้นไม้เอาไว้นั้นกลับเงียบกริบนะมันเพ่งสายตาไปยังเพื่อนผู้โชคร้ายเขม็งน้ำตาของมันไหลออกมาเป็นทางเหมือนแกจะร้องไห้ให้กับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายเสียงหมาก็ส่งเสียงเห่าหอนกันเป็นระยะเป็ดไก่ตั้งชูหัวอยู่ในเล้าทุกชีวิตเงียบไม่มีตัวไหนโผล่หน้าออกมาวัวตัวที่ถูกฆ่าก่อนก็ดิ้นพรวดพราดจนขาดใจตายต่อหน้าผู้คนที่มามุงดูกันลุงมาก็สั่งให้ลูกน้องวางเชือกลงแล้ววัวตัวนั้นก็ล้มฟาดลงกับพื้นลุงมากับลูกน้องก็ช่วยกันจับขาทั้งสี่ให้หงายท้องขึ้น แล้วก็ใช้มีดปลายแหลมกรีดหนังตั้งแต่คอออกมาเป็นแผ่นๆกล้ามเนื้อทุกส่วนยังสั่นระริกจากนั้นลุงมากับลูกน้องก็นั่งล้อมวงเถือมีดลงไปบนกลางหลังแล้วก็แล่จากขาขึ้นไปจนถึงหน้าท้องก่อนจะถลกออกไปทางด้านหลังเผยให้เห็นกล้ามเนื้อสีแดงสดลุงมาก็จรดมีดลงไปที่คอหอยกรีดผ่าลงไปที่ท้องเรื่อยลงไปถึงส่วนท้ายตับไตไส้พุงถูกกระชากออกมาโดยใช้มีดกรีดกระเพาะออกเศษกากอาหารภายในก็ถูกล้างจนเกลี้ยงอาชีพการฆ่าวัวควายของลุงมาไม่มีคำว่าลดละถึงแม้ว่าป้าอารีผู้เป็นภรรยาจะเคยห้ามให้เลิกทำอาชีพนี้ก็ตามแต่ลุงมาก็ไม่ยอมยังต่อว่าต่อขานเถียงป้าอารีอีกแกจะให้ข้าหยุดทำแล้วไปเข้าวัดฟังธรรมจำศีลงั้นเหรอฮะข้าไม่ชอบแล้วไอ้เรื่องงมงายมันเหมือนกับลูกตุ้มถ่วงโลกป้าอารีเองก็ไม่ยอมก็เถียงกันทั้งคู่มีปากเสียงกันตลอดมาในที่สุดเมื่อไม่มีใครยอมใครลูกสาวสองคนซึ่งมีจิตใจเหมือนแม่เมื่อเห็นพ่อฆ่าวัวควายครั้งไหนก็ร้องไห้แทบทุกครั้งโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กยามใดที่เห็นผู้เป็นพ่อเอามีดจ้วงแทงคอวัวควายก็มักจะเป็นลมสลบไปทุกทีอีกไม่กี่วันต่อมาลุงมาก็ไปหาซื้อวัวมาได้ตัวหนึ่งเป็นวัวแม่ลูกอ่อนซึ่งลูกของมันยังไม่ทันหย่านมเจ้าของต้องจำใจขายเพราะจะเอาเงินไปใช้หนี้โดยตกลงราคากันไว้ที่ตัวหนึ่ง 3,000 บาทสมัยนั้นเมื่อจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุงมาก็จูงวัวตัวนั้นกลับมาบ้านแต่ว่าลูกของมันดิ้นรนจะตามแม่ของมันมาให้ได้ก็เลยถูกเจ้าของจับผูกเอาไว้แม่วัวเองก็ไม่อยากจะจากลูกของมันไปแต่ลุงมาก็ใช้ไม้ฟาดตีจนหลังของมันมีแต่รอยแผลเลือดไหลซิบซิบแถมยังมีเลือดไหลทะลักออกมาจากจมูกทั้งสองข้างด้วยเพราะว่าถูกลุงมาทั้งดึงทั้งกระชากอย่างไม่ปราณีลุงมาจูงแม่วัวตัวนั้นไปถึงทุ่งนาแห่งหนึ่งด้วยความกระหายน้ำมันก็เดินไปที่หนองน้ำแต่ลุงมาไม่ยอมให้มันไปกลับกระชากเต็มแรงจนตัวแกล้มหกขาเบนลงกับพื้นแม่บัวเห็นโอกาสก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเพราะมันกลัวว่าลุงมาจะทารุณมันอีกพอมันวิ่งกลับมาถึงบ้านเจ้าของเดิมมันก็ตรงเข้าไปหาลูกมันทันทีใช้จมูกและลิ้นทั้งดมทั้งเลียแล้วมันก็วิ่งหนีไปเข้าไปในวัดซึ่งอยู่ใกล้บ้านบังเอิญท่านสมภารท่านนั่งอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มมะม่วงพอดีแม่บัววิ่งเข้าไปหมอบนอนอยู่ใกล้ๆท่านสมภารเหมือนกับว่าจะขอร้องให้ท่านช่วยชีวิตมันด้วยเถอะน้ำตามันไหลพรากพรากสมภารเห็นอย่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนพอดีกับเจ้าของคนเดิมเขาเดินมาตามหามันก็เล่าเรื่องการขายแม่วัวตัวนั้นให้ท่านสมภารฟังสักพักหนึ่งลุงมาใจบาปก็วิ่งตามมาตามมาถึงจะเข้าไปจับแม่วัวแกก็เงื้อไม้จะฟาดตีมันสมภารนั่นก็เห็นเดี๋ยวก่อนโยมฟังอาตมานิดหนึ่งนะวัวตัวนี้มันมีลูกอ่อนอาตมาสงสารมันโยมอย่าเอามันไปเข็นฆ่าเลยนะคิดว่าอาตมาขอบิณฑบาตครั้งนี้เถอะนะอาตมาจะขอไถ่ตัวมันเอาไว้เองแล้วโยมซื้อมันมาเท่าไหร่กันล่ะ 3,000 บาทเดี๋ยวอาตมาให้โยม 4,000 ก็แล้วกันนะพูดจบท่านสมภารก็ขึ้นไปเอาเงินในกุฏิแล้วนำมายื่นส่งให้ลุงมาพอลุงมารับเงินแล้วแกก็หันหลังเดินหนีจากไปพร้อมกับบ่นพึมพำพระบ้าอะไรไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านการงานไม่ทำวันเอาแต่กินกันนอนทำตัวไร้ประโยชน์จริงๆคนเขาจะหามนะเอาคานเข้ามาสอดท่านสมภารเองก็ไม่ได้สนใจอะไรหันไปบอกกับเจ้าของแม่วัวคนเดิมบอกว่าคนใจบาปอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยกรรมใดใครก่อเดี๋ยวก็ต้องได้รับสิ่งนั้นตอบแทนลุงมาทำมาหากินฆ่าวัวควายต่อมาอีกหลายปีจนอายุของแกย่างเข้า50ปีก็ยังไม่ยอมหยุดกระทั่งสงกรานต์ปีนั้นแกพาลูกน้องสองคนไปหาซื้อวัวมาได้ตัวหนึ่งแล้วก็ควายอีกตัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่พอดังนั้นวันรุ่งขึ้นลุงมาก็ตั้งใจจะไปหาซื้อมาเพิ่มพอแกก้าวขาลงบันไดบ้านเท่านั้นมีอีกา3ตัวบินเข้ามารุมจิกตีลุงมาเป็นพลวันแกก็เอาไม้ไล่ให้มันหนีไปป้าอารีเห็นอย่างนั้นก็ร้องห้ามลงมานี่วันนี้แกอย่าไปเลยนะมันเหมือนมีลางบอกเหตุล่วงหน้าไม่ดีหรอกแกโดนอีกาตีอย่างเงี้ยแต่ว่าลุงมาไม่ยอมฟังหลังจากที่ลุงมาออกไปแล้วป้าอารีก็ใจคอไม่ค่อยดีเลยแกก็บอกให้ลูกน้องสองคนไปเป็นเพื่อนเผื่อว่าบางทีอาจจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าได้ควายมาเพิ่มอีกตัวนึงเมื่อตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสามก็นำควายกลับบ้าน ดยให้ลูกน้องคนหนึ่งเดินจุงนำหน้าไปส่วนตัวลุงมาก็อยู่ขนาบข้างขวาอีกคนอยู่ข้างซ้ายทุกคนมีไม้ถือเป็นอาวุธบังคับควายไปพอไปถึงทุ่งนาแห่งหนึ่งควายตัวนั้นมันคงจะเหนื่อยเพราะแดดร้อนจัดแถมถูกเคี่ยนตีมาตลอดทางมันก็หยุดเดินแล้วก็ทำท่าจะนอนลงทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ใช้ไม้ตีแล้วก็บังคับให้มันเดินต่อไปด้วยความเจ็บปวดเพราะถูกตีประกอบกับหิวน้ำหิวยาก็ทำให้มันโกรธมากมันก็ฮึดสู้กระโดดกวิดลุงมาเข้าที่ท้องจนล้มลงแล้วมันก็วิ่งไปกวิดลูกน้องอีกคนหนึ่งถูกที่คอจนล้มกลิ้งลูกน้องคนที่จูงมันเดินนำหน้าเห็นอย่างนั้นก็วิ่งหนีแต่ควายตัวนั้น

0: รีบวิ่งไปบอกให้คนมาช่วยเอาศพทั้งสามไปไว้ที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับนี่เป็นวิบากกรรมชั่วที่ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเลยจิตใจคนโหดเหี้ยมทารุณขนาดนี้มันไม่มีทางที่จะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตหรอกครับมีแต่นำบาปนำกรรมความเดือดร้อนและความวินาศวอดวายมาสู่ชีวิตของตัวเองเท่านั้นแหละครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับถ้าพูดถึงการแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยในสมาคมแพทย์แผนไทยของเรานับถือบรมครูคือหมอชีวกกุมารพัฒน์ท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะรู้จักหมอชีวกกุมารพัฒน์นี่ตามชีวประวัติของท่านเป็นบุตรของนางโสเภณีนามว่าสารวดีนางเป็นนางนครโสเภณีผู้ทรงเกียรติแห่งเมืองราชคลึกโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งมีเงินเดือนแล้วก็ค่าตัวสำหรับผู้ที่จะร่วมหลับนอนคนหนึ่งนี่คือต้อง100กหาปณะสมัยนั้นนะครับน่าจะตีประมาณ400บาทเพราะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนะครับเมื่อเกิดมาแล้วแถมเป็นชายเสียด้วยนางก็เลยไม่เลี้ยงสั่งให้เอาไปทิ้งที่หน้าประตูวังเช้าตรู่วันนั้นนะครับเจ้าฟ้าอภัยซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปพบเข้าจึงนำไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าชีวกโกมารพัฒน์นะครับชีวกนี่ถ้าหากแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็จะแปลว่าบุญยังนะผู้ยังมีชีวิตอยู่หรือบุญยังโกมารพัฒน์ก็คือผู้ที่ถูกพระราชกุมารเลี้ยงนะครับทีนี้ชีวกนี่เป็นคนฉลาดมีปฏิภาณเฉียบคมถูกเด็กๆในวังด่าเสียดสีว่าเป็นลูกไม่มีพ่อก็เลยมีมานะจะเอาชนะหาความรู้ใส่ตัวไม่ให้ใครดูถูกได้พอโตสักหน่อยก็หนีไปกับกองคาราวานไปยังเมืองตักกศิลาฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชาแพทย์กับอาจารย์ทิสาปาโมกเรียนอยู่7ปีก็จบนะครับทีนี้ก่อนจะจบหมอชีวกเนี่ยเขามีการสอบจบเลยท่านผู้ฟังสอบจบก็คือว่าอาจารย์เขาก็จะสั่งให้หมอชีวกว่าเอ้าไปหาพืชนะหาพืชต้นใดต้นหนึ่งนะเป็นต้นหญ้าอะไรก็ได้หาให้ได้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ยาในรัศมี400เส้นเนี่ยหนุ่มชีวกเนี่ยก็ไปหาถึง7วัน7วันก็มาบอกกับอาจารย์ว่าไม่มีต้นไม้อะไรเลยที่ใช้ทำยาไม่ได้หา7วัน7คืนหาไม่เจอก็อาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือจบนะจบการศึกษาแล้วเพราะว่าพืชทุกอย่างเนี่ยเป็นยาได้หมดจึงลาอาจารย์กลับบ้านเกิดเมืองนอนอาจารย์ก็ให้เสบียงมานิดหน่อยเสบียงหมดในระหว่างทางก็เลยต้องใช้วิชาความรู้ที่เรียนมารักษาโรคปวดหัวของภรรยาเศรษฐีเมืองสาเกตแปดแกปวดหัวมากท่านผู้ฟังเป็นมา7ปีแล้วไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายแต่หนุ่มชีวกนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการปรุงยาขนานเดียวก็ได้รับรางวัล 4,000 กหาปณะนะครับถ้าตีเงินไทยก็ประมาณ 16,000 ทีนี้พอกลับถึงเมืองราชคฤห์แล้วก็ได้มีโอกาสรักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารนะครับโรคพักคันดาบาพาธนะครับคือฤทธิ์ดวงทวารของพระเจ้าพิมพิสารจนหายขาดพระเจ้าพิมพิสารจึงแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักได้พระราชทานบำเหน็จจำนวนมากแล้วก็สวนมะม่วงด้วยทีนี้ต่อมาเนี่ยท่านก็ได้รักษาผ่าตัดเนื้องอกในลำไส้ของบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งให้หายขาดแล้วได้ผ่าตัดสมองเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่งจนอาการโรคปวดหัวหายขาดผ่าตัดสมองด้วยนะครับซึ่งในตำราเนี่ยเขียนไว้ว่ามีการเปิดกะโหลกด้วยครับท่านผู้ฟังเปิดกะโหลกแล้วก็ปิดกะโหลกนะครับ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกิน
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็ง

0: แปลงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
1: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมนี้ด้านปภ.เร่งรับมือน้ำทั่วไทยจับตาคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำเฝ้าระวังใต้เป็นพิเศษสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก Plus คูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองนายกพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจชัดเจนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดและขอแม่ทัพภาคที่4ช่วยสนับสนุนกำลังพลซึ่งมีความพร้อมด้านทรัพยากรในขณะที่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการเตรียมข้อมูลจุดอพยพจุดจอดรถและพื้นที่ต่างๆว่าข้อมูลที่ส่วนราชการเตรียมไว้จะต้องถูกนำไปสื่อสารและส่งต่อให้ถึงมือประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึงการเตรียมการทั้งหมดจะเป็นประโยชน์หากทุกหน่วยงานมีความพร้อมจึงต้องหาวิธีกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนให้เกิดความพร้อมในการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ได้ร่วมกับกรมชลประทานพิจารณาแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่อาศัยของประชาชนหากจุดไหนเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต้องเตรียมแผนอพยพไว้ล่วงหน้าพร้อมบริหารทางน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายให้เหมาะสมไม่กระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนภาคใต้ได้กำชับจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุมาใช้รับมือแม้ฝนยังไม่ถึงช่วงสูงสุดแต่ทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติตามแผนทั้งการบริหารทางน้ำและการขุดลอกคลองเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นตำรวจภูธรภาค5ตัดวงจรค้ายาเสพติดกวาดล้างยาบ้า 5.8 ล้านเม็ดเคตามีนอีก10กิโลกรัมคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
5: พลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีสำคัญได้ต่อเนื่องโดยวันที่3ตุลาคมจับผู้ต้องหา2รายยึดยาบ้า 2,500,000 เม็ดพร้อมรถยนต์2คันที่ด่านตรวจหาดรั่วอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่วันที่4ตุลาคม
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
7: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆสมุนไพรที่ใส่เข้าไปก็24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีขมิ้นน้ำขมิ้นหลายท่านคงรู้จักน้ำขมิ้นนะเป็นเด็กเล็กๆนี่คนโบราณนี่จะเอามาทาตัวให้มันเหลืองนะไม่มีสกินแคร์หรือว่าไม่มียาน้ำมันทาผิวเหมือนทุกวันนี้โลชั่นทาผิวทุกวันนี้มันเยอะนะแต่สมัยก่อนใช้น้ำขมิ้นเพราะว่าน้ำขมิ้นในโบราณมันว่ามันจะมีรสฝาดเฟือนนะครับแก้ครั่นเนื้อครั่นตัวได้สมานลำไส้แก้ฤดูขาวขับปัสสาวะนะครับทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับรักษาฤดูมาไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นคุณประโยชน์ของน้ำขมิ้นท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปบางคนเนี่ยคอและปากแห้งนะครับก็เคยมีถามเข้ามา ทีนี้ผมจะพูดถึงอาการตอบสนองทั่วไปของการกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของทุกบริษัทที่มีคุณภาพดีที่มีคุณภาพดีนะครับบางคนจะคอและปากแห้งคือเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อร่างกายของเราต้องการขจัดสารพิษนะครับออกจากระบบภายในของร่างกายท่านหลายท่านเคยไปกินส้มตำนะครับอาหารที่เขาใส่ผงชูรสเยอะๆจะเจอคอแห้งปากแห้งเหมือนกันนะครับหรือบางคนที่ดื่มน้ำมังคุดแล้วอมไว้ในปากนานๆเพราะว่าการซึมซับของน้ำมังคุดเนี่ยมันจะดูดซับได้ไวมากนะครับทีนี้วิธีแก้ถามว่าแก้ยังไงก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะเหมือนเราไปกินส้มตำนะครับกินส้มตำกินอาหารในร้านไหนที่มันใส่ผงชูรสเยอะๆแล้วคอแห้งปากแห้งเนี่ยกินน้ำเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้ไตนะครับตับไตนะเร่งขจัดสารพิษออกจากร่างกายนะครับไม่กี่วันมันก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบอมน้ำมังคุดก็ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสารพิษในร่างกายอยู่นะครับหรือไม่ชอบอมก็แล้วแต่เราดื่มน้ำก่อนครึ่งแก้วปึ๊กหนึ่งแล้วค่อยดื่มแล้วก็ดื่มน้ำตามอีกทีหนึ่งฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินบอกอยากจะบอกว่าอร่อยทุกหยดนะครับมีคุณค่าทุกหยดนะครับอร่อยทุกส่วนถ้าท่านที่ดื่มแล้วก็คงจะรู้นะครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมสอนใจสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปริชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายสันเล่าให้ฟังครับนายสันเล่าว่าเดิมทีปู่ย่าของเขาน่ะเป็นชาวนาจะมีทําไร่บ้างก็ไม่มากทั้งปู่ทั้งย่ายังเคยทําความโคด้วยพอท่านเสียก็ยกผืนดินทำกินให้พ่อพูดง่ายๆก็คือพ่อได้รับมรดกทั้งหมดจากปู่ย่าเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวพ่อทำธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้สินมากมายก็ตัดสินใจขายบ้านที่กรุงเทพขายกิจการให้หุ้นส่วนดำเนินต่อทั้งหมดแล้วก็พ่อก็ตั้งใจไปอยู่ที่บ้านของปู่ย่าตอนที่พ่อย้ายมาอยู่เจ้าของเดิมคือคนเช่าที่น่ะเขาทำกิจการเลี้ยงม้าอยู่พ่อก็เลยขอซื้อเขาทั้งหมดโดยแลกกับบ้านและที่ดินอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองเสร็จแล้วพ่อก็ทำอาชีพเลี้ยงม้าเรื่อยมาจนกระทั่งสันเรียนจบปีนั้นพ่อก็เอามาเรียนใกล้บ้านให้แม่ย้ายมาอยู่ด้วยแกจำได้ว่ามีความสุขกันมากแต่อาการเครียดของพ่อที่มีอยู่เดิมก็ปะทุขึ้นมาอีกพ่อไม่ยอมไปหาหมอเพราะคิดว่าเมื่อมาอยู่ในที่ที่ดีก็จะหายไปเองตอนเปิดเทอมสันก็ไปเรียนตามปกติปั่นรถจักรยานไปเรียนกับเพื่อนๆแถวบ้านที่ดูใสซื่อน่ารักสันไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แกก็มีความสุขมากแกไปโรงเรียนทุกวันเรียนตั้งแต่เช้าจะ

0: รวดเย็นบางทีก็กลับบ้านตอนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเพราะไปเล่นที่ลานวัดกับเพื่อนๆจนแกไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยพ่อทำอะไรบ้างแล้วสันก็นึกถึงเหตุการณ์วันที่พ่อกับแม่เถียงกันซึ่งเขาก็จดจำได้ดีนี่พี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วใครจะเดือดร้อนกันนะทำไมพี่ไม่ลองคิดหาวิธีอื่นอย่าทำเลยนะพี่ทำไปแล้วอ่ะไม่ได้ปรึกษาก่อนเพราะรู้ว่าเธอจะต้องไม่เห็นด้วยแน่นอนทำลงไปแล้วจะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ละเธอคิดดูสิว่าพี่น่ะเคยทำมาตั้งหลายวิธีแล้วไปขอร้องพวกมันก็แล้วไล่ออกไปก็แล้วโอ้วิธีเนี้ยดีที่สุดมันจะได้มีบทเรียนจะได้ไม่เที่ยวให้สัตว์เลี้ยงของมันเที่ยวมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกพูดจบพ่อก็ขึ้นบ้านอาบน้ำดูทีวีสบายใจเฉิบไม่ได้สนใจความรู้สึกของแม่เลยสักนิดนึงสันเห็นแม่อยู่คนเดียวก็เลยเข้าไปคุยด้วยแม่ไม่สบายใจเรื่องอะไรอะแม่สันน่ะยังเด็กอย่าเพิ่งรับรู้เรื่องอะไรเลยจะดีกว่าเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสันอย่าเกลียดพ่อก็แล้วกันแม่ก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขึ้นบ้านไปถึงตอนนี้สันก็ชักอยากรู้แต่ด้วยวัยของเขาในตอนนั้นเขามีอย่างอื่นที่เด็กในวัยเขาควรจะให้ความสนใจมากกว่าก็เลยลืมเลือนไปเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งสันมาพบกับเจ้าเพชรซึ่งเป็นเพื่อนคู่หูกันเสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่กูออกจากโรงเรียนก็ได้พบกับความผิดปกติมีวัวควายของชาวบ้านจำนวนมากล้มตายกูเห็นชาวบ้านเดินไปเดินมากันขวักควายบางคนก็วิ่งพล่านที่หนักกว่านั้นกูเห็นบางคนร้องไห้นั่งกอดควายของเขาอ้าวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพ่องด้วยอ่ะมึงฟังไปเรื่อยๆก่อนสิตลอดทางที่กูขี่จักรยานกลับบ้านกูได้ยินพวกชาวบ้านเขาตะโกนโวกเวกถามกันว่ามีวัวควายบ้านไหนตายบ้างพวกเขาก็ถามกันว่าแล้วใครเป็นคนทำแล้วก็อีกหลายอย่างจนกระทั่งกูต้องรีบบึ่งกลับบ้านเพราะอยากจะไปถามพ่อกับแม่เต็มทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านพอไปถึงบ้านก็เห็นแม่นั่งร้องไห้อย่างเดิมคราวนี้แม่พูดไม่หยุดถึงเรื่องที่พ่อทำสุดท้ายพ่อก็ตวาดให้แม่เงียบถ้าไม่เงียบเดี๋ยวใครผ่านมาจะได้ยินแม่ก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆพ่อก็เลยลากแม่ขึ้นบ้านไปกูตกใจมากเลยรีบวิ่งเข้าไปหาแม่พ่อเองก็ตกใจที่เห็นกูกลับมาเร็วกูก็ไม่รอช้ารีบถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ตอบขึ้นแทนบอกว่าพ่อฆ่าวัวควายตายหมดทั้งหมู่บ้านตำรวจจะต้องมาจัดการกับคนใจร้ายอย่างพ่อเสร็จแล้วแม่ก็ร้องไห้คราวนี้พ่อก็ขอร้องให้กูช่วยพูดให้แม่เงียบแล้วก็ให้พาแม่ขึ้นบ้านไปแม่ก็ทำตามที่กูขอร้องอย่างว่าง่ายเลยเอาแล้วพ่อมึงไปฆ่าวัวควายของชาวบ้านได้ไงในเมื่อมันก็อยู่ตามบ้านแล้วอีกอย่างนึงมึงก็เคยเล่าให้กูฟังว่าหมู่บ้านที่มึงอยู่อ่ะไม่ได้เล็กเลยอ่ะพอกูพาแม่เข้าไปพักในห้องแม่ก็เล่าให้กูฟังแม่บอกว่าตั้งแต่ตอนที่พ่อมาอยู่แรกๆครับพ่อมาขอซื้อม้าจากคนเก่าแล้วก็ปลูกต้นหญ้าขึ้นเต็มไร่ไว้เลี้ยงม้าบางส่วนพ่อตัดขายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางนึงพอต้นหญ้าของพ่อเจริญงอกงามพวกสัตว์อื่นที่ไม่ใช่ม้าก็คงจะอยากกินมากด้วยอย่างวัวควายที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงอย่างปล่อยปละละเลยนานวันเข้ามันก็เป็นแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามากินหญ้าในไร่อย่างไม่สนใจว่าเจ้าของเขาจะว่ายังไงพ่อไล่ก็ไม่ไปพ่อเห็นว่าถ้ายังขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปหญ้าที่ปลูกไว้ต้องหมดแน่ก็เลยไปตามเจ้าของมาเอาไปแต่เจ้าของวัวควายพวกนี้ไม่ได้มีคนเดียวหรือสองคนมีเยอะมากเลยมากจนหญ้าหายไปเป็นแถบแถบพ่อเห็นท่าไม่ไหวแล้วก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยปรามให้แต่มึงรู้ไหมมีอยู่วันหนึ่งพ่อไปตามหาเจ้าของวัวควายที่เข้ามากินหญ้าพอไปถึงก็รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านเองนั่นแหละที่เป็นเจ้าของพ่อก็อ่อนใจนึกหาวิธีการอะไรไม่ได้แล้วเหนื่อยก็เหนื่อยท้อก็ท้อก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่แม้แต่แม่ก็ไม่คาดคิดพ่อคิดหาวิธีการอยู่นานจนในที่สุดก็เอายาฆ่าแมลงไปฉีดทั่วไร่เว้นไว้แต่ตรงที่เป็นอาหารของม้าเท่านั้นแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจว่าทำอะไรลงไปทำลายหลักฐานซะหมดพวกวัวควายก็เข้ามากินหญ้าตามปกติแม่บอกว่าแม่พยายามไล่มันแล้วมันก็ไม่ยอมไปและดูเหมือนว่าวันนั้นจะมีวัวควายเข้ามากินหญ้าในไร่ของพ่อมากกว่าทุกวันเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมีวัวควายล้มตายเกลื่อนเลยตายคาไร่ของพ่อก็มีรู้สึกจะเป็นของผู้ใหญ่บ้านบางตัวก็ตายอยู่ริมถนนบางตัวอาการยังไม่เพียบก็ไปตายที่บ้านหรือตามทางเดินกลับบ้านเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วประมาณเกือบ50ตัวเวลานั้น เจ้าสันนี่ตาแดงก่ำเลยเขากำลังชั่งใจดูว่าจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อต่อไปดีหรือไม่ดีแล้วเจ้าเพชรก็ถามขึ้นอีกแล้วพวกชาวบ้านนะเขาไม่ตามเอาเรื่องเหรอเพราะถ้าพิจารณาตามที่มึงบอกก็รู้ได้ไม่ยากถึงสาเหตุการตายของไอ้วัวควายพวกนั้นหรือว่าพอเกิดเรื่องพ่อมึงถูกจับติดคุกเหรอพ่อมึงถูกจับเปล่าเปล่าวะผู้ใหญ่บ้านรู้ว่าที่วัวควายล้มตายนั้นพ่อกูเป็นคนทำแต่ก็เอาผิดไม่ได้เพราะวัวควายมันเข้ามากินหญ้าในบ้านกูเองแล้วอีกอย่างคนที่ผิดก็คือแกกับพวกชาวบ้านที่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองบุกรุกเข้าไปในบ้านคนอื่นและที่สำคัญพ่ออ้างว่ามีแมลงเข้ามาก่อกวนต้นหญ้าเยอะมากจนผลผลิตหญ้าของพ่อไม่มีใครมารับซื้อซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลจนไม่มีใครทำอะไรได้ชาวบ้านเองเมื่อรู้ว่าพ่อตั้งใจจะฆ่าวัวควายของเขาก็ไม่มาคบค้าสมาคมกับที่บ้านอีกเลยขนาดตัวกูเองเพื่อนก็ไม่คบหาว่าเป็นลูกฆาตกรกูกลับบ้านเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกให้อดทนพ่อกำลังติดต่อขายที่แล้วจะได้ย้ายบ้านกันกูไม่อยากย้ายบ้านแต่ก็คิดว่าอยู่ต่อไปไม่ได้เหมือนกันพอพ่อบอกขายที่ได้กูก็เลยโล่งอกแต่ก่อนย้ายก็เกิดเรื่องขึ้นกับพ่อเรื่องของเรื่องก็คือแม่คิดมากที่ไม่มีใครพูดด้วยคุยด้วยเครียดจนถึงกับคิดฆ่าตัวตายก็เลยเอายาพิษใส่ไว้ในแก้วน้ำหวานหวังจะดื่มแต่ก็ช่างใจอยู่เพราะว่าห่วงลูกก็เลยขึ้นไปดูกูบนห้องก่อนแล้วค่อยลงมากินพอดีพ่อมาเจอแก้วน้ำหวานน่ากินก็กินซะคราวนี้คนที่รับเคราะห์ก็คือพ่อดื่มจนหมดแก้วแล้วก็ล้มฟาดลงกับโต๊ะแม่กับกูได้ยินเสียงดังก็ลงมาดูเห็นพ่อล้มอยู่ก็เลยส่งโรงพยาบาลโชคดีที่ส่งโรงพยาบาลทันพ่อก็เลยรอดตายแต่ก็ต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็นก็เพราะตอนที่ล้มเนี่ยหัวพ่อไปฟาดกับโต๊ะมันกระทบกระเทือนเส้นประสาทจนพ่อเดินเหินหยิบจับอะไรไม่สะดวกต้องตกหนักเป็นภาระของแม่อีกครอบครัวของกูก็ย้ายกลับไปอยู่ที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่บ้านสวนแห่งหนึ่งพ่อซื้อไว้ปลูกไม้สวนก็เพาะต้นไม้ขายแหละถึงทำอะไรไม่สะดวกพ่อก็ยังพยายามทำจนได้ส่วนแม่ก็เปิดร้านขายต้นไม้อยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เปิดหน้าร้านรับต้นไม้ไปขายอีกทางนึง
1: ต่อสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดูท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันนะครับขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะหนักนะครับภูมิคุ้มกันนี่สำคัญเหมือนคนบางคนท่านผู้ฟังเวลาโดนผึ้งต่อยเนี่ยบางคนมีอาการแพ้รุนแรงมากกว่าปกติปวดมากบวมมากนะครับมีไข้ตัวร้อนหายใจไม่ออกบางคนช็อกหมดสติไปเลยบางคนแค่บวมหลายวันแล้วก็ยุบลงไปเป็นปกติไม่มีอาการอื่นๆคือแพ้แต่ก็ไม่รุนแรงบางคนถูกต่อยเจ็บแต่แค่ตอนที่โดนต่อยนิดเดียวแล้วก็เฉยๆไม่มีอาการอย่างอื่นคือเรียกว่าไม่แพ้ส่วนของคนบางคนเนี่ยนะครับทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับของแต่ละคนท่านผู้ฟังเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยโดนผึ้งมาตั้งแต่เด็กนะพอโดนต่อยบ่อยๆเนี่ยร่างกายมันก็รู้จักว่าผึ้งฤทธิ์ของผึ้งมันเป็นในลักษณะนี้ร่างกายมันก็จะสร้างแอนติบอดีหรือว่าเม็ดเลือดขาวหรือว่าภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้คือมันรู้จักแล้วมันก็จะไม่แพ้เหมือนกันนะครับที่เขาให้ฉีดวัคซีนแก้โควิดนะครับให้ฉีดวัคซีนแก้โควิดก็คือทำให้ร่างกายรู้จักเชื้อโควิดนะครับครั้งที่1พอรู้จักขึ้น 4-5-60-70% พอครั้งที่2ปั๊บเนี่ยก็รู้จักเยอะขึ้นมาอีกพอเราไปรับเชื้อจริงๆเนี่ยอาการก็ไม่หนักคนที่ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ติดเชื้อติดเหมือนกันท่านผู้ฟังติดเหมือนกันแต่ติดแต่มันไม่หนักมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนคนที่ไม่เคยฉีดเลยถ้าคนไม่เคยฉีดเลยปั๊บเนี่ยไปรับเชื้อ ร่างกายมันไม่รู้จักโอ้จะต่อสู้ยังไงจะรักษายังไงกับไอ้เชื้อโควิดที่เข้ามาใหม่เนี่ยหนักเลยทีนี้เป็นหนักเลยนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่มีภูมิคุ้มกันมันไม่ฉลาดพอเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นคนเราเนี่ยการที่จะต่อสู้ร่างเหมือนจะต่อสู้จะทำอะไรที่เราจะสามารถสู้ได้เนี่ยเราต้องรู้จักมันบ้างเคยสัมผัสมันมาบ้างมันก็ไม่กลัวเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าให้เขาให้ไปฉีดวัคซีนท่านก็เลือกต้องฉีดนะครับอะไรก็แล้วแต่ฉีดไปเถอะถ้าไม่ฉีดนี่ถ้าเราได้รับเชื้อเข้ามานี่หนักเจอหนักเลยนะฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ต้องในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เขาบอกว่ารักกันไม่ต้องไปหากันรักกันไม่ต้องไปคบไปคุยไปสังสรรค์เสวนาเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยจะอยู่คู่มนุษยชาติไปอีกนานแสนนานเหมือนกับโรคหวัดโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้อยู่ที่ว่าใครมีภูมิคุ้มกันคือมีโอกาสติดท่านผู้ฟังถ้าคนไม่มีภูมิคุ้มกันติดเข้าไปนี่อาจจะปีหน้า2ปี3ปี4ปีข้างหน้าวันนี้ท่านไม่ฉีด 2-3 ปีข้างหน้าท่านติดมันก็หนักอยู่ดีเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันแต่ถ้ามีภูมิคุ้มกันแล้วมันได้รับเชื้อมันก็เหมือนเป็นหวัดธรรมดานะเป็นหวัดบางทีไม่ต้องกินยามันยังหายเองได้มันเป็นในลักษณะนั้นครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันเรื่องเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวนั้นมีหน้าที่คอยดักคอยตรวจสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็จะส่งสัญญาณไปที่ไขกระดูกให้ผลิตสารคัดหลั่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันแอนติบอดีออกมาต่อสู้กับสิ่งที่แปลกปลอมนะครับสารคัดหลั่งตัวนี้เนี่ยมันจะผลิตต่อเมื่อมีศัตรูเข้ามานะครับร่างกายที่แข็งแรงจะต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มเติมนะครับอยากจะให้เพิ่มเติมก็คือลองทานน้ำมังคุดดูเราจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเป็นยังไงต้องดื่มนะครับท่านผู้ฟังต้องดื่มยังไงก็ขอให้ดื่มจะได้รู้ว่าเป็นยังไงสิ่งที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่จริงคนหนึ่ง360บาทท่านผู้ฟังนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาในรายการให้เขาส่งให้ก็ได้ครั้งหนึ่งก็20ถ้าดื่มวันละ2ครั้งเนี่ยเอาแค่20มิลก็พอเช้าเย็นดื่มน้ำตามแก้วใหญ่ถ้าดื่มวันละครั้งก็เฉพาะตอนเช้า30มิลนะครับแต่ถ้าใหม่ๆผมแนะนำให้ดื่มครั้งละ30มิลกำลังดีพอร่างกายเริ่มแข็งแรงเริ่มปกติแล้วดื่มวันละครั้งก็เพียงพอฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: กิจการของพ่อกับแม่กำลังไปได้สวยมีร้านต้นไม้มารับต้นไม้ที่พ่อเพาะเลี้ยงขายไปหลายเจ้าที่ร้านของแม่ก็ขายดีจนแทบจะไม่มีต้นไม้ขายสำหรับกูก็เรียนหนังสือไปไม่ได้คิดอะไรวันหยุดก็ช่วยพ่อแม่เท่านั้นน่ะเสร็จแล้ววันที่กรรมตามทันมันมาถึงพ่อกูได้รับอุบัติเหตุที่แม้แต่กูก็ลืมไม่ลงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พ่อเอากุหลาบลงแปลงหวังจะตอนมาเพาะในกระถางไว้ขายเพราะคนเขากำลังนิยมกุหลาบของสวนพ่อกุหลาบเป็นต้นไม้ที่มีแมลงที่หนอนมากวนมากที่สุดเลยก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงพ่อกำลังเตรียมยาฆ่าแมลงระหว่างที่ค่อยๆไปเอื้อมหยิบส่วนผสมอื่นๆเท้าที่เดินไม่ค่อยถนัดก็เกิดก้าวพลาดสุดท้ายก็ลื่นล้มพวกยาฆ่าแมลงสารพัดชนิดก็ตกลงมาทั้งหมดบางกระป๋องเปิดฝาไว้แล้วบางชนิดก็ใส่ไว้ในขวดแก้วพอตกลงมาก็แตกน้ำยาหกเรี่ยราดไปหมดพ่อถูกยาพวกนั้นกัดจนผิวเปื่อยมีแผลเวอะหวะไปหมดยาบางส่วนพ่อก็กินเข้าไปวันนั้นแม่ตื่นสายเพราะไม่สบายส่วนกูนั่งดูตู้ปลาอยู่ในบ้านตอนที่กูมาเจอพ่อพ่อกูหมดสติไปแล้วกูรีบไปเรียกแม่แม่ก็ให้ช่วยพยุงพ่อไปที่รถปากก็ตะโกนเรียกชาวบ้านมาช่วยแล้วก็พาพ่อส่งโรงพยาบาลคราวนี้กูต้องเสียพ่อไปจริงๆหมอช่วยไม่ได้เพราะพ่อกินยาพิษไปหลายขนาดแล้วตามตัวก็ถูกยาพวกนี้กัดจนเวอะหวะไปหมดอ้าวมันก็เป็นอุบัติเหตุที่หวายสันกูไม่เห็นว่ามึงจะต้องคิดมากตรงไหนเลยอย่างพ่อกูตายกูยังไม่คิดมากเลยกูว่ามันเป็นเรื่องของสังขารของคนเราทุกคนอ่ะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นวัฏจักรของชีวิตอ่ะคนเรามันต้องมีเกิดแก่เจ็บตายมึงอย่าคิดถึงพ่อมึงจนเกินเหตุเลยว่าปีนี้ก็จะจบอยู่แล้วถ้ามัวแต่คิดมากมึงจะเรียนไม่จบเสียเปล่าๆสงสารแม่มึงมากกว่าถ้ามึงจบจะได้ช่วยแม่ทำงานอีกแรงคิดถึงคนเป็นดีกว่าเขายังต้องมีชีวิตอยู่ต้องต่อสู้กับสังขารส่วนคนตายนะเขาตายไปแล้วเจ้าเพชรก็ปลอบใจแล้วก็ให้ข้อคิดเพื่อนเจ้าสันก็พยักหน้าเข้าใจแต่ก็ยังพูดเรื่องของพ่อต่อไปอีกที่กูคิดอยู่เสมอก็คือเรื่องการตายของพ่อกูที่ว่ามันไม่ธรรมดาว่ามันเป็นเรื่องโกรธแห่งกรรมเป็นเรื่องของการชดใช้กรรมของพ่อมึงไม่สงสัยบ้างเลยหรือว่าทำไมพ่อกูต้องตายเพราะยาพิษยาฆ่าแมลงทำไมไม่ตายด้วยสาเหตุอื่นมันก็เหมือนที่วัวควายพวกนั้นโดนกูคิดแล้วคิดอีกก็เรื่องนี้นั่นแหละมันก็มีส่วนแต่ก็นั่นแหละอย่าไปคิดถึงมันเลยสู้เรามาทำอะไรดีๆให้กับชีวิตดีกว่าไหนๆมันก็ผ่านมาแล้วเราเพียงแต่เก็บมันไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ทำตามเจ้าสันก็ยิ้มรับแล้วก็คิดเห็นด้วยกับเจ้าเพชรเขารู้สึกโล่งใจที่ได้ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ใครสักคนได้รับรู้แล้วก็พยายามเก็บไว้พยายามไม่คิดถึงมันอีกตลอดไปสู้ตั้งหน้าทำความดีดีกว่า
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับนึกถึงคนที่เรารักนึกถึงคนที่เรารู้จักจะไปเยี่ยมไปเที่ยวไปหาเขานะครับก็ซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าโลกนี้นี่กว้างใหญ่สำหรับคนใจกว้างโลกนี้อ้างว้างสำหรับคนใจแคบโลกนี้คับแคบสำหรับคนเห็นแก่ตัวโลกนี้ไม่น่ากลัวสำหรับคนที่เสียสละฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในโลกที่กว้างใหญ่แล้วก็ไม่น่ากลัวมีความสุขนี่เป็นคนใจกว้างเป็นคนที่เสียสละให้นะครับให้แล้วก็ไม่ต้องหวังว่าเขาต้องมาดีกับเราให้ด้วยความสุขที่คิดจะให้แค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วน้ำมังคุดตราพนารินทร์ก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมตั้งใจว่าอยากจะทำสิ่งดีๆผลิตสิ่งดีๆให้กับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักได้ดื่มกันเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็ทนุบำรุงพระศาสนาทนุบำรุงชาติช่วยเหลือประชาชนนะครับก็เป็นต่อๆกันไปนะครับก็ถือว่าได้บุญกันอีกส่วนหนึ่งครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่เวียนหัวมากเมื่อยล้านะครับแล้วก็มีปัญหาในท้องด้วยดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องคนที่กินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิด นั่งอยู่ข้างๆผมครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: ซื้อยังยังครับ
3: ชื่อแม่ดอนค่ะ
2: แม่ดอนนามสกุล
3: ชัยรัตน
2: ์ชัยรัตน์แม่ดอนอายุเท่าปีแล้ว
3: 57
2: 57ปี
3: จ้ะ
2: อยู่บ้านเลขที่ยังไ
3: ง94
2: หมู่8บ้าน
3: โคสา
2: จ้ะแต่แกโป้งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
3: ์จ้ะ
2: โอเคนะครับถือว่าก็ถามจริงเนาะแม่ดอนเนาะ
3: จ้ะ
2: ก็ถามตรงๆว่าก่อนเจ้าสิมากินน้ําบ้องคุณนี่มันเป็นอย่างแกยังมากิน
3: ที่แรกมันวินคือคนเมาเหล้าวินตลอดเหี้ยนผ้าหมุนบ้านนี้ได้
2: ท้อง
3: วินโดน
2: วินอยู่จักมื้อจักปีจักเด
3: ือ
2: น
3: มาวินมาอยู่ติดต่อกันอยู่เป็น3เดือน4เดือนนี่แหละกราบว่าเจ้าของนี่เป็นความดัน
2: ไปหาหมอบ่
3: ก็ไปหาหมอหมอก็ว่าควบกินยาความดันบ่ก็ว่ากินบางเที่ยก็กินนั่งเสียกับบอกินนั่งสิมันเบิดกับบอไปเอาคือบอกินต่อติดต่อกันกะว่ามันกินได้มันกับบอเศร้ากับเลิกบอกิน
2: ก็เลยเศร้ากิน
3: ก็เลยมันวิ่นกันมันวิ่นไปบ้างสิ
2: ม
3: ัน
2: เป็นยังไงประเด็น
3: บ้านในทองนี่มันสิเมื่อยวิวในทองเมื่อยคือเฮาสิเป็นลมนี
2: ่อ๋อมัน
3: เมื่อย
2: มันคือเฮากินข้าวกับ
3: เมื่อย
2: กินกับเมื่อยบ่กินกับ
3: เมื่อยสิเอางัวมากินน้ำกันย่างไปหารักงัวนี่กับมันเช่า2เที่ย3เที่ย
2: มันเมื่อย
3: เมื่อย
2: อ๋อมันหลา
3: จนน่าบอกลูกว่าสู้กูไปจังสิกูบ่ยั่งดอกเด้อกูสิตายดอกว่าซั่น
2: มันก็บ่เป็นได้อยู
3: ่มันบ่จะอยู่ในท้องในหยังนี่
2: น้ำท้องหัวกับวิน
3: แม่น
2: ท้องกับเมื่อยน้ำท้องน้ำ
3: ตัวก็เคยกินแต่ก่อนก็เคยกินอยู่นะแม่นุ่นนี่ล่ะไปมากินบัดก็บ่ได้กินมาหลายปีที่แรกก็ไปเอามากินเบิด2ขวดก็ห่างมาเป็นปี2ปีพุ่นล่ะ
2: บัดนี่ก็ไปเอาแต่ก่อนกินนั่นขวดสีม่วง
3: จ้า
2: ตอนนี้ผมปรับปรุงใหม่ขวดสีน้ำเงิน
3: จ้า
2: บัดนี่ก็ไปเอาขวดสีน้ำเงินมากิน
3: แล้วนี่แล้วมักขวดม้วนนี่ล่ะมากิน
2: เที่ยวที่นี่บัดนี่กับบอดมีเวียนหัวแล้วก็เมื่อยในท้องแล้วมียังอีกบ
3: ่บ่
2: ซ้ำนี่
3: จ้า
2: บัดไปจังได๋คือจังได๋มาซื้อมากินแม่นุ่นมาแนะนำ
3: แม่นุ่นมาแนะนำก็เลยเคยกินแหละว่ากูเคยเป็นจังสีกูเอามากินมันหายก็เลยว่าก็ว่ามันหายก็เศร้าแม่นบ่ปั่นมันเริ่มเป็นอีกอาการมันเริ่มมาเป็นอีก
2: ก็หยุดมาหลายปีแล้ว
3: เออก็เลยมาเคยกินตัวนี้เศร้าก็เลยไปเอาน้ำเพลิน2ขวดมากิน
2: มันก
3: ที่แรกก็ขวดแรกกินเบิดเครื่อง
2: ครับ
3: เออกูคือเช่าวินล่ะสูก็เลยวางซิให้ท้องกูก็บ่เมื่อยบ่อันนี้ปานใดมันบ่วุ่นในท้องแม
2: ่ครับ
3: ก็ว่ากินแล้วกูไข้แน่ก็เลยไปมาอีกขวดที่3
2: ครับ
3: กินเบิดขวดที่3ก็เคยหายไปเลยบาดนี้มันก็บ่วินบ่บ้วนได้พอเออก็ว่าสิกินต่ออยู่ดอกมีเงินก่อน
2: กินมื้อละนิดละหน่อยคือคันเฮาคือบอกตรงว่ามันอาจสิบ่ทันหายดีบ่ทันปกติดอกแต่ว่ากินมื้อละเล็กมื้อละหน่อยประคองไปเรื่อยๆจัก 2-3 เดือนให้มันนิ่งนะให้มันนิ่งก่อนนะ
3: ก็ว่าสิกินเรื่อยๆนั่นล่ะเงินก่อนมันทันมีเงิน
2: ให้รางวัลเจ้าของเนี่ยเพราะเฮาใส่งานมันหนักเพราะเจ้าเฮ็ดงานหนักเลี้ยงงัวบ่เลี้ยง
3: งัวเจ้าเลยเลี้ยงอาบานสิได้เลี้ยงร้านเลี้ยงงัวแล้วสิได้เลี้ยง
2: ก็เอาร้านมาให้เลี้ยงแล้ว
3: ร้านมาให้เลี้ยงแม่ค่อยไปเฮ็ดงานมึงสิ้นเดือนนี่ล่ะ
2: ครับผมครับกัดกินมาทั้งหมดก็คือ3ขวดกำลังกินขวด4บ่หรือจังได
3: ๋เบิด3ขวด4ขวดนี่ล่ะเบิด4ขวดเนาะ
2: 4ขวด
3: 4ขวดเนา
2: ะครับผมครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่ดอนอายุ57ปีอยู่บ้านโคกสาดตำบลสะแก้พงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็คืออาการเพิ่นสรุปย่อๆก็คือเวียนหัววิงในหัว
3: จ้า
2: วิงเวียนหัวแห้งมา 3-4 เดือน
3: จ้า
2: เวียนก็ไปไสมาไสบ่ค่อยได
3: ้ก็ไปได้อยู่แต่มันหนักวิ่นก็จะไป
2: แต่ก็เมื่อยในท้อง
3: แม่น
2: คําว่าเมื่อยในท้องคือมันจุกหรือมันจังได
3: ๋มันสิเมื่อยเป็นวิวๆไปจังได๋แบบเมื่อยในท้องแล้วก็เมื่อยไปเลยบัดนี้บ่มีแห้งมีหยังสิ
2: หยังไปไกลๆกับเมื่อย
3: เมื่อย
2: หา99ก็ต้องเศร้า
3: แกว่าไปหน้าหมดลูกก็เลยลงไปเบิ่งสู้กูเมื่อยแห้งมาหากูแน่ก็ลูกก็ลงไปอยู่หน้าช่วงน่ะเลี้ยงงัวก็สิมาก็เลี้ยงตัวงัวแดดๆนะ
2: ก็เคยกินน้ํามะกรูดรุ่นเก่ามาแล้วก็ดีขึ้นมา2ปีก็ยุดมากก็มาเป็นอีก
3: จ้า
2: ก็เลยไปซื้อรุ่นใหม
3: ่แ
2: ล้วก็ซื้อเงินขึ้นมา
3: จ้า
2: บัดนี้ก็ดีไปเรื่อยบัดกินมา4ขวด
3: จ้า
2: ปกติหรอบ่จะว่าปกติ
3: ก็ป้าปกติแล้วมันบ่เป็น
2: บ่เป็นหยัง
3: บ่เป็น
2: ซ้อมเบิ่งบ่มีบ
3: ่
2: บ่มีเลย
3: บ่มันบ่วินทุเสียมันสิวิน
2: บ่วินคือ4มื้อ5มื้อ6มื้อ7มื้อบ่เป็นบ่มี
3: จ
2: อบ่ร้อนมากก็บ่มี
3: บ
2: ่แสดงว่าดีขึ้นดี
3: ๆแต่ว่าดีขึ้นน่ะ
2: บ่มีแบบว่า
3: สิกินต่ออยู
2: ่อ๋อครับน้ำท้องน้ำหยังก็บ่มี
3: มันก็บ่มี
2: แข็งแรงขึ้นบ่ปัดทีนี้ย่างไกลๆได้บ
3: ่มันบ่เมื่อยเลยมันบ่เมื่อย
2: ย่างลงทงไปได
3: ้ไปได้ตั้งแต่เช้ากินมากอ่ะไปได้กับเจ้าอยู่นี่ล่ะไปจ้างเพิ่นมานี่เพิ่นก็ว่าเอาอีกบ่ก็ว่าเขาท่านมีเงิน
2: ที่เจ้ากินมา4ขวดจะหยุดมาจักมื้อล่ะนี่
3: ห หลายมื้อแล้วเนาะ
2: หยุดมาจังเดือน
3: สิพ่อเดือนแล้วบ่
2: พ่อเดือน
3: เออสิพ่อเดือน
2: พ่อเดือนแต่ก็ยังไปได้อยู่บ่ก็บ่เป็นหยังอีกบ่กับเด้อแต่ก็อย่าประมาทเด
3: ้อก็ว่าบ่เซาเด้อว่าสิกินอยู่มีเงินก็สิคอยเอาทะยายกินอยู
2: ่ครับก็ขอบคุณแม่ดอนหลายๆเนาะที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังดูแลเจ้าของเด้อ
3: จ้า
2: ให้มันเป็นแล้วมันรักษายากโอเคขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
0: เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องของนาโอครับนาโอนี่เป็นผู้หญิงที่ใจดีชอบพูดหยอกเย้าเด็กๆแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจแกมีไฝเม็ดเล็กๆที่แก้มข้างซ้ายไม่เคยเห็นแกนุ่งผ้าสิ้นไปเหนือมาใต้ไปทำไร่ไถนาก็นุ่งจงกระเบนตลอดส่วนใหญ่ก็เป็นผ้านุ่งสีดำมือแกแข็งแรงค่อนข้างใหญ่เป็นมือที่ทำงานได้คล่องแคล่วแกแต่งงานมีสามีแล้วแต่ว่าโชคไม่ดีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวนาโอมีญาติน้อยเพียง 2-3 คนตัวนาโอเองก็เป็นลูกคนเดียวในบ้านย้อนวันเวลากลับไปในวันคืนเก่าก่อนโน้น40ปีเป็นอย่างน้อยขณะนั้นนาโอยังมีชีวิตอยู่ยังทำมาหากินทำนาทำไร่ไถถากท้องทุ่งหว่านข้าวหว่านถั่วหว่านงาตามฤดูกาลต่างๆตามประสาคนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่จริงๆแล้วในช่วงนั้นความตายก็ย่างไกลเข้ามาใกล้แกเต็มทีโดยที่แกไม่รู้ตัวเลยมันมาทำกรรมเวรเก่าๆอะไรที่แกได้ทำเอาไว้ก็ไม่รู้หลายต่อหลายคนเล่ากันว่าสมัยที่นาโอเป็นเด็กนะนิสัยไม่ค่อยจะดีอ่ะเกียจคร้านไม่เอางานเอาการจนพ่อแม่ปวดหัวเอาควายไปเลี้ยงตรงไหนที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าก็ไม่ค่อยสนใจย้ายที่พามันไปที่อื่นเพราะว่าห่วงเล่นมากกลุ่มเพื่อนอยู่ตรงไหนก็เลี้ยงมันแถวๆนั้นควายก็อดอยากพายผอมไปตามๆกันเวลาเย็นๆก่อนจะไล่ควายเข้าคอกคนอื่นๆเขาก็จะต้องเอาควายไปลงนอนในน้ำที่หนองน้ำซะก่อนให้มันกินน้ำให้อิ่มนอนแช่น้ำให้มันเย็นชื่นสบายอกสบายใจแต่นาโอไม่ได้ทำงั้นบางวันไล่เข้าคอกเฉยเลยน้ำท่ามันก็ไม่ได้กินกันมันก็หิวกันนะสิพ่อแม่รู้เขาก็ดุนาโอก็ไม่พอใจกระวัดกระเวียดในตอนหลังพ่อแม่เข้มงวดก็นำควายไปลงหนองแต่ไม่ค่อยให้เวลามันนักจะรีบร้อนไล่มันขึ้นมาแถมยังพูดว่านอนน้ำนานๆเดี๋ยวหนังเปื่อยหมดพ่อแม่พยายามสั่งสอนก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อก็ต้องออกไปควบคุมเองขืนปล่อยลูกสาวนะควาย 4-5 ตัวนะตายแน่พอถูกพ่อคอยสอดส่องนะโอก็ไม่ค่อยพอใจหน้าบึ้งหน้างอใส่เดินกระทืบเท้าสะบัดหน้าค้อนพ่อ สมัยนั้นเด็กๆเรียนกันแค่ป.4 เรียนแค่ไหนก็ออกมาทำไร่ไถนากันช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ว่าไถนาหว่านข้าวทำไร่ต่างๆก็หาปูหาปลาไปตามประสาพอเป็นสาวนะโอก็เป็นสาวที่หน้าตาดีผิวออกจะคล้ำๆหน่อยแต่ก็ผุดผาดอย่างน่าแปลกใจไม่ต้องประหลาดใจมันเนื่องจากพ้นวัยเด็กมาแล้วพอแตกเนื้อสาวก็สนใจตัวเองมากขึ้นอาบน้ำอาบท่าสะอาดสะอ้านผมผ้าหวีเรียบไม่ปล่อยกระเซาะกระเซิงก็แลดูดีผิดหูผิดตาขึ้นมาแต่ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปก็คืออารมณ์ขี้โมโหนี่ยังกลั่นแกล้งควายอยู่เสมอราวกับเป็นความฝังใจมาตั้งแต่เด็กที่โดนพ่อแม่ดุว่าเพราะพวกมันดังนั้นบางคืนไล่ควายเข้าคอกปิดคอกแล้วก็ไม่ให้ฟางมันกินทำเป็นลืมไม่รู้ไม่เห็นพ่อแม่ถามก็อ้างว่าลืมมันหลายหนหลายครั้งเข้าพ่อก็ดุแม่ก็เตือนแต่กลับไม่ฟังโกรธด้วยตอนหลังพ่อก็เลยเป็นคนชักฟางมาจากลอมแล้วให้พวกมันกินกันเองควายตัวหนึ่งกำลังตั้งท้องแล้วก็นาโอใช้ให้มันไถนาใช้มันหนักไม่ยอมให้พักอ่ะตีมันกระตุ้นมันให้เดินตลอดมันก็อุ้ยอ้ายเหนื่อยมากผลสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมมันแท้งลูกเลือดไหลออกมาแต่นาโอก็ไม่หยุดวันนั้นพ่อแม่ไม่อยู่นาโอไถนาอยู่คนเดียวคนข้างๆนาทีแรกก็ไม่เห็นน่ะมาเห็นอีกทีก็ตอนที่เลือดมันไหลมากก็ถามว่ามันเป็นอะไรทีแรกก็คิดว่านาโอเอาอะไรไปตีควายจนเลือดตกยางออกนาโอก็ตอบบอกว่าไม่รู้มันไม่สนใจไถนาต่อเคี่ยนตีให้มันเดินไปลูกเดียวเพื่อนบ้านก็รู้กันดีว่าคนอย่างนาโอเป็นยังไงขืนไปเซาซีมากก็จะโดนปากร้ายของคนขี้โมโหเล่นงานก็เลิกสนใจก็ทำงานของตัวต่อไปนาโอไถนาซะจนควายล้มทั้งยืนนาโอบอกใครต่อใครมันเป็นลมใจที่โหดร้ายผิดมนุษย์ก็ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจมากด้วยความเป็นห่วงว่าต่อไปนี่จะร้ายยิ่งกว่านี้อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานิสัยที่ไม่ค่อยดีนั้นก็ปรับเปลี่ยนได้แต่มันก็มีเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นนั่นก็คือความสำนึกในสิ่งที่ตัวได้ทำมาโดยตลอดพอเป็นสาวเต็มตัวนาโอก็แต่งงานพ่อแม่ผู้ใหญ่เป็นคนหาให้คนบ้านเดียวกันปีต่อมาก็ตั้งท้องแต่ก็แท้งไปซะก่อนทำเอานาโอปางตายต่อมาก็ท้องอีกในปีนึงแต่ก็แท้งอีกท้องอีกหลายหนหลายครั้งในหลายปีต่อมาแต่ก็แท้งซะทุกทีพวกผู้ใหญ่เขารู้กันแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรโดยเฉพาะพ่อแม่ของนาโอเป็นเพราะบาปกรรมที่นาโอทำเอาไว้ไถนาจนควายแท้งลูกปางตายนาโอในวัยที่ล่วงเลยมาจน30กว่าปีก็เกิดสำนึกได้ว่าผลกรรมที่ตัวทำเอาไว้มันตามมาสนองเข้าแล้วทีแรกนั้นแกก็ไม่ได้เชื่อหาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลซะด้วยซ้ำหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งที่พ่อแม่พาไปกราบไหว้ท่านพูดให้สติว่าที่ตั้งท้องกี่คนก็แท้งหมดนั่นเป็นเพราะกรรมที่ทำเอาไว้ช่วงที่แท้งลูกครั้งแล้วครั้งเล่านั้นนะโอเครียดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบ่นออกมาว่าอยากจะฆ่าตัวตายพ่อแม่ก็สงสารลูกมากก็เลยต้องพาไปหาหลวงพ่อที่นับถือท่านหลังจากนั้นนะโอก็ได้สติเชื่อในเรื่องของเวรกรรมก็หันหน้าเข้าวัดทำบุญทำทานถือศีลจิตใจก็สงบลงมองเห็นความจริงของชีวิตประกอบกับต่อมาแม่เสียชีวิตไปก็ยิ่งทำให้นาโอเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่แน่นอนมีดีมีร้ายก็ในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจนี่แหละเล่ากันว่าหลังจากนั้นนาโอกลายเป็นคนเมตตาสงสารสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เลี้ยงแมวหลายตัวอุ้มแมวเหมือนกับอุ้มลูกที่บ้านเนี้ยหมากับแมวอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแมวก็หลายตัวหมาก็หลายตัวอายุ40กว่าพ่อก็ตายตัวนาโอก็มีปัญหาเจ็บป่วยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ผายผอมลงไปเรื่อยๆไปหาหมอก็ตรวจไม่พบว่าเป็นอะไรก็ให้ยาบำรุงมากินบางวันอยากจะกินแกงเนื้อใส่มะเขือพวงนาจำลองผู้เป็นสามีไปตลาดไปซื้อเนื้อวัวมาซื้ออะไรต่ออะไรมาพักพร้อมตำน้ำพริกลงมือช่วยกันแกงนาโอเป็นคนชิมถูกปากถูกคอดีแล้วนาโอกินเข้าไปสองสามคำก็วางช้อนสายหน้าไม่กินแล้วผัวถามว่าเป็นยังไงไปล่ะแกก็บอกไม่อยากกินแล้วบางวันอยากจะกินขนมหวานๆลอดช่องสิงคโปร์ก็ลงมือช่วยกันทำพอทำเสร็จก็เบื่อไม่กินอีกแล้วต้องแจกเพื่อนบ้านช่วยกันกินเป็นอย่างนี้หลายหนจนนาโอก็รู้ตัวเองว่าไม่ควรจะทำโน่นทำนี่ให้มันยุ่งยากลำบากผัวอีกแล้ว น้าจำลองนะแกเป็นคนดีไม่ได้ปริปากอะไรตามใจเมียทุกอย่างต่อมาไม่อยากข้าวแต่เกิดอยากน้ำกินน้ำอย่างหิวกระหายกินไปแบบหิวอีกละกินเข้าไปจนท้องกลางก็ไม่หายอยากต้องลุกขึ้นมาฉี่กันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ใช่แต่กลางวันนะที่หิวน้ำกลางคืนก็หิวลุกขึ้นมาฉี่กินน้ำเข้าไปก็ต้องหาขวดน้ำมาตั้งไว้ที่หัวนอนเลยทีเดียวคอมันแห้งผากอยู่ตลอดน้าจำลองไปซื้อยาแก้ร้อนในกระหายน้ำมาชงให้กินก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายวันหนึ่งน้าโอก็พูดขึ้นมาเองว่านี่คงจะเป็นเพราะว่าแกเคยทำกรรมเอาไว้อีกเหมือนกันนั่นก็คือแกทำให้ควายอดน้ำไล่มันเข้าคอกโดยไม่ได้เอามันไปลงน้ำส่วนเรื่องเบื่อหน่ายข้าวปลาอาหารก็คงจะเป็นเพราะเลี้ยงดูควายไม่ดีบางทีก็ไม่เอาฟางให้มันกินเอาไปเลี้ยงที่ที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าพวกมันก็คงจะหิวอยากจะกินหญ้างามๆเขียวๆสดๆบ้างแกก็นึกถึงบาปกรรมต่างๆที่ทำเอาไว้ก็ไปทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรมักจะพูดเตือนใครต่อใครหลายคนว่าเวรกรรมนั้นมันมีจริงๆอย่างที่ตัวแกประสบพบเจออยู่ทุกกายทุกใจไม่ว่างเว้นแกก็มักจะพูดว่าทำเอาไว้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นเนี่ยครับนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมอีกเรื่องนึงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
5: ท่านผู้ฟังครับชีวิตของผมนะครับพันโทไพโรจน์เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้นี่เป็นถึงผู้พันโทคงจะเกิดในชาติตระกูลที่ดีชาติตระกูลที่สูงส่งไม่ใช่นะครับผมจบป .6 นะครับเป็นเด็กบ้านนอกเป็นลูกชาวนาแล้วก็พอจบป .6 มานี่ทุกคนเขาก็ไปเรียนต่อม .1 นะไปเรียนในเมืองไปเรียนหนังสือกันทีนี้ไอ้เราเนี่ยมันเกิดมาในลูกตระกูลคนจนไปเรียนต่อพ่อแม่ก็อัตคัดก็เลยได้บวชเรียนนะครับบวชเรียนแล้วก็เรียนบาลีมีวาสนาจนจบปริญญาธรรม9ประโยคตั้งแต่ยังเป็นสัมมาเนนนะครับตั้งแต่ยังเป็นเนนเล็กๆเรียนมาเรื่อยจบประโยค9ก็มีวาสนาอีกได้บวชเป็นนาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ในโบสถ์วัดพระแก้ววันผมบวชนี่ในหลวงแล้วก็ราชินีแล้วก็ฟ้าชายทั้ง3พระองค์ท่านนี่ท่านก็เสด็จปลื้มปิติมากนะครับคือชื่นใจที่ตัวเองได้เป็นนาคหลวงแล้วก็ได้พยายามทำงานอะไรที่มันเป็นประโยชน์มาเรื่อยก็นึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านนะพูดไปเดี๋ยวก็ว่าจะคุยจะโม้ไปเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังทีนี้ตอนบวชเป็นเนนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนผมนะครับท่านสอนท่านก็บอกว่าเนี่ยอยากรวยต้องให้ทานท่านพูดอย่างนั้นนะพูดตรงๆเลยนะว่ารักษาศีลเนี่ยก็มีบุญแบบหนึ่งอานิสงส์แบบหนึ่งการให้ทานก็จะมีอานิสงส์อีกแบบหนึ่งการเจริญสมาธิก็จะให้อานิสงส์อีกแบบหนึ่งคือได้บุญเหมือนกันแต่ว่าถ้าบุญตรงๆเนี่ยถ้าจะให้มีทรัพย์สมบัติก็ต้องให้ทานจึงจะมีทรัพย์สมบัติทีนี้ให้ทานยังไงเราก็เป็นคนจนนะครับเราก็เป็นคนจนให้ทานก็คงลำบากแต่พระอาจารย์ท่านสอนเคล็ดไว้ให้ผมก็อยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่รักได้ฟังว่าเคล็ดคืออะไรนะครับอยากจะดวงดีอยากจะทำมาหากินคล่องอยากจะทำมาหากินง่ายนี่ทำยังไงผมเคยแนะนำไปหลายคนแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลเขาก็มาเล่าให้ผมฟังหลายคนผมก็มีความสุขก็ชื่นใจอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังทำยังไงท่านบอกว่าอย่างนี้คนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ทำกรรมหนักคือครุกรรมนะครับครุกรรมเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นต้นอันนี้คือฝ่ายชั่วครุกรรมหรือกรรมหนักฝ่ายดีก็คือบรรลุเป็นพระอริยเจ้าบำเพ็ญฌานทำบุญกับพระอริยเจ้าซึ่งเพิ่งกำลังออกจากฌานนะครับทำบุญใหญ่ซึ่งโอกาสอย่างนี้มันน้อยถ้าเราไม่มีครุกรรมอย่างนี้ไม่มีกรรมหนักแบบนี้เนี่ยท่านบอกว่าความดีหรือความชั่วที่เราทำเป็นประจำนะครับภาษาบาลีเรียกว่าอาจินนกรรมหรือพหุลกรรมเนี่ยจะให้ผลคือไม่มีกรรมหนักกรรมที่ทำประจำจะให้ผลแล้วทีนี้มันก็จะดึงวิบากที่คล้ายๆกันมาให้ผลด้วยท่านก็สอนว่าการให้ทานทุกวันนะครับสวดมนต์ทุกวันถ้าทำติดต่อกันถึง3เดือนมันจะเริ่มให้ผลนะท่านผู้ฟังลองทดลองดูนะครับทีนี้ให้ทานทุกวันทำยังไง ถ้าบ้านเรามีพระเดินผ่านเราก็ใส่ทุกวันนะครับไม่ต้องไปติดในองค์พระนะครับว่าเป็นญาติเป็นปู่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่เรารู้จักนะครับเราถวายทานไว้ในบวรพุทธศาสนาตั้งจิตให้ตรงมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานพระสงฆ์ท่านก็คือตัวแทนมารับถวายด้วยความปิติด้วยใจชื่นชมนะครับถวายลงไปด้วยความเคารพนี่ก็เป็นบุญเต็มที่ทีนี้ก็ถามว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเงินนะหรือว่าพระไม่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเลยนานๆถึงจะได้เจอพระเนี่ยจะทำยังไงวิธีทำทุกวันเนี่ย

0: ฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์จากประการประพฤติผิดในกามจากการพูดปดมดเท็จจากการดื่มสุราเมรัยเสร็จแล้วก็ดึดถือเงินขึ้นมาเท่ากำลังเท่าที่เรามีไม่จำเป็นต้องเยอะมากแต่ก่อนนี่ผมทำทีละ5บาททีละ3บาทท่านผู้ฟัง5บาท3บาทแค่นั้นเนี่ยไม่มีตังค์นะเป็นเนนเนี่ยเดือนหนึ่งมีตังค์สัก100นี่ก็ยากแต่ทำทุกวันยกเงินขึ้นมาแล้วก็ประจบข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยนี้เป็นสังฆทานเป็นสังฆทานนะครับถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานยกจบขึ้นใส่หัววางไปด้วยความเคารพหลังจากนั้นก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบุญจะมากจะน้อยท่านต้องอุทิศนะครับข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณบุพการีของข้าพเจ้าคือบิดามารดานะส่วนหนึ่งบิดามารดาอันที่สองก็เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าผู้ที่ถูกข้าพเจ้าเคยทำให้ลำบากนะครับส่วนที่สามก็คือเทวดารักษาตัวเทวดารักษาบ้านเทวดารักษารถเทวดาที่ช่วยให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขช่วยชุดธุรกิจข้าพเจ้ารุ่งเรืองนะใครมีไร่มีนาก็เทวดารักษาสวนรักษานาใครมีไร่ทุเรียนก็เทวดารักษาสวนทุเรียนไร่มังคุดไร่สวนยางก็ว่าไปนะครับทำบุญบูชาท่านในส่วนที่สองหลังจากนั้นนะครับกราบพระนอนเลยทำทุกวันครับลองดูอย่างผมเองนี่เมื่อสักทำมาทีละ5บาท10บาทพอนานไปก็เริ่มเป็นร้อยเริ่มเป็นหลายๆร้อยจนในช่วงหลังๆเมื่อปีที่แล้วนี่ทั้งพรรษานี่ผมจะขาดไปวัดสัก 5-6 วันหรือ7วันน่ะคือผมจะเจียวไข่เองวันหนึ่งก็4 แผงนี่ก็แผงหนึ่ง30ใบก็100กว่าใบหลังๆมาไม่ไหวต้มเอานะตอนนี้ผมให้ลูกน้องผมทุกวันนะครับยืนพื้นแล้วก็กลับอย่างอื่นนี่ก็ว่ากันไปตามโอกาสต้มไปวัดอันนี้ไม่พอหรอกครับก็เราก็ต้มไปให้พระได้ฉันให้คนได้กินได้ใช้นะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญนี้ให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณเทวดาอารักษ์ที่ช่วยให้เราอยู่เย็นเป็นสุขช่วยให้ธุรกิจเราไปได้ดีเทวดาที่ช่วยให้คนป่วยได้กินน้ำมังคุดแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับทำทุกวันนะท่านผู้ฟังลองทำทุกวันดูนะครับแล้วชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับวิบากดีๆจิตเป็นกุศลทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน3เดือนเนี่ยมันจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท่านจะเปลี่ยนนะครับการงานจะดีการเงินจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความปรารถนาดีจากกับผมนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: 平安啦，拍款来，
1: 回见范平。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจะ

0: นานโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร81แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าหมุนหนีไปไหนนะครับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจนหรือรวยจนแปลว่ามีน้อยเฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์รวยก็แปลว่ามีมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขคำว่า

0: พอเพียงนะครับพอเพียงมีพอก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์หรือสุขนะครับจะทานอาหารมื้อหรูราคาหลักพันกินข้าวราดแกงข้างทางจานละ50บาทกินเสร็จแล้วก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกันนะครับคนบางคนเขาวัยรุ่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็จะมักวัดคุณค่ากันว่าใช้มือถือรุ่นไหนนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ยังไงแต่งตัวยังไงเสื้อผ้ายังไงพอถึงวัยทำงานก็จะมักวัดคุณค่ากันจากรถยนต์ใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมพอถึงวัยกลางคนก็มักจะวัดคุณค่าจากตำแหน่งบ้านหรือคอนโดว่าบ้านใครหลังใหญ่ราคาเท่าไหร่ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรโรงเรียนไหนจบระดับไหนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่จบแล้วทำงานอะไรพอถึงวัยเกษียณก็จะวัดคุณค่าจากการที่มีเวลาว่างว่าเกษียณมาแล้วคุณมีเวลาว่างมากแค่ไหนยิ่งมีมากแสดงว่าคนนั้นมีเงินเก็บมากไม่ต้องทำงานหนักมีชีวิตสบายหลังเกษียณนะครับทานกาแฟร้านไหนใช้ชีวิตยังไงทีนี้พอวัยชราฐานะหรือว่าเงินทองไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านผู้ฟังลูกจะเรียนจบอะไรยังไงแบบไหนใช้รถอะไรบ้านหลังใหญ่หลังโตไม่ใช่ประเด็นแล้วให้มีเงินพอใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือใครจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่ากันใครยังเดินไหวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องกินยายังจำชื่อลูกหลานได้ใครต้องนอนเตียงหยอดน้ำเกลือใครไม่หยอดน้ำเกลือสำคัญที่สุขภาพนะครับใครสุขภาพดีก็ต้องบอกว่ารวยยิ่งกว่ารวยพอท้ายที่สุดแล้วนี่ในบั้นปลายชีวิตทุกคนจะค้นพบว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดก็คือร่างกายของเราสุขภาพที่ดีของเรานะครับครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยใช้ร่างกายแบบเปลืองมากๆท่านผู้ฟังในบั้นปลายชีวิตจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายแต่คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีเวลาเหลือมากที่จะใช้เงินเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงฝากเอาไว้นะครับรางวัลของร่างกายที่เราใช้มาตลอดชีวิตก็คือน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยต้องบอกว่าย้ำว่าอร่อยมากใส่สมุนไพรเข้าไปผลไม้เข้าไปไม่ได้กลิ่นสมุนไพรไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แต่พอดีใส่ต่อพอเหมาะดื่มกินก็มีประโยชน์ต่อร่างกายฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเจ้าชาติหนุ่มร่างสูงนี่ไปหาตาส่งอดีตหมอตอนควายถึงบ้านไปนั่งลงที่แคร่ไม้ใต้ถุนบ้านที่เหม็นกลิ่นดินชื้นๆกลิ่นสกปรกของน้ำล้างถ้วยล้างชามที่เทราดลงมาจากครัวตาส่งไปตอนควายผมหน่อยสิตาส่งนั่งเฉยนุ่งกางเกงหูรูดสีน้ำเงินมอมแมมอยู่ตัวเดียวเนื้อตัวเปล่าเปลือยแกก็มองเขาเงียบๆด้วยดวงตาฟ้าฟางแก่ชราของแกหน้านี้เหี่ยวย่นเนี่ยไม่ได้บอกความรู้สึกอะไรท่าทางแกจะไม่ได้ยินหรือมองไม่เห็นเขาซะด้วยซ้ำเจ้าชาตินี่เป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงแต่เขาก็อยากจะเลี้ยงควายเอาไว้โก้ๆเขาบอกใครต่อใครอย่างนั้นเวลาที่มีคนถามด้วยความอยากรู้เพราะไม่เห็นเขาใช้มันทำอะไรจูงไปผูกให้มันกินหญ้าตามผืนนาร้างแล้วก็ตามชายสวนของเขาอาบน้ำอาบท่าให้มันอย่างดีด้วยสายยางฉีดแล้วก็ขัดถูเนื้อตัวสีดำๆของมันอย่างเอี่ยมอ่องทีเดียวแต่บางทีเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงมันเอาไว้เป็นเพื่อนเขาไม่อยากจะคบคนคนเนี่ยมันคบยากสู้คบหาเป็นเพื่อนกับควายไม่ได้มันซื่อว่าคนเยอะว่างั้นเพื่อนพ้องได้ยินเข้าก็ไม่อยากจะไปมาหาสู่นึกกระดากใจที่เคยไปกินเหล้าบ้านเขาเปล่าๆโดยไม่ได้ช่วยออกเงินแม้แต่บาทเดียวจริงๆแล้วควายตัวนี้เขาไม่ได้ซื้อไม่ได้หามาหรอกเขาไม่รู้มันหลุดมาจากไหนแถวบ้านเขาไม่มีบ้านไหนเลี้ยงควายแม้แต่ตัวเดียวตอนที่มันเข้ามาอยู่ในสวนเขานั้นมันก็โตแล้วแต่ยังไม่ได้สนตะไพรเขาต้องออกปากวานลุงนันแกช่วยเหลือเจาะจมูกมันสนตะไพรเหล้าขวดเดียวแกก็จัดการให้เรียบร้อยเขาก็อยากจะให้แกช่วยตอนให้มันด้วยแต่แกทำไม่เป็นมึงไปหาตาส่งนู่นแน่ไม่ตอนได้ไหมลุงโอ้ยไม่ตอนเองเอามันไม่อยู่หรอกเดี๋ยวมันคึกขึ้นมาแล้วยุ่งตายหาเลยแถวบ้านเราควายตัวเมียก็ไม่มีซะด้วยเขาก็บากหน้ามาหาหมอตอนควายเก่าแก่คนนี้แหละว่าไงตาไปตอนควายผมหน่อยตาส่งเป็นหมอตอนควายแก่ๆอายุ80แล้ว แกเป็นบ้าเป็นมากซะด้วยบางวันแก้ผ้าแก้ผ่อนร้องโวยลั่นไปหมดเชื่อไหมว่าเสียงร้องของแกมันเหมือนเสียงควายตอนโดนจับตอนก็คนแท้ๆแต่ร้องเสียงเหมือนควายไปได้ก็ได้ยินกันไปทั้งหมู่บ้านกลางค่ำกลางคืนเงียบๆเจ้าชาติก็รู้เรื่องนี้ดีแต่เขาก็ยังมาเซาซีแกอยู่หลายสิบปีก่อนโน้นที่หมู่บ้านยังไม่มีความเจริญอะไรเลยไถนาก็ใช้ควายไล่กันฮึ่ยอยู่กลางแดดลมแรงไม่ได้มีรถไถรถเถยอะไรหรอกควายตัวผู้พอโตขึ้นก็ต้องตอนทำไมตอนมันจะคึกมากใช้งานไม่ได้มันจะเบ่งมองหาตัวเมียอย่างเดียวตาส่งเนี่ยเป็นหมอตอนควายมือหนึ่งของหมู่บ้านมันหน้าหวาเสียวตอนทั้งวิธีผ่าลูกอัณฑะแล้วก็ยังมีแบบทุบผ่านั้นพอทำเนาไม่โหดเท่าทุบนั้นมันมหาโหดมากช่วยกันจับควายให้ล้มมัดมันไว้แล้วใช้ไม้หนักๆแทนค้อนทุบบุบลงไปผู้ชายโดนเตะผ่ามากจะรู้ดีว่ามันปวดทรมานสาหัสสากันขนาดไหนสุดหวบลงไปกองกับพื้นเลยละนอนบิดหน้าเขียวหน้าเหลืองแล้วควายมันจะไม่เจ็บไม่ปวดได้ยังไงมันร้องลั่นหมู่บ้านดังแทรกดงไม้ได้ยินกันไปทั่วหมดดังไปถึงกลางทุ่งนนท์แต่มันก็ไม่ตายมันทนได้ถ้ามันเป็นคนคงจะต้องใส่ลวงหามไปวัดแล้วตาตอนไอ้หลงของผมแบบผ่านะตาอย่าไปทุบสงสารมันเดี๋ยวมันเกิดใจส่อตายขึ้นมาผมเสียดายตายเลยมันเป็นเพื่อนผมด้วยนะตาผมไม่มีใครนอกจากมันพ่อแม่ผมก็ตายไปหมดแล้วแกก็จ้องหน้าเขาเหมือนจะรู้ภาษาเข้าอกเข้าใจริมฝีปากแกขมุบขมิบมีเสียงเล็ดลอดออกมาข้าเลิกแล้วในชาติก็รู้ดีว่าแกเลิกตอนควายมาตั้งแต่ที่หมู่บ้านเขาเลิกใช้ควายไถนากันเป็นสิบปีมาแล้วก็เลิกแล้วก็ทำใหม่ได้นี่ตาเขาก็พูดอย่างมีความหวังเขาเชื่อว่าจะต้องปลุกวิญญาณหมอตอนควายของแกขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งลุงนันเล่าว่าที่ตาส่งในกลายเป็นหมอตอนควายนั้นก็เพราะว่าแกไปช่วยหมอตอนควายรุ่นปู่รุ่นตาเขาทำงานกันเขาไปตอนที่ไหนแกก็ไปด้วยความรู้สึกชอบทำอย่างนั้นพอเขาเห็นแกทำได้เป็นแล้วมีฝีมือดีเสียด้วยเขาก็เลยครอบครูให้แกยกให้แกเป็นหมอตอนควายสืบทอดต่อไปดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ยากในการจะเป็นหมอตอนควายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแกเคยเล่าให้หลายต่อหลายคนฟังแล้วแกยังบอกอีกว่าที่หมู่บ้านนี้ถ้าแกไม่ทำแล้วใครจะทำไม่เห็นมีใครสักคนที่จะทำหน้าที่นี้ที่ทำนั่นก็ไม่ใช่อยากจะได้เงินได้ทองค่าครูแต่อย่างใดแล้วมันก็ไม่ได้กี่บาทกับมันแต่ที่แกต้องทำก็เพราะต้องช่วยเหลือเพื่อนพ้องพี่น้องชาวนาให้มีควายที่ไม่ดื้อรั้นเอาไว้ใช้งานไถนาลากเลื่อนลากล้อกันพอแกเป็นบ้าเขาก็จับแกล่ามโซ่ไว้ใต้ถุนเรือนถ้าไม่ทำอย่างนั้นแกจะเตลิดเปิดเปิงไปนอกทุ่งนอกท่าโน่นลูกชายสองคนน้องแกก็ไม่ค่อยได้สนใจแกสักเท่าไหร่ใหม่ๆก็เอาใจใส่แกแต่หลังๆก็เบื่อหน่ายปล่อยให้แกอยู่ตามยถากรรมให้ข้าวให้น้ำกินเท่านั้นนะตาผมเชื่อว่าตายังทำได้นะตาต้องทำได้ตาแกยิ้มแก้มสองข้างตรงมุมปากที่เหี่ยวย่นเต็มไปด้วยร่องรอยเป็นรอยยับย่นทำได้แกพึมพำแล้วแกก็เงียบไม่พูดอะไรอีกไม่ว่าเจ้าชาติจะพูดยังไงแกก็เหมือนอยู่คนละโลกกับเขาเห็นแล้วก็รู้สึกท้อใจพละเดินออกมาจากบ้านเจอหน้าลูกชายคนโตของแกนั่งอ้วนดำอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็ถามเสียงดังบอกเป็นไงอ่ะชูชาติก็สายหน้าบอกแล้วไม่เชื่อพ่อนะแกบ้าจริงๆไม่ใช่แกล้งบ้าขอบคุณมากครับที่ให้ผมคุยกับแกเขาก็ยกมือไหว้ลูกชายตาส่งแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเขาครุ่นคิดตลอดทั้งวันว่าจะไปหาหมอตอนควายที่ไหนหรือทำยังไงตาส่งจะทำงานนี้ได้ครั้งหนึ่งเย็นนั้นเขานึกขึ้นมาได้ระหว่างจูงไอ้หลงเข้าบ้านบ้านเขากับบ้านตาส่งก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันสักเท่าไหร่เดินแป๊บเดียวก็ถึงเขาจูงควายเฉียดเข้าไปใกล้บ้านแกตาส่งนั่งอยู่เงียบๆแกไม่เอะอะโวยวายมาหลายวันแล้วพอแกมองเห็นไอ้หลงตัวดำเบ้อเร่อขาวงงเขาเท่านั้นแกก็สะดุ้งเฮือกเหมือนกระโดนเข็มทิ่มแทงปักฉึกตาแกเบิกกว้างลุกพรวดพราดลงจากแคร่มายืนมองจ้องเจ้าชาติเห็นท่าทีของแกแล้วก็รู้สึกงุนงงลูกชายทั้งคนเล็กคนโตของแกกลับเข้ามาในบ้านเห็นก็พอดีทั้งหมดก็หยุดกึกมองดูท่าทางของพ่อเจ้าชาติก็ดึงเชือกให้ไอ้หลงหยุดยืนแกก็จ้องตาไม่กระพริบสักสองอึดใจแกไปนั่งแผลงบนแคร่แล้วเขาก็จูงควายต่อไป นึกเสียดายที่แกไม่เข้ามาหาทีแรกเขาคาดว่าแกต้องเดินมาดูใกล้ๆมาลูบคลำไอ้หลง
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังอาจารย์ยอดเล่านิทานกันต่อแกก็เล่าเพลินฟังสนุกจากน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้กว่าจะได้มาครบนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยหามาให้แล้วหามาให้แล้วนะครับแล้วก็ได้คัดเอาอย่างลงตัวคัดสรรมาอย่างดีอย่างลงตัวไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีท่านผู้ฟังลองดื่มดูท่านผู้ฟังครับกินดูก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงขายมาหลายปีแล้วนะครับ6ปี7ปีมานี้ผมขายน้ำมังคุดก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ภูมิใจมากๆก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินอีกกระบวนการค่อนข้างเยอะมากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังเสียงนี้อยู่น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับมีบทความมันหนึ่งซึ่งญาติธรรมชาวสันติอโศกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับหลายรายเราท่านก็คงจะทราบว่าสันติอโศกนี่เขาจะกินเจกันนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนกินพืชเนี่ยยังเป็นมะเร็งกินพืชกินผักแท้ๆมะเร็งนั้นน่ะใครๆเขาก็พูดว่าเกิดแต่กับคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่หรือคนเป็นมะเร็งจึงให้เลิกกินเนื้อแล้วมากินผักเกิดความสงสัยเขาก็เขียนไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าคนกินผักจะไม่เป็นมะเร็งเราต้องทำความเข้าใจกับเซลล์มะเร็งท่านผู้ฟังนะครับสิ่งสำคัญที่เซลล์ทุกเซลล์ในตัวเราต้องการมากและขาดไม่ได้เลยก็คือออกซิเจนถ้าร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มร้อยเซลล์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์เนื้อร้ายคือเซลล์มะเร็งเมื่อไรก็ตามที่เราทำให้ร่างกายเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากมีออกซิเจนในเลือดต่ำเซลล์ในร่างกายของเราเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยตัวเองเซลล์จึงเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์หายใจแทนและเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์ร้ายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับแล้วอะไรครับผมที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบหมุนเวียนเลือดเรามากที่สุดที่จริงแล้วงานวิจัยล่าสุดนี่มันไม่ใช่อาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวท่านผู้ฟังคือเนื้อสัตว์ก็มีส่วนไม่ใช่อาหารพืชผักนะครับไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักไม่ใช่อาหารปนเปื้อนสารเคมีอย่างเดียวไม่ใช่อาหารหมักดองอย่างที่เราเข้าใจสิ่งที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงเร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนั่นก็คือความเครียดท่านผู้ฟังครับความเครียดความเร่งรีบกับการใช้ชีวิตอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้บ่นขี้โมโหที่มันเกิดบ่อยๆนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานอย่างสูงและอย่างมากส่งผลให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสมองของคนเรานั้นกินพลังงานสูงเป็น5เท่าของทุกอวัยวะคือคิดง่ายๆท่านผู้ฟังนะครับถึงแม้ว่าเราจะทานอาหารพืชผักที่ไร้สารพิษจะบริสุทธิ์สะอาดสักปานใดหากเราเครียดติดต่อกัน5วันเซลล์ของเราก็จะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายได้ทันทีมีโอกาสเป็นมะเร็งทันทีเขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นคนที่กินผักนะครับปฏิบัติธรรมแต่เป็นคนที่ยึดมั่นยึดดียึดมากแต่เคร่งเครียดมากเป็นคนไม่ปล่อยวางก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งมากเช่นกันครับท่านผู้ฟังขอย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เคร่งเครียดมากมีความวิตกกังวลมากแล้วก็จะดื่มน้ำน้อยขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดต่ำทำให้เซลล์ที่ดีกลายเป็นเซลล์ร้ายหรือเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเสมอแล้วทำไมคนที่เป็นมะเร็งควรเลิกกินผักมากินผักทั้งนี้เพราะว่ากระบวนการย่อยเนื้อสัตว์นั้นใช้พลังงานสูงกว่ากระบวนการย่อยผักการกินเนื้อสัตว์ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากกว่าการกินผักแต่ถ้าหากเกิดเลิกกินเนื้อมากินผักแต่ถ้ายังมีความเครียดมะเร็งก็ยิ่งกระจายยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์นะครับสำคัญแต่ไม่เครียดนะครับคนกินเนื้อสัตว์แต่ไม่เครียดยังจะดีกว่าสรุปก็คืออารมณ์ที่เคร่งเครียดกับความวิตกกังวลต่างอารมณ์ขี้หงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะครับทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งออกกำลังกายน้อยดื่มน้ำน้อยเซลล์ขาดออกซิเจนอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นบทความของแพทย์หญิงคุณไทยวดีนะครับท่านได้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดอะไรมันเกิดก็อ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นหัวเราะไป หัดยิ้มง่ายๆเป็นคนยิ้มง่ายดีที่สุดมันไม่มีอะไรอยู่มาจนป่านนี้มันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจทุกอย่างนะครับมีไม่กี่เรื่องนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินนะครับก็ลองซื้อหาไปกินกันดูเพื่อคลายผ่อนคลายนะครับคนที่กินอยู่เป็นประจำก็จะรู้ดีว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเบากายเบาใจมันสบายในตัวนะครับก็ต้องลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดลอกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
5: ๆ
4: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค่ะ
4: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ้
4: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
4: ใช่
5: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออกนะ
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
5: เม็ดเนี้ยขม
4: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมาสามโลจริง
5: แล้ว
4: ม
5: ัน
4: ม
5: ี
4: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
5: ค่ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
5: ะ
4: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้าย ก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
5: ค่ะ
4: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
5: ค่ะ
4: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
0: ่มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: ผมเชื่อว่าตายังทำได้นะตาต้องทำได้ตาแกยิ้มแก้มสองข้างตรงมุมปากที่เหี่ยวย่นเต็มไปด้วยร่องรอยเป็นรอยยับย่นทำได้แกพึมพำแล้วแกก็เงียบไม่พูดอะไรอีกไม่ว่าเจ้าชาติจะพูดยังไงแกก็เหมือนอยู่คนละโลกกับเขาเขาเห็นแล้วก็รู้สึกท้อใจพละเดินออกมาจากบ้านเจอหน้าลูกชายคนโตของแกนั่งอ้วนดำอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็ถามเสียงดังบอกเป็นไงอ่ะชูชาติก็สายหน้าบอกแล้วไม่เชื่อพ่อนะแกบ้าจริงๆไม่ใช่แกล้งบ้าขอบคุณมากครับที่ให้ผมคุยกับแกเขาก็ยกมือไหว้ลูกชายตาส่งแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเขาครุ่นคิดตลอดทั้งวันว่าจะไปหาหมอตอนควายที่ไหนหรือทำยังไงตาส่งจะทำงานนี้ได้ครั้งหนึ่งเย็นนั้นเขานึกขึ้นมาได้ระหว่างจูงไอ้หลงเข้าบ้านบ้านเขากับบ้านตาส่งก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันสักเท่าไหร่เดินแป๊บเดียวก็ถึงเขาจูงควายเฉียดก็ไปใกล้บ้านแกตาส่งนั่งอยู่เงียบๆแกไม่เอะอะโวยวายมาหลายวันแล้วพอแกมองเห็นไอ้หลงตัวดำเบ้อเขาโง่งเขาเท่านั้นแกก็สะดุ้งเฮือกเหมือนกระโดนเข็มทิ่มแทงปักฉึกตาแกเบิกกว้างลุกพรวดพราดลงจากแคร่มายืนมองจ้องเจ้าชาติเห็นท่าทีของแกแล้วก็รู้สึกงุนงงลูกชายทั้งคนเล็กคนโตของแกกลับเข้ามาในบ้านเห็นก็พอดีทั้งหมดก็หยุดกึกมองดูท่าทางของพ่อเจ้าชาติก็ดึงเชือกให้ไอ้หลงหยุดยืนแกก็จ้องตาไม่กระพริบสักสองอึดใจแกไปนั่งแผลงบนแคร่แล้วเขาก็จูงควายต่อไปนึกเสียดายที่แกไม่เข้ามาหาทีแรกเขาคาดว่าแกต้องเดินมาดูใกล้ๆมาลูบคลำไอ้หลงเจ้าชาติก็เลยจูงไอ้หลงกลับบ้านอย่างหงอยๆแต่ที่บ้านของตาส่งคืนนั้นดึกละแกเรียกลูกชายให้ลงมาหาแกแล้วก็ถามสองคนว่าไอ้ตัวนั้นน่ะควายใครตัวไหนอะพ่อตัวเมื่อเย็นอ๋อควายไอ้ชาติมันที่มันจะให้พ่อไปตอนให้มันไงล่ะเมื่อสายๆวันนี้ที่มันมาคุยกับพ่อค่ำคืนที่เงียบสงัดนายชาติสะดุ้งตื่นด้วยเหตุอะไรเขายังไม่รู้เขาคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้มันเงียบหายไปแล้วเจ้าชาติก็นอนฟังท่ามกลางความมืดและความเงียบมีเสียงหายใจฟืดฟาดของไอ้หลงมันยังอยู่ไม่มีใครมาเอามันไปคอกมันอยู่ใต้ถุนบ้านเขาไม่ได้นอนอยู่เหนือคอกของมันห่างกันคนละมุมบ้านคอกมันอยู่ทางทิศใต้ของบ้านมันเป็นอะไรในหายใจแรงแต่ก็ไม่มีเสียงอื่นเช้าเขาจะไปจูงไอ้หลงออกจากคอกเขาจึงได้พบอะไรบางอย่างอยู่ในคอกทีแรกเขาเข้าใจว่าเป็นกองอะไรสักกองแต่เพ่งดูแล้วมันไม่ใช่เขาเปิดคอกก้าวเข้าไปดูก็เห็นว่ามันคนน่ะคนไม่ได้สวมเสื้อนุ่งแต่กางเกงขาสั้นที่นอนตะแคงอยู่เขาชะงักเอามองดูไอ้หลงเห็นเขาทั้งสองข้างของมันเปื้อนสีแดงๆเขาปลดเชือกจูงไอ้หลงออกจากคอกไปผูกไว้ที่โคนต้นฝรั่งแล้วรีบเข้าไปดูว่าใครมานอนในคอกเขาคิดตั้งแต่เห็นทีแรกแล้วว่าน่าจะเป็นหัวขโมยเขาพลิกร่างนั้นให้นอนหงายเห็นหน้าแล้วเขาก็ต้องอุทานออกมาตาส่งใช่ตาส่งจริงๆเลือดเต็มตัวเลยจับชีพจรที่ข้อมือไม่เต้นแล้วแกตายแล้วเอาเป็นเรื่องแล้วสินี่มันอะไรกันเนี่ยเขารีบขับมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของแกบอกข่าวให้ลูกชายแกรู้พวกเขาก็รีบมากันมาเห็นสภาพศพของพ่อแกไม่ได้เป็นลมตายหรอกแต่โดนควายขวิดมีแผลตามลำตัวหลายแผลเลือดนี่แดงเกลอะกรังไปหมดแกฆ่าพ่อฆ่าได้ชาติผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ได้ไงแกไปขอให้พ่อข้าช่วยตอนควายแล้วแกก็มาพวกนั้นจะลงมือกระทืบเขาพอดีผู้ใหญ่ไหวมาห้ามปรามไว้ให้ค่อยพูดค่อยจาแล้วก็ซักไซว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงเจ้าชาติก็เล่าให้ฟังลูกตาส่งก็เล่าบ้างเรื่องถึงตำรวจมาสอบสวนชันสูตรศพ3 วันต่อมาไอ้หลงไม่ยอมอยู่ที่บ้านของเจ้าชาติมันเดินไปอยู่ที่บ้านตาส่งเขาต้องตามไปจูงกลับมาถึง3 หนเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้ามันเข้าบ้านข้าอีกหนเดียวนะข้าจะยึดเอาไว้เลยชูชาติก็พยายามระวังผูกเชือกอย่างดีไม่ให้มันหลุดไปได้ไม่ว่าจะระแวดระวังยังไงแต่มันก็กระชากเชือกหลุดไปอีกไปอยู่ที่บ้านตาส่งไปนอนที่ใต้ถุนบ้านนั้นน่ะตรงที่ตาส่งเคยอยู่เจ้าชาติก็ไปตามนายสั่งลูกชายเขาก็ไม่ยอมให้เข้าบ้านมึงเข้ามากูจะยิงไอ้ขาลากเลยเขาเอาจริงหยิบปืนมาถือไว้ปืนจริงนะไม่ใช่ปืนเด็กเล่นกระบอกเบิ่มเลยแถมยังใช้ปืนกวักเรียกให้เขาบุกรุกเข้าไปเขาก็ไม่กล้าเข้าไปตัดใจหันหลังเดินกลับบ้านมันไม่อยากอยู่กับเขาเขาก็จะไม่ฝืนใจมัน แต่มันน่าสงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ชาวบ้านรู้ก็โจทย์ขานกันตามประสาออกความเห็นไปในทางผีสางและวิญญาณว่าควายของเขาเนี่ยโดนผีตาส่งสิงก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านก็ฟังดูมีเหตุผลนายสางนี่บอกขายไอ้หลงไม่มีใครอยากได้เพราะเชื่อว่ามันโดนผีสิงมันก็เลยยังอยู่ที่บ้านตาส่งนั่นแหละไม่มีคนซื้อนายสางก็โกรธเคืองขี้เกียจเลี้ยงมันรำคาญยุ่งยากเป็นภาระเขาก็หารือกับน้องชายจนพบช่องทางว่าพวกเขาจะฆ่ามันจะยิงหัวมันแล้วชำแหละเนื้อออกขายเอาเงินเข้ากระเป๋าพวกเขาปรึกษากันอยู่บนบ้านมันคงจะได้ยินไอ้หลงเพ่นหนีออกจากบ้านนั้นไปอยู่ในสวนของเจ้าชาติเจ้าชาติพบมันในตอนเช้าขณะที่สองพี่น้องลูกชายตาส่งตามหาตัวมันควักเลยแต่ไม่พบเมื่อตอนสายๆมันก็เดินเข้าคอกที่บ้านในชาติในสั่งตามมาดอมดอมมองมองเห็นเข้าเขาก็กล่าวหาว่าชูชาติลักควายเข้ามาเขายิงปืนใส่ไอ้หลงมันล้มลงแล้วลุกขึ้นพุ่งออกไปไล่ขวิดสองพี่น้องอย่างบ้าคลั่งพวกนั้นพากันวิ่งหนีไม่เหลียวหลังวิ่งออกไปในทุ่งกว้างไปคนละทางไอ้หลงเลือดไหลแดงออกมาที่สีข้างของมันแต่มันก็ยังไล่ตามขวิดคนที่ถือปืนนายสางหันมายิงใส่อีกสองนัดเปรี้ยงเปรี้ยงมันล้มกลิ้งสองสามตลบแล้วก็ลุกขึ้นมาไล่เขาอีกนายสางสะดุดหัวคณาล้มลงไอ้หลงไล่ทันลงเขาขวิดปักเขาแหลมงงซ้ายทีขวาทีนายสางร้องลั่นถีบตัวเองให้หลุดพ้นจากเขาควายเขายิงใส่อีกสองนัดเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าที่หัวมันมันล้มหัวทิ่มแล้วก็ลุกขึ้นมายืนงนเงนงนเงนมันตรงไปยังหนองน้ำลงไปในลมโคลนมันหิวน้ำแต่มันติดลมจมโคลนลึกหัวทิ่มจมไปในโคลนมันตายอยู่ในหนองน้ำหนองน้ำนั้นในเวลาต่อมาก็ได้ชื่อว่าหนองควายหลงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเคยมีปัญหาโน่นนี่นั่นไปรักษามาไปกินยาตรงนู้นไปรักษาสมุนไพรตรงนี้ถ้ามันดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งถอดถอนใจอย่าเพิ่งท้อใจอ่ะลองอีกสักอย่างหนึ่งกัดฟันซื้อเอาสิน้ำมคุตราพนารินขอผู้พันไปโลดเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับเผื่อดวงเราดีบุญเราสัมพันธ์กันบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายนะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆหรือแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความสึกหรือความทุกข์ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าพ่ายแพ้เราเองก็เป็นคนกำหนดได้ด้วยตัวเราเองท่านผู้ฟังสุขจะทุกข์เรากำหนดที่ใจของเราเองกำหนดให้สุขก็สุขกำหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์ปล่อยวางก็สุขยึดมั่นก็ทุกข์ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับฟังเสียงลุงริเดินไม่ได้ผ่าหัวเข่ามาไม่มีแรงดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับสวัสดีครับขอเรียนสายคุณริครับผม
3: ฮัลโหล
2: ครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับคุณลุงริใช่ไหมครับผม
3: ใช่ครับ
2: อ๋อว่าจะโทรมาถามหลับหรือยังนี่ขอโทษทีโทรมาเกือบสองทุ่มแล้วสองทุ่มพอดี
3: ครับครับ
2: กินน้ำมังคุดเป็นยังไงมั่งว่าจะโทรมาถาม
3: ก็ดีขึ้นมาครับ
2: อ๋อ
3: ปวดเมื่อยก็ดีขึ้นมาครับ
2: แต่ก่อนเป็นอะไรมั่งครับผมเป็น
3: เมื่อก่อนเดินไม่ได้ครับ
2: โอ
3: ้แล้วผมไปผ่าขามาครับ
2: ครับผม
3: ไปผ่าหัวเข่าอ่ะ
2: อ๋อครับ
3: ครับ
2: ไปผ่าหัวเข่ามา
3: ครับ
2: อ๋อเป็นหนักไหมเป็นเยอะไหมเราก็ไม่รู้เน
3: า
2: ะ
3: เป็นมากเรียกว่าขามันแดกออกเลยครับเป็นขา
2: เดินไม่ได้เลย
3: ครับเดินไม่ไหวต้องใช้รถ
2: ครับ
3: แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเดินได้ขึ้นมาหน่อยแล้วครับเร็วๆละรถได้แล้ว
2: สู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะคุณลิอายุเท่าไหร่แล้วนี่โทษที
3: ผม75ครับ
2: อ๋อลุงลิอายุ75แล้วอ๋อครับเนาะสังขารเนาะสู้ๆ ครับให้มันช่วยให้ร่างกายให้มันดีขึ้นบ้างสักนิดผมก็ดีใจ
3: ครับเรียกว่าร่างกายดีครับสมบูรณ์ครับ
2: คือไม่เ
3: มื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยมีแรงครับน้ำมันคุ้มมาก็รู้สึกว่ามีแรงดีขึ้นมา
2: ครับผมก็ไม่ได้ว่าจะต้องดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมาขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วคุณ
3: ครับครับเรียกว่าขึ้นเพิ่มขึ้นมาดีกว่าเก่าหน่อย ผมซื้อมาจะ5-6ลังแล้วครับเอามาขายด้วยครับ
2: อ๋อแล้วคนอื่นเขาเอาไปกินเป็นยังไงมั่ง
3: ก็กินคนอื่นเขาไปกินก็เขาก็มาซื้อกันเรื่อยๆครับ
2: เขากินดีไหม
3: ถามเราว่าดีเหมือนกันครับดีครับ
2: อ๋อครับผมสู้ๆเนาะลุงลิเนาะ
3: ครับครับ
2: ลุงลิบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที
3: ่บ้านผมอยู่สิงห์บุรีที่กุญทองเนี่ยครับ
2: ที่กุญทองสิงห์บุรีตำบลอะไร
3: ตำบลที่กุญทองครับ
2: หมู่ไหนครับ
3: อยู่ใต้วัดมันหน่อยเดียวครับ
2: อ๋อใต้วัดที่กุญทองสิงห์บุรีเนี่ย
3: ครับ
2: เฮ้ยวัดพิกุลทองใช่วัดหลวงพ่อแพรป่ะแต่ก่อน
3: วัดหลวงพ่อแพรครับ
2: เอออยู่ใต้อ๋อใกล้วัดหลวงพ่อแพรผมเคยไปวัดหลวงพ่อแพรแต่ก่อน
3: โอ้ครับ
2: อ๋อชอบพระเครื่องหลวงพ่อแพร
3: ครับครับ
2: ครับผมยังไงก
3: ็ช่วยช่วยออกชื่อโฆษณาด้วยสิครับ
2: ได้ได้ถ้าหากว่าคืออย่างนี้จะเอาเสียงลุงลี่นี่ออกอากาศว่าถ้าหากว่าใครที่อยู่แถวพิกุลทองเนี่ยให้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปถามได้เนาะ
3: ครับ
2: ว
3: ั
2: ด บ้านอยู่ตรงไหนนะทะยวน
3: บ้านผมอยู่ใต้วัดพิกุลทองประมาณครึ่งกิโลครับ
2: ใต้วัดพิกุลทองถามหาลุงลิ
3: ครับ
2: คนก็รู้จักเนาะประมาณครึ่งกิโลใต้วัดพิกุลทอง
3: ครับครับ
2: ยังไงก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะ
3: ครับ
2: ผมแนะนำกินไปด้วยแนะนำไปด้วยได้บุญได้กุศลครับขอบคุณมากครับ
3: ครับครับผมก็นอนฟังทุกคืนเลยเนี่ยเมื่อคืนก็นอนฟังทุกคืนครับ
2: ขอบคุณมากมากครับลุงดีครับ
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มากมายคราวนั้นคนก็ไม่ได้ไปออกกำลังกันน้ำมันท่วมหมดไอ้เครื่องออกกำลังก็จมอยู่ในใต้น้ำน้ำลงแล้วก็ขี้สนิมเครอะขระต้องขัดล้างเช็ดถูกันซ่อมแซมกันจนกลับมาใช้การได้อีกครั้งเช้าๆที่นั่นก็เลยเป็นที่ชุมนุมของคนแก่ที่มีโรคภัยไข้เจ็บคนละโรคสองโรคหรือว่าหลายๆโรคไปออกกำลังกันคุยกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันบางทีก็ถามเรื่องโรคถามอาการใครมียาดีหรืออะไรดีก็มาบอกกล่าวกันอีกคนจะได้ไปหาไปซื้อมาหาเอามากินกันบ้างนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องอื่นสารพัดสารเพมาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่ฟังแล้วหัวเราะขำก็มีแล้วก็บางเรื่องก็หัวเราะไม่ออกมันน่าเห็นใจน่าสงสารในชะตากรรมของคนเราที่เกิดมาก็เพื่อจะตายแต่ก่อนจะตายนั้นก็เจอทั้งสิ่งดีและสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าป้าคนหนึ่งเล่าว่าญาติของแกอายุ59แล้ว วันหนึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคตับก็เลยต้องผ่าตัดลูกชายเบิกได้ไม่ต้องควักกระเป๋าผ่าเรียบร้อยก็กลับบ้านรักษาตัวให้แข็งแรงก็ดีวันดีคืนแต่ตัวก็เหลืองเหลืองซีดๆไม่เหมือนก่อนแล้ววันหนึ่งเกิดล้มก้นกระแทกเข้าไอ้แผลที่ผ่าตัดมันเกิดแตกปริขึ้นมาเอาต้องเข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้เข้าไปแล้วก็ไม่ฟื้นคืนดีเลยนอนอยู่ในโรงพยาบาลจนหมอหมดปัญญารักษาญาติญาติเห็นกันแล้วว่าคงจะไม่ไหวก็หามกันออกมาจากโรงหมอใส่รถไปที่บ้านอยู่บ้านก็หาอยู่หายากลางบ้านรักษากันยานั่นดีคนก็แนะก็ไปเอามายาโน่นดีคนบอกก็ไปหามาไม่ได้ผลหรอกเพราะข้างในมันไม่ดีแล้วในที่สุดความตายก็เข้ามาใกล้ๆมาเมียงเมียงมองมองดูว่าจะหยิบยื่นให้เขาเมื่อไหร่ดีโยมทูตก็มาดูว่าจะเอาดวงวิญญาณของเขาไปพรุ่งนี้หรือมารืนดีหรือว่าจะเอาไปเลยวันนี้ในที่สุดเขาก็ตายก่อนตายก็มีคนเห็นผู้ชายใส่ชุดดำสองคนมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านตอนกลางคืนตรงที่มืดๆตัวสูงใหญ่ผิดจากคนธรรมดาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นยมทูตที่มารอเพื่อจะพาเอาดวงวิญญาณคนตายไปเพราะว่าพอเขาตายผู้ชายสองคนนั้นก็หายไปลุงคนหนึ่งก็เล่าเรื่องงูเข้าบ้านแกบอกมันหกเขมรตีลังกาเข้ามาเลยคนฟังก็หัวเราะกันแกก็ยิ้มยิ้มพองูเข้ามาลูกหลานก็จะตีกันแกก็ห้ามเฮ้ยอย่าไปทำเขาอาจจะมาดีเขาอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาเยี่ยมยามถามข่าวปล่อยเขาเถอะเดี๋ยวเขาก็ไปงูนั่นก็มาเลื้อยมองดูนั่นดูนี่แล้วก็เลื้อยออกไปทางหลังบ้านน่ะอยู่ติดทุ่งนาเขายังทำนากันอยู่มันก็น่ากลัวอยู่มากพวกลักขโมยมันเข้าทางนั้นสบายมากไม่มีคนเห็นแต่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรหายข้าวของก็เยอะก็ยังอยู่ครบส่วนบ้านอื่นของเขาหายกันมันมายกเขาไปหมดแกก็ว่าคงจะเกี่ยวกับงูเจ้าที่ที่เข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่ทำอะไรเขาเขาก็เลยช่วยปกปักรักษาข้าวของแล้วแกก็เล่าอีกเรื่องนึงแถมเพราะว่ามันเกี่ยวกับงูเหมือนกันแกเล่าบอกว่าคนแถวบ้านเก่าของแกเนี่ยงูเข้าบ้านก็ตีงูซะตายพองูตายไม่นานนักตัวคนตีงูก็ตายบ้างวันนั้นเขาว่าเป็นงูเจ้าที่แล้วก็ไปตีเข้าก็เลยโดนลงโทษจนตายตายแปลกซะด้วยนอนอยู่บ้านดีๆก็เนื้อตัวเขียวช้ำเหมือนกระโดนใครก็ท่อนไม้ทุบเอาไปโรงพยาบาลก็รักษาไม่ได้ข้างในมันช้ำไปหมดหน้าแปลกไหมล่ะนี่ฟังยังไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าญาติเขายืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้ไปดูอีตอนเขาผ่าศพถ้าดูก็คงจะเห็นว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าอีตอนที่เขาจะเอาไปโรงพยาบาลน่ะเห็นตัวเขียวช้ำยังกระโดนทุบตีจริงๆแปลกดียายคนหนึ่งแกบอกว่าตัวแกเองอายุ71ปีแล้วตัวแกเล็กท่าทางแข็งแรงดีมาออกกำลังเกือบทุกวันวันหนึ่งแกก็เล่าเรื่องที่เมื่อตอนแกยังไม่แก่เท่าอย่างนี้เคยไปบ้านญาติกันแล้วเขาก็แกงส้มผักบุ้งให้กินเขาแกงกินกันประหลาดเขาเอาปลาเล็กๆมาใส่หม้อหั่นผักบุ้งใส่ลงไปอีตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเอาตั้งไฟพอน้ำร้อนปลาเล็กๆมันก็วิ่งเข้ามาในหลอดผักบุ้งแกเห็นเขาทำแล้วกินไม่ลงสงสารปลาพวกนั้นทำไมเขาทำกินอย่างนั้นแกก็ถามเขาก็บอกอ้าวมันอร่อยดีนะกินแกงผักบุ้งแต่มีปลาอยู่ข้างในผักบุ้งยัดไส้แต่แกกินไม่ลงแกไม่ได้บอกเขาแกก็เลี่ยงไปกินอย่างอื่นแกบอกบ้านนี้เขาทำกินกันแปลกๆมีอยู่หนหนึ่งแกก็ไปที่บ้านนี้แหละแกหิวข้าวเขาว่าเข้าครัวเลยหากินเองเลยเขาว่างั้นแกก็เข้าไปเปิดหม้อข้าวตักข้าวเปิดหม้อแกงจะตักแกงแต่แกไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งเข้าเอ้ยนี่เอาอะไรมาแกงเนี่ยแกตกใจตัวมันยาวๆเหมือนงูมันไม่ใช่งูหรอกแต่เป็นปลาไหลมันขดอยู่ในหม้อปลาไหลต้มเปรตต้มเหมือนต้มยำแต่ว่าต้มทั้งตัวเลยกินไม่ลงจริงๆน่าเกลียดน่ากลัวขนลุกไปหมดเลยก็เลยกินข้าวกับน้ำปลาไม่ได้บอกเขาหรอกว่ากินไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้บ้านที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ย่ำแย่ยากจนไม่มีจะกินลูกหลานไม่รักกันทะเลาะกันตีกันเองฟันกันเลือดอาบก็มีแตกแยกกันไม่หมดตายกันตั้งแต่ยังอายุน้อยๆก็หลายคนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตายแล้วที่ตายนั่นก็โดนรถชนบ้างโดนยิงบ้างคนหนึ่งโดนแทงแล้วเอาไปโยนน้ำให้จมน้ำตายส่วนพ่อแม่นั่นก็ตายโหงตายคู่กันเลยขับรถอีแตนไปข้ามถนนแล้วรถบรรทุกใหญ่มันชนโครมเดียวกระเด็นไปโดนรถคันอื่นแล่นมาทับเขาอีกบีแบนเละเทะเมียตายคาที่ผัวตายโรงพยาบาล แกยังเล่าให้ฟังต่อบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปจังหวัดนครสวรรค์คนแถวบ้านแกนะเขาไปทำไร่อยู่ที่โน่นแกก็ไปเยี่ยมเขาไปกันหลายคนเหมารถไปเลยที่นั่นนะเขาใช้น้ำจากบ่อน้ำกินน้ำอาบก็ใช้ในบ่อนั่นแหละแล้วทีนี้เขาหุงข้าวเลี้ยงเขาก็ตักน้ำจากบ่อนั่นแหละมาซาวข้าวซาวแล้วก็เอาน้ำในบ่อนั้นหุงข้าวตอนกินกันกำลังหิวกันด้วยกับข้าวเขาก็อร่อยความจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกน้ำพริกกะปิอะไรแต่มันหิวเออแล้วก็มีไข่เจียวด้วยปลาเค็มทอดอีกฉันก็กินไปเอ๊ะอะไรวะทำไมมันเหนียวเคี้ยวไปก็เลยหยุดเนื้ออะไรกันนี่คายออกมาดูอ้าวปลิงอ่ะกินปลิงเข้าไปแล้วมันอยู่ในน้ำที่หุงข้าวนะมาจากบ่อนั่นแหละอ้วกแตกเลยฉันจะไม่กินแล้วอิ่มทันทีเลยอ้วกซะแทบตายทั้งหมดไส้หมดพุงเลยเชียวแหละแกเล่าว่าปลิงเนี่ยเรียกมันก็มานะเอามือตบน้ำแปะๆมันก็มาแล้วว่ายกันมาเลยเด็กๆเนี่ยแกเคยทำมันมากินเลือดเด็กที่เล่นน้ำกันอยู่ส่วนตาคนหนึ่งเล่าเรื่องตะขาบแกบอกมันนอนหงายรอเหยื่อเวลากลางคืนแกเคยเห็นมันละตัวขนาด2นิ้วมือที่ติดกันนะแล้วก็ยาวตั้งเกือบ2คืบใหญ่มากเห็นทีแรกไม่นึกว่าเป็นตะขาบนึกว่าเป็นแผ่นอะไรยาวๆมันนอนหงายอยู่เอ๊ะนั่นอะไรทีแรกนึกว่ามันตายเอาหญ้าขนไปแย่มันกัดหมับเลยอ้าวโดดหนีสิอยู่ได้เหรอมันดุนี่เออร้ายจริงๆมันนอนรอเหยื่อมาให้เหยื่อเดินเข้ามาติดกับมันเองพอเหยื่อผ่านมามันคว้าหมับเลยตะขาบนี่มันกัดหมูตายเลยนะไม่ได้หรอกคนเลี้ยงหมูนี่ระวังมากแถวบ้านมีอยู่คนเลี้ยงหมูตะขาบกัดหมูตายเสียดายหมูดิร้องไห้เลยแต่ไก่มันเก่งนะไก่มันสู้ได้มันจิกก่อนไก่ไม่ตายแต่ถ้าตะขาบกัดก่อนสงสัยไก่ตายเหมือนกันแต่ไก่มันบินได้ขามันก็ยาวมันก็กระโดดหนีได้ส่วนน้าคนหนึ่งเขาเล่าเหมือนกันว่าก่อนเขาอยู่บ้านนอกอ่ะมีตาคนหนึ่งทำตัวแปลกๆเห็นสารพระภูมิเป็นไม่ได้ตรงรีเขาไปหาจะเอาขวานไปทุบเขาพังหมดเออเมาเละใช่ไหมแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรสารพระภูมิใครบ้านใครขวางหน้าเดินตรงเข้าไปเลยความจริงศาลจะมาขวางหน้าได้ยังไงศาลพระภูมิเขาก็ตั้งไว้หลบทางเดินอยู่แล้วแต่คนมันจะหาเรื่องเองเสร็จแล้วแกก็ทุบบ้านโน้นบ้านนี้ไม่เป็นไรซะอีกด้วยแกเลยได้ใจใหญ่ตอนหลังนี่โดนเจ้าของบ้านเนี่ยเอาปืนส่องโป่งล้มตึงเลยไม่เหลือเออไอ้ที่ว่าไม่เป็นอะไรนั่นน่ะมันยังไม่ถึงคราวพอถึงคราวแล้วทีนี้ก็รู้ล่ะว่ามันเป็นอะไรกันแน่ตายครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดสวัสดีครับ
1: ครับท่านผู้ฟังเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพออายุเริ่มมากขึ้นนะครับจึงค่อยเข้าใจนะครับเข้าใจว่าจะใส่นาฬิการาคา300หรือ3ล้านเวลามันก็ตรงกันนะครับจะหิ้วกระเป๋าราคา300หรือ 30,000สำคัญก็คือเงินอยู่ในกระเป๋าเพราะนั้นมันก็ใส่เงินได้เหมือนกันจะดื่มเหล้าราคาขวดละ30บาทหรือว่าขวดละ 3,000 มันก็เมาแล้วก็เป็นเหมือนกันอ้วกก็อ้วกเหมือนกันนะครับจะนอนอยู่บ้าน30ตารางวาหรือว่า300ตารางวาเวลาโดดเดี่ยวก็ไม่ต่างกันเวลามีความสุขก็ไม่ต่างกันนะครับวันหนึ่งพวกเราจะเข้าใจความสุขที่แท้จริงในใจของเราไม่ใช่อยู่ที่สมบัติพัสถานนะครับจะสูบบุหรี่10บาทนะครับมวนละซองละ10บาทหรือว่า100บาทมันก็เป็นมะเร็งปอดเหมือนกันเวลานั่งรถแล้วเกิดอุบัติเหตุจะรถถูกรถแพงก็มีโอกาสพอๆกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับว่าเขาบอกว่าขอให้เราเข้าใจนะครับเข้าใจชีวิตอะไรคือศัตรูของชีวิตอะไรคือความสุขของชีวิตนะครับให้เราเข้าใจตรงนี้ทีนี้พอพูดถึงว่าศัตรูนี่หลายคนจะเข้าใจว่าหมายถึงฝ่ายตรงข้ามคนที่ตัวเองไม่พอใจหรือไม่พอใจเราเนี่ยจะมาทำร้ายตัวเองเราก็พบความหมายของคำว่าศัตรูนี้มุ่งว่าจะคือฆ่าศึกคู่แข่งปรปักษ์เป็นต้นคนจึงมักมีความรู้สึกว่าศัตรูนั้นคือสิ่งที่อยู่ภายนอก แต่ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังครับเราพิจารณากันตามความหมายแล้วจะพบว่าศัตรูนั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์หรืออะไรก็ได้ที่จะสามารถทำลายล้างผ่านของเรานั้นน่ะได้น่ากลัวที่สุดก็คือศัตรูภายในนะภายนอกนี่ไม่เท่าไหร่นะครับศัตรูภายนอกอาจจะได้ในระดับหนึ่งศัตรูภายในได้แก่อารมณ์หรือว่ากิเลสคือว่าภาษามารนะภาษาพระเขาเรียกว่ามารเนี่ยที่ทำให้เราเสียคนอันนี้น่ากลัวนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสรับสั่งเรื่องเหล่านี้ว่าโจรต่อโจรที่จองเวรกันนะครับคนต่อคนที่จองเวรกันเนี่ยทำความพินาศให้กับกันและกันอย่างเจ็บแสบสาหัสได้ในระดับหนึ่งแต่จิตที่คนตั้งไว้ผิดเนี่ยจะสามารถทำให้คนเจ็บปวดยิ่งกว่านะกว่าคนเหล่านั้นทำลายกันเสียอีกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับก็มีคำตอบอยู่ว่าเพราะคนที่เป็นข้าศึกศัตรูกันจะทำลายล้างผลาญกันยังไงก็อย่างดีก็แค่ตายนะแค่ตายนะครับแต่น้อยคนที่จะตายนะส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดทั้งแต่ละคนนั้นให้ความทุกข์ทรมานตอนมีชีวิตอยู่นะตอนมีชีวิตนี่ก็ทุกข์ทรมานหลังจากตายไปแล้วก็ยังทุกข์ทรมานนะครับคือมันทุกข์ทรมานทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดเป็นสำคัญโบราณบัณฑิตนี่ท่านรวบรวมสิ่งที่เป็นศัตรูภายในแสดงเอาไว้หลายอย่าง8อย่างนะครับ8อย่างคืออันที่1คือความชราความแก่ความแก่นี่ก็บั่นทอนชีวิตเราอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาชราลงนี่คนเราจะทำอะไรไม่ค่อยได้จะท้อถอยอันที่สองนะครับตัณหานะตัณหาก็คือความไม่รู้จักอิ่มทะเยอทะยานอยากไปเรื่อยๆนะครับมีคำกลอนอยู่ว่าสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นานะครับถ้าใจเรามีตัณหามากๆ มันก็เป็นทุกข์ความไม่พอใจยากจนเป็นคนเข็ญถ้าไม่พอใจก็จนตลอดถ้าพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดออกแก้จนเป็นคนพออยากรวยนิดเดียวพอทำตัวให้พอมันก็รวยนะครับอันนี้ให้เราถ้าเราสามารถควบคุมตัณหาของเราได้นี่เราก็รวยได้คิดมากอันที่สามคือการคิดมากก็เป็นศัตรูคิดมากกังวลมากนะครับทุกเกินเหตุปรุงแต่งนะปรุงแต่งเกินทุกเพราะสังขารสังขารในตามบาลีเขาแปลว่าปรุงแต่งนะท่านผู้ฟังปรุงแต่งนะสังขาราทุกขาการปรุงแต่งมากมันก็ทุกมากไม่ต้องไปปรุงมันทุกอย่างมันตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจมันโอเคมันเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นศัตรูในใจเราครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของศัตรูในใจนะครับจะพูดให้ครบ8ก็จะยาวไปโดยจะเป็นว่ามาเทศไปศัตรูที่เหลือคือคนที่ทำตัวต่ำนะครับอยู่ในที่ต่ำช้าเป็นศัตรูต่อสังหาราศีนะบ้านเรือนสกปรกสัตว์หรือโบราณเขาบอกบ้านเรือนสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิดบ้านเรือนสะอาดนักปราชญ์จะมาเกิดนะครับอยู่ที่ไม่เป็นมงคลทำเลไม่ดีทำเลนี่คือเราสร้างนะความสะอาดไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าลมฟ้าไม่โปร่งอันข้อต่อไปก็คือเป็นคนที่ขอเขามากเกินไปเป็นคนมักขอใครเป็นผู้ขอเนี่ยมักจะไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกขอมากไปก็ไม่เป็นมงคลนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับข้อต่อไปคือการยกยอแบบประจบจนน่าเกลียดเป็นศัตรูทำลายความดีในความรู้สึกของคนอื่นยอครูให้ยอต่อหน้ายอข้าเมื่อทำเสร็จกิจยอมิตรให้ยอรับหลังภรรยายังอย่า

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่ง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: สุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวย

0: ขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey VJ สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ถังเช่า Samsung Plus ถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่า Samsung Plus 1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: Samsung Plus Detox เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วย Samsung Plus Detox Samsung Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย Samsung Coffee โทร0818235281 Samsung Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบต
1: ตอนนั้นน่ะเป็น
0: ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

เชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล่าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็ไพเราะแล้วก็คลาสสิกนะนอกนั้นก็ยังเป็นนะธรรมะเบื้องต้นนะต้องบอกอย่างนั้นนะเคยเปิดเพลงนี้มันคือไม่ได้เปิดนะขับรถไปแล้วก็เพลงเดียวเขาขึ้นมาในคลื่นวิทยุนะตอนนั้นนะเตก็ยังเด็กๆอยู่เนาะหลานชายคนโตจุ๋มนะเมื่อวันเสาร์นี้เขาก็อายุครบ34 ปีนะเขาก็นั่งไปกับจุ๋มนะอายุเขาก็ประมาณน่าจะประมาณภูดิตได้นะประมาณเนี้ยตอนประมาณสัก10 ขวบได้ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องกรรมหรือผลของกรรมเด็กอะเนาะก็ฟังด้วยความตั้งใจแล้วเขาก็ถามว่าป้าทำไมต้องฆ่าไก่อะไรอย่างเงี้ยใครผิดมันก็ฟังนะใครผิดเนอะใครผิดท่านผู้ฟังโอ้บางคนบอกว่าพระน่ะผิดเต็มๆถ้าพระไม่มาในไก่ไม่ถูกเชือดนะตายกันยกเล้าเลยตายยายล่ะผิดนะนะแหมมีอะไรต้องเยอะไม่ให้มาถวายเชือดไก่อะไรเงี้ยตายายนี่แหละผิดนะนะมีใครผิดไหมแล้วก็มานั่งนะถ้าเรามองแบบผ่านๆนะเราก็ต้องโทษคนนั้นคนนี้ใช่ไหมคะแล้วคนนั้นน่ะทําอย่างนั้นทํากับเราโดนกระทําอะไรอย่างงี้นะนะแต่ไก่เนี่ยเขายกตัวอย่างเนาะถ้าหลวงพ่อพรพิลมนี่ท่านก็สุดยอดนะต้องบอกงั้นสําเร็จทางโลกแล้วก็ยังมาสําเร็จทางธรรมด้วยนะฮะท่านก็จะแต่งเพลงเกี่ยวกับธรรมะในด้านอรรถกถาหรือสุตตันตปิฎกนะที่เราได้ยินคุ้นกันบ่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้าเราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเราก็จะไม่บอกว่าใครผิดนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาเพราะกรรมนะกรรมที่แต่ละคนสร้างเอาไว้นะไก่ก็เคยเป็นเดรัจฉานเขาก็เคยมีกรรมมานะแม้กระทั่งตากับยายก็ตามนะมันกระทั่งพระภิกษุทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปนะคะฉะนั้นตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นผลจากกรรมก็คือการกระทำนะที่เคยทำมาในอดีตรวมกับเป็นปัจจัยกับกรรมในปัจจุบันด้วยนะถ้าพูดในแง่ที่มันลึกซึ้งและละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยนะซึ่งตอนนี้นะจุ๋มก็เรียนเรื่องนี้อยู่พอดีนั่นคือพระอภิธรรมนะในหลักพระอภิธรรมเนี่ยอกุศลธรรมะนะบางทีเขามีสวดเวลาคนตุยเนี่ยนะก็จะมีสวดกุศลาจริงๆเนี่ยถ้าแปลเราจะซาบซึ้งมากนะถ้าอยากฟังบทสวดแบบแปลต้องไปวัดหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะนะท่านจะสวดแบบเป็นบทแปลจากภาษาบาลีนะแล้วก็จริงๆก็สวดให้คนเป็นนะฟังนะนะถ้าในหลักของกรรมนะพระพิธรรมก็บอกว่านะจิตและเจตสิกก็เป็นวิบากนะคือผลวิบากนี่คือผลนะฮะนะก็คือผลของกรรมในอดีตทำให้เกิดวิบากจิตที่รับผลของกรรมนะแล้วก็สิ่งที่เราทำร่วมกันในปัจจุบันด้วยนะแต่ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวเราไม่ต้องไปยอมโอ้กรรมเก่าไม่ทำกรรมใหม่ดีเลยนะจริงๆเนี่ยนะในทางด้านพระอภิธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมอันสูงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยากสอนนะเพราะว่ามันลึกซึ้งและรู้ยากต้องมาศึกษามีครูบาอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าถ้าในหลักของอภิธรรมเนี่ยก็จะบอกว่าเกิดจากอุตตุยามอุตตุก็คือดินฟ้าอากาศนะนะพืชนะพืชชยามนี่คือพันธุ์พืชจิตตยามคือการทำงานของจิตและธรรมยานนะถ้าพูดอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าใจยากนะฮะจุ๋มก็พยายามจะพูดในสิ่งที่ท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายนะวิถีจิตของเราเนี่ยมันเร็วมากนะมันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจิตเกิดดับต่อเนื่องตลอดเวลาแต่ด้วยความที่มันดับเร็วมากจ
ึงคิดว่าเราคิดว่ามันยาวต่อกันเนื่องกันนะที่เขาเรียกว่าความเร็วสูงของจิตเนี่ยที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันเร็วมากนะฮะนะจริงบางจนมันคิดว่ามันบางคนคิดว่ามันยาวต่อเนื่องจริงไม่ใช่อ่ะค่ะนะจิตเราเนี่ยนะดับต่อเนื่องเร็วมากเร็วกว่ารัดนิ้วมือเดียวนะแล้วก็มีกระบวนการที่เขาเรียกว่าวิถีจิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราถ้าเราได้ศึกษาแล้วในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่โทษใครไม่ว่าใครนะแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากวิบากก็คือผลนะที่เรากรรมกับการกระทําที่เราทํามาจริงๆท่านผู้ฟังนะทุกตัวตนเนี่ยต้องมีนะเราจะห้ามจิตเราให้ฟุ้งได้ไหมก็ได้แค่ชั่วขณะนะนะถ้าเกิดจะไม่ให้ฟุ้งเลยเนี่ยนะก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพวกเดียวนะต้องบอกอย่างนั้นนะพวกเราเนี่ยนะอนาคามียังมีฟุ้งนะฮะเราเนี่ยโสดาบันอย่าเพิ่งใฝ่ฝันเลยค่ะเอาแค่ศีล5ก่อนเอาศีล5ให้รอดก่อนนะเอาศีล5ให้รอดก่อนนะนะจริงนะมีบางคนมาศึกษาเล่าเรียนแล้วบอกจะนิพพานให้ได้เราก็ยิ้มอ่อนๆเอาศีล5ให้ได้ก่อนเอาให้ได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมนะฮะเราก็หยุดสร้างกรรมชั่วสร้างกรรมดีตั้งใจใหม่นะไม่ว่าจะเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะก็ล้วนแต่มีกรรมนะเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ถือว่ามีกรรมแหละนะฮะนะเพราะนั้นเราเป็นร่างของคนเนี่ยต้องบอกคนไว้ก่อนคนไม่ทั่วเพราะถ้าเป็นมนุษย์จิตใจมันต้องสูงนะฮะคำว่ามนุษย์นี่คือผู้มีจิตใจสูงนะเราก็ต้องยกตัวเองขึ้นมานะเมื่อวานนี้นะโลกโซเชียลหรือใครที่ดูโทรทัศน์รายการคุณหนุ่มโหนกระแสก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นมุมกว้างในสังคมในโลกออนไลน์นะก็มีหลายๆคนมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งนะฮะท่านก็อยู่เก็บอายุรกรรมอายุรเวทเนี่ยท่านก็แสดงความคิดเห็นในเพจท่านว่าปกติแล้วดูรายการเนี้ยไม่ถึง5นาทีก็คล้ายๆกับจุ๋มอะค่ะคือฟังนิดนึงก็ไม่ฟังแล้วเพราะส่วนมากก็จะเป็นแบบผัวเมียตีกันนะด่าทอกันทะเลาะกันคือพอเราฟังอย่างเงี้ยบางทีเราหดหู่เนาะนะทำให้โสตะวิญญาณนังเนี่ยการได้ฟังนะผ่านด้านหูเราเนี่ยมันเกิดความเศร้าหมองก็เป็นการพิจารณาอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีส่วนมากก็จะเป็นทางที่ทะเลาะเบาะแว้งเนาะแต่เมื่อวานเนี่ยที่เขานำเสนอจริงๆนำเสนอเป็น2ตอนนะก็ไม่ได้ติดตามอะไรนะดูสรุปนะคุณหมอก็บอกว่าครั้งนี้ดูเกิน5นาทีก็มาวิเคราะห์ว่าทำไมเกิดอย่างนี้สังคมไทยนะซึ่งเป็นสังคมที่ถึงว่าทั่วไปก็ทั่วโลกก็เป็นนะเราก็ต้องกตัญญูรู้คุณเนาะต่อคุณบิดามารดานะอะไรที่มันผิดแปลกไปเนี่ยบางทีเราก็จะมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจากภาพข่าวที่ส่งแม่ไปอยู่สถานเลี้ยงคนชราซึ่งไม่เป็นสถานที่ธรรมดานะบางทีเนี่ยพอสูงวัยเนี่ยบางคนก็มีอาการหลงลืมนะจุ๋มอยากจะแจ้งข่าวนะคะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในความดูแลแล้วมีความรู้สึกว่าท่านน่ะเปลี่ยนแปลงลงนะพูดจากระโชกโคกฮากพูดคำหยาบคายเพ้อเจ้อหลงผิดนะบางทีมีอะไรที่แปลกๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าท่านเป็นผีเข้าหรือไปโดนอะไรตัวไหนไม่ใช่นะคะคือท่านมีอาการป่วยนะอาการป่วยลักษณะเนี้ยอย่างที่จังหวัดบ้านจุ๋มเนี่ยโรงพยาบาลอนันต์มหิดลเนี่ยรักษาดีมากนะเกี่ยวกับจิตเวชนะพ่อเพื่อนจุ๋มแม่เพื่อนจุ๋มเนี่ยรับยามาแล้วกินแล้วสงบลงเยอะเลยสงบลงเยอะเลยนะพ่อเพื่อนจุ๋มเนี่ยสมัยตอนที่แกยังมีปัญหาด้านสมองเนี่ยนะมีทั้งความจำเสื่อมสมองเสื่อมเพราะสมัยหนุ่มๆเนี่ยดื่มเหล้าเยอะด้วยนะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ขนาดเลิกมาแล้ว 20-30 ปีมันก็มาทำเหตุทำให้เกิดวิบากเนาะคือกรรมอะนะก็จะมีอาการหลงลืมมีการทำร้าย
ขนาดอายุเยอะนะยังเอาเก้าอี้ฟาดเพื่อนจุ่มนอกแขนรับอ่ะเล่าไปมันก็น้ำตาไหลทำไมฉุนเฉียวมีอารมณ์ด่าทอแม่อะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยบอกให้ไปหาหมอโอ้แล้วพอหาหมอเนี่ยสงบเยอะเลยเขาจะมียาเนาะคือมันก็คือเป็นจิตเวชอะท่านผู้ฟังคือสมองเนี่ยมันสั่งการไม่ได้มีการหลงลืมอันนี้ในเคสในด้านกายวิภาคนะในด้านร่างกายเป็นนะแล้วยิ่งคนที่ไม่เคยฝึกเลยนะไม่เคยจิตเนี่ยมันฟุ้งอยู่ตลอดเนี่ยนะจะนั่งสมาธิก็ยังฟุ้งนะจิตสงบแค่นิดเดียวแล้วก็เราก็ปรุงแต่งให้มันไปเรื่อยนะมันไปเรื่อยเลยนะนั่นคือมโนหรือจิตที่ปรุงแต่งนะฮะบางคนปรุงแต่งว่าตัวเองสำเร็จก็มีนะ ไม่มีอะจ้ะนะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยผิดทางแล้วแหละนะต้องบอกอย่างนั้นนะก็ถ้าไปหาคุณหมอแล้วจะดีขึ้นนะสงบอันนี้ในแง่ที่มีอาการเจ็บป่วยนะบางทีพ่อหลงผิดบางทีจุดไฟเผาบ้านยังมีเลยนะคือเหมือนกลับไปเป็นเด็กอ่ะสมัยเด็กๆเดี๋ยวบางคนก็ชอบเผาไฟเล่นเนาะเอาไอ้นู่นไปจับไอ้นี่ไอ้นี่ตีนั่นนั่นแทงนั่นอะไรเงี้ยคือมันมีความหลงนะแต่ถ้าเกิดคนที่เคยฝึกจิตเนี่ยจะหลงน้อยนะนะหลงน้อยคือสวดมนต์เยอะๆนะรักษาศีลนะคืออริยบทเนี่ยถ้าอยู่ในด้านสติเนี่ยสำคัญนะสติเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นตัวเบรกนะสติสัมปัญชัญญะเนี่ยนะฮะนะเป็นตัวเบรกแต่ถ้าเขาไม่เคยถูกฝึกมาเนี่ยความบกพร่องก็จะเกิดมากขึ้นนะแต่ในเคสที่ออกทีวีเนี่ยไม่ได้บกพร่องนะนะก็คือมีความรุนแรงในครอบครัวนะแล้วก็เอาคุณแม่ไปไว้ที่สถานอย่างนี้นะซึ่งบางคนเห็นแล้วหดหู่เหมือนกรงขังสัตว์นะตอนนี้เขาก็เข้าไปตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหมนะสถานพยาบาลอย่างนี้มีเยอะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยไม่สามารถจะดูแลพ่อแม่ได้ด้วยภาวะเรื่องนะต้องทำงานนะก็ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยแล้วส่วนมากเป็นครอบครัวที่อาจจะไม่มีบุตรหลานนะก็ไปส่งพ่อแม่อยู่สถานดูแลนะถ้าเป็นของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะเป็นสถานสงเคราะห์คนชราอันนั้นเขาก็ดูแลดีนะดูแลดีแต่ว่าการที่จะไปอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่กันง่ายๆเขาก็ต้องตรวจสอบนะว่าเราไม่สามารถมีคนที่ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราหอบผ้าหอบผ่อนไปเขาก็ต้องดูแต่บางคนเนี่ยเขาอยากให้อยู่ก็ไม่อยู่นั่นหนีอิสระบางคนก็ชอบนะอยู่คนเดียวนะมีความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะนะบางทีเขาอยากให้ไปอยู่ก็ไม่ไปไอ้ที่อยากให้ไม่ให้อยากให้อยู่ก็อยากไปอยู่มันก็แปลกดีแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบในหน่วยงานของรัฐนะเพราะจุ๋มก็เคยไปเลี้ยงอาหารคนชราบ่อยนะคนที่ไร้บ้านอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะมีการถูกทอดทิ้งหรือบางคนก็ไม่ได้ทอดทิ้งแต่เอาแม่มาฝากไว้พ่อมาฝากไว้นะคะแต่บางที่เดี๋ยวนี้มันมีศูนย์ดูแลคนป่วยก็มีเสียค่าใช้จ่ายนะเดือนหนึ่งก็สองสามหมื่นบาทนะก็จะมีการดูแลเบื้องต้นการให้อาหารการล้างแผลการดูแลมีฉันทนาการมีการออกกำลังกายมีอะไรเงี้ยมีนะก็เป็นเหมือน nursing home อะไรลักษณะนั้นนะอย่างคุณป้าเนี่ยไม่ได้ไปด้วยความเต็มใจจะเรียกคุณป้าเขาก็เป็นพี่จุ๋มแค่3ปีเองนะที่ออกข่าวเมื่อวานที่ลูกอุ้มไปอยู่นะ2ปีไม่เคยไปเยี่ยมแม่เลยนะแล้วก็เพิ่งมาแม่ก็สามารถออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือของน้าสาวแล้วก็มาออกรายการคือลูกอยากได้สมบัติแม่ฟังแล้วมันเหมือนละครนะแต่จริงๆละครก็มาจากเรื่องจริงหลายๆคนมองว่าทำไมทำกับแม่อย่างนี้นะทำไมลูกทำกับแม่ได้อย่างนี้นะสุดท้ายแม่ก็ให้อภัยหนีออกมาได้จากขุมนรกนี่เขาก็ต้องไปตรวจสอบแต่จุดที่สำคัญนะมันไม่ใช่แค่นี้มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าสังคมป่วยลูกก็ถูกกระทำถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์เนี่ยจากการที่เขาแชทคุยกันในไลน์เนี่ยใช้คำพูดหยาบคายตลอดแม่ก็ใช้คำพูดกูมึงกับลูกตลอดมีความรุนแรงมีความไม่เข้าใจกันในบ้าน
การพูดเนี่ยสำคัญนะวจีเนี่ยวจีต้องเป็นวจีสุจริตการที่มอบคำพูดดีๆเนี่ยนะในนักปราชญ์จีนเขาบอกเหมือนมอบไข่มุกอะไข่มุกนี่เป็นสูงสุดนะเป็นเครื่องประดับที่มาจากธรรมชาตินะพระนางซูสีไซเฮาเนี่ยนะคลุมอำนาจจีนเนี่ยคือต้องบอกว่าที่เก็บพระศพท่านน่ะไข่มุกทุกชนิดเลยไข่มุกมีหลายสีนะทั้งสีดำสีทองสีขาวเยอะมากนะเพราะนั้นถือว่าเป็นเครื่องประดับที่สูงสุดใครที่มอบคำพูดดีๆวจีสุจริตเนี่ยปิยวาจาเนี่ยถือว่ามอบไข่มุกเลยนะคือของขวัญเลยนะแต่คำพูดบางคำเนี่ยมันเหมือนกับคมมีดที่บาดลึกแล้วบางทีการพูดเนี่ยถ้าเราพูดความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะเราอย่าไปคิดว่าคนในครอบครัวมันคนกันเองนะด่าไปเดี๋ยวก็ดีกันอันนี้อันตรายสำคัญมากนะไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องลูกสามีภรรยาเนี่ยคำพูดสำคัญมากนะบางทีคำพูดดีๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนสถานการณ์ได้นะคำพูดที่ตรงแต่เป็นด้วยความจริงเนี่ยก็ต้องดูด้วยแม้ฉันพูดถูกฉันพูดตรงแต่พูดไม่ถูกเวลาก็จะ

0: ตายได้ มันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความเหมาะสมว่าควรไม่ควรเนี่ยสมควรจะพูดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเราต้องดูด้วยนะการน่ะพูดให้ถูกการน่ะพูดให้ถูกการการก็คือเวลาที่เหมาะสมนะอันนี้แหละสำคัญมันความพอเรามองแล้วโอ้แต่จุ๋มน่ะมองว่าเป็นกรรมแม่เขาก็คงเคยทำกรรมอะไรมาถึงไปถูกกักขังเหมือนกับเยี่ยงดังสัตว์เดรัจฉานคงเคยทำกรรมมาพอสมควรนะเขาจับแก้ผ้าแก้ผ่อนมีการรุนแรงกรอกยานอนหลับท่านคิดว่าอยู่ดีๆที่เราเจออย่างเงี้ยเราก็คงเคยกระทำมานะพอเราคิดอย่างเงี้ยใจเบาใจปล่อยนะฮะจริงนะมีนะในสมัยพุทธกาลอะนะที่ว่าโจร500นะจะมีคำว่าโจร500ในสมัยก่อนนะไม่ต้องสมัยก่อนหรอกในสมัยพุทธกาลเนี่ยในอรรถกถาและในสุตตันตปิฎกเนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้นะฮะก็จะแบบโจรฮะเอ๊ะทำไมไม่ร้องขอว่าชีวิตคือคนถ้ายอมแล้วเนี่ยบางทีมันพลิกนะเข้าใจคำว่าพลิกไหมคดีพลิกอ่ะบางทีเราก็ยอมรับเออเราคงทำมาอะไรเงี้ยโจรงงเลยนะฆ่าไม่ลงเลยปล่อยก็มีเออนะคือไม่ตายวันที่ไอ้เจ้าโจร500ฆ่าเนี่ยวันอื่นเราก็ต้องตายอยู่ดีต้องตุยอยู่ดีใช่ไหมคะก็ห้ามพูดตายนะให้พูดตุยก็ต้องตายอยู่ดีมันต้องยอมนะบางอย่างนะนะจุ๋มมองเป็นเรื่องของกรรมที่เขาทำมาได้เขารับวิบากนะมันเป็นวิบากนะที่ทำมาแม้กระทั่งลูกเองเขาก็สร้างกรรมต่อนะทั้งคนดูแลทั้งอะไรคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาบังเอิญเราเคยสร้างบุพกรรมกันมานะเราถึงต้องมาได้จะสร้างกรรมมาด้วยกันแล้วจะทำยังไงเราก็หยุดไงนะหยุดสร้างกรรมเก่าหยุดสร้างกรรมใหม่กรรมเอากรรมดีเข้ามานะไอ้ที่ไม่ดีนะถึงว่าทุกคนเป็นหมดแหละไม่มีใครเลิศประเสริฐสีมาก่อนหรอกนะทุกคนเนี่ยนะทุกคนทุกตัวตนก็เคยหลงผิดมาก่อนนะจิตที่มันมีโมหะนะนะถ้าพูดในพระอภิธรรมต้องบอกโมหะนะโมหะมี2ดวง เอาไม่พูดเยอะแต่ถ้าอยากรู้ต้องไปศึกษานะเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัตตังมันรู้ได้เฉพาะตนอธิบายไม่ได้นะเมื่อวานนี้มีคุณลุงท่านนึง อยู่เพชรบูรณ์ก็คุยนานปกติจุ๋มก็จะไม่คุยนานๆเนาะจะรับว่าเออสั่งของแกบอกแกไม่ได้สั่งหรอกแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่ธรรมะนะรักษาศีลก็อนุโมทนาสาธุเนาะฟังอยู่อำเภอบึงสัมพันธ์นะก็ชัดเจนดีแต่ถ้าจะให้พูดเรื่องธรรมะในระยะเวลาสั้นๆน่ะเป็นไปไม่ได้นะอย่างพระอภิธรรมที่จุ๋มเรียนเนี่ยถ้าเรียนแล้วสอบผ่านทุกชั้นเนี่ย7ปี6เดือนนะคะไม่ใช่เรียนกันง่ายๆนะแล้วก็ค่อนข้างยากนะถ้าใครเข้าใจหรือที่จุ๋มพูดเนี่ยจะรู้เลยนะแม้กระทั่งคนที่รวบรวมมาเนี่ยนะก็ยังบอกเลยนะพระอภิธรรมเป็นการเรียนที่ยากมากเนี่ยที่จุ๋มเรียนเนี่ยหนังสือที่เรียนเป็นหนังสือพระราชทานแล้วให้ใครไปเขาก็อ่านไม่รู้เรื่องมันมีแต่ตัวเลขคือคุณต้องมาเรียนนะพระอาจารย์เคยบอกว่าตอนแรกคิดว่าคนนี้มาเรียนที่ไหนได้เขามารอรับของเขาก็อ่านไม่รู้เรื่องเขาเอามาคืนอ่านไม่รู้เรื่องค่ะนะจะให้พูดกัน10นะ50ไม่รู้อยากรู้ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนพระอภิธรรมเป็นวิชาที่ยากและลึกซึ้งมากๆเป็นการศึกษาสภาวะธรรมร้วนๆไม่มีสมมุติบัญญัติไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขานะเป็นการถอดรหัสจิตและธรรมชาติออกมาเป็นปรมัตถธรรมนะปรมัตถธรรม4ก็คือมีจิตเจตสิกรูปนิพพานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศัพท์เยอะมากนะดวงจิตนะจิตเรามี89หรือ121ดวงถ้านับแบบ121ดวงเขาเรียกว่านับแบบพิสดารถ้าโดยย่อโดย89เจตสิกมี52ดวงรูปมี28รูปเยอะไหมแต่นิพพานมีนิดเดียวกว่าจะไปถึงนิพพานเนี่ยเราต้องผ่านด่านอรหันต์เยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสับเยอะมากนะเนี่ยจุ๋มจะสอบวันเสาร์อาทิตย์นี้แต่เป็นการสอบย่อยนะมีคำถามปัญหาศกเนี่ย10ข้อน นะมีทั้งภาษาบาลีเขียนภาษาบาลีแยกจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจต้องศึกษาแต่ถ้าอายุมากเนี่ยก็เป็นอุปสรรคเพราะความจำเราสมองเรามันไม่เหมือนสมัยหนุ่มสาวนะมีท่านอาจารย์หมอนะที่สอนมหาโทมหาเอกเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองคำโอ้เก่งมากเป็นคุณหมอทั้งนั้นเลยนะที่มาศึกษาคุณหมอก็ทึ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะคือเป็นหมอก็มาเรียนกัน7 ปีเหมือนกันนะกว่าจะจบเป็นคุณหมอใช่ไหมพอมาเจอคุณหมอที่เป็นพระบรมครูคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคุณหมอต้องยอมกราบศิโลลาภเลยนะเพราะว่าท่านตรัสรู้มา2,600 กว่าปีท่านรู้หมดเลยว่าจิตเรามีอย่างไงนะหัตถ์ไทยจิตร่างกายเรามีเส้นเอ็นกี่ร้อยเส้นเอ็นนะสมองเรามีอะไรบ้างหูเรามีกี่ชั้นนะท่านรู้ถึงขนาดนั้นโดยไม่มีกล้องจุลทรรศน์น่ะเอาแค่นี้ละกันนะพอได้ฟังอัตธรรมแล้วน้ำตามันซึมมันปิติมันเกิดปิตินะเขาเรียกว่าสุขนะเกิดปิติคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองคำเนี่ยท่านสอนนะคือท่านซาบซึ้งมากท่านบอกว่าโชคดีที่ท่านเจอพระอภิธรรมวัยท่านมาเจอกะมาเรียนพระอภิธรรมตอนอายุ40กำลังดีเนาะจุ๋มว่า40นะอย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มก็ถือว่าจุ๋มไม่ถอดใจนะจุ๋มมาเรียนพระอภิธรรมตอนอายุ60 ขวบจุ๋มก็ไม่ถอดใจเพราะว่าคือถ้ามากกว่านั้นเนี่ยความจำเราเสื่อมลงแต่มันบางคนก็มีของเก่านะบางคนพอมารับเนี่ยจบอภิธรรมบัณฑิต7 ปีครึ่งเนี่ยบางคนต้องหิ้วปีกกันเลยหิ้วปีกก็เดินไม่ไหวนะบางคนมาเรียนตอนอายุ70อะไรอย่างเงี้ยเนาะมีอยู่คนหนึ่งอยู่ปทุมธานีชื่อเฮียฮอมาเรียนตอนอายุ72เป็นรุ่นพี่จุ๋มปีหนึ่งเขาบอกปวดหัวมากเพราะศัพท์มันเยอะนะศัพท์มันเยอะมันไม่มีแบบมีกองทิพย์ไม่มีคุณน้อยไม่มีคุณแหม่มมันไม่มีเลยเขาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับสมมุติบัญญัติที่เราเจอกันทุกวันเนี้ยนะนี่ก็คือเป็นที่เราแต่งตั้งกันเพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมง่ายเรียกกันได้นะครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านก็จะพูดเรื่องไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวเราตัวเขานะแต่เรายังต้องมีอยู่เพราะเรายังดำรงชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเขาแบ่งเป็นหมวดหมู่นะฮะนะหมวดหมู่เป็นยังไง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะปิฎกแปลว่าตะกร้าเนาะตะกร้าที่แบ่งเป็นหมวดหมู่เนี่ยนะตะกร้า3ใบเนี้ยก็จะแบ่งเป็นพระวินัยปิฎกนะก็คืออันนี้พระที่บวชที่ศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นพระวินัยของพระสงฆ์นะฮะก็จะมี 21,000 พระธรรมขันธ์ส่วนพระสุตตันตปิฎกหรืออรรถกถาที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นพระทศชาติพระพุทธเจ้านะอันนี้เป็นสมมุตินะนะเป็นบัญญัติเนี่ยนะที่เราเจอบ่อยๆในพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้เนี่ยเขาเรียกสุตตันตปิฎกอันนี้มี 21,000 พระธรรมขันธ์ที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะที่เป็นอรรถกถานะที่มาเล่ากันอย่างที่จุ๋มเล่าเนี่ยแต่ 42,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพระอภิธรรมแล้วพระอภิธรรมจะเป็นสิ่งเดียวที่จะสูญหายไปจากพุทธศาสนาเพราะไม่มีใครศึกษาเล่าเรียนมันลึกซึ้งแต่พระองค์ก็อุตส่าห์เมตตาสอนนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นท่านโชไม่ว่าจะเป็นพระอนุรุทธาจารย์ซึ่งท่านเกิดในอินเดียแล้วท่านก็มาแปลจากพระคัมภีร์นะในเรื่องพระอภิธรรมเนี่ย 42,000 พระธรรมขันธ์เพราะนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นพระอภิธรรมครึ่งหนึ่งอะเอาแค่นี้ละกันที่จุ๋มเรียนอยู่จุ๋มก็ไม่รู้ว่าจุ๋มจะเรียนได้ถึงขนาดไหนปัญญาของเก่าจุ๋มจะมีขนาดไหนไม่รู้แต่ก็คิดว่าจะพยายามจะใช้ความเพียรเนาะนะทั้งท่องทั้งอ่านทั้งท่องทั้งอ่านอะไรเงี้ยจุ๋มก็ถือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการจุ๋มถือว่าท่านเป็นคนมีบุญนะที่ท่านได้ฟังสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุ๋มว่าคงไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ถ้าท่านไม่ได้ไปเข้าวัดและศึกษานะคะท่านเป็นผู้มีบุญนะที่ได้ฟังสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ได้ฟังแวบๆถือว่าได้บุญ นะจุ๋มก็พยายามจะเอาสัจธรรมข้อที่ท่านง่ายๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังไอ้จิตที่มีตั้ง121ดวงก็คงไม่เล่าให้ฟังอ่ะนะ คุณมานะสวัสดีค่ะคุณมานะสวัสดีค่ะ
1: สาธ
0: ุ
1: คร
0: ับ สาธุนะ
1: ทุกทีเลยคุณจุ๋มฟังธรรมะโอ้โหพูดธรรมะเลย
0: เป็นไง
1: สาธุเลยคร
0: ับ พอจะเข้าใจได้บ้างไหม
1: ครับเข้าใจครับ
0: เออ
1: เ
0: ออดีจังเลยตอนนี้สบายใจบ้างขึ้นหรือยังสบายใจขึ้นไหมปล่อยวางได้ไหมคนที่รักจากไปอ่ะ
1: ไม่โอ้สบายตัดหมดแล้วสั่นได้หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ซึมเศร้าแล้วนะ
1: ไม่ซึมครับ
0: กี
1: ่ครบน้องผมก็สวดมนต์อีติปิโส
0: เออเอาแค่นั้นเนี่ยสมาทานศีลอีติปิโสศีล5เอาให้อยู่ขยับเป็นศีล8ศีล10นะอืม
1: ไม่เอาเอาแค่ศีล5นี่ก็พอ
0: เอาล่ะเพราะเรายังต้องทำมาเลี้ยงชีพเนาะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้มีอะไรหมดไหมถ้าหมดก็บอกจะส่งให้นะ
1: อย่าง
0: เมื่อ
1: คนไปอยู่กับลูกมาที่กรุงเทพเลยเป็นอีกเที่ยวหนึ่งเลยลูกเขาส่งเปาโลโอ้โห
0: เป็นอะไรอ่ะคุณมานัท
1: มันหมอเขาบอกว่าหัวใจมันเต้นช้ามัน
0: อะไรอาจจะมีการเต้นช้าคล่อมจังหวะมันก็ทำให้เราเหนื่อยดิ
1: เหนื่อยครับ
0: เ
1: ดินนั้นเหยียดยาวๆนั่นเหนื่อย
0: ไม่หนึ่ง
1: ทำอะไรก็เหนื่อย
0: คืออันนี้ต้องระวังละคืออายุมากอ่ะแล้วอีกอย่างเราเพิ่งอะไรอ่ะเสียคนที่เราเคยอยู่เคยรักเนาะมันใจมันก็ห่อแหละ
1: น
0: ั่
1: น
0: แหละพอใจมันห่อมันกายพอกมันก็ส่งผลนะถึงร่างกายด้วย
1: คร
0: ับ ก็ดูแล
1: กันเดี๋ยวตัดใจเอา
0: ก็ดูแลตัวเองก็อะไรที่มันเอาคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดคุณมานัทจุ่มเข้าใจคนที่เสียคนรักไปเนี่ยเจอกันทุกวันตื่นนอนเจอกันทุกวันอยู่กันมา50-60ปีอย่างเงี้ยนะแล้วอีกวันนึงอีกคนหายไปเนี่ยทุกคนใจเสียหมดแหละ
1: ธรรมดาเนาะครับเนาะ
0: แต่อย่าเสียใจนานนะต้องตั้งหลักไว้นะตั้งหลักไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยไอหัวใจที่เต้นอ่อนเนี่ยมันจะอ่อนลงไปอีก
1: แต่ผมไปหลายอย่างธรรมศาสตร์ผมก็ไปอยู่มา
0: ดีต่อปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะคุณมานัท
1: จะ80แล้วครับ
0: โอ้ยดูแต่ดูยังแข็งแรงเนาะไม่เป็นไรอาจจะมีการสูญเสียแล้วอาจจะใจอาจจะตกไปหน่อยเนาะ
1: คุณจุ๋มให้เห็นหน้าซะหน่อยดีครับ
0: เห็นหน้า
1: อะไรนะ
0: จะวิดีโอคอลไม่เหมาะเพราะตอนนี้จุ๋มใส่ชุดนอนจัดรายการไม่ได้เลยมันขอความพื้นที่ส่วนตัวเพราะว่าจุ๋มจัดรายการที่บ้านอ่ะโอเคคุณมานัทนะดูแลสุขภาพ
1: จ้าขอให้คุณจุ๋มร่ำรวยจ้ะ
0: โอ้สาธุค่ะค่ะสวัสดีจ้าจ้ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากหรอกค่ะนะขอให้จุ๋มได้พูดธรรมะเป็นธรรมทานจุ๋มถือว่านี่เป็นความสำเร็จชีวิตนึงของจุ๋มแล้วล่ะเนาะเพราะการให้ทำเนี่ยชนะกันให้ทั้งปวงแค่นี้จุ๋มก็มีความสุขแล้วค่ะเช้ามาจัดรายการตอนนี้อย่าเห็นหน้าเลยค่ะจุ๋มแต่งตัวไม่สุภาพเนาะถ้าเกิดสมัยก่อนจัดเป็นขับรถไปจัดสถานีเนี่ยก็จะแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยอันนี้ก็สบายสบายจัดรายการเสร็จเนี่ยจุ๋มต้องนั่งทบทวนปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวจุ๋มต้องสอบแล้วก็พอเช้าเนี่ยนะวันนี้พระไม่มารับบาตรนะจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์พอดีเสาร์อาทิตย์นะจุ๋มไปเรียนที่วัดมเหยงจุ๋มก็เตรียมอาหารไปทุกเสาร์อาทิตย์นะไปถวายพระอาจารย์เมื่อวานอนุโมทนาสาธุกับป้าสายบัวด้วยนะคะนะป้าสายบัวก็ให้พี่ทัศน์โอนเงินมา500 บาทบอกว่า ป้าสายบัวอยากร่วมทําบุญที่คุณจุ๋มไปถวายพระอาจารย์ที่ไปเรียนแล้วก็สอบเมื่อวานโอนเงินมาอนุโมทนาสาธุกับป้าสายบัวด้วยนะคะทําบุญค่าอาหารถวายพระเป็นจํานวน500วันที่วัดที่จุ๋มคือจุ๋มมาถวายทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะจุ๋มซื้อทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าเราที่เนี่ยจุ๋มถือว่าเป็นแหล่งปัญญาเนาะที่วัดเนี่ยเพราะว่ามีการศึกษาในชั้นเรียนต่างๆในด้านพระปริยัติธรรมนะโดยเฉพาะพระอภิธรรมก็จะมีการเรียนนักธรรมนะนักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมตรีเขาก็มีเรียนนะปริญญาก็มีเรียนนะพอนักธรรมเอกก็จะมีอะไรอะปริญญาหนึ่งปริญญาสองปริญญาสามก็เป็นมหาเนาะอันก็จะไม่ได้คนที่เรียนปริญญา9ประโยคเนี่ยไม่ได้เรียนเหมือนจุ๋มนะไม่ได้เรียนพระอภิธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างที่จุ๋มบอกนะว่านะการเรียนพระอภิธรรมเป็นการเรียนที่ยากความจําเยอะและลึกซึ้งนะจุ๋มก็ไม่รู้ว่าจุ๋มจะมีบุญเก่าได้ศึกษาขนาดไหน นะนะเอานะเดี๋ยวเวลาจะหมดเนี่ยเวลาทำอะไรเสร็จจุ๋มก็นั่งกินกาแฟใครก็ไม่รู้แซมสันนะกินกาแฟตัวเองนี่แหละนะนะแล้วก็ให้อาหารกันลอกมึงนะก็ทบทวนนะแล้วก็มีท่านผู้ฟังก็จะโทรมานะสั่งของเมื่อวานนี้น้องสาวจุ๋มเขาไม่มาเนาะเขาไปหาคุณหมอพออายุมากก็ไปตรวจสุขภาพกันนะมาไปตรวจสุขภาพกันก็ไม่เป็นไรนะหลานชายก็เป็นคนจัดห่อนะเมื่อวานก็มีร้านเจ๊ออนตลาดโคกมะลินะโทรมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
2: วันนี้ไม่ได้ขายของ
0: แล้วโทรมาว่าไงครับป้าเวลาหนูจะหมดแล้วนะ
2: ฟังแล้วชื่นใจ
0: ฟังแล้วชื่นใจนะไม่ชื่นใจได้ไงอ่ะจบคอร์สสมาธิพระอาจารย์วริยังต้องชื่นใจแล้วนะ
2: ใช่ตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ก็ทำใจได้
0: น้ำท่วมใช่ไหม
2: ไม่ท่วมค่ะ
0: อ้าวแล้วสถานการณ์ไม่ดีคืออะไรอ่ะ
2: ลูกตับเต่า
0: โอ้ยไม่คุยละตัดไม่ได้อย่างงี้เดี๋ยวจับไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมเลยนะเขาขังใส่กรงอะเห็นไหมน่ะ
2: ตัดได้แล้ว
0: เอ้ยยังมีตัวมีตนอยู่เนาะตอนเขาเกิดน่ะเราก็ไม่ได้ให้เขาเกิดเขาทำกับเราเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกให้เขาทำเขาทำเองนะเราอย่าไปยึดตอนนี้อันนี้ต้องใช้ธรรมะเยอะๆนะป้านะนะโอเคป้าไปแล้วหวัดดีจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวอย่าไปแหมมาพูดคำนี้ได้ยังไงไม่ได้นะเมื่อวานนี้นะป้าแดงนะเมื่อกี้คุณบังออนนครหลวงจะส่งรูปแต่ยังไม่ได้ดูสวัสดีคุณเล็กด้วยนะนะคุณเล็กจากปากช่องนะเป็นยังไงมั่งนะหนาวยังกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศนะว่าเราจะเจอลมหนาวแล้ว นะเราจะเจอลมหนาวแล้วนะฮะนะคุณเล็กบอกสาธุสาธุได้ฟังแล้วใจสว่างบุญแก่ใจ นะขอบคุณนะคะที่ชอบนะวันนี้ขออนุญาตรบกวนคุณจุ๋มส่งดวงตา1กระปุกกาแฟ1กล่องรวมยอดเงิน 1,100 ที่เหลือขอทำบุญตามเห็นสมควร นะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณอาด้วยแล้วก็โอ้ป้าแดงน้ำจะท่วมแล้วใช่ไหมเนี่ยนะเมื่อวานพี่บังออนก็สั่งของจริงๆพี่น่ากินด้วยนะกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยอายุ40ต้องกินแล้วฮะนะถ้ามาเป็นตอนอายุมากกว่านี้เนี่ยจะไปทำบุญก็ลุกไม่ไหวแล้วนั่งก็โอ๊ยตาก็ไม่ดี

เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลและดอกร่วงผลร่วงชามร่วงเป็นรายได้ใช้วัคซีน2กับวีซ่าคู่เหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับตักถั่วพริกใบหมึกเป็นกุ้งแห้งพริกแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีน2กับวีซ่าคู่เหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีน2และวีซ่าคู่เหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร

0: คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านเด็ดรีสอร์ทสิคะบ้านเด็ดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านเด็ดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านเด็ดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพปกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
1: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ DGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
2: เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีนเองน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีนเอให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีนเอสกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่น

0: อื่นปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวใหม่ให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเองปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีนไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายให้นาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราลดปัญหาโรคใหม่ป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า
0: ข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ ่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สั่งรักฝากดาวเสียงร้องของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตี5ถึง6โมงเช้าที่นี่วสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่มาทุกวันมีทุกวันมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำพบคุณหมอที่ไรน้ำตาลก็เพิ่มไขมันก็เพิ่มกินยาอยู่ประจำประจำงดโน่นงดนี่งดนั่นแต่ก็ยังน้ำตาลไม่ลดนะคะมีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยค่ะคุณผู้ฟังขา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำจิรามีผักเจียงดามีเจียวกูหลานมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดลิ้นจือสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการช่วยดูแลสุขภาพของท่านช่วยให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นนะคะลดการสะสมของน้ำตาลในเลือดกินแล้วดีมีประโยชน์กับสุขภาพคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยตัวช่วยที่ดีที่ทำให้ไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตมีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGMวันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งปุ้มไว้แล้วยังไม่ได้นะคะวันนี้รอรับได้เลยคุณจิราภัทรคุณป้านฤมลคุณชุติการคุณมนัสคุณมนัสสว่างศรีนะคะคุณคาเชนพิพิธนี่ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งไว้แล้วยังไม่ได้รับคุณวาสนาเรารับวันนี้ได้เลยปุ้มส่งให้หมดแล้วสำหรับ BGM Soft Gel นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของต้อเนื้อแนะนำเลยวันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าววันนี้สำหรับพืชไร่ไม้ผลที่ต้องการฟื้นฟูเนื่องจากแช่น้ำนานนะคะขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวนะตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บบำรุงดินด้วยแล้วก็ฉีดพ่นด้วยวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวที่แช่น้ำอยู่นานๆเราได้เวลาที่ต้องฟื้นฟูกันดีกว่าปล่อยให้ต้องรื้อทิ้งนาข้าวฉีดวัคซีไรกับชีวภาพปราบรานะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของสมุนไพรปราบหนูปุ้มด้วยตอนนี้ที่ดอนเดือดร้อนหนักเพราะว่าที่ลุ่มน้ำท่วมหมดหนูก็หนีมาไล่กันไม่หวัดไม่ไหวเบื่อก็แล้วหยดหยอดก็แล้วสมุนไพรปราบหนูนี่แหละค่ะทุกที่ไม่เฉพาะในนานะในบ้านในสวนโรงรถโกดังยุ้งฉางร้านค้าได้หมดสู้ได้ทุกที่ยกเว้นหนูตลาดค่ะหนูตลาดคุณจะต้องเปลืองฉีดกันบ่อยๆเฉพาะในพื้นที่ของเราอาจต้องฉีดกันทุกวันทุกครั้งที่เก็บแผงนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าจะหยุดไม่มาขายก็เทใส่ภาชนะแล้วตั้งไว้นะคะอันนี้ช่วยให้ทุเลาเบาได้แต่หนูตลาดกำจัดเด็ดขาดไม่ได้ค่ะ มันมีกลิ่นทุกกลิ่นมันก็วนเวียนมาวันนี้ตัวนี้หนีไปอีกวันหนึ่งตัวใหม่ก็จะมาหนูตลาดนี่จะต้องแบบฉีดกันทุกวันเฉพาะพื้นที่ของเราเท่านั้นส่วนทางด้านของพืชไร่และนาข้าวปุ้มฝากไว้เลยนะคะเพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025นะคะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาฝนตกแรงมากบ้านปุ้มตกแบบฟ้าถล่มทลายชนิดทั้งฝนทั้งฟ้ามาเต็มอ่ะสถานีต้องหยุดออกอากาศชั่วคราวฟ้าคำรามดังลั่นหมดฟ้าลงเปรี้ยงๆไม่กล้าออกไปนอกบ้านเลยนะคะตกหนักมากค่ะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะก็เริ่มเบาๆประมาณ3 ทุ่มกว่าๆ กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาว่ายังไม่หมดฤทธิ์เท่านี้นะคะ5-7นะวันนี้ภาคตะวันออกทางฝั่งตะวันออกของประเทศก็รับมือไปเว้นวรรค10-13ตุลาคมมาอีกตกหนักทั่วประเทศค่ะช่วงนี้ทางฝั่งตะวันออกของประเทศรับมืออยู่มีรายงานฝนจะตกกระจายทั่วประเทศอีกระลอกหนึ่ง10-13ตุลาคมค่ะทั่วประเทศนะคะเน้นระวังฝั่งตะวันตกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยกล่าวถึงสถานการณ์ในระหว่างวันที่5-7ตุลาคมก็คือวันนี้วันสุดท้ายละฝนจะเปลี่ยนฤดูภาคเหนือจะเริ่มอากาศหนาวแต่ต้องเฝ้าระวังโคลนถล่มขณะที่ฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปทางตะวันตกลงสู่ภาคใต้ตอนล่างนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็ฝั่งภูเก็ตระนองพังงาเนี่ยจะมีฝนชุกในช่วงนี้ค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หยุดหายใจแห่งคอกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วจะกลับมาตกอีกในระหว่าง10-13ตุลาคมค่ะฝนจะกระจายอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครประมาณนี้นะคะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำเหนืออยู่ในภาวะที่ลดลงแล้วค่ะระดับน้ำที่ลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงผ่านจุดสูงสุดมาแล้วแต่ยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่นะคะส่วนแม่น้ำสแกกรังน้ำที่เข้ามาเติมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงรวมถึงเขื่อนป่าสักตอนนี้ก็เต็มความจุอ่างแล้วเร่งระบายน้ำมายังเขื่อนพระราม6ทำให้พื้นที่รับน้ำคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะนั้นระดับน้ำก็จะทรงตัวระบายได้ช้าสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์กักเก็บน้ำถึง 98% เขื่อนศรีนครินทร์ 90% ตอนนี้พร่องน้ำออกมากกว่ารับน้ำเข้าเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรีระดับน้ำกำลังจะเต็มอ่างก็กำลังเร่งระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอท่ายางอำเภอหนองยาปล้องต้องติดตามการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกน้ำที่อยู่ในปราจีนบุรีลดลงช้ามากเนื่องจากกบิลบุรีเนี่ยน้ำยังล้นตลิ่งอยู่เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆไหลมาสู่ตัวเมืองปราจีนบุรีอีกก้อนหนึ่งก็มาจากนครนายกตอนนี้ต้องบริหารจัดการเขื่อนขุนด่านปราการชนลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด นะคะฉะเชิงเทราให้ระวังในพื้นที่8อำเภอค่ะนี่คือสถานการณ์ในระหว่างนี้ภาคกลางบ้านเราก็ฝนเริ่มลดลงนะลมหนาวก็เริ่มจะมาแล้วแหละในขณะที่พังงาค่ะฝนถล่มดินเขาท่ากระไดสไลด์ปิดถนนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะร่วงลงมาซ้ำอีกนางณัฐยาผาสุกในอำเภอปะกงพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองปลัดฝ่ายความมั่นคงสมาชิกอาสาสมัครอำเภอกระปงและกำนันตรวจสอบบริเวณเขาท่ากระไดหมู่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาพบว่าฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้ดินภูเขาที่อุ้มน้ำสไลด์ตัวลงมายังผิวถนนส่งผลให้เส้นทางสายกระปงมุ่งหน้าอำเภอเมืองพังงาถูกดินปิดกั้นไป1ช่องทางผู้ใช้รถต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนอกจากนี้ยังมีเศษดินเศษวัสดุจากภูเขาทยอยร่วงลงมาเป็นระยะบริเวณดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องทางด้านในอำเภอก็สั่งกำลังสมาชิกอาสาสมัครอำเภอกระปงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งนำกลวยยางและอุปกรณ์แจ้งเตือนมาติดตั้งบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ใช้รถชะลอความเร็วและระมัดระวังพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองเข้าดูแลการจราจรและความปลอดภัยด้วยค่ะนี่อันนี้เป็นสถานการณ์ถ้าฝนยังตกต่อเนื่องก็เป็นไปได้ว่าดินจะสไลด์ลงมาอีกชาวบ้านชาวช่องใช้เส้นทางนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะที่โพธารามราชบุรีแล้วก็พื้นที่อำเภอจอมบึงน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายจุดรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วขณะที่ฝนย้ายไปตกทางฝั่งตะวันตกของประเทศในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้มวล น้ำจากภูเขาไหลหลากลงพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนหลายสายโดยเฉพาะตำบลจอมบึงตำบลด่านทับตะโกตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามและหลายจุดยังมีน้ำรอการระบายตำบลจอมบึงนี่น้ำป่าเข้าท่วมถนนบริเวณวัดรางม่วงจนถึงตลาดจอมบึงพื้นที่เศรษฐกิจการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนพื้นที่ตำบลด่านทับตะโกมีมวล น้ำไหลจากภูเขาหลักเข้าท่วมพื้นที่หน้าวัดแก้มอ้นไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรแล้วก็ไหลข้ามถนนกระแสน้ำค่อนข้างแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านทับตะโกต้องนำแผงกั้นมาปิดเส้นทางห้ามรถผ่านเพื่อป้องกันอันตรายค่ะขณะที่หมู่1และหมู่7ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามระดับน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดสูงเกือบถึงครึ่งตัวบ้านบางพื้นที่ระดับคอชาวบ้านเดือดร้อนค่ะประสานอบจ.นำกระสอบทรายและแบ็คโฮมาช่วยเปิดทางน้ำเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนสถานการณ์น้ำแม่น้ำแม่กลองบริเวณเขื่อนหาดทรายโพธารามเมื่อวานนี้แม่มีการระบายน้ำประมาณ981ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมน้ำยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลายจุดมีน้ำท่วมขังถ้าฝนตกลงมาเพิ่มอาจทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นและสถานการณ์จะกลับมารุนแรงอีกครั้งอันนี้เป็นพื้นที่ราชบุรีค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุหม้อแปลงระเบิดโรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหนองจอกเสียงระเบิดดังไฟลุกท่วม4หม้อแปลงไฟฟ้าสันนิษฐานว่าฟ้าผ่าค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลำผักชีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกนำรถดับเพลิง4คันเข้าตรวจสอบโรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกหลังจากมีหม้อแปลงเกิดระเบิดไฟลุกท่วมในช่วงเช้า รวจสอบความเสียหายพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายไป4หม้อไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็สันนิษฐานว่าเกิดจากฟ้าผ่าค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบอาจส่งผลให้ไฟดับในบางพื้นที่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไฟลุกท่วมเลยคาดว่าเป็นฟ้าผ่าค่ะคุณผู้ฟังนะคะทีนี้มันมีประเด็นค่ะมันมีประเด็นเรื่องของคุณยายคุณยายที่สัพยาชัยนาทคุณยายนะเดินลุยน้ำระดับอกเพื่อไปซื้อน้ำปลาแล้วคุณยายก็บอกว่าจะผัดมะละกอใส่เกลือเนี่ยมันไม่อร่อยเหมือนน้ำปลาแล้วที่บ้านเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรไปช่วยเหลือเลยก็เลยเดินลุยน้ำออกมาเพื่อซื้อน้ำปลาแล้วก็มาเจอกู้ภัยนะคะคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีราษฎรหมู่5ตำบลโพนังดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเดินฝ่าน้ำท่วมขังออกมาซื้อน้ำปลาเพราะว่าน้ำท่วมหลายวันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดก็มาเจอกู้ภัยคันนี้กู้ภัยก็พาไปส่งพอพาคุณยายไปส่งบ้านสื่อก็นำเสนอข่าวค่ะสื่อนำเสนอข่าวไปคุณกันชัยก็นำเสนอข่าวไปปุ้มก็อ่านข่าวนี้เหมือนกันปรากฏว่ากลายเป็นดราม่าเลยค่ะเพราะว่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทก็มาโพสต์เชิงตัดพ้อแล้วก็ตั้งคำถามใส่สื่อมวลชนอย่างเผ็ดร้อนโดยระบุว่าโพสต์ลงมาเลยนะคะว่าทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างแค่ป้าเดินมาเอาน้ำปลาดราม่าทำไมครับอยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคือ question markจรรยาบรรณคืออะไรนี่ค่ะพอโพสต์แบบนี้ปุ๊บคราวนี้เป็นประเด็นเลยค่ะทางเพจยังนำเอาคำพูดของคุณยายจากเพจข่าวโหนกระแสมาคอมเมนต์พร้อมระบุสั้นๆว่าทำทำไมครับเพื่ออะไรชาวเน็ตก็เลยมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดกันอย่างดุเดือดเลยค่ะกลายเป็นประเด็นเลยค่ะคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยก็เลยมาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ใต้โพสต์ของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนี่แหละค่ะฟาดแรงตรงจุดว่าทำไมวะป้าเดินไปซื้อน้ำปลาเพราะไม่ชอบเกลือมันดราม่าตรงไหนวะแล้วการนำเสนอข่าวนี้มันเกี่ยวอะไรกับหน่วยงานคุณหรออ่านให้ดีก่อนอ่านให้แตกก่อนไหมประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR ชัยนาทก่อนที่คุณหนุ่มกันชัยจะแชร์โพสต์ของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไปยังเพจส่วนตัวแล้วก็มีแคปชั่นว่ากลัวเสียหน้าเหรอครับถึงโพสต์แบบนี้สื่อนำเสนอป้าไม่อยากกินเกลือเดินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลาหน่วยงานคุณมันเสียหายเหรอร้อนรนว่างั้นอยากได้รับคำชมว่างั้นเหรอหรือให้อยากบอกให้นายแอดแต่งเพลงให้เอาไหมนี่คุณหนุ่มกันชัยเขาโพสต์แบบนี้หน้า Facebook ส่วนตัวทำเอาแฟนข่าวและชาวเน็ตมากดไลค์แล้วก็แชร์สนับสนุนคุณหนุ่มกันชัยกันแบบชนิดถล่มทลายกระแสสังคมกดดันอย่างหนักค่ะล่าสุดนางรัตดาวันผาสุพรรณในอำเภอสัพยาก็มอบหมายให้ปลัดหัวหน้ากลุ่มฝ่ายปกครองนายกเทศมนตรีโพนางดำตกผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไปช่วยเหลือคุณยายถึงบ้านเลยค่ะปรากฏว่ายายน่ะอยู่กับหลานชายดูแลประจำวันขณะที่คุณยายลุยน้ำออกไปเนี่ยหลานชายออกไปข้างนอกยายก็เห็นว่าน้ำปลาหมดก็เลยลุยออกมาซื้อเองเพราะว่ายายยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากนั้นพอหลังจากที่เป็นข่าวแล้วเนี่ย ทางอำเภอและเทศบาลก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคหาเรือพลาสติกมาให้คุณยายตามที่ร้องขอนะคะกำชับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่หมั่นว่ามาแวะเวียนมาดูแลคุณยายและกลุ่มเปราะบางเป็นประจำเพื่อสยบดราม่าเหตุการณ์นี้สะท้อนมุมมองสังคมได้อย่างชัดเจนค่ะชาวเน็ตและประชาชนจำนวนมากมองว่าสื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนความเดือดร้อนที่แท้จริงและเป็นหูเป็นตาให้ภาครัฐได้รับรู้ว่ายังมีชาวบ้านอีกหลายชีวิตที่ตกสำรวจและความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐควรทำเมื่อเห็นข่าวลักษณะนี้เนี่ยไม่ใช่การโพสต์ตัดพ้อหรือว่าแซะการนำเสนอข่าวของสื่อควรรีบรับทราบข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่โดยด่วนในยามวิกฤตอุทกภัยแบบนี้ปากท้องของประชาชนและความปลอดภัยต้องมาก่อนอีโก้ของรัฐบาลปุ้มว่านะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ปลดแอดมินเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทแอดมินเพจคนที่โพสต์เนี่ยปลดออกไปก่อนเลยเปลี่ยนคนอื่นเข้ามาเถอะนะคือแบบสิ่งที่เขาต้องทำคือไปเอาภาพมาลงเลยค่ะว่ามีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือคุณยายบ้างใครไปช่วยเหลือยังไงบ้างก็ไปโพสต์มาไปเอาภาพมาลงเลยทำแล้วนะช่วยยายแล้วนะขอบคุณทุกความคิดเห็นอะไรก็ว่าไปไม่ใช่มากระแนะกระแหนการนำเสนอข่าวของสื่อนะเนี่ยค่ะคือเอาภาพมาลงก่อนเลยว่าทำแล้วนะช่วยแล้วนะดีกว่าที่มาประชดประชันกระแนะกระแหนะสื่อแบบเนี้ยสุดท้ายก็เป็นดาบสองคมปลายหอกมันก็ทิ่มเข้าไปที่หน่วยงานแล้วจริงๆประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะที่จะช่วยเหลือคุณยายอ่ะเป็นผู้ประสานให้หน่วยงานให้ปภ.เข้าไปอบจ.อบต.เข้าไปแล้วประชาสัมพันธ์จังหวัดก็นำเสนอข่าวไปแค่นั้นเองมากระแนะกระแหนแบบนี้เจอกระแสดราม่าเข้าไปเป็นเรื่องเดือดร้อนประชาสัมพันธ์จังหวัดต้องมายกมือไหว้ขอโทษสื่อเนี่ยค่ะเป็นประเด็นนี่แหละล่าสุดก็มีทางด้านของนายวีรภัยเพ่งสุวรรณประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทก็มาเปิดเผยและกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขออภัยสื่อมวลชนและประชาชนที่ได้รับทราบข่าวสารนะคะแล้วก็บอกว่าทุกหน่วยงานของจังหวัดก็พยายามช่วยเหลือทุกจุดแต่อาจจะมีขาดตกบกพร่องเจตนาจริงๆก็อยากจะเผยแพร่ในส่วนอื่นด้วยไม่ได้เจตนาทำให้เกิดความบาดหมางก็ไม่ต้องบอกนะคะว่าตรงไหนทำอะไรบ้างไม่ต้องมาเถียงเขาก็ได้ปะลงภาพไปเลยและพอเป็นประเด็นเปลี่ยนแอดมินเพจไปเลยดีกว่าค่ะนี่แหละนิดเดียวเองคุณผู้ฟังมันเป็นกระแสมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตส่วนกรณีเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะจากการตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่ได้ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยนะจากกรณีที่คุณแม่ออกมาเปิดโปงลูกชายกับลูกสะใภ้ส่งเข้าไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลักษณะเหมือนกับกรงขังเหมือนกรงสัตว์ยังไงยังงั้นหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีแต่คอกเหล็กคอกเหล็กกรงเหล็กเตียงยังเป็นคอกเหล็กเลยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่ตำรวจกาญจนบุรีไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการกักขังทารุณผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล โดยการตรวจสอบมีป้าแมวค่ะเป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแต่ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปนะคะโสธรชัยชื่อเจ้าหน้าที่มาดูอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มาตรวจสอบขออนุญาตเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ไม่ได้ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยได้หลังจากนี้ต้องมีการหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปขณะที่เจ้าของศูนย์ก็ให้ข้อมูลกับสื่อว่าเคยเป็นพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศลาออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนและมาเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้หลายสิบปีแล้วเริ่มจากการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลจนมาถึงการรับผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูซึ่งการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูเนี่ยหลังจากที่เข้ารับการรักษาแล้วเนี่ยก็จะมีอาการคุ้มคลั่งอารวาสทะเลาะวิวาทกันเองทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีขั้นตอนและวิธีการในการดูแลแตกต่างจากผู้สูงอายุทั่วไปส่วนที่มีการเผยแพร่รูปที่ผู้ป่วยนอนบนเตียงมีกรงครอบด้านบนคล้ายกับสัตว์ที่อยู่ในกรงขังเนี่ยเรื่องนี้เป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคุ้มคลั่งและมีความเสี่ยงที่จะตกเตียงหรืออารวาสจึงจำเป็นต้องหามาตรการการดูแลที่เหมาะสมในสายตาของคนภายนอกจะดูว่าไม่เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทางศูนย์ก็พร้อมที่จะรับฟังและดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของหน่วยงานต่อไปส่วนผู้ป่วยรายที่ไปร้องขอความเป็นธรรมทางศูนย์ได้รับการร้องขอจากลูกว่ามีอาการคุ้มคลั่งอารวาสเผาทำลายรถและทรัพย์สินในบ้านทำให้ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้จึงส่งมาให้ศูนย์ช่วยดูแลในระหว่างการควบคุมดูแลก็ได้พูดคุยกับผู้ป่วยอยู่เป็นประจำเป็นระยะผู้ป่วยมีความประสงค์จะกลับบ้านทางศูนย์ก็ประสานไปยังครอบครัวแต่ไม่มีใครมารับกลับจนกระทั่งมีญาติมารับกลับไปแล้วก็มองว่าผู้ป่วยถูกทารุณกรรมทางศูนย์ก็ยินดีให้ตรวจสอบแต่ขอยืนยันว่ามีมาตรการดูแลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอารวาสหรือทำร้ายตัวเองและทำลายทรัพย์สินค่ะภาพที่ได้มาก็คือมีเตียงนอนแล้วก็มีลูกกรงเหล็กครอบลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่ก็มีพัดลมตั้งไว้ให้เนี่ยค่ะขณะที่ลูกชายของป้าแมวป้าแมวก็คือร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริเจ้าของสถานประกอบการนะคะบอกว่าดูแลผู้สูงอายุมากว่า30ปีแล้วอธิบายได้ตามที่เล่าไปเป็นพยาบาลมา1ปีเป็นพยาบาลปี1จนอายุ65คนไข้บางคนมาอยู่ที่นี่17 18ปียืนยันว่าสถานบริการมีมาตรฐานญาติของคนไข้ต้องสืบดูแล้วว่าสถานบริการดูแลดีหรือไม่เตียงกรงเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยวัดขนาดแล้วคนไข้อ้วนผอมวัดตามขนาดเพื่อไม่ให้ลงจากเตียงได้ทางด้านในเจลูกชายของป้าแมวซึ่งเป็นทีมผู้บริหารที่มาสืบทอดก็บอกว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์สาขาสุขภาพโดยเฉพาะเลย Health Science ก็อยากจะชี้แจงว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาไม่เหมือนใครแล้วก็ใช้ได้จริงเนี่ยค่ะแล้วก็ยอมรับในความบกพร่องในการประเมินเรื่องของคนไข้แล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่ทางด้านของสบส.จะแนะนำทุกอย่างที่สังคมตำหนิเนี่ยค่ะก็จะนำไปปรับปรุงหลังจากที่มีข่าวญาติก็มาขอรับกลับบ้านไป5รายเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะติดตามกลับมาเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าตอนนี้ขอพักสักครู่คุณผู้ฟังคะไปติดตามเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการด้วยกันก่อนจดเบอร์ปุ้มไว้0855179 9025 0855179025จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรกันมาได้เลยนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรางใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: แม่ผักหนูคุณได้ผลที่ไปสองคืนหนูเงียบเลยนะบ้านคุณพุ่งเชื่อไหมว่าช่วยเจองูเห่าด้วยนะคุณพุ่งงูเห่าม้วนงอเลยไปไม่เป็นเนื้อลูกงูเห่าตัวละคืบมันได้เมื่อวานเนี่ยผมเอาไปขี้ทั้งหน้าน่ะตอน5 โมงเย็นน่ะตอน3 โมงมันมีฝนพรำพรำหน่อยนึงอ่ะผมขี้ตอน5 โมงอ่ะเราลองไปไล่หนูข้างถนนรถยนต์น่ะคุณพุ่งเชื่อไหมกลับมาขี้ไปหมดถังอ่ะพอกลับมาน่ะลูกงูเห่ามันดิ้นม้วนอยู่ในนาน่ะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกำลังไวเลยตัวประมาณคืบได้อะม้วนดิ้นอยู่กันในน้ำมาผมก็เลยเอาไม้เขี่ยขึ้นไว้บนถนนม้วนเลยให้โดนยาเนี่ยคุณพุ่มตอนขี่เขาไม่เห็นง่ามันอยู่ในหญ้าน่ะทีแรกผมก็ไม่นึกว่าเป็นงูเห่าหรอกว่าเขี่ยดูว่าดอกจันง่าเลยไม่ได้ผลคุณพุ่มได้ผลงูก็ยังโดนไปด้วยแต่ว่าตายไม่ตายเนี่ยผมก็ไม่รู้มันไม่ได้ทุบเขาเนี่ยได้ผลน่ะน้ำที่ผ้าหรือจากเครื่องปั๊มสบายหลังอะผมใส่ไป200เลยเนี่ยแล้วความผสมเนี่ยบารกรรมอะที่ผมฉีดรอบบ้านไป2 คืนแล้วไม่มาเลยแมวก็เงียบไปด้วยแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะว่าเขาฉีดกันจะเจอยังผมว่าเดี๋ยวผมเจอเมื่อวานนี้เองอะพี่หอมแล้วคุณผู้หอม
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีนเออย่างละ50 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีนไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะบุกวัดดังที่สุรินทร์ตรวจฉี่พบพระเสพยาบ้า1 รูปค้นกุฏิเจออุปกรณ์เพียบจับศึกกลางพรรษากันเลยทีเดียวเชียวแหละเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีนรงค์ร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์เป็นยุทธการพญาโคชสารพิฆาตยาเสพติดหลังจากได้รับเบาะแสว่ามีพระภิกษุในวัดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจฉี่เลยค่ะ5 รูปผล1 รายอายุ45เข้าค้นกุฏิสกปรกอับชื้นมีอุปกรณ์สำหรับเสพยาซุกอยู่ในกล่องเจ้าหน้าที่ก็เลยนำพระวิชัยไปลาสิกขาต่อเจ้าวาดควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดเสพยาเสพติดให้โทษพระรูปดังกล่าวก็ยอมรับด้วยว่าเสพจริงแต่ไม่ได้เสพเป็นประจำนะก็แค่ลองบ้างเป็นครั้งคราวว่างั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพิ่มอีก5รายรวมของกลางยาบ้าได้109เม็ดแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ดำเนินคดีหมดทั้งพระทั้งคารวานนั่นแหละค่ะปิดท้ายคุณผู้ฟังขาคนร้ายบุกปล้นบ้านหรูที่ชลบุรีกวาดเงินนาฬิกาโรเล็กซ์บังคับโอนเงินคริปโตมูลค่าความเสียหาย37ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่บุกบ้านพักหรูย่านหนองปลือบางละมุงชลบุรีข่มขู่ชาวต่างชาติช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ค่ะคนร้าย3คนก่อเหตุปล้นภายในหมู่บ้านพื้นที่อำเภอบางละมุงมีชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 3:30 เมื่อวานนี้คนร้าย3คนเข้ามาข่มขู่ทำร้ายร่างกายและใช้กุญแจมือใช้เชือกมัดผู้เสียหายและพนักงานทำความสะอาดบังคับให้โอนเงินคริปโตจำนวน 820,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 27.5 ล้านบาทนาฬิกาโรเล็กซ์3เรือนเงินสดและโทรศัพท์มือถือมูลค่าความเสียหายประมาณ37ล้านบาทแล้วก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ชุดสืบและพนักงานสอบสวนก็เร่งรวบรวมหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามเส้นทางการหลบหนีเพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะมีเรื่องราวของชายหนุ่มจากอำเภอศพเมยมาร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอดเป็นเหตุพิศวงในพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเมื่อหนุ่มลูกหลานตระกูลเก่าแก่ที่ตั้งรกรากมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าต้องเดินทางมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากครอบครัวและเครือญาติกว่า40ชีวิตกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างหนักถึงขั้นต้องทิ้งบ้านเรือนออกมาอยู่ข้างนอกเนื่องจากถูกคนในหมู่บ้านรวมตัวกันขับไล่ออกนอกพื้นที่สาเหตุมาจากความฝันของคนในหมู่บ้านเพียงคนเดียวค่ะจุดเริ่มต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีเด็กวัยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในหมู่บ้านเกิดอาการป่วยเรื้อรังติดต่อกันจากนั้นก็ไปบอกพ่อแม่ว่าฝันเห็นปู่ย่าและน้าสาวคนสุดท้องของครอบครัวเนี้ยทำคุณไสยมนต์ดำมาใส่เป็นเหตุให้ต้องเจ็บป่วยและอ้างว่าอาการป่วยปริศนาของคนอื่นๆในหมู่บ้านเนี่ยเกิดจากปู่ย่าและน้าสาวของครอบครัวนี้จากนั้นเรื่องก็แพร่สะพัดไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ปักใจเชื่อนำเรื่องไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก่อนจะพากันมารวมตัวล้อมบ้านและกดดันผู้เสียหายผู้ใหญ่บ้านแก้ปัญหาด้วยการสั่งให้ลูกหลานของตระกูลนี้ซึ่งแยกย้ายกันไปตั้งรกรากอยู่ต่างหมู่บ้านเนี่ยกลับมารวมกันอยู่ที่บ้านของปู่ย่าในหมู่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อจำกัดพื้นที่เดิมทีเดียวกลุ่มชาวบ้านเนี่ยและผู้นำชุมชนเนี่ยเจรจาจะให้ดื่มน้ำสาบานและขับไล่สองครอบครัวก็คือครอบครัวของปู่ย่าและน้าสาวคนสุดท้องแต่เรื่องมันกลับบานปลายเมื่อพูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วชาวบ้านก็ยกระดับมาตรการกดดันเปลี่ยนเป็นขับไล่ไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านทั้งตระกูลมีลูกหลาน6คน7ครอบครัวทั้งที่ตระกูลนี้อยู่อาศัยและทำมาหากินในพื้นที่นี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษนอกจากนี้ก็อ้างว่ากลุ่มชาวบ้านยื่นคำขาดขู่ขีดเส้นตายภายในวันที่10ของเดือนนี้หากไม่ยอมย้ายออกไปจะฆ่าให้ตายยกครอบครัวนี่ผิดกฎหมายนะจ๊ะเมื่อรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมและความไม่ปลอดภัยหนุ่มผู้เสียหายก็เดินทางไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรกองก๋อยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประสานไปยังศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความยุติธรรมและคุ้มครองความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เจรจาไกล่เกลี่ยกับกลุ่มชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่9โมงถึงทุ่มนึงอ่ะ10ชั่วโมงกว่าจะคุยกันรู้เรื่องกำหนดเส้นทาง10ตุลาคมให้ปู่ย่าและน้าสาว2ครอบครัวมาดื่มน้ำสาบานเมื่อดื่มเสร็จแล้วต้องเก็บข้าวของออกจากพื้นที่ทันทีและห้ามกลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกเด็ดขาดแล้วก็ให้รื้อถอนตัวบ้านออกไปเลยแล้วก็บังคับให้ยินยอมต้องออกจากหมู่บ้าน4คนก็คือปู่ย่าและน้าสาวตัดความสัมพันธ์ทั้ง2ฝ่ายจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วก็มีข้อตกลงแต่สถานการณ์ในพื้นที่มันก็ยังตึงเครียดเพราะว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยแสดงท่าทีคุกคามครอบครัวของผู้เสียหายเขาก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและก็ความปลอดภัยถูกขู่ฆ่ายกครัว ปัจจุบันสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านของตัวเองได้ต้องอพยพหลบหนีมาอยู่ข้างนอกหมู่บ้านด้วยความยากลำบากและความหวาดระแวงเขาก็เลยมาร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดขอให้เป็นสื่อกลางในการประสานกับหน่วยงานระดับประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเข้ามาช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยและคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวเนื่องจากว่าถูกขับไล่และขู่ฆ่าเพราะความฝันของเด็กวัยรุ่นคนเดียวซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการใช้กฎหมู่ซึ่งอยู่เหนือกฎหมายไปขับไล่ขู่จะฆ่าให้ตายถ้าไม่ย้ายออกไปเพราะความฝันถึงแม้ผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนี่คือประเทศไทยค่ะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความและจะเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยและทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่ค่ะใครคนไหนที่บอกว่าถ้าเกิดวันที่10แล้วจะฆ่าให้ตายจับคนนั้นเลยค่ะเนี่ยคือเข้าใจอยู่นะว่าเป็นความเชื่อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะเชื่อถือใครคนนั้นก็ต้องน่าเชื่อถือป่ะแค่ความฝันของเด็กคนเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็เกินไปไหมแถมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำอะไรไม่ได้เขาต้องรับข้อกล่าวหาแล้วก็ย้ายออกไปหรือบ้านออกไปเอ้ากลายเป็นแบบนี้ค่ะยุคนี้เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการคุกคามขู่ฆ่าเนี่ยค่ะเอากฎหมายเข้ามาควบคุมได้ไหมแล้วจากนี้ไปจะอยู่กันยังไงครอบครัวนี้ยังจะใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติป่ะกฎหมู่เอามาอยู่เหนือกฎหมายอันนี้ก็เกินไปจริงๆแหละปิดท้ายค่ะที่จังหวัดตากมีเหตุคนกระโดดปากปล่องเหวลึกน้ำตกป่าหวายตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูฝ่ายปกครองอำเภอพบพระก็ไปตรวจสอบค่ะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงอยู่กลางป่าไม่มีสัญญาณสื่อสารค่ะลักษณะเป็นปากเหวลึก50 เมตรพบหญิงสาวหน้าตาดีอายุ20 กว่าปียืนร้องไห้อยู่ค่ะแล้วก็รับแจ้งว่ามีคนกระโดดลงไปทีมกู้ภัยก็เลยไปค้นค่ะพบศพในเออายุ23 ปีแขนขาหักนำขึ้นมาอย่างทุรักทุเลนายเอเพิ่งปลดจากทหารเกณฑ์ไปทำงานที่กรุงเทพได้4 เดือนคบหาดูใจกับหญิงชาวขาวหน้าตาดีในพื้นที่อำเภอพบพระเช้าวันที่เกิดเหตุเดินทางกลับมาจากกรุงเทพค่ะจะไปสู่ขอฝ่ายหญิงแต่ญาติไม่ยินยอมค่ะจะผิดประเพณีของชนเผ่าห้ามแซ่เดียวกันแต่งงานกันพอรู้ว่ารักไม่สมหวังก็พากันไปที่น้ำตกป่าหวายห่างจากบ้านฝ่ายหญิง3 กิโลเมตรมาถึงปล่องเหวลึกซึ่งเป็นจุดอันตรายคาดว่าทั้งคู่จะตกลงจบชีวิตฝ่ายชายกระโดดลงไปแล้วแต่ฝ่ายหญิงกลัวสุดขีดวิ่งไปขอความช่วยเหลือค่ะก็เลยกลายเป็นว่าฝ่ายชายไปคนเดียวคุณผู้ฟังขากลายเป็นเรื่องเศร้าไปเลยสืบเนื่องมาจากความเชื่อเดิมๆแล้วก็ความคิดของหนุ่มสาววัยรุ่นฝ่ายชายจากไปแล้วค่ะแต่ฝ่ายหญิงก็อยู่กับความเศร้าโศกเสียใจเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาเราจะติดตามฟังข่าวกันได้อีกช่วงหนึ่ง6 โมงเช้าทางจทล AM 1197จบรายการนี้ก็ตามไปฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2 แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 0818-9790-25จิรา
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
8: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านเด็ดรีสอร์ท

าไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับถัปปนวัตรเลขสุนทรากรครับนายกเผยได้รับจดหมายจากทรัมป์คาดหวังลงนามข้อตกลงภาษีกับรัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการลงดาบ4อาชีวะเอกชนสวมสิทธิ์เด็กเงินกู้กยศ.สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: รัฐบาลเผยประธานาธิบดีสหรัฐส่งจดหมายถึงนายกหวังได้ข้อเสนออัตราภาษีสหรัฐเร็วๆนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้รับจดหมายจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องสัญญาเกี่ยวกับอัตราภาษีในเร็ววันนี้และอยากจะให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จในเรื่องข้อตกลงและสามารถลงนามได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากดำเนินการในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐมาเยือนเอเชียทางนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันการเจรจาต่างๆนั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ได้ประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่สถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันทีขณะที่ในส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนั้นกรณีนี้จะเรียกเงินคืนทั้งหมดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรับผิดชอบสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง
2: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทาน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับมีคำพูดอยู่บทหนึ่งของฝรั่งที่เขาพูดอยู่จนเป็นสุภาษิตว่า you are what you eat นะครับคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินนะครับคำนี้ไม่ใช่แต่จะเพิ่งมีนะครับในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีครั้งหนึ่งนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นก็จะมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่เป็นคนที่เสวยพระกยาหารเยอะกินเก่งนะเป็นพระราชาในของกินเยอะเจริญอาหารมีวันหนึ่งนะครับพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับเสวยแล้วก็อึดอัดอิ่มเสวยอิ่มแล้วก็ไปนั่งเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นครสาวัตถีครั้นแล้วก็ถวายกราบถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งที่เหมาะสมคือตอนนั้นเสวยอิ่มมาใหม่ๆก็ทรงอึดอัดนะครับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบนะครับทรงทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลนะเสวยแล้วก็อึดอัดทรงอึดอัดนะครับจึงได้ทรงตรัสพุทธภาษิตตอนนั้นว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มานะครับรู้จักประมาณในการบริโภคย่อมมีเวทนาที่เบาบางเขาย่อมแก่ช้าครองอายุยืนอยู่ได้นานอันนี้เป็นพุทธสุภาษิตนะครับคือกินน้อยเนี่ยนะครับถ้าเราแปลความหมายครับว่ารู้จักประมาณในโภชนะคือรู้จักความพอดีในอาหารการกินเนี่ยความเจ็บปวดมันก็น้อยนะครับแก่ก็จะช้าอายุก็จะยืนนี่แปลเป็นภาษาไทยตอนนั้นก็จะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสุทัศนะยืนอยู่ข้างหลังของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยสะกิดให้สุทัศนะมานพนั้นบอกว่าเนี่ยเจ้าสุทัศนะจำคาถานี้นะเรียนจากพระผู้มีพระภาคเจ้าท่องเอาไว้แล้วไปพูดนะครับทุกครั้งที่เราบริโภคอาหารแล้วก็ไปพูดทุกครั้งเราจะจ่ายเงินให้แก่เจ้าเป็นพิเศษวันละร้อยกหาปณะว่าอย่างนั้นนะครับสุทัศนะมานพก็ไปท่องนะครับรับสนองพระราชดำรัสของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยไปท่องเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเวลาที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารก็จะเอ่ยพุทธพจน์นะครับมนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มารู้จักประมาณในการบริโภคย่อมมีเวทนาที่เบาบางเขาย่อมแก่ช้าครองอายุยืนอยู่ได้นานนะครับมีอายุยืนพระเจ้าประเสนที่โกศลพอได้ฟังก็หยุดเสวยพระกยาหารหรือว่าทานเสวยน้อยลงนะครับก็ต่อมาก็ควบคุมพระกยาหารได้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็มีพระวรกายกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงคล่องแคล่วคล่องตัวนะครับก็รูปพระวรกายของพระองค์แล้วก็มีความสุขก็เป็นอุทานตอนนั้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองนะครับก็คือประโยชน์ในภพนี้แล้วก็ประโยชน์ในภพหน้าอันนี้เป็นเรื่องราวมีในพระไตรปิฎกนะครับท่านผู้ฟังคือความหมายง่ายๆก็คือว่าอาหารจะดีแค่ไหนถ้าเรากินเยอะมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษนะครับมีแต่ของดีๆทุกอย่างอย่างเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีแต่ของดีๆกินมากก็เป็นทุกข์เป็นโทษกินน้อยกินแต่พอประมาณจะดีหรือไม่ดีกินแต่พอประมาณมันก็ย่อยง่ายร่างกายก็ปลอดโปร่งนะครับความทุกข์ก็มีน้อยอายุก็จะยืนนี่นะครับฉะนั้นฝรั่งก็ถึงพูดเสมอว่า you are what you eat เราเป็นในสิ่งที่เรากินนะครับก็ รู้จักประมาณในการบริโภคนะครับท่านผู้ฟังโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้น้อยลงด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้มาฟังเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญครับ
1: วันนี้จะเล่าเรื่องผีงูจงอางให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันท่านคงเคยได้ยินหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงงูจงอางที่โด่งดังที่สุดก็คือบ้านโนนสว่างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคนที่เล่าเรื่องผีงูจงอางเนี่ยนะครับชื่อนาสมบูรณ์อายุ50กว่าแล้วเป็นคนเล่าถึงความเครียดแค้นผูกพยาบาทของงูจงอางสัตว์ที่มีพิษและดุร้ายมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งที่กัดแล้วไม่ถึง3นาทีจะตายทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นงูที่มีพิษร้ายกาจมากมันก็ไม่วายที่จะโดนมนุษย์ไล่ล่ามันจับมันมาฆ่าหรือว่าเอามาเลี้ยงเพื่อโชว์หาเงินให้กับคนเลี้ยงได้ดำรงชีวิตแกเคยได้ยินคนรุ่นสมัยก่อนเล่าว่าเมื่อสมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกแผ่วถางเหมือนสมัยนี้งูจงอางนี่ชุกชุมมากเกือบทั่วไปตามแหล่งที่มีป่ารกทึบและน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มีชาวบ้านหรือว่าพรานป่าเข้าไปในป่าเพื่อหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์โดนงูจงอางไล่ฉกกัดมีชาวบ้านบางคนโดนงูจงอางกัดตายในป่าก็มีที่หนีรอดมาได้ก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มีโดยเฉพาะงูจงอางที่ออกไข่เนี่ยมันจะหวงไข่ยังกับชีวิตของมันเลยมันเป็นสัตว์ที่รักและหวงไข่กับลูกมากชนิดหนึ่งงูจงอางแต่ละตัวจะมีความยาวหลายเม็ดแล้วก็มีลำตัวใหญ่มากมันสามารถที่จะชูคอได้สูงท่วมหัวคนเลยมันมีประสาทสัมผัสที่เร็วและไวโดยใช้ลิ้นของมันแลบออกตามสัญชาตญาณของงูที่ไม่มีหูสำหรับฟังเสียงการเคลื่อนไหวของศัตรูมันจะไม่ได้ยินเสียงแต่มันก็มีพรสวรรค์จากลิ้นนี่แหละสัมผัสอาหารของงูจงอางก็คืองูด้วยกันทุกประเภทและกบเขียดที่มีอยู่ทั่วไปเวลาผสมพันธุ์ของงูจงอางจะเป็นช่วงฤดูฝนมันจะชอบเล่นน้ำในลำธารเป็นคู่เพื่อผสมพันธุ์กันแล้วก็ช่วงนั้นล่ะเป็นช่วงที่งูจงอางจะเพิ่มความดุร้ายพอๆกับช่วงที่มันวางไข่ทีเดียวคนสมัยก่อนไปเอาไข่งูจงอางจะต้องไปขโมยเอาตอนที่มันไม่อยู่ออกไปล่าเหยื่อแล้วก็จะต้องใช้ม้าเป็นพาหนะเพื่อหนีการไล่ล่าของงูจงอางที่มีความเร็วมากม้าเท่านั้นที่จะหนีการไล่ล่าของงูจงอางพ้นเมื่อได้ไข่งูจงอางมาก็จะนำมาใส่กระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อมันตามมามันก็จะฉกหัวลงไปเพื่อคาบเอาไข่ของมันโดยที่มันไม่กลัวน้ำร้อนที่ต้มเดือดปุดปุดในกระทะมันเป็นการฆ่างูจงอางอย่างป่าเถื่อนของมนุษย์สมัยนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้งูสูญพันธุ์เพราะว่าการจับงูจงอางสมัยก่อนยังใช้วิธีโบราณอยู่แล้วงูนานาชนิดก็มีอยู่ชุกชุมทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยจะนิยมกินเนื้องูกันเพราะว่ามีอาหารประเภทอื่นให้เลือกอีกเยอะแยะผิดกับสมัยนี้ทั้งที่มีมากกว่าสมัยเก่าอีกก็ยังจะกินอาหารพวกเปิบพิสดารก็เลยทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปเพราะน้ำมือของมนุษย์นี่เองนาสมบูรณ์เคยได้ยินคนสมัยก่อนเล่าว่างูจงอางนี่เป็นสัตว์ที่ผูกอาฆาตแค้นพยาบาทกับคนที่ทำให้มันโกรธแม้ว่าจะตายไปแล้วมันก็ยังตามจองเวรชาวบ้านเขาเรียกผีงูจงอางนะคือมีคนไปจับงูจงอางตัวเมียมาขังไว้ในกรงงูจงอางตัวผู้มันตามคู่ของมันไปทั่วป่าไม่พบบางคืนมันได้ยินเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียดังแว่วมากับลมซึ่งความจำของงูจงอางนี่เป็นเลิศสามารถที่จะจดจำเสียงและกลิ่นของคู่ของมันได้แต่ว่าเสียงร้องเนี่ยมันไม่รู้มาจากที่ไหนกันแน่เพราะว่าลมที่พัดมาเนี่ยเปลี่ยนทิศทางลมอยู่เรื่อยก็ทำให้งูจงอางตัวผู้เกิดความสับสนเหมือนกันจับต้นชนปลายไม่ถูกถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะติดตามหาคู่ของมันวิธีการติดตามก็คือมันจะเฝ้าสังเกตว่ามีคนเข้าป่าแล้วขากลับเนี่ยมันจะสะกดรอยตามคนเหล่านั้นกลับไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามีงูจงอางสะกดรอยตามอยู่ห่างๆเมื่อไปถึงหมู่บ้านมันจะกบดานอยู่เงียบๆไม่ให้ใครเห็นเพื่อคอยฟังเสียงร้องของงูจงอางเพศเมียจนแน่ใจว่าเมียมันไม่ได้อยู่แล้วที่นั่นถึงจะเลื้อยกลับเข้าป่ามันใช้วิธีนี้ได้ผลจนสามารถคลำทางไปถึงที่งูจงอางซึ่งเป็นเมียคู่ของมันเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงมันมีความฉลาดพอที่จะไม่ผลีผลามบุ่มบามเข้าไป เวลามีคนอยู่แต่ถ้าปลอดคนเมื่อไหร่มันก็จะเลื้อยเข้าไปหาคู่ของมันแล้วก็จะฉกกรงเหล็กนะถ้าเป็นไม้เนี่ยมันต้องเอาออกได้แน่ๆเลยแต่ว่ามันเป็นเหล็กปากมันจะฉีกเป็นแผลเวอะวะเพื่อที่จะเอาเมียของมันออกจากกรงเพราะความรักคู่ของมันมันยอมจะพลีชีวิตถ้าไม่ได้คู่ของมันกลับไปปรากฏว่างูจงอางตัวผู้เนี่ยตายอยู่ข้างกรงที่ปากของมันยังคาบตาข่ายเหล็กเนี่ยลูกกรงที่แข็งมันปากมันเนี่ยมีแผลเวอะวะงูจงอางตัวนี้ยอมตายเพื่อคู่รักเพื่อเมียของมันเห็นแล้วหน้าสังเวชแล้วสงสารมันจริงๆเพราะความรักความหวงเมียมันก็พยายามฉกกัดตาข่ายเหล็กพยายามจะช่วยให้เมียออกจากลูกกรงขังให้ได้คนที่เลี้ยงงูจงอางตัวเมียนี่มาเห็นสภาพศพของงูจงอางตัวผู้ตายหน้าเวทนาก็นำเอาร่างมันไปฝังไว้ที่เนินป่าไกลหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านพากันพูดถึงลางร้ายที่จะตามมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ขอให้แกปล่อยงูจงอางตัวเมียที่ขังเอาไว้เป็นอิสระไปเสียแต่แกไม่ยอมทำตามที่ชาวบ้านบอกยังคงขังงูจงอางตัวเมียเลี้ยงไว้ในกรงโดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะพูดว่าเป็นลางร้ายแล้วก็นำความหายนะมาสู่หมู่บ้านตลอดจนครอบครัวของแกก็ตามหลังจากที่จงอางตัวผู้ตายแล้วก็ถูกฝังไว้ในเนินป่าหลายอาทิตย์ผ่านไปก็มักจะมีเสียงงูเลื้อยมาป้วนเปี้ยนที่บ้านของคนเลี้ยงงูนี่แหละคนที่ว่าเลี้ยงงูจงอางตัวเมียบางครั้งจะได้ยินเสียงงูร้องดังไปรอบๆหมู่บ้านเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียตอนกลางคืนแล้วก็ประสานกับเสียงงูร้องดังไปรอบๆหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็รู้ว่าเป็นเสียงของงูผัวเมียเนี่ยมันเรียกหากันแล้วงูจงอางตัวเมียที่ถูกขังไว้ในกรงที่หัวของมันมีบาดแผลแล้วก็เลือดไหลซึมออกมาชาวบ้านดูแล้วก็บอกว่าสงสัยจะใช้หัวชนตะข่ายลูกกรงเพื่อจะออกไปจากที่คุมขังจนกระทั่งมันได้รับบาดเจ็บแล้วมันก็ไม่ยอมกินอาหารที่เจ้าของโยนให้มันกินมันพยายามที่จะหลบหนีออกจากกรงขังตลอดเวลาจนร่างกายของมันผ่ายผอมลงมันก็คงมีจิตใจเหมือนคนนี่แหละเมื่อต้องพลัดพรากจากคู่รักมันก็พยายามที่จะหนีออกจากที่คุมขังให้ได้แม้จะเจ็บตัวก็ยอมเมื่อมันไม่กินอาหารนานวันเข้าก็ตายในกรงขังนั่นแหละดวงตาของงูจงอางตัวเมียยังลืมตาโพลงอยู่อย่างนั้นเหมือนจะมีความเครียดแค้นผูกอาฆาตพยาบาทมนุษย์อยู่เจ้าของงูเขาก็เลยเอาไปฝังไว้กลางทุ่งนาน่าสมบูรณ์เล่าให้ฟังถึงความลี้ลับของผีงูจงอางที่ตายว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีชาวบ้านเฉลียวใจว่าจะมีผีงูจงอางมาหลอกชาวบ้านได้เมื่อมันตายไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับซากงูจงอางก็ปล่อยไว้ตามยถากรรมคงจะถือว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับมันหลังจากที่งูจงอางสองตัวนั้นตายได้ไม่นานมีชาวบ้านเห็นภาพหลอนน้องงูทั้งสองเลื้อยเพ่นพ่านบ่อยครั้งตอนพลบค่ำบางครั้งก็ยังเห็นมันเลื้อยอยู่ในบ้านคนที่เคยเลี้ยงมันไว้น่ะแล้วก็มักจะมีอะไรที่พิลึกแล้วก็ชวนให้สงสัยให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วก็เพลินนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินผมพันโทไพโรจน์พนารินก็อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นำเรื่องราวดีๆมาคุยกันท่านผู้ฟังดูแลตัวเองนะครับเป็นห่วงนะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงมันป่วยกันเยอะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บนะครับพัฒนาไปเรื่อยมนุษย์ก็ต้องพัฒนาตามไม่งั้นก็ไม่รอดนะครับสำคัญนะครับท่านผู้ฟังร่างกายของเราเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบ้านเมืองบ้านเราเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยต้องมีรั้วนะครับมีรั้วประการที่แข็งแรงมียามที่แข็งแรงยามก็ต้องไม่หลับยามก็ต้องตื่นอยู่เสมอภูมิคุ้มกันนะครับเหมือนเป็นยามของร่างกายภาษาทางหมอเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวแมโครฟาจเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะทำหน้าที่ตรวจสอบภาษาอังกฤษก็เรียกว่า detect ตรวจสอบสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่แปลกปลอมเขาเรียกว่า antioxidant หรือว่าอนุมูลอิสระหรือว่าเชื้อโรคที่แฝงเข้ามาในร่างกายของเรามันเข้าทางไหนเข้าทางจมูกเข้าทางปากเข้าทางอาหารเข้าทางผิวหนังเข้าทางแผลเข้ามาได้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังทีนี้คนที่มีภูมิคุ้มกันดีมันจะไม่ค่อยป่วย ไม่ค่อยป่วยภูมิคุ้มกันมันก็จะไปต่อสู้หลังจากเป็นแผลเนี่ยนะก็เป็นแผลขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะคันยิบยิบยิบมีภูมิคุ้มกันก็มาต่อสู้มีน้ำเหลืองน้ำเหลืองนี่ก็คือเป็นผลผลิตจากเม็ดเลือดขาวที่มันต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วมันก็ตายตายแล้วมันก็ไหลออกมาถ้ามีน้ำเหลืองออกก็ไม่เป็นไรมันต่อสู้กันอยู่ก็เป็นน้ำเหลืองออกมาสักพักแผลก็หายนะครับทีนี้เวลาภูมิคุ้มกันมันต่อสู้เชื้อโรคนี่ท่านผู้ฟังมันก็จะส่งสารเขาเรียกว่าส่งสัญญาณส่งสัญญาณเหมือนกับเราพูดยามเนี่ยพูดถึงยามเนี่ยพอมีโจรก็มาก็วิทยุไปบอกที่กองบัญชาการใหญ่ว่าเนี่ยมีคนบุกรุกเข้ามานี่ส่งคนมาช่วยหน่อยวอไปบอกวอหนึ่งวอสองเปลี่ยนนะครับสำนักกองบัญชาการใหญ่ก็วอสองวอแปดข้อความรับทราบก็ส่งคนเข้ามาช่วยประมาณนั้นนะครับเหมือนกันส่งสัญญาณไปที่ร่างกายมันก็จะมีที่ผลิตสารคัดหลั่งเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันแอนติบอดีนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะมีที่ผลิตอยู่ก็ที่ไขกระดูกส่วนมากก็เป็นไขกระดูกสันหลังนะครับผลิตออกมาให้เหมาะสมกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดคือปกติมันไม่ผลิตหรอภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะผลิตเหมาะสมกับโรคที่เกิดขึ้นผลิตเหมาะสมกับโรคที่เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาเขาตรวจหาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาตรวจหาสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งคนที่เป็นมะเร็งเขาก็จะอ๋อมันมีแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันที่มาต่อสู้กับมะเร็งก็รู้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งประมาณนี้ท่านผู้ฟังมันก็จะส่งภูมิคุ้มกันออกมาช่วยต่อสู้กับจัดสิ่งแปลกปลอมฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังว่าการทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะสำคัญที่สุดอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายและก็ส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินก็ใช้ระบบว่าทำยังไงร่างกายของเราจะรักษาตัวเองได้ดีที่สุดอันนั้นสำคัญที่สุดฉะนั้นเวลาใครคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเอาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยร่างกายรักษาตัวเองด้วยร่างกายนี่สำคัญที่สุดนะครับก็จะพยายามให้เป็นอย่างนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดื่มทดลองกินดูผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีอร่อยท่านผู้ฟังอร่อยมากนะครับแล้วก็มีน้ำผลไม้มีน้ำสมุนไพรผสมเข้าไปด้วยมีอย.เรียบร้อยท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ลองกินลองดื่มดูทีนี้เวลาดื่มเนี่ยดื่มครั้งละ30มิลคือในขวดนะในกล่องแกะมาปั๊บมันจะมีแก้วเล็กๆอยู่แก้วพลาสติก30มิลท่านผู้ฟังเทไปซักเต็มแก้วกินตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมาท้องว่างๆอย่าเพิ่งกินกาแฟนะครับท้องว่างๆสัก 6:00 น 7:00 นถ้ากินข้าว 7:00 นเช้าแล้วก็กินสัก 6:00 นเช้าดื่มไป1แก้วดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่นะครับทุกวันใหม่ๆนี่แนะนำให้กินตอนเย็นตอนช้องว่างท้องว่างอีกครั้งหนึ่งกินทุกวันท่านผู้ฟังก่อนนอนก็กินลองดูขอร้องให้กินให้ผมสัก15วันแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมขอร้องที่ไหว้ที่วิงที่วอนที่ขอให้ท่านผู้ฟังที่รักนี่กินดูนี่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพเราจะทราบเองท่านผู้ฟังห้ามไปกินวันเดียวนะกินวันเดียวพอแล้วผู้พันบอกให้ลองกินดูกินครั้งเดียวกินวันเดียวขวดนึงกิน3ขวด3วันอันนั้นไม่ได้ผลเขาเรียกว่ามันต้องใช้เวลาให้โอกาสของร่างกายบ้างบางคนป่วยมา10ปีป่วยมา7ปีป่วยมา8ปีป่วยมา5ปีจะให้ดี7วันบางทีก็ยากลองดูสัก15วันเราก็จะเห็นผลว่าเป็นยังไงขนาดไหนอันนั้นต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดมีผีงูจงอางมาหลอกจะมีก็แต่ผีคนเท่านั้นแหละที่มาหลอกชาวบ้านนะชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นคนที่เห็นผีงูจงอางหลอกเป็นชาวบ้านสองผัวเมียในหมู่บ้านโนนสว่างนี่แหละตอนนั้นทั้งสองกลับจากทำนาเป็นเวลาพลบค่ำแล้วพากันเดินมาถึงระหว่างทางปรากฏว่าควายที่เดินนำหน้าสองสามีภรรยาหยุดเดินแล้วก็มีอาการตกใจพังอ่ะไม่กล้าจะเดินต่อเอาแต่ยืนสะบัดหัวไปมาทำท่าจะถอยหลังเตลิดหนีจนเจ้าของต้องดึงเชือกรั้งเอาไว้ไม่ให้มันหนีฝ่ายภรรยาก็เหลือบไปเห็นท่อนไม้เคลื่อนไหวไปมาสองท่อนข้างหน้าก็เพ่งมองด้วยความสงสัยจ้องมองไม่กระพริบตาถึงได้รู้ว่าไม่ใช่ท่อนไม้หรอกที่แท้มันเป็นงูตัวใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรก็เลยบอกให้สามีระวังตัวไว้แล้วก็คิดว่าเอองูนี่เองที่ทำให้ควายไม่กล้าเดินเสร็จแล้วสามีก็ยื่นเชือกที่จูงควายให้ภรรยาแล้วก็ถือจอบจงไปยังงูสองตัวนั้นอย่างระมัดระวังโดยมีสายตาของภรรยาก็จ้องมองเขม็งตามไปพอเดินเข้าไปใกล้จากความสงสัยว่าจะเป็นไม้หรืองูเข้าไปใกล้ก็รู้ว่าเป็นงูจริงๆแล้วก็เป็นงูจงอางตัวใหญ่และยาวสองตัวมันค่อยๆยกลำตัวขึ้นสูงเกือบท่วมหัวของอีตาคนที่เข้าไปนั่นแหละนะมันชูหัวพร้อมกันสองตัวเลยสายหัวไปมาพร้อมกับแลบลิ้นแผลบแผลบส่งเสียงขู่ทำท่าจะทำร้ายผู้บุกรุกแต่ว่าผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยอดีตเขาเคยเลี้ยงงูจงอางเขาก็เลยรู้นิสัยงูจงอางดีไม่ยอมขยับตัวเคลื่อนไหวเอาแต่ยืนนิ่งเหมือนหุ่นงูมันก็จะไม่จู่โจมถ้าไม่ขยับตัวงูจงอางสองตัวเห็นผู้บุกรุกไม่ขยับตัวมันก็เฉยแล้วค่อยๆลดลำตัวลงระนาบจนติดพื้นดินก่อนที่จะพากันเลื้อยไปอย่างช้าๆจนลับหายไปด้วยความคลางแคลงใจแกก็เดินไปยังงูสองตัวตะกี้เนี่ยเพื่อจะดูว่าพื้นดินทรายมีรอยของงูปรากฏไปทางไหนบนพื้นดินทรายไม่ปรากฏร่องรอยของงูเห็นเลยทั้งที่เป็นดินทรายทำให้แกแปลกใจฉุกคิดว่าต้องเป็นงูผีหรือว่างูเจ้าพ่อมาปรากฏตัวให้เห็นถึงได้ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้บนพื้นดินนั้นเลยถ้าเป็นงูตัวจริงต้องมีรอยตอนนั้นแกถอยหลังกรูดเลยแกตกใจหน้าซีดเผือดค่อยๆเดินไปหาเมียแล้วก็บอกว่ามันเป็นงูจงอางสองผัวเมียเลื้อยหนีไปแล้วแกกับภรรยาก็รีบต้อนควายเดินกลับบ้านพละไปจากตรงนั้นด้วยความกลัวแต่ก็ไม่กล้าบอกความจริงให้ภรรยารู้ว่างูจงอางที่แกเห็นนั้นเป็นงูผีเพราะกลัวภรรยาจะผวาตื่นตระหนกกลัวรายที่สองชื่อณภูลอายุ40ปีเป็นคนบ้านโนนสว่างเหมือนกันแล้วก็เป็นคนเลี้ยงงูจงอางเหมือนกันแกเล่าว่าผีงูจงอางที่พูดเล่าขานกันแต่บรรพบุรุษนั้นน่าจะมีมูลความจริงไม่อย่างนั้นคนเฒ่าคนแก่จะเอาเรื่องมาพูดโกหกลูกหลานแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าผีงูจงอางที่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าขานนั้นมีจริงถึงว่าแกจะไม่เคยเจอผีงูจงอางสักครั้งก็ตามแกบอกว่าปู่เนี่ยปู่ย่าตายายแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนี้แหละนะเป็นคนเล่าให้ฟังคนเฒ่าคนแก่พูดบอกว่างูจงอางเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและอารมณ์ร้อนอะไรที่เคลื่อนไหวเบื้องหน้ามันจะรู้ทันทีแล้วก็จะเข้าจู่โจมด้วยความเร็วอย่างกับลูกธนูแล้วก็จะฉกกัดเหยื่อจะตายภายใน 3-5 นาทีพิษของงูจงอางร้ายกาจมากไม่ว่าสัตว์หรือคนโดนงูจงอางกัดดิตายลูกเดียวแต่คนสมัยก่อนเขามีว่านสมุนไพรแก้พิษงูจะให้คนที่โดนงูกัดเคี้ยวกินแล้วก็ยังเอามาวางโปะไว้บนบาดแผลบริเวณที่งูกัดแล้วก็ว่านแก้พิษงูนี่นำมาใช้ได้ผลเหมือนกันการรักษาของคนสมัยนั้นจะใช้ควบคู่กับเวทบนคาถาอาคมแต่ก็มีคนที่ถูกงูจงอางหรือว่างูเห่ากัดรักษาด้วยว่านแก้พิษแต่ก็ตายเหมือนกันมีชาวบ้านที่เข้าป่าหรือว่าไปทำไร่ไถนามักจะเห็นร่องรอยงูลอกคราบทิ้งไว้เกลื่อนบางครั้งจะมีร่องรอยของมันเลื้อยไปบนดินทรายงูสมัยนั้นมีเกือบทุกชนิดชุกชุมมากบางครั้งก็มีงูเหลือมแอบมากินเป็ดกินไก่ชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านคนที่ว่าเห็นผีงูจงอางเนี่ยเป็นปู่ของณภูลปู่ของแกไปวางเบ็ดที่ริมห้วยห่างจากหมู่บ้านไปหลายกิโลช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำหลากไหลเชี่ยวปู่ของแกก็เดินปักเบ็ดไปเรื่อยๆตามชายริมห้วยซึ่งมีป่าละเมาะแล้วก็หญ้าขึ้นตามตลิ่งห้วย เสร็จแล้วสายตาของปู่ก็เหลือบไปเห็นน้ำกระเพื่อมแรงมากก็แอบไปหลบดูว่าเป็นตัวอะไรมาเล่นน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวและแรงอย่างนั้นเสร็จแล้วแกต้องพังอ่ะสิ่งที่แกเห็นน่ะเป็นงูตัวใหญ่และยาวหลายเม็ดสองตัวกำลังดำผุดดำว่ายเล่นน้ำรัดพันกันอุตลุดอยู่นานปู่สังเกตงูสองตัวนั้นรู้ได้ทันทีเป็นงูจงอางก็ได้แต่นั่งนิ่งแทบจะไม่หายใจกลัวมันจะได้กลิ่นสายตาของปู่จ้องเขม็งไปที่งูสองตัวชนิดตาไม่กระพริบมันเล่นน้ำอยู่นานพอสมควรถึงได้เลื้อยขึ้นบกปู่ของนภูเนี่ยมองตาไม่กระพริบเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะขยับตัวกลัวงูมันจะรู้เพราะงูจงอางเนี่ยช่วงเวลาที่มันสัตว์กันเนี่ยมันจะดุร้ายมากนะเสร็จแล้วแกบอกกระพริบตาเดี๋ยวเดียวเท่านั้นภาพงูจงอางสองตัวที่อยู่บนบกนี่อันตรธานหายไปแกใจเต้นระทึกมองซ้ายแลขวากลัวงูมันจะมาอยู่ใกล้ๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นงูสองตัวนั้นอีกแกก็เลยค่อยๆย่องเดินฝ่าน้ำขึ้นฝั่งรีบกลับบ้านไม่กล้าจะปักเบ็ดอีกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ปู่ทวดฟังปู่ทวดก็บอกกับปู่บอกว่ามันเป็นผีงูจงอางที่ถูกชาวบ้านฆ่าตายตายทั้งสองตัวอยู่ใกล้ๆลำห้วยแล้วก็มีชาวบ้านเห็นผีงูจงอางนี่มาหลายครั้งแล้วเพราะมันมักจะมาหลอกชาวบ้านอยู่บ่อยๆแล้วก็แกยังได้ยินหลวงปู่เจ้าวาดวัดในหมู่บ้านเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีงูจงอางที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายลงเกิดความผูกพันและสงสารมันก็นิมนต์ให้ท่านไปสวดส่งวิญญาณให้งูจงอางก่อนที่จะกรบดินฝังซากมันไว้แล้วก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มันด้วยแล้วเจ้าของงูจงอางตัวนั้นมาเล่าให้หลวงปู่ฟังว่างูจงอางเนี่ยมาป้วนเปี้ยนอยู่ใต้ถุนบ้านพอถือคบไฟเดินลงจากบ้านส่องไปทั่วๆรอบบริเวณบ้านก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติพอเดินคล้อยหลังก็เหมือนมีตัวอะไรเลื้อยตามหลังมาพอส่องคบเพลิงหันไปดูก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็ในคืนวันพระเมียกับลูกของโยมที่เป็นเจ้าของงูจงอางที่ตายไปนั่นอ่ะยังเห็นงูจงอางเลื้อยอยู่ที่ลานดินกลางบ้านซึ่งพวกเขาจำได้ว่าเป็นงูจงอางตัวที่เคยเลี้ยงไว้แล้วก็เป็นงูตัวที่ตายไปนั่นเองถึงได้บอกให้ลูกเงียบอย่าได้ตกใจให้เฝ้าดูว่ามันจะทำยังไงต่องูจงอางตัวนั้นเลื้อยไปเลื้อยมารอบๆ บริเวณบ้านหลายครั้งบางทีมันเลื้อยหายเข้าไปใต้ถุนบ้านอยู่นานกว่าจะเลื้อยโผล่ออกมาก่อนที่จะเลื้อยหายลับไปต่อหน้าต่อตาคนในบ้านผีงูจงอางไม่ใช่ตำนานหรือว่าคำเล่าขานแต่อย่างใดแต่มันเป็นความจริงซึ่งเกิดกับชาวบ้านที่มีความผูกพันกับงูที่เลี้ยงเอาไว้โดยเฉพาะชาวบ้านโนนสว่างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ที่เลี้ยงงูจงอางมากที่สุดในประเทศก็ย่อมรู้เรื่องนี้ดีแต่ไม่มีใครอยากจะเอ่ยถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่เป็นสิริมงคลเพราะว่าพวกเขายังจะต้องเลี้ยงงูจงอางหาเลี้ยงชีพนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่กล้าที่จะพูดถึงความลี้ลับของผีงูจงอางให้คนข้างนอกได้รู้ความลี้ลับของผีงูจงอางก็เลยยังเป็นปริศนามืดมนต่อไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปเจอกันทุกจังหวัดช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับรอโควิดหายก่อนถึงจะไปโควิดหายเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่ผมจะไปเยี่ยมท่านทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอร้องให้บอกต่อต้องบอกว่าไหว้งามๆละไหว้กราบละบอกต่อให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับผมให้อยู่กับท่านผู้ฟังนานๆจะได้นำนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆของท่านอาจารย์ยอดมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนกันไป
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาริดสะดวงทวารดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็อยู่กับท่านท่านหนึ่งครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ
4: ช
3: ื่อ
4: เพ็งค่ะ
3: ชื่ออะไรนะ
4: เพ็ง
3: เพ็ง
4: จ้ะ
3: นามสกุล
4: วุฒิยาสารค่ะ
3: วุฒิ
4: จ้ะ
3: ยาสาร
4: วุฒิยาสาร
3: เมื่อเพ็งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: 53จ้ะ
3: 53ปี
4: จ้ะ
3: อยู่บ้าน
4: อยู่บ้านสมสนุก
3: สมสนุกตำบล
4: สเกลโครงอำเภอ
3: เมืองบุรีรัมย์
4: จ้ะ
3: เออการเล่าตามตรงเราจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ผมถามหรือสิ่งที่เราเล่าออกมาเนี่ยจะเป็นการประกอบการตัดสินใจของบางคนที่เขาอาจจะมีสุขภาพไม่ดีเหมือนเราเคยไม่ดี แต่ไม่รู้จะหาทางออกทางไหนมันก็จะเป็นบุญของเราเนาะให้ผมถามตรงๆว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตัวนี้นี่มันเป็นยังไงบ้างสุขภาพ
4: สุขภาพมันจะเป็นฤทธิ์สะดวงจ้ะ
3: ฤทธิ์สะดวงยังไง
4: มันเป็นออกติดตามการตูดน่ะ
3: อ๋อเป็นยังเล่าให้ฟังหน่อยเล่าๆไม่เป็นไร
4: ไม่เป็นไรจะมันจะออกนิด
3: ๆเวลาเป็นตอนไหนตอนถ่าย
4: จ้ะตอนถ่าย
3: ถ้าไม่ถ่ายออกไหม
4: ไม่ออก
3: ตอนถ่ายมันจะโผล่ออกมา
4: จ้ะ
3: เป็นกี่หัว
4: หัวเดียว
3: หัวเดียวแล้วมันทำให้เป็นอะไรมัน
4: ไม่เป็นไรจิ้มมันก็หายยุบพอไป
3: มันทรมานไหมตอนนั้น
4: ไม่เป็นไม่ทรมาน
3: ไม่ตอนก่อนที่จะมากินตัวเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นฤทธิ์ดวงเนี่ย
4: มันจะคันนิดๆจ้ะ
3: อ๋อมันจะคันนิด
4: ๆ
3: ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก
4: ไม่เป็นไร
3: เคยไปรักษาที่โรงพยาบาล
4: ไม่เคยค่ะ
3: อ๋อไม่เคย
4: จ้ะ
3: แล้วรู้ได้ไงมันเป็นหัว
4: เวลาล้างตูดมันก็เห็นจ้ะ
3: เอามือคลำดู
4: จ้ะ
3: เอามือจับดูมันจะโผล่ออกมาได้เอามือยัดเข้าไปไหม
4: ไม
3: ่มันเข้ามันเอง
4: จ้ะ
3: อ๋อแสดงว่าหัวยังไม่ใหญ่เท่านิ้วก้อยได้ไหม
4: ไม่เท่าค่ะ
3: ไม่เท่า
4: จ้ะ
3: ประมาณสักครึ่ง
4: นิดเดียว
3: อ๋อนิดเดียว
4: จ้ะ
3: แต่มันคัน
4: จ้ะมันจะคัน
3: อ๋อก็ไม่ได้แล้วสุขภาพอย่างอื่นแม่เป็นอะไรไหม
4: ไม่ค่อยเป็นไรกินอย่างนี้มันก็ดีนะ
3: แสดงว่าสุขภาพด
4: ีท้องอื่นนี่ก็กินก็หาย
3: ท้องอืด
4: อ๋
3: อเป็นท้องอืดบ้าง
4: จ
3: ้
4: ะ
3: อ๋อนอกนั้นก็ไม่มีอะไรปวดแข้งปวดขาความดัน
4: ไม่มีปวดขานิดนึง
3: ปวดขานิดนึง
4: จ้ะหัวเข่าเนี่ยปวดหัวเข
3: ่
4: า
3: ใครมาแนะนำให้กิน
4: นี่นุ่น
3: พี่นุ่นนี่นะ
4: จ้ะ
3: มาแนะนำให้กิน
4: แนะนำให้กิน
3: แม่กินไปกี่ขวดละ
4: 2 ขวด 2 ขวด
3: 2ขวดนี่นะไอ้ที่ว่าไอ้ที่ก้นนี่หายแล้ว
4: จะหายแล้วเห็นมันเป็นลายหาย
3: ไม่คัน
4: ไม่คัน
3: ดีใจไหม
4: ดีใจ
3: จริง
4: ดีใจจ้ะ
3: มันหายไวเนาะมันกี่วันหายผมถามเลยกินไปกี่วัน
4: กินขวดหนึ่งเป็นอาทิตย
3: ์กินขวดหนึ่งกินไปอาทิตย์หนึ่ง
4: จ้ะ
3: คือขวดหนึ่งกินเป็นอาทิตย์กินทีละน้อย
4: กินทีละน้อย
3: ทีละน้อยเช้าเย็นเช้าก่อนนอนทีละน้อยกินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบหัวมันหายไปตอนไหนประมาณอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์
4: ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
3: อาทิตย์หนึ่ง
4: จ้ะ
3: ดีจังเพราะว่าคือโรคที่เป็นเนี่ยบางคนคิดว่ามันไม่เป็นอะไรผมว่าถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังถ้าเราไม่รักษาถ้ามันเป็นนานหัวมันก็จะค่อยๆป่งพองขึ้นมันเป็นเส้นเลือดดำที่ทวารหนักเพราะว่าเวลาเรานั่งมันจะมีแรงเบ่งใช่ไหมครับเบ่งแล้วมันจะพองเส้นเลือดมันแตกแล้วก็จะพองเบ่งไปได้มันจะพองบางคนใหญ่ขึ้นถ้ามันใหญ่มากๆมันต้องไปผ่าตัดออกบางคนมีเลือดออกมาแต่ถ้าเริ่มเป็นน้อยๆเส้นเลือดมันไปเลือดมันไปกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วเขาก็ยุบไปก็มีหลายคนที่เขายุบเขาหายนะครับเมื่อวันก่อนก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นเคสอย่างที่ของแม่เป็นก็เขาบอกว่าเหมือนมีอะไรมาอุดอยู่ที่ก้นเขาบอกเวลาถ่ายแต่ตอนนี้เขาก็ไม่เป็นแล้ว ดีใจด้วยเนาะอันนี้คือเรื่องจริงเนาะไม่ได้
4: โกหกจ้ะ
3: ไม่รู้จะโกหกทำไม
4: จ้ะ
3: คิดพอกินแล้วมันดีขึ้นคิดว่าแพงไหม
4: ไม่แพงจ้ะ
3: ไม่แพงนะขวดหนึ่ง360 บาทไม่แพง
4: ไม่แพง
3: ครับผมก็ดีใจยังไงก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านถ้าเป็นโรคนี้ถ้าไม่เชื่อก็มาถามแม่อะไรนะผมลืมชื
4: ่
3: อ
4: แม่เพ็งวุฒิยาสาร
3: แม่เพ็งวุฒิยาสารบ้านสมสนุกได้จ้ะเลยโทรมาถามได้ไหมแม่ไม่มีเบอร์โทรมีไหม
4: มีไก่นุ่น
3: โอเคจ้ะโอเคขอบคุณแม่เพ็งมากเนาะยังไงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงรวยๆๆๆครับแม่ครับผม
4: สวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: พูดถึงสถานที่แปลกๆเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปวัดด้วยนะครับวัดตะบูนตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานแล้วต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้างมีซากเจดีย์ใหญ่ปรากฏอยู่ชื่อวัดนี่เรียกแตกต่างกันไปเป็นต้นว่าวัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดเจดีย์หักเพราะว่ามีเจดีย์หักปรากฏอยู่ในวัดเมื่อคราวเป็นวัดร้างนะมีคนเฝ้าวัดอยู่คนหนึ่งชื่อตะบูนชาวบ้านเขาก็เลยเรียกวัดตะบูนเมื่อประมาณ40ปีมาแล้วสภาพวัดไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้คือทรุดโทรมมากเวลาชาวบ้านจะเดินทางมาทำบุญจะต้องเดินทางโดยทางเรือเพราะว่ายังไม่มีถนนพระภิกษุจะบิณฑบาตก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะปู่เพื่อนของคุณนิกรเนี่ยเล่าบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดตะบูนผีดุที่สุดเลยตอนที่แม่ของท่านมาขอร้องให้บวชปู่ก็ตอบตกลงตอนนั้นเพราะเข้าใจว่าพ่อกับแม่ต้องการจะเห็นลูกชายบวชเป็นพระแต่พอรู้ว่าต้องไปจำพรรษาที่วัดตะบูนก็ถึงกับเข่าอ่อนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแม้ว่าปู่จะไม่เคยถูกผีหลอกแต่ยอมรับว่าเป็นคนกลัวผีที่สุดในเวลานั้นพระอาจารย์โป่งเนี่ยท่านเป็นสมภารวัดตะบูนปู่เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันพระอาจารย์ท่านมีวิชาอาคมแต่ถึงกระนั้นก็ยังกลัวผีอยู่นั่นเองวันแรกที่บวชเป็นพระปรากฏว่าสมภารไล่ให้ปู่ไปนอนที่กุฏิหลังเล็กติดกับโกดังเก็บศพเวลานั้นหัวใจเกือบจะหยุดเต้นเพราะได้ยินมาว่ากุฏิหลังนั้นทำมาจากไม้ลวงผีใครเข้าไปนอนไม่ต้องโดนผีหลอกทุกรายจะปฏิเสธหรือว่าบ่ายเบี่ยงก็ไม่ได้เพราะอาจารย์โปร่งนี้ท่านดุมากปู่ก็ยอมลงทุนจ้างเด็กวัดให้มานอนเป็นเพื่อนแต่ไม่มีใครกล้าเลยสักรายนึงอ้าวแล้วผีมันกล้าหลอกพระด้วยเหรอปู่พระบวชใหม่ผีมันไม่กลัวหรอกตรงกันข้ามมันกลับมีความภาคภูมิใจซะอีกที่จะได้หลอกพระเราต้องเข้าใจว่าผีนั้นไม่เคยกลัวพระนะแต่สิ่งที่ผีกลัวก็คือวิชาอาคมระหว่างพระที่ไม่มีวิชาอาคมใดๆเลยกับคนธรรมดาธรรมดาแต่มีวิชาอาคมเนี่ยผีมันกลัวคนซะมากกว่าคืนนั้นปู่นอนไม่หลับมีความรู้สึกเหมือนมีคนเดินรอบมุ้งบางเวลาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงนั้นดังมาจากหัวนอนแต่ปู่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาดูคืนนั้นจึงเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดเลยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ปู่ตัดสินใจเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์โดยเฉพาะวิชาสะกดพูดผีปีศาจอ้าวแล้วปู่มีวิชาสะกดพูดผีปีศาจด้วยเหรอวิชาเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยพุทธกาลผีตนใดหลอกพระสงฆ์เนี่ยถือเป็นบาปมหันต้องตกนรกหมกไหม้จะไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วละสำหรับเรื่องผีหลอกพระเนี่ยครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านบวชพระก็เคยโดนผีหลอกเหมือนกันวันนั้นพระอาจารย์ไปกรุงเทพท่านไปนอนเฝ้าในกุฏิของอาจารย์แล้วประมาณสัก5 ทุ่มเสร็จมันก็ยังไม่ง่วงก็เลยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจนกระทั่งนาฬิกาตีบอกเวลา6 ทุ่มก็เลยคิดว่าเออนี่เวลามันดึกแล้วก็วางหนังสือลงจุดธูปเทียนบูชาพระตั้งใจว่าจะเข้าสมาธิสักครู่หนึ่งประมาณสัก2 ทุ่มก็จะนอนแต่ปรากฏว่าพอจุดธูปบูชาพระก็เกิดอาการแปลกๆบังคับตัวเองไม่ได้อธิบายยากมากอาการแบบนี้ท่านเคยเกิดมาแล้วญาณในตัวบอกว่าผีมันแกล้งผีจะแสดงฤทธิ์ถ้าผีจะเอาจริงโดยมากมักจะทำแบบนี้ก่อนคือทำให้ตกใจกลัวแต่ว่าเรื่องนี้มันชินมาสำหรับท่านแล้วโดนมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งถือว่าเป็นเรื่องปกติก็รู้อาการเมื่อบังคับให้ขนหยุดลุกไม่ได้ก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะเจ้าผีอะไรสักตัวนี่มันคงจะเล่นงานมองไปมองมาก็ไม่เห็นมันเก่งเหมือนกันก็เลยพูดดังๆบอกว่าถ้าเก่งจริงแล้วก็แสดงตัวให้ปรากฏสิพอพูดจบมันก็แสดงตัวเดินออกมาจากหลังที่บูชาพระเป็นผีพม่านุ่งสรงผ้าโพกหัวมาด้วยยืนอยู่ก็บอกว่านั่งลงสิอย่ามาทำยืนเก๊ะๆกังๆพระอย่างฉันไม่ธรรมดานะถ้าผีดีนี่ฉันเมตตาหรือว่าฉันบูชาเหมือนกันแต่ถ้าผีไม่ดีเนี่ยจับ2 ขาฟาดมาหลาย10 รายแล้วนะขู่ผีส่งเข้าไปนั่นความจริงไม่เคยทำใครหรอกเจ้าผีก็ว่าง่ายยอมนั่งลงแล้วยกมือไหว้ก็ถามว่าเห็นฉันเป็นพระหรือเป็นเปรตผีตอนนั้นก็ตอบว่าเห็นท่านเป็นพระถึงได้แสดงอนุภาพลองดูถ้าเห็นเป็นเปรตแต่ผมไม่เข้ามาใกล้หรอกผมรังเกียจเปรตท่านก็เลยบอกว่าก็ตัวแกเป็นผีแล้วไม่ชอบเปรตเหรอผีกับเปรตไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอเขาก็บอกว่าผีน่ะมันมีหลายชั้นพวกเปรตก็มีอสุรกายก็มีพวกสัมภเวสีก็มีภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาหรือพรหมเขายกประโยชน์ให้เป็นผีหมดละเขาพูดดีเหมือนกันท่านก็ถามว่าแกเป็นผีพวกไหนล่ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นผีพวกอากาศเทวดาถามว่าอยู่ชั้นไหนก็บอกว่าอยู่ชั้นปรนิมิตวัสวัตตีก็เลยบอกว่าเทวดาชั้นนั้นนะเขาไม่ได้นุ่งสรงนะแกนุ่งสรงโพกหัวจะไม่เชื่อหรอกเขาบอกว่าทำไมเชื่อเดี๋ยวจะแสดงภาพเทวดาให้ดูพูดจบก็กลายเป็นเทวดาสวยมากคราวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสปู่ก็เลยถามว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าหัวกะโหลกผมได้อยู่ใต้โต๊ะบูชาขอรับนิมนต์ล้วงเอาออกมาหัวกะโหลกในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ท่านก็เลยดึงเอาหัวกะโหลกออกมาหัวกะโหลกเบ้อเร่อเลยโตพอบาทอีกท่านก็ถามว่าหัวกะโหลกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าในสมัยที่ประเทศพม่า กับประเทศไทยรบกันเนี่ยเขาถูกเกณฑ์มารบแต่ความจริงไม่ได้เต็มใจจะมารบหรอกเมื่อเขาเกณฑ์ให้มาก็ต้องมาถ้าไม่มาก็หมายความว่าตาย7 ชั่วโคตรสมัยนั้นเขามีเกณฑ์บังคับว่ากันถึง7 ชั่วโคตรเลยชั้นบนขึ้นไปก็ถึงทวดแต่ชั้นล่างลงไปก็ถึงหลานเรียกว่าตระกูลนั้นทั้งตระกูลเนี่ยจะไม่มีใครเหลือแล้วถ้าเกิดหนีทหารขึ้นมาเมื่อเขาเกณฑ์ให้มารบก็มารบขณะที่มารบก็มาตายอยู่ที่ข้างกำแพงเมืองสันบุรีแล้วก็ถามท่านก็ถามว่าแกมารบเนี่ยรบเวลาตายมันน่าจะลงนรกแล้วทำไมตายไปเป็นเทวดาเขาก็บอกว่าตามปกติผมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยผมเป็นชาวบ้านนะสมัยนั้นพระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองผมก็นับถือพระพุทธศาสนาเคยเจริญฌานที่มานี่ก็ได้การเกณฑ์นี่แหละไม่ได้มาด้วยความเต็มใจเขาให้มารบก็ต้องมาเขาให้ตีก็ต้องตีเขาให้ฟันก็ต้องฟันแต่ว่าจิตใจของผมเนี่ยผมไม่เคยทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเลยนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอก็ตั้งใจไว้ว่างานที่ทำนี่ไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความจำใจทำไมทำตัวคนเดียวตายไม่เป็นไรแต่นี่ญาติตั้งแต่ญาติเล็กจนถึงญาติผู้ใหญ่จะตายหมดเรียกว่าโคตรทั้งโคตรจะไม่เหลือคนอื่นที่ไม่ได้มีความผิดเขาก็จะพลอยตายก็เลยตัดสินใจมากับเขาผมไม่ได้เต็มใจรบปู่ถามว่าขณะที่รบนะฆ่าใครตายบ้างหรือเปล่าเขาก็บอกว่าผมมาคราวนี้คราวเดียวไม่ทันจะฆ่าใครเลยเวลาเขาสั่งให้เตรียมแผงเมืองผมก็นั่งปลุกตัวไอ้คำว่าปลุกตัวเนี่ยไม่ได้ปลุกอะไรหรอกนั่งเข้าฌานพอจิตเป็นฌานก็คลายออกมาก็คิดว่าถ้าข้าพเจ้าเคยฆ่าหรือว่าเป็นศัตรูกับใครเคยจองล้างจองผลาญใครมาถ้าทำกันไปก็ให้ทำเฉพาะถูกคนนั้น แต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครถ้าหากว่าคนใดที่เขาเคยเป็นศัตรูกับข้าพเจ้าเคยจองเวรจองกรรมกันมาถ้าเขาจะฆ่าข้าพเจ้าตายก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมกันเมื่อเขาตีกลองรบเขาก็สั่งให้ปีนกำแพงเมืองก็วิ่งเข้ามาไม่ทันจะถึงกำแพงพอถึงข้างคูก็ปรากฏว่าถูกยิงกราดตายไม่ทันได้ตีได้ฟันใครจิตใจยังนึกถึงพระเวลาตายแล้วผมก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นปรนิมิตวัตวัตตีตามผลของญาณที่ได้ทำไว้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของผีในวัดที่เกิดขึ้นที่วัดตะบูนนะครับปัจจุบันนี้วัดตะบูนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปราสาททองเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตำนานความน่าสะพรึงกลัวผีหม่องนี้ก็ได้ถูกลบเลือนไปด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีกลอนบทหนึ่งท่านผู้ฟังคงได้ยินบ่อยอันมนุษย์สุนิยมที่ลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาซึ่งเป็นบทกลอนที่กวีเอกของไทยเราคือท่านสุนทรภู่ได้เขียนเอาไว้เรื่องคำพูดเรื่องปากนี่สำคัญจะเรียนเก่งจะมีความรู้จะมีความสามารถขนาดไหนปากเป็นเอ็ดเลขเป็นโทโบราณว่านะครับปากยังต้องสำคัญกาลครั้งหนึ่งณวัดเชตวันกรุงสาวัตถีขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นทรงเอ่ยถึงภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าโกกาลิกะแล้วก็ทรงตัดสาธกนิทานอดีตนิทานขึ้นมานะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นพราหมณ์ผู้อยู่ในตระกูลอุทิตจพราหมณ์ได้บวชเป็นฤาษีหลังจากที่ได้ร่ำเรียนศิลปะทุกแขนงจากเมืองตักศิลาจนจบสิ้นทุกกระบวนท่ากระบวนวิชาก็ได้เป็นอาจารย์ของฤาษี500ตนในบรรดาลูกศิษย์500ตนฤาษี500ตนนั้นก็จะมีฤาษีขี้โรคอยู่ตนหนึ่งเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยนะอารมณ์แกไม่ค่อยดีเป็นคนขี้หงุดหงิดวันหนึ่งขณะที่กำลังผ่าฟืนอยู่นั้นนะมีฤาษีผู้ปากมากมานั่งมองฤาษีขี้โรคที่กำลังผ่าฟืนแล้วบอกว่าเนี่ยผ่าฟืนเนี่ยแกต้องผ่าอย่างนี้คือสั่งบอกวิธีการผ่าฟืนให้ฤาษีขี้โรคนั้นนะครับสอนให้แกผ่าอย่างที่ตัวเองอยากให้ทำนะทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะนี่คนนี้ก็แปลกนะท่านผู้ฟังอะไรที่เราทำเป็นอยู่แล้วหรือจะทำอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีคนมาสำทับสั่งให้ทำอีกทีนี่คือฉันจะทำแล้วมาสั่งให้ทำอีกทีนี่บางคนมันอารมณ์ไม่ค่อยดีขี้หงุดหงิดอันนี้ก็เหมือนกันฤาษีขี้โรคก็โมโหเธอเนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์ของฉันจะมาสอนฉันทำไม
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ชมเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุข

กลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนปี68สักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดนำบทเรียนจากอุทกภัยหัดใหญ่ปี68วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงกลาโหมกองทัพและผู้แทนกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2568มาวางแผนป้องกันเชิงรุกตั้งแต่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนไปจนถึงการเยียวยาฟื้นฟูโดยคณะได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่เพื่อรับฟังการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากในปีนี้